0: มันมากกว่าเดิม
1: ถูกต้อง
2: แล้วมันหนักด้วย
1: เนี่ยต้องเตือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เริ่มปิ่มๆแต่ยังไม่มีปัญหายังสามารถใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายได้แต่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึง27กันยายนนี่เพิ่งวันแรก
2: ครับ
1: นะคะไปดูกรมอุตุกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่ไหนบ้างคุณผู้ชมดูทางหน้าจอได้เลยแดงหลายจุดเลยนะคะ
2: ครับ
1: ก็มีทั้งกรุงเทพฝั่งตะวันออกใจกลางเมืองฝั่งธนบุรีระวังน้ำท่วมขังผิวจราจรด้วยเพราะมันระบายไม่ทัน
0: นี่เป็นแค่ฝนธรรมดานะเรายังไม่มีพายุเข้าสักลูกเลยเราเจอขนาดนี้แล้วนี่นึกสภาพถ้าพายุเข้าแล้วก็จะขนาดไหนล่
1: ะ
0: เดี๋ยวจังหวัดอื่นนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตด้วยนะเพราะจังหวัดอื่นก็หนักเหมือนกันนะครับ
3: หนักมากๆนะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับขอสลับอารมณ์ไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าครับในการคว้าเหรียญรางวัลมานะฮะในงานมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026อย่างต่อเนื่องและ1ทีมที่คว้ามาได้หลายรางวัลเลยนั่นก็คือทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: เรามาเริ่มกันที่ออยสุรจนาคำเบ้าครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัมหญิงนะฮะที่สุดท้ายแล้วคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จครับเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมาส่วนเมื่อวานนี้ก็เป็นคิวของฟ้างธีรพงศ์ศิราชัยนะฮะที่คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น60กิโลกรัมชายมาได้เช่นเดียวกันครับและในวันนี้เลยสดๆร้อนๆครับหงสุรัสวดียอดสารนะฮะก็สามารถคว้าเหรียญเงินในรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญที่3ในรอบ3วันของทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยครับทำให้ณตอนนี้นะทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับคว้ามาแล้ว6เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงแล้วหลังจากนี้ครับเรามาลุ้นกันต่อนะฮะว่าทัพนักกีฬาไทยจะได้เพิ่มอีกกี่เหรียญกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GM 25ครับ
0: ติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลายคนส่งข้อความมานะหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมนะครับยกตัวอย่างจู่ๆตลาดลงเกลือน้ำไหลบ่ามาแบบนี้คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาเก็บของไม่ทันแล้วว่าตอนนี้ล่าสุดมันมีนาทีชีวิตในการช่วยเหลือหลายคนนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GM 25

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขิเม

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
3: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
2: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
6: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
8: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
7: งาน Blind Date ว่ะชวนตอนเป็นงาน Blind Date ให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกเหรอ
8: ปิดขนาดนี
9: ้สวัสดีครับ
10: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
8: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
9: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
8: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
2: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับอีกหลายจังหวัดเลยที่ถูกน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะผมยกตัวอย่างสระแก้วเนี่ยปีนี้ชาวบ้านบอกเลยนะครับว่าเป็นปีที่หนักอีก1ปีของสระแก้วนะครับตลาดอรัญญประเทศปรากฏว่าน้ำไหลบ่ามาอย่างรวดเร็วครับชาวบ้านเก็บของไม่ทันเลยโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าคุณผู้ชมดู
5: ดูสิ
4: ปกติอะไรประเทศนี้เราไปเดินช้อปปิ้งก็ได้นะ
5: ใช่ค่ะ
4: ถูกไหมครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือเต็มไปด้วยน้ำนะครับเพราะว่ามันมาเร็วมากตลาดโรงเกลือครับฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่กลางคืนน้ำท่วมถนนสีเพนตลาดอินโดจีนเขาบอกระดับน้ำได้อยู่ที่ประมาณถ้าเขาเดินเนี่ยก็อยู่ที่หัวเข่านะครับรถเล็กผ่านไม่ได้น
5: ะ
4: แต่บางจุดเนี่ยเขาบอกเชี่ยวเลยนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกมันมาเร็วมาก
5: ค่
4: ะเก็บของไม่ทันครับคือพยายามจะเอาของบางส่วนขึ้นที่สูงแล้วแต่บางส่วนก็มันก็ไม่ทันอ่ะนะเขาก็กังวลอ่ะเดี๋ยวถ้าน้ำมาเยอะขึ้นกว่านี้มันจะสร้างความเสียหายนะครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อรัญญประเทศตอนนี้น่าห่วงครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหคุณดูฮะ
5: จุดนี้แรงเน
4: า
5: ะ
4: เขาบอกมันไม่เคยท่วมขนาดนี้มาก่อนมันมาเร็วมาแรงมากนะครับและโดยเฉพาะจุดที่อยู่ใกล้ๆคลองพรมโหดนะครับชื่อเลยพรมโหดก็โหดสมชื
6: ่
4: อมันทะลักผ่านท่อระบายน้ำแล้วไปเข้าตัวเมืองหลายจุดโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมในพื้นที่อรัญญประเทศประกาศหยุดเรียนหลายพื้นที่แล้วนะครับเขาบอกเดี๋ยวจะมาเปิดหลังจากสถานการณ์ต่างๆคลี่คลายแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยู่ที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันนะครับน้ำเนี่ยมันจู่ๆมันก็มาแล้วมันก็ไหลบ่าเข้าไปท่วมบ้านของชาวบ้านเก็บของไม่ทันครับแล้วนี่เป็นภาพวินาทีที่พวกบรรดาพี่ๆชรบ.จิตอาสาผู้นำชุมชนแล้วก็ทีมหมูหลุมเขาต้องเร่งไปช่วยอพยพชาวบ้านช่วยอพยพขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วจุดนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาบอกเลยพี่ปกติอะน้ำมันมาก็จริงแต่มันไม่เร็วไม่แรงแล้วไม่สูงขนาดนี
5: ้ทุกคนพูดคำนี้หมดเลยนะปกติไม่มาแรงเร็วขนาดนี้แล้วเยอะ
4: แต่ปีนี้แรงแล้วเยอะมากคุณผู้ชมครับที่น่าห่วงก็คือหมู่9หมู่7หมู่8หมู่17ตำบลพระเพิงนะครับตอนนี้นะสัญจรไม่ได้นะในพื้นที่ที่ผมบอกนะครับรถกระบะก็ผ่านไม่ได้ด้วยคันกระบะเมื่อสักครู่เด็ดเห็นไหม
5: ดู
4: ไปไม่ได้อ่
5: ะ
4: เพราะว่าอะไรกำลังจะไปแล้วผลปรากฏน้ำมันมาแรงมากขนาดที่บางจุดชาวบ้านติดอยู่ในบ้านครับนี่โอ่งไหลออกมาโอ่งมันไหลมาแล้วมาติดอยู่กลางถนนมันมาจากบ้านอื่น
5: แล้วคิดดูแรง
7: โอ่งมันเริ่มอ่ะ
4: โอ่งมันเริ่มอ่ะแล้วมันไหลมาได้อ่ะคุณผู้ชมดูแรงน้ำแล้วกันบางบ้านชาวบ้านออกไม่ได้คือเขาบอกออกไม่ได้จริงๆเพราะว่าอะไรน้ำมันอยู่ระดับอกแล้วกระแสมันแรงมากพี่ๆทีมกู้ภัยเนี่ยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยใช้วิธีการก็คือขึงเชือกให้อยู่ตามน้ำใช้เจ็ตสกีอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมันมาแรงแล้วชาวบ้านไม่สามารถฝ่าออกมาได้เหมือนกันสถานการณ์ในหน้าห่วงเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่เขาทำก็คือนี่ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหมดเลยนะไปอพยพผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะครับอีกภาพนึงคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ระยองบ้างระยองเนี่ยมันจะมีภาพนะน้ำทะลักเห็นไหมครับเขาชะเมาเวลาใครไปเที่ยวเนาะ
5: ต้องไปเที่ยวตรงนั้น
4: เขาชะเมาเขาบอกฝนมาตกหนักเลยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงจังหวัดระยองน้ำมันไหลแรงมากจนสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดอุทยาน3วันก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจุดที่น่าจับตาก็คือน้ำตกห้วยปักกั้งครับ
6: ครับ
4: คือมีนักท่องเที่ยว2คนติดอยู
5: ่
4: ด้านหลังฮะแต่เจ้าหน้าที่ก็จะไปช่วยกับไปไม่ได้ใครจะกล้าฝ่าเข้าไปน้ำมันแรงแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่2คนนั้นอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่รอเพียงให้น้ำมันลดความแรงลงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยนะคุณผู้ชมนะ
6: ผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ย

0: หนึ่งในพื้นที่ที่บอกว่าถูกน้ำท่วมบ่อยๆเลยหนีไม่พ้นอยุธยา
1: ใช่
0: ชาวบ้านบอกเอาจริงๆนะสิ่งที่กังวลเนี่ยไม่แพ้จากเรื่องน้ำเลยคือก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นอีกขนาดไหนแล้วจะขึ้นตอนไหนด้วย
2: ไม่บางทีเมื่อวานชาวบ้านเล่าให้ฟังไงรู้ไหมคือปกติอ่ะจุดนี้มันท่วมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันท่วมเพชรเมตรนึงเลย
1: มันมาถึงเร็วเลย
0: มันมาแบบตุ้มเดียวเลย
2: ตุ้มเดียวเลย
0: เดียวคือเมตรนึงเลยชั้นล่างนี่คืออยู่กันไม่ได้แล้วอ่ะคือเขาบอกว่าณตอนนี้ถามว่าไอ้ข้อมูลที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะรู้ได้บางคนก็รู้ผ่านกลุ่มใน Facebook บ้
2: าง
0: กลุ่ม LINE บ้างแต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุผู้ใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟนไง
2: เขาเล่น Facebook ไม่เป็นหรือไม่กินไม่มีโทรศัพท์
0: เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลล่วงหน้าที่มันชัดเจนเพียงพอคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการอยากจะรู้เลยคือเรื่องของแนวโน้มระดับน้ำว่ามันจะมาอีกขนาดไหนแผนการระบายน้ำการช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งว่าประชาชนจะต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงตอนไหนเขาบอกเขายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำคือเขาอยากจะเรียกร้องนะฮะให้แบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวางแผนดีๆได้ไหมอ่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ารอน้ำมาแล้วก็ค่อยมาเร่งระบายทีหลังสุดท้ายคนที่รับความเสี่ยงทั้งหมดก็คือประชาชนครับ
3: การแจ้งเตือนข้อมูลเนี่ยแม่ดูจากทางไหน
4: ก็ยิ่งไงเสี่ยงตามสาย
3: หลักๆดูจากตามสาย
4: บางทีก็เทศบาลเขาประกาศ
3: แล้วพวกในไลน์ในโทรศัพท์ได้ดูบ้างไหม
4: ก็มีมั่งแต่แม่ดูไม่ค่อยเป็น
3: มันข้อมูลมันเยอะแม่สด
4: เล่นโทรศัพท์ไม่เป็น
3: ไอ้พวกข่าวสารในพวกที่เขามาบอกว่าไม่ท่วมหรอกปีนี้จะแล้งอะไรอย่างเงี้ยทำให้ชาวบ้านไม่ได้เก็บ
4: ใช่ไม่ได้เก็บอะไรก็ตายใจยังไม่ท่วม
3: ก็หลายคนพูดแบบนั้น
4: จ้ะไม่ท่วมไม่มีน้ำปีนี้ไม่มีน้ำ
0: ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงสงสัยว่าทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมสูงทำไมชาวบ้านถึงไม่เคยตั้งรับหรือว่าตั้งรับไม่ทันกันเลยทั้งที่ก็มีข้อมูลเรื่องของฝนบ้างสถานการณ์น้ำจากส่วนกลางกันบ้างเรื่องนี้มีคำตอบเพราะว
2: ่
0: าทีมข่าวเนี่ยไปถามอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะฮะผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมรังสิตเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่ข้อมูลคือข้อมูลเนี่ยมันมีแต่ข้อมูลไปไม่ถึงประชาชนอันนี้คือปัญหาหลักเลยคือการสื่อสารจากส่วนกลางเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแค่ภาพกว้างเรื่องของปริมาณฝนสะสมพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยอยากรู้มากกว่านั้นเนี่ยอาจารย์เสรีบอกเลยบอกว่าชาวบ้านอยากรู้คือน้ำมันจะถึงบ้านชั้นตอนไหนน้ำมันจะเยอะขนาดไหนมันจะสูงหรือเปล่าและที่สำคัญคือชั้นต้องย้ายของหรืออพยพออกจากบ้านของตัวเองตอนไหนกันแน
1: ่
0: นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู
2: ้
0: ไม่ได้อยากรู้หรอกปริมาณฝนสะสมจะตกหนักในพื้นที่ยังไงคือเขาอยากรู้แบบชัวร์ไปเลยในขณะที่การแจ้งเตือนเนี่ยระดับท้องถิ่นมันก็มีข้อจำกัดครับไม่ว่าจะเป็นระบบผ่านเสียงตามสายบ้างแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์บ้างและการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนอันนี้สำคัญ
1: เมื่อกี้เนี่ยป้าเขาบอกก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท
0: ์ก็จะไปรู้ได้ยังไง
2: ถ
0: ู
2: กไหม
0: ถูกต้องไหมล่ะทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือบางหน่วยงานใช้ความระมัดระวังในการแจ้งเตือนเพราะอะไรเพราะว่ากังวลหากเตือนไปแล้วเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เตือนล่ะ
1: จะโดนดราม่าอีก
2: ดราม่าไม่แล้วเขาต้องรับผิดชอบ
0: ถูกต้อง
2: สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านอย่างเงี้ย
0: เพราะฉะนั้นหน่วยงานส่วนใหญ่เขาก็เลยมีการออกมาประกาศเตือนแบบปลอดภัยเอาไว้ก่อน
2: เซฟ
0: เซฟเซฟจะมีฝนตกหนักบางแห่งหรือตกฝนตกสะสม 80% ของพื้นที่อะไรแบบนี้นะฮะก็เลยทำให้ประชาชนเขาไม่รู้ว่าตกลงแล้วตัวเขาเนี่ยต้องจัดการกับเรื่องนี้ยังไงนะฮะพอภาครัฐไม่ฟันธงประชาชนส่วนใหญ่เขาก็เลยหันไปพึ่งทางไหนทางเพจทางโซเชียลถูกต้องไหมเพราะว่าเขาได้ข้อมูลที่มันเร็วกว่าแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าข้อมูลตามเพจตามโซเชียลมันจะถูกต้องเสมอไปนะก็ต้องฟังหูเอาไว้หูเหมือนกันนะฮะและตอนนี้ถามว่าแล้วจะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านรอดจากน้ำท่วมจริงๆเนี่ยจะต้องทำยังไงอาจารย์บอกเลยว่าก็ต้องกระทุ้งไปที่หน่วยงานท้องถิ่นครับเพราะว่าเขารู้สถานการณ์มากกว่าส่วนกลางแต่กลับไม่มีการตื่นตัวโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนครับ
5: แรกเลยคือเนื่องจากว่าประชาสัมพันธ์ในเชิงท้องถิ่นเนี่ยเชิงลุกเนี่ยคือมันอาจจะอ่อนไปหน่อยนึงเช่นยกตัวอย่างเรื่องของเรารู้ว่าล่องจะพาดเรารู้ว่าหย่อมจะมาเนี่ยมันฝนตกรุนแรงฝนตกหนักเนี่ยความหมายของประชาชนเนี่ยคืออะไรเหมือนบอกว่าท้องถิ่นพอได้รับข้อมูลไปแล้วคุณได้ใช้ไหมตัวเนี้ยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

0: หรือแม้แต่เซลล์บอร์ดคาร์ดก็ตามท้องถิ่นเนี่ยถ้ารู้ดีรู้จริงท้องถิ่นสามารถใช้เซลล์บอร์ดคาร์ดได้นะไม่ใช่ว่าส่วนกลางใช้ได้อย่างเดียวนะ
1: ทีนี้มาคุยกันต่อเลยเรื่องของการแจ้งเตือนนี่แหละที่บอกว่ามีการประกาศแบบระมัดระวังเมื่อเช้านี้หมัดๆแล้วก็เลยเกิดดราม่าขึ้นมาค่ะกับการประกาศแจ้งเตือนเพราะทุกคนบอกว่ามีความสำคัญมากจริงๆชาวบ้านเนี่ยจะได้ตื่นตัวและตั้งรับทันเพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะมีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันแต่เขาประกาศช่วงเวลาตีหนึ่งถึงตีสี
2: ่หลับแล้ว
1: เช้าวันนี้25กันยายน
3: ก็เช้ามืดยังนอนอยู่เลยอะ
1: แล้วครอบคลุมหลายจังหวัดเลยก็คือกรุงเทพและปริมณฑลชาวเน็ตก็ตั้งคำถามทันทีเลยคุณมาเตือนตอนตีหนึ่งอะส่วนใหญ่เป็นเวลาที่ชาวบ้านหลับแล้วแล้วคนจะรู้ได้ยังไงแล้วเขาจะอพยพทันหรือไม
3: ่
1: โดยประกาศนี้นะคะถูกโพสต์เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งหลายคนก็เลยมองว่าก็เขาหลับอยู่แล้วก็พลาดการแจ้งเตือนบางคนเนาะไม่ได้นอนดึกเน
2: า
1: ะ
2: ใช่จ
3: ริงแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมาตอนช่วงเวลาตีหนึ่งจริงๆอะแล้วจะมีวิธีการแจ้งเตือนยังไงให้ชาวบ้านเขารู้ข้อมูลล่ะ
1: ก็เนี่ยอย่างที่คุณยศบอกไปเมื่อกี้เนี้ยคือทางหน่วยงานบางทีอะก็ไม่กล้าประกาศฉับพลันประกาศแบบระมัดระวังว่าปลอดภัยระดับ1ระดับ2อะไรอย่างเงี้ย
3: หรือว่าใช้วิธีคือเซลล์บอร์ดแคสต์ไปเลยได้ไหม
2: จริงๆอาจ
3: จะมือถือมันดังขึ้นมาเลยอย่าง
2: เงี้ยไม่มันมีเซลล์บอร์ดแคสต์ดังนะแต่บางทีมันหลับไปแล้ว
1: แล้วบางคนไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนไงอย่างที่บอกชาวบ้านเนี่ยค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ชาวเน็ตนะที่ตั้งคำถามเรื่องนี้เป็นดราม่านะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกเหมือนกันคุณจริงๆมันเป็นช่วงเวลานอนหลับพักผ่อนจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลายบ้านตั้งรับไม่ทันนะบางคนตื่นมาตอนเช้าน้ำท่วมบ้านไปแล้ว
3: ใช
1: ่ไม่ทันจริงๆนะคะแต่ว่าโชคดีเขาบอกว่าครั้งนี้ระดับน้ำยังไม่สูงมากอยากให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีช่วยแก้ไขตรงนี้ให้ชาวบ้านหน่อยได้ไหมคะ
4: เราไม่รู้ว่าเขาแจ้งตอนตีหนึ่งตอนไหนไม่รู้ว่าเขาแจ้งด้วยแต่เรานอนแล้วว่ะตีหนึ่งอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ก็เรียบร้อยฮะ
5: น้ำเข้าท่วมเยอะไหม
4: เยอะรู้อ่ะรู้ไปทำอะไรอ่ะไม่ได้ประกาศล่วงหน้าสักนิดหน่อยก็ยังดีใช่ไหมตีหนึ่งใครไม่รู้นี่ไม่รู้เรื่องหรอกตีหนึ่ง
6: แล้วบางบ้านสัญญาณก็ไม่ค่อยดี
7: ครับ
6: ก็คืออยากให้แบบคือแจ้งไปทางที่ผู้นำชุมชนโดยตรงจะดีกว่านะครับเผื่อจะได้ประกาศเสียงตามสายเพื่อจะให้ได้ทันท่วงที
1: เนี่ยก็เป็นหัวอกของชาวบ้านที่เขาย้ายของไม่ทันจริงๆเขาบอกว่าบางบ้านน่ะสัญญาณก็ไม่ดีโทรศัพท์บางทีก็ไม่ได้ใช้เขาก็แนะนำดีสมมติว่าถ้ามันยังแก้ไขไม่ได้ทันทุกทีอย่างนี้แจ้งไปที่หัวหน้าหมู่บ้านก่อนได้ไหมล่ะ
3: คือศูนย์รวมของชุมชนก่อนได้ไหม
1: พอหัวหน้ารู้เขาก็แจ้งเสียงตามสายก็ยังมีลำโพงได้ยินแต่ว่าตีหนึ่ง
3: ตีหนึ่งจ
2: ริ งนะอันนี้นะครับเข้าใจทั้งหน่วยงานที่เตือนด้วยนะและเข้าใจของชาวบ้านด้วยนะเพราะว่าเหตุการณ์มันดึกไง
1: ค่ะ
2: ถูกไหมถ้าไม่แจ้งเตือนก็ถูกด่าอีก
1: ถูกต้อง
2: ถ้ามาแจ้งเตือนตอนเช้าบอกเฮ้ยเหตุการณ์เกิด
3: ก็ไม่ทันแล้ว
2: แจ้งเตือนแต่พอมันกำลังจะเกิดเหตุการณ์แต่มันคือตีหนึ่งไง
1: ใช่ค่ะ
2: แจ้งเตือนไปก่อนแบบอ๋อชาวบ้านหลับแล้วอย่างเงี้ย
1: ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะมาฟังฝั่งอุตุมั้งไหมล่ะทางกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพิ่งมาเตือนวันนี้ตอนตีหนึ่งเท่านั้นนะก่อนหน้านี้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากมาแล้วถึง7ฉบับเนี่ยมีฉบับที่7ด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่24กันยายนละ
2: คือจริงๆถ้าใครเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาทุกๆเช้าเนี่ยเขาจะประกาศเลยนะว่าจังหวัดไหนมีฝนตกแล้วจะบอกเป็นสีเลยสีไหนสีเหลืองสีส้มอาจจะตกหนักเฝ้าระวังนะเขาจะมี
3: แต่ก็อีกอ่ะคือผู้ใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟน
1: แล้วบางคนไม่
3: ม
1: ี
3: แอปพลิเคชันของกรมอุตุอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อีก
2: บางทีภาษามันอาจจะเป็นภาษาทางการไปเนาะ
1: ถูกต้องบางทีคนก็อ่านไม่เข้าใจทีนี้แหละเลยกลายเป็นคำถามสำคัญต่อไปอีกว่าปัญหามันอยู่ที่เตือนช้าหรือเตือนแล้วแต่ประชาชนเข้าถึงไม่ทันต้องมาดูกันเพราะว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยบางทีแค่ประกาศมันอาจจะไม่เพียงพอต้องทำให้คนในพื้นที่เนี่ยรู้ตัวและลงมือรับได้ทันด้วยนะคะมันก็ย้อนไปในเรื่องของส่วนท้องถิ่นเหมือนเดิมแหละขณะเดียวกันระบบเตือนภัยจากส่วนกลางนะคะก็ยังถูกตั้งคำถามว่าช้าไปไหมเมื่อ3หน่วยงานอันนี้มาดูการทำงานของเขานะ3หน่วยงานหลักอ่ะเขาทำงานแยกกัน
2: อ๋อมันไม่ได้หรออ
1: ่ะมาฟังขั้นตอนนะคือกว่าคำเตือนจะถึงชาวบ้านนะเวลารับมืออาจจะเหลือไม่กี่ชั่วโมงคืออย่างนี้ต้นทาง1เลยก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาและสทนชตรงนี้เขาจะทำหน้าที่พยากรณ์ฝนติดตามสถานการณ์อากาศและประเมินภาพรวมทรัพยากรน้ำก่อนที่จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำอันนี้มาอันดับแรกนะจากนั้นต่อไปคุณผู้ชมเป็นหน้าที่กรมชลประทานค่ะประเมินมวลน้ำแล้วตัดสินใจว่าจะระบายน้ำออกจากเขื่อนในอัตราเท่าไหร่เมื่อเพิ่มการระบายก็จะมีการประสานข้อมูลมายังปพ มาปพแล้วนะกรมอุตุต่อมากรมชลประทานกรมชลส่งมาปพเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการแจ้งเตือน

0: ส่งหนังสือถึงจังหวัด SMS ถึงผู้ว่าและนายอำเภอก่อนจะมีการกระจายต่อผ่านหอเตือนภัยเสียงตามสายรวมถึงเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยที่เราคุยกันและช่องทางออนไลน์เนี่ย3ขั้นตอนละ
1: คือประเด็นน่ะคือเข้าใจแหละว่าสเต็ปมันเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหนจากกรมอุตุส่งข้อมูลไปถึงกรมชลแล้วกรมชลจะใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนในการประมวลผลก่อนจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยังปภ.
2: แต่เห็นเขาทำเป็นวอลลุ่มอยู่นะ
0: ประชุมร่วมกัน
2: ประชุมร่วมกันมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานร่วมกันอยู
1: ่ถ้าอย่างนั้นมันก็คือน่าจะต้องประชุมร่วมกันมันก็น่าสามารถตัดสินใจได้เร็วที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมล่ะ
0: แต่เนี่ยเขาบอกปัญหาคือทุกขั้นตอนมันต้องรอข้อมูลเป็นทอดๆถึงแม้จะประชุมวอร์รูมก็ตามขั้นตอนแรกก็ต้องประเมินก่อนฝนมาเยอะขนาดไหนช่วงนี้แล้วสถานการณ์น้ำเป็นยังไงระบายน้ำกรมชลประทานระบายเยอะเท่าไหร่
1: เพิ่มไหม
0: ปภ.จะต้องประกาศยังไงอันเนี้ยเขาก็ต้องเป็นขั้นตอนทีนี้ส่งต่อเป็นทอดๆแบบนี้ค่ะจากอย่างเช่นจากน้ำระบาย690เป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาบอกว่ากว่าคำเตือนจะถึงประชาชนอาจเหลือเวลาเตรียมตัวแค่3-4ชั่วโมง
1: อุ้ยมันไม่พอ
0: แค่นั้นไม่ถึงวันน่ะ
1: มันไม่เพียงพอ
0: ไม่พอย้ายของแน่นอนแล้วก็การย้ายผู้ป่วยติดเตียงเอ่ยกลุ่มเปราะบางเอ่ยยังไงก็ไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ไกลๆเนาะ
1: ใช
0: ่แบบชาวบ้านที่อยู่แบบตามชนบทอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีกำลังคนอย่างเงี้ยผู้สูงอายุอยู่ในบ้านอย่างเง
0: ี
1: ้ย
0: ทีนี้ก็มาเกิดการตั้งคำถามในกลุ่มชาวบ้านหรือว่าชาวเน็ตหรือว่าประชาชนอย่างเราๆเนี่ยค่ะว่าระบบเตือนภัยเนี่ยมันจะเร็วพอได้ขึ้นอีกไห
1: ม
0: มันจะแก้ไขอย่างไรดีหากคนพยากรณ์คนบริหารน้ำและคนแจ้งเตือนทำงานแยกกันเป็นขั้นตอนแบบนี
2: ้ครับมันอาจจะช้าไปหรือเปล่า
0: เขาก็กลัวว่าจะช้าไป
2: เอาอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเราเป็นนักข่าวเนาะจะถามปีนี้ท่วมไหมอ่ะปีนี้บ้านจะท่วมไหม
1: คำถามนี้ตลอดเลย
2: ถูกไหมเขาจะถามอย่างนี้ตลอดเลยเราก็เอาข้อมูลมาบอกคุณผู้ชมนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยยังติดกับภาพมหาอุทกภัยนี่ใช้ได้น
0: ะ
2: มหาอุทกภัยน้ำท่วมในปี2554
0: ยังภาพติดตาอยู่เลย
2: ภาพติดตาถูกไหมอ่ะมันเป็นอนิแฟมภาพนะคุณผู้ชมครับแล้วก็หลายๆพื้นที่จะเป็นยังไงบ้างคือมหาอุทกภัยครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหกินเวลาหลายเดือนมากเอาอย่างนี้ละกันอาจารย์ธรอาจารย์ธรอธิบายแบบนี้นะครับอาจารย์ธรบอกว่าถ้าเอาข้อมูลตัวเลขนะของน้ำท่วมปี2554มาเทียบกับน้ำท่วมณตอนนี้ปีปัจจุบันนี้นะ2569อาจารย์ธรบอกว่าไม่มีทางท่วมเท่าปี54
0: ไม่มีทางนะ
2: ไม่มีทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเอาเหตุผลก่อนปี54ไทยของเราเจอกับอะไรลานียาถูกไหมแต่ตอนนี้เราไม่มีนะปี54เนี่ยมีลานีญาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกฝนมันจะมาเร็วแล้วเวลามันมาเนี่ยโอ้โหมันมาเยอะ
0: ค่ะ
2: มันมามากขณะที่ปีนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะเอลนีโญยังไม่มีพายุเข้ามาเลยนะครับแต่ถ้าจำได้ปี54อ่ะที่เราจำได้ประโยคฮิตเลยเอาอยู่ไหมเอาอยู
1: ่โอ้โห
2: ประโยคฮิตอ่ะคำว่าเอาอยู
0: ่ยังใช้ถึงทุกวันนี้เลยเนี่ย
2: พายุเข้ามา5ลูกนะครับในปี54
0: ค่ะ
2: แต่ปีนี้ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเรายังไม่มีพายุเข้ามาเลยนะ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าเราเจอฝนที่มันแบบเป็นฝนที่มีปริมาณเยอะแล้วมันเยอะมากอ่ะ
0: คือเรนบอมเกิดขึ้นเยอะมากในช่วงนี้
2: ถูกไหมและถ้าไปดูข้อมูลก่อนนะข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยข้อมูลของจิสด้านะครับเป็นข้อมูลดาวเทียมสิงหาคมปี54มีพื้นที่น้ำท่วม5,700,000ไร
0: ่ค่ะ
2: แต่ปีนี้ณปัจจุบันนี้ท่วมยังไม่ถึง400,000ไร่เลย
0: ค่ะ
2: นี่คือการเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันก่อนนะณวันนี้นะเพราะไม่ใช่ว่าอย่างสักพักนึงหรือว่าอีกประมาณเดือนนึงพายุมา
0: อ
2: ันนั้นต้องมาว่ากันใหม่เหมือนกันและที่สำคัญจุดต่างก็คือปี54มันมีน้ำอะไรน้ำสะสมมาจากทางภาคเหนือจำได้ไหมที่เราเคยไปสัมภาษณ์พวกนักการเมืองต่างๆอ่ะน้ำมาน้ำเหนือมาแล้วน้ำเหนือมาแล้วจะเอาอยู่ไหมเอาอยู่แต่เราบอกเฮ้ยปริมาณน้ำในเขื่อนน่ะมันเต็มความจุแล้วน้ำมันต้องระบายนะถูกไหมล่ะ
0: ถูกค่ะ
2: อันนั้นน่ะมันเป็นน้ำเหนือมาแล้วพอปี54คือน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝน3น้ำที่มาเจอกันส่วนปีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำเหนือยังไม่มา
0: คร
2: ับเราเจอกับน้ำฝนและน้ำหนุนเท่านั้นเองอ่ะฟังเสียงอาจารย์ธรครับ
3: อุทกภัยหนักขนาดปี54หรือเปล่าคำตอบนะฮะก็คือแทบเป็นไปไม่ได้อย่างแรกสุดก็คือปี54เนี่ยครึ่งปีแรกเป็นปรากฏการณ์ลานีญาทำให้มีฝนตกมากกว่าปกติปีนี้เป็น

0: เอลนีโญแล้วก็มันเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญข้อที่2ปี54เนี่ยผลกระทบของลานีญาทำให้มีพายุหมุนเขตร้อนขณะที่ปีนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่ายังไม่มีพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบตรงๆกับประเทศไทยสักลูกเรียกว่าศูนย์เลยอ่ะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมเราเอาข้อมูลก่อนนะณ
2: นะ
1: วันนี้คือวันที่25กันยายนนะ
3: ครับ
1: คุณอย่าเอาคลิปนี้ไปแชร์กันต่อในวันที่มันผ่านไปเดือน2เดือนแล้วเกิดน้ำท่วมนะอย่าทัวร์จะรวมพวกเราอันนี้มองด้วยวิทยาศาสตร์และข้อมูลณวันนี้นะครับ
3: แต่ทีนี้เนี่ยมาดูอีกหนึ่งข้อมูลและการเกี่ยวกับเรื่องของฝนคุณผู้ชมคือฝนเนี่ยพัดถล่มภาคตะวันออกในช่วงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำพัดมาจากกัมพูชารวมกับมรสุมนะฮะตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันพอทั้งสองอย่างมันเจอกันมันก็เลยทำให้เจอฝนตกหนักถล่มมากกว่าปกติจุดแรกเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตามองเลยนะฮะก็คือพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเนี่ยดูตามกราฟิกกันไปพร้อมกันนะแล้วก็จังหวัดชายแดนกัมพูชาครับอย่างที่สระแก้วก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ด่านแรกที่รับอิทธิพลของฝนก่อนที่แนวฝนนะฮะก็จะขยับมาที่ปราจีนบุรีมาที่นครนายกนะฮะฉะเชิงเทราแล้วหลังจากนั้นก็กระจายสู่พื้นที่ภาคตะวันออกมุ่งหน้าสู่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยขณะเดียวกันเนี่ยอีกหนึ่งแนวตามแนวชายฝั่งก็คือจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็ระยองไปถึงชลบุรีก็ต้องคอยจับตาดูเรื่องของฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ที่เจอฝนก่อนเลยเอาง่ายๆนะไล่มาตั้งแต่สระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราก่อนที่กลุ่มฝนจะกระจายตัวต่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงภาคกลางแล้วก็มาที่กรุงเทพปริมณฑลด้วย
1: มาเตือนกันไว้นะวันนี้เราดูสถานการณ์น้ำท่วมกับข่าวแหกโค้งทั้งวันนะครับมีสถานการณ์อัปเดตมาตลอดนะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมผมดูคลิปหลายคลิปเป็นนาทีชีวิตที่เข้าไปช่วยเหลือคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะเพราะยังมีพื้นที่อื่นที่ถูกน้ำท่วมเหมือนกันโคราชนครราชสีมาคุณผู้ชมครับนี่เป็นการไปช่วยชีวิตกลางดึกเลยนะครับก็จู่ๆเหมือนที่เราบอกน้ำมันก็มาแล้วครอบครัวนี้มีเด็กเล็กด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
4: ทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
8: พงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
9: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
10: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
11: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
12: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
13: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
14: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
16: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
15: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
16: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
15: ยินดีต้อนรับนะเมที
16: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
15: กดข้อที่1
17: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
18: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงพิราบพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
6: โอ้โห
7: ไม่ของเ
19: บอร์ล้อมล่องแพรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
7: ไม่เป็น
19: เต้น
7: มือ
19: แฮะไหมเจ๊โดบร้อน
15: ไหม
19: ทำไมวันที่27กันยายนนี้ทางช่องGMM 25
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับ
3: ใช่นะฮะหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าในเบรกนี้เนี่ยพาไปดูที่นครราชสีมากันหน่อยคุณผู้ชมครับเป็นจังหวัดเดียวในอีสานที่ กรมอุตุเนี่ยบอกว่าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆน้ำป่าไหลลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวจนกู้ภัยต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือกันแบบนี้เลยครับเนี่ยเสียงเด็กยังร้องไห้อยู่เลยนะและทีมกู้ภัยก็ต้องปีนข้ามโอ่ง
1: ปีนข้ามโอ่งอ่ะแต่ข้างล่างมันเป็นน้ำนะอันตรายอยู่นะ
3: เนี่ยคือในคลิปเราจะได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เสียงน้ำก็ดังอยู่เหมือนเดิม
1: ค
3: ือเหตุการณ์นี้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือครับในพื้นที่ตำบลพญาเย็นนะฮะบ้านหลังนี้ติดอยู่กับคลองคุณผู้ชมน้ำมันมาเชี่ยวมากๆนะฮะในบ้านมีเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้หญิงด้วยก็ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้และทันทีที่กู้ภัยมาถึงคุณแม่เห็นคุณแม่รีบส่งเด็กให้กับกู้ภัยก่อนเลยช่วยลูกก่
1: อ
3: นเดี๋ยวฉันค่อยๆปีนตามมานะฮะซึ่งก็ค่อยๆออกมากันแบบระมัดระวังคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะทุลักทุเลปีนข้ามโอ่งกันไปนะฮะหลังจากช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วครับก็เลยต้องไปช่วยแม่เด็กต่อนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุคนอื่นๆภายในบ้านก่อนที่จะนำผู้ประสบภัยทั้งหมดไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีโดยหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเตือนประชาชนนะฮะโดยเฉพาะบ้านหลังไหนก็ตามอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ระวังระดับน้ำด้วยนะฮะถ
1: ้
3: าเป็นไปได้บ้านไหนน้ำยังไม่ท่วมถึงตัวบ้านนะยกของขึ้นสู่ที่สูงเทินขึ้นไปอีกเลยเพราะว่าในพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำก็อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะ
20: นอกจากเรื่องของน้ำที่มาเร็วมาแรงแล้วเนี่ยนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอเลยค่ะไปที่อำเภอสีคิ้วนะคะต้นตาลขนาดใหญ่คุณผู้ชมนี่ตามภาพนี้เลยนะคะหักโค่นลงมาทับหญิงวัย23ปีเธอกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านล้มมาทับเธอจนหมดสติคารถไปเลยค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวก่อนใช้มีดและเลื่อยยนต์เร่งตัดกิ่งไม้เพื่อนำต้นไม้ออกจากร่างผู้บาดเจ็บเนี่ยค่ะช่วยกันเอามีดฟันใหญ่เลยหลังใช้เวลาช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างออกมาได้รีบนำขึ้นรถกู้ภัยและทำ CPR เนื่องจากผู้บาดเจ็บหมดสตินะคะจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลสีคิ้วอย่างเร่งตรวจตอนนี้อัปเดตอาการอยู่ในขั้นสาหัสอยู่นะคะไปต่อกันที่หมู่บ้านดงเคงตำบลหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วค่ะต้องบอกว่าจุดนี้มวลน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่โรงสีข้าวของหมู่บ้านค่ะก่อนจะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโอ้โหชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งขนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆยกไว้บนที่สูงหวั่นว่าน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและจะสร้างความเสียหายนอกจากรีบขนน้ำแล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านยังต้องระวังสัตว์มีพิษที่จะหนีน้ำเข้ามาในบ้านทั้งพวกงูเอ่ยตะขาบเอ่ย
21: ทำ
20: อ๋อมีหลายอย่างเลยใช่ไหม
21: เจองูเจอแมงป่อง
3: ตะขาบอย่างเงี้ย
21: เออตะขาบอ่ะ
20: มันหนีน้ำมาเนี่ยต้องใช้การระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
22: โอ้โหน้ำท่วมสูงมากดูเสื้อผ้าโอ้
23: เต็มไปหมดเลย
22: เต็มไปหมดเลย
23: เต็มไปหมดกระน้ำ
22: บ้านนี้เสียหายหนักครับนี่ท่วมสูงสุดเลยครับนี่หลังนี
1: ้คุณผู้ชมไปดูสะพานบ้านหมู่สีกันหน่อยนะครับสะพานเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมในพื้นที่เขาใหญ่ปรากฏว่ามันมีมวลน้ำน่ะไหลหลากเข้ามาท่วมผิวการจราจรฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยอันนี้ก็ระวังนะกลัวน้ำมันซัดอย่าฝ่ากระแสน้ำไปดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: อย่าฝืนนะเพราะตกลงไปนี่ก็คือไม่รู้จะได้ช่วยหรือเปล่านะครับเพราะว่ารถไม่สามารถผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมอพยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเขาใหญ่ดูรีสอร์ทหน่อยไหม
20: ดี
1: รีสอร์ทต่างๆคุณผู้ชมครับแต่ย้ำนะมันเป็นรีสอร์ทที่อยู่ติดตามลำน้ำนะไม่ใช่รีสอร์ททั้งหมดของเขาใหญ่น
20: ะ
1: เนี่ยอยู่ตามลำน้ำอ่วมเลยครับเพราะว่าเจอทั้งน้ำเจอทั้งโคลนแล้วมันไหลเข้าไปท่วมเนี่ย
20: ในบ้านพัก
1: ในบ้านพักเขามี5ห้องรีสอร์ทแห่งนี้เขามี5ห้องที่นอนเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ภายในได้รับความเสียหายนะครับแล้วสงสารผู้ประกอบการยังไงรู้ไหมคือผู้ประกอบการเขาบอกว่าน้ำป่ามาไวครับผมปิดปรับปรุงได้ไม่ถึง2วันก็โดนน้ำท่วมซ้ำอีกปกติหากน้ำมาฉับพลัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มลดระดับลงแต่วันนี้มันไม่ได้ลดมันหนักจริงๆที่เขาว่าอย่างนี้นะอำเภอพิมายของโคราชฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันกระทบชาวบ้านแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาทำทางสะพานข้ามลำน้ำเค็มอยู่ที่บ้านกล้วยตำบลดงใหญ่สะพานเนี่ยเขาทำทางเบี่ยงถูกไหมครับเพราะสะพานจริงมันยังใช้ไม่ได
3: ้
1: ผู้รับเหมาเขาเลยทำทางเบี่ยงให้แล้วพอทำทางเบี่ยงอ่ะฝนมันตกลงมามันเป็นแบบนี้สภาพ
3: ครับ
1: คือมันไปไม่ได้อ่ะใช้คำนี้แล้วกันทางผู้รับเหมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็บอกอย่างนี้
21: มันเจอน้ำกัดเซาะมันเจอฝนตกลงมารถผ่านไม่ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะพยายามนะหาอะไรมาถมก่อน

0: อุตุเนี่ยเตือนคุณผู้ชมครับ 25-26 ก็คือวันนี้พรุ่งนี้นะฮะที่นครราชสีมาเนี่ยต้องเฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวปักธงชัยคอนบุรีเสริงสางเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำป่าแล้วก็ดินสไลด์ด้วยนะฮะ
1: เอาจริงๆโคราชคุณผู้ชมดูนะโคราชเป็นจังหวัดที่มีอำเภอเยอะมากแต่สีแดงนะก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็กระจายเกือบทั้งจังหวัดแล้วนะต้องระวังกันหน่อยพื้นที่ใกล้เคียงเองก็ต้องระวังด้วยนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ลาบลุ่มครับเสี่ยงน้ำท่วมขังนะฮะทั้งอำเภอเมืองนนสูงพิมายจักราชนะฮะจักราชแล้วก็อำเภอชุมพวงด้วยในขณะที่พื้นที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำหลากนะฮะก็คือที่ปากช่องแล้วก็อำเภอสีคิ้วขณะที่ประชาชนเองที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนนะฮะโดยเฉพาะติดลำน้ำเนี่ยก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยเคลื่อนย้ายรถนะฮะไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมกับออกจากพื้นที่ทันทีหากได้รับแจ้งจากทางปภ.นะฮะ
2: ค่ะอีกจังหวัดไม่แพ้กันเลยคือที่บุรีรัมย์คุณผู้ชมมีมวลน้ำจากเทือกเขาพนมดงรักค่ะไหลทะลักเข้าท่วม4อำเภอบ้านกรวดประคำละหานทรายและโนนดินแดงค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะคือทางเข้าวัดปราสาททองอำเภอบ้านกรวดถนนคอนกรีตเนี่ยพังทำถนนขาดไปเลยค่ะเนี่ยผู้นำชุมชนบอกว่าจุดนี้มีท่อขนาดใหญ่2ช่องแล้วนะแต่ก็ยังระบายไม่ทันจนถนนขาดค่ะ
3: 9:10 นถนนทางเข้าวัดปราสาททองหักนะคะเสียหายนะคะแต่เราผู้นำได้แจ้งเทศบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเทศบาลจะมาซ่อมให้นะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะที่ฝนตกนะคะก็สภาพประมาณนี้นะคะน้ำก็ยังเยอะยังแรงอยู่นะคะฝนตก
2: คุณคลิปกับการรายงานด้วยนะคะส่วนที่นี่ค่ะเป็นถนนอีกจุดที่ถูกน้ำซ้อจนถนนขาดในพื้นที่ตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดเช่นเดียวกันเนี่ยชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะคะขณะที่ถนนซุดลงไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยคุณผู้ชมเหมือนภาพ AI มากแต่นี่คือเรื่องจริงนะคะส่วนอีกจุดค่ะที่ตำบลหนองไม้งามถนนขาดจนเจ้าหน้าที่ประกาศปิดการจราจรถนนสายประคนชัยบ้านกรวดบริเวณสะพานห้วยเสบ้านโคกยางหลังมีน้ำท่วมเส้นทางแล้วก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในจุดนี้ค่ะ
1: ไปที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติคุณผู้ชมครับ ชาวบ้านเดือดร้อนนะผู้ประกอบการก็เดือดร้อนเหมือนกันจุดนี้เขาบอกว่ามันมีน้ำไหลมาจากเทือกเขาพนมรุ้งแล้วมันก็ไปท่วมพื้นที่นะครับพอมันท่วมแบบนี้เขาบอกว่าก็ต้องเตือนชาวบ้านนี่ทำไงอ่ะลุยน้ำกันมาแบบนี้ขนข้าวของอพยพกันออกมาก่อนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าจะเข้าไปก็ลำบากจะออกก็ลำบากผู้สูงอายุแล้วนี่คืออะไรอ่ะข้างหลังหมู
2: หมูเหรออ๋อย้ายสัตว
1: ์ย้ายพวกสัตว์ไงคุณผู้ชมเพราะว่าไม่งั้นจะมีปัญหานะคุณผู้ชมส่วนที่ชัยภูมิเองฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกผาเอียงนะครับอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติตาดโตนโหดูสีน้ำก็รู้นะครับกระแสน้ำแรงนะคุณผู้ชมทางอุทยานตอนนี้แจ้งเตือนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำบริเวณน้ำตกโดยเด็ดขาดป้องกันอันตรายเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ฝนยังตกอยู่ในหลายพื้นที่นะครับ
2: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์ฝนฟ้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะด้วยความห่วงใยค่ะสำนักข่าววันนิวค่ะชวนแฟนข่าวทั่วประเทศมาร่วมเป็นหูเป็นตาการคุณผู้ชมส่งต่อข้อมูลสภาพอากาศนี่เดี๋ยวจะมีของให้ด้วยและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของคุณนะคะผ่านเพจ Facebook ข่าวช่องวันนิวส์ระหว่างวันที่25-27 กันยายน 2569นะคะ
1: ทำยังไง
2: ร่วมกิจกรรมง่ายๆค่ะเพียงถ่ายภาพหรือคลิปรายงานสภาพอากาศหรือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของคุณค่ะแล้วคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook วันนิวพร้อมระบุพื้นที่วันและเวลาที่ถ่ายและอย่าลืมแชร์โพสต์เป็นกิจกรรมสาธารณะด้วยนะคะผู้ร่วมกิจกรรมร่วมรับร่มวันนิวจำนวน20รางวัลโดยทีมงานค่ะจะคัดเลือกจากผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งต่อความห่วงใยรายงานสถานการณ์ข้อมูลได้ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะจะประกาศผลวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ทาง Facebook One News ค่ะโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามกติกาครบถ้วนนะและยินยอมให้สำนักข่าวนำภาพหรือคลิปไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยค่ะทั้งนี้การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะ
1: 20รางวัล นะครับบอกเลยนะถ่ายภาพรายงานส่งคลิปมาส่งมาทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ของเรานะครับ25-27นี้คุณก็จะได้ล่มที่พนักงานหลายๆคนไม่เคยได้
2: เรายังไม่ได้เลยนะ
1: เอ็กซ์คลูซีฟมากๆพิเศษสำหรับนะอดุริยศยศ
0: แบบนี้เลยนี่มีโลโก้วันนิวส์
2: เนี่ยถือไปไหนคนก็เห็นว่าโอ้ยนี่ร่มจากวันนิวส์นี่นาวันนิวห่วงใยคนไทยช่วยแชร์นะคะร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยทั่วประเทศเลยค่ะ
1: เป็นของใหม่ด้วยนะ
2: ที่ฉันอุตส่าห์ซ่อนไว้คุณน่ะ
1: คุณจะเอากลับบ้านไม่ได้คุณจะเอากลับบ้านไม่ได้
0: แล้วประเด็นคือผมสิ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ป่ะมันเป็นระบบแบบนี้นี่กดปุ่มแล้วเวลาใช้งานไม่ต้องดึง
2: ทำไง
0: กดปุ่มปุ๊บนี่กลาง
1: ไม่ใช่กะโหลกกะลา

0: อ่ะทั่วไปบอกว่าใครๆก็อยากได้มิฉะนั้นแล้วคุณถ่ายคลิปทำคลิปแล้วส่งเข้ามาในเพจของเรานะครับ
1: ฝาก
2: ด้วยนะคะและอย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะกับกิจกรรมที่โพสต์มานะคะ
0: ขอบคุณนะครับอันนี้ขอบคุณมาก
2: เอาไปไหนแล
0: ้
2: ว
0: ขอโทษนะ
2: นึกว่ามีโล่มุสารีบหยิบ
0: เฮ้ยอย่าใจด้วยจ้า
2: ค่ะไม่ทัน
0: ซะพี่เอาเองอันนี
1: ้
0: มาดูเรื่องของกสทช.กันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าประชุมบอร์ดที่ไรก็ล่มทุกที10กว่าครั้งแล้วเนา
2: ะ
0: แล้วหลายคนจับตาไปที่คำสั่งของศาลปกครองกลางวันนี้คำสั่งยกฟ้องคดีที่คุณหมอสรณบุญไปชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องกรรมการทั้งหมดนะครับเพื่อขอเพิกถอนมตินะดูเหตุผลหน่อยว่าทำไมศาลเขายกฟ้องมันแบ่งออกเป็น2ประเด็นคุณผู้ชมประเด็นแรกศาลพิจารณาในวันที่คณะกรรมการสรรหา7คนประชุมลงมติแม้มีคนประชุม4คนแต่ก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งจึงครบองค์ประชุมและมติดังกล่าวมันมีผลตามกฎหมาย
2: ค่ะ
0: ประเด็นที่2คือประเด็นนี้ครับประเด็นการขาดคุณสมบัติศาลท่านพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำงานของนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลที่กล่าวอ้างในคดีโดยพบว่าหมอเองเนี่ยยังมีการรับค่าตอบแทนจากการประกอบวิชาชีพเป็นรายชั่วโมงรวมถึงมีการใช้เครื่องมือและทรัพยากรของโรงพยาบาลและมีการแบ่งค่ารักษาพยาบาลด้วยศาลท่านเห็นว่าแม้ค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ใช่เงินเดือนนะแต่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลจึงเข้าข่ายเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาคุณสมบัติตามที่ร้องนั่นหมายความว่าคำพิพากษานี้ทำให้นายแพทย์สรณะเป็นฝ่ายแพ้คดีในศาลปกครองกลางนะครับ
1: ครับ
0: แต่ฟังก่อนนะคุณหมอสรณะเองก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายในระยะเวลา30วันแล้วหากจะขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อก็ต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ล่มไปประมาณ 11-12 รอบแล้วถ้าสมมติไปยื่นต่ออีก1เดือนก็
2: เมื่อไหร
0: ่ก็คงจะล่มต
2: ่อ
0: สุญญากาศแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ
1: ครับผมนะฮะ
0: ส่วนเรื่องของน้ำเราตามกันต่อเรามีนาทีชีวิตเกิดขึ้นเยอะมากคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะพื้นที่อีกหลายพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมีคนหนึ่งนี่ฮะเป็นผู้หญิงนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จู่ๆขับรถมาแล้วมันมีน้ำป่าซัดมาที่รถพอดี
2: ค่ะ
0: เธอร้องเลยอ่ะเธอจะทำยังไงฉันจะไปยังไงต่อ
1: ครับ
0: ชีวิตฉันจะยังไงแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ฟังครับ
3: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
2: เฮ้ย
1: น่ารักก็รักเยอะ
2: รักครับ
1: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
2: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ
4: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
5: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
2: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: ว้าวคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559ซีเลีย
14: โทรออก
16: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
17: คุณผู้ชมครับเราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเย็นๆแบบนี้หลายคนตัดสินใจเดินทางกลับบ้านท่ามกลางที่มันมีกระแสน้ำแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำป่าเกิดขึ้นเมื่อไหร
18: ่
17: ผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมต้องเข้าใจผู้หญิงนะเวลาเขาปรับขับรถไปอ่ะขับคนเดียวแล้วเจอน้ำป่าพอดีเธอจะแก้ปัญหานี้ยังไงลองดูครับ
18: โอ้น้ำน่ากลัวมาก
17: คือจะถอยเอาจริงๆจะถอยก็ไม่ได้
18: กลับตัวก็ไม่ได้
17: ถูกไหม
18: ค่ะ
17: กลับตัวก็ไม่ได้แต่ถ้าไปก็ฉันก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยเธอร้องเลยอ่ะเธอโอ้ยทำไงอะติดแต่ก็ต้องฝืนไปแล้วไม่ได้เธอคันเดียวนะคันอื่นเธอเห็นว่าคันอื่นไปเธอไปตามคนอื่นถูกไหมคุณผู้ชมเธอกลับขับรถไปมวกเหล็กสระบุรีฮะแล้วไปเจอน้ำป่าหลากขวางถนนพอดีโอ้ยเธอก็เอาจะโหเธอยังไงดีอ่ะเราก็เอาใจช่วยเธอไปด้วยนะดูคลิปไปด้วยลุ้นไปด้วยผลปรากฏว่าเธอผ่านจุดนี้ไปได้ไปเจออีกจุดนึงอีก
18: เอ้า
17: แต่อีกจุดนึงคืออะไรรู้ไหมนี
18: ่ต้นไม้ล
17: ้มต้นไม้มันขวางถนนอยู
18: ่โอ้ย
17: ชีวิตทำไมชีวิตเธอต้องเจอเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเธอคิดอยู่ในใจ
19: ไม่ล้มใส่รถเธอนะ
17: แต่ก็ยังมีโชคดีเพราะจุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างปลอดภัยอันนี้คือชีวิตเธอนะแต่เราก็ต้องระวังนะคุณผู้ชมเพราะถ้าไปดูโมกเหล็กจริงๆเนี่ยโมกเหล็กเจอเกิดน้ำป่าไหลหลากกันหลายพื้นที่มากโดยเฉพาะที่บ้านท่าเสาหมู่13ตำบลโมกเหล็กน้ำเชี่ยวมากและถนนแถวนั้นเนี่ยคุณผู้ชมบางคนบอกนี่คือถนนแต่ดูไม่รู้ว่าเป็นถนนเลย
18: จริง
17: ถูกไหมเอานอกจากนี้ไปดูวัดหน่อยได้ไหมวัดน้ำป่าก็หลากมาเหมือนกันและอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นนี่ชาวบ้านช่วยกันนะครับขนข้าวขนของนะเพื่อจะช่วยวัดผมยกตัวอย่างละกันวัดท่าเสาพระลูกวัดทำยังไงนี่คุณผู้ชมผมเห็นคลิปตอนแรกผมตกใจ
19: น
17: ึกว่าหลวงพ่ออุ้มหลวงพ่อไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่
19: เป็นหุ่นขี้ผึ้ง
17: เป็นหุ่นขี้ผึ้ง
19: อุ้มหลวงพ่อเหมือนกัน
17: ใช่
19: แต่เป็นหุ่นขี้ผึ้ง
17: ก็คือว่าเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อถูกไหมครับเป็นเกจิชื่อดังแล้วน้ำเนี่ยมันขึ้นมาสูงทำไงอ่ะต้องย้ายไง
18: ค่ะ
17: แล้วพอเอิร์ธถ่ายคลิปเป็นหลวงพ่ออุ้มหลวงพ่อพอดี
19: อ
17: ีกวัดหนึ่งคุณผู้ชมครับวัดถ้ำธรรมโอสถวัดถ้ำธรรมโอสถก็มีน้ำป่าไหลหลากมาเหมือนกันนะ ไปถึงกุฏิเนี่ยคุณผู้ชม
19: มาในกลางคืนด้วย
17: มากลางคืนเขาบอกมันมากลางคืนแทบจะไม่ได้ขนข้าวขนของหนีน้ำเลยนะครับนี่มันไหลมาตามเขาแบบนี้อันนี้เอามาเตือนกันไว้นะ
19: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยระดับน้ำมันก็ค่อยๆลดลงตอนประมาณตีสามมีรายงานเกิดเหตุสลดขึ้นคุณผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งมาจากญาติของนายปารัชภูมิอายุ18ปีบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยขาดการติดต่อไปคือตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคุยกันครั้งสุดท้ายคือเจ้าตัวกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วมันเป็นช่วงน้ำหลากมาพอดีด้วยล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นะฮะก็ไปพบร่างของนายปารัชภูมิเสียชีวิตหลังถูกกระแสน้ำป่าเนี่ยพัดนะฮะจนรถเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางโดยเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กในครั้งนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำป่าครั้งที่สองในรอบเดือนที่ผ่านมา
17: ครับ
19: ว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเกิดเหตุเยอะค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันแสดงความเสียใจด้วยแต่อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับมีคุณลุงรายหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำป่าถูกซัดตกน้ำเคราะห์ดีนะฮะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยจากแม่โจ้เชียงใหม
17: ่ครับ
19: มีการกำลังเตรียมเรือท้องแบนช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมอยู่พอดีจังหวะนั้นเขาได้ยินเสียงเนี่ยคนร้องขอความช่วยเหลือนี่จังหวะนี้ตัดสินใจกระโดดเลย
17: กู้ภัยนี่ใจสู้จริงนะ
19: กระโดดลงไปช่วยนะฮะกลางน้ำเชี่ยวทันทีอ่ะลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับคนเดียว
20: คนเดียวนะ
21: เตรียมตัวไหนบ้าง
20: อ่ะดึง
21: คนขึ้นเลยดึงคนขึ้น
20: หลัง
22: เรือ
20: ไอ้รัดโทรแบกติดด้วย
22: ไอ้รัดโทรแบกติดด้วย
23: รถหนึ่งสองสาม
20: ด้วย
18: โอ้ยอันตรายจังเลย
17: เป็นกู้ภัยเนี่ยตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากเลยเนาะเป็นเราเอ๊ะเราจะโดดดีหรือไม่โดดดีแต่พี่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะ
18: ช่วยคนก่อน
19: ไปโดดเลยทันทีเนี่ยและสามารถนำตัวคุณลุงขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยแล้วก็เอาเคสนี้เป็นอุทาหรณ์อย่าขี่รถฝ่ากระแสน้ำเด็ดขาดนะฮะมาต่อกันที่อยุธยาครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางบานเจอกับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นแบบรวดเร็วด้วยโดยเฉพาะช่วงกลางดึกนะฮะก็ทำให้น้ำเนี่ยมันก็ทะลักเข้าบ้านจนเก็บของขึ้นสู่ที่สูงกันแทบไม่ทันเดือดร้อนเสียหายกันไปเช่นเดียวกับที่อำเภอผักไห่ครับก็ยอมรับเหมือนกันนะบอกว่าประกาศของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่บอกว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมก็เลยไม่เตรียมการอะไรไงก็บอกไม่ท่วมไงพอสุดท้ายน้ำมาทีเดียวเกือบ1เมตรเข้าท่วมบ้านข้าวของเสียหายหมดเลยครับ
24: ไวมากเลยค่ะวันนี้ค่ะไวมากเลยเวอร์เลยโ
25: อ
24: เก็บแทบจะไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าเครื่องครัวอยู่บนบ้านหมดเลย
25: เราย้ายเคร
24: ื่อง
25: คร
24: ั
25: ว
24: นั่นเต็มเลยเครื่องครัวอยู่บนบ้าน
25: เมื
24: ่อวานค่ะเก็บขึ้นบนบ้านหมดเลยค่ะ
26: ปีนี้เราเตรียมตัวไหมหรือว่ายัง
24: ไม่เตรียมเพราะว่ารัฐบาลบอกว่ายังไม่ปล่อยน้ำอะไรมามากพอเขื่อนชัยนาทบอกปล่อย1,500โอ้โหมาถึงแล้วเก็บไม่ทันเลยจ้างเขาค่ะต้องจ้างเขาค่ะ
18: ไม่ทันจริงๆนะคะเส
17: ีย สะท้อนจากชาวบ้านไหนบอกไม่ปล่อยไงปล่อยช้าๆ
18: แล้วมาทีเมตรเลย
17: โอ้โห
18: นะคะเตรียมไม่ทันอ่ะนอกจากเรื่องของน้ำนะคะมีประเด็นดราม่าเรื่องของการแจกของด้วยคุณผู้ชมประเด็นของนายทรงพลหรือว่าสสเบียร์สสพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยม
17: ี
18: การโพสต์ภาพโฟมค่ะคุณลงพื้นที่แจกโฟมแบบนี้ค่ะแผ่นหนาๆใหญ่ๆเนี่ยช่วยคนน้ำท่วมก็กลายเป็นดราม่าเพราะประชาชนบอกว่าแก้ปัญหาถูกจุดไหมเนี่ย
17: อ
18: ันนี้คือแก้ที่ปลายเหตุแล้วนะคือมาแจกโฟมนะคะก็คือแจกโฟมเท่ากับปล่อยจมหรือเปล่าซึ่งทางนายทวิวงศ์สสพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนมีการโพสต์ตั้งคำถามเนี่ยแจกโฟมเท่ากับปล่อยจมมีวิธีอื่นจะดูแลความเดือดร้อนบริหารน้ำได้ดีกว่านี้ไหมคนก็มองว่าทำไมไม่ช่วยแบบอื่นแล้วทำไมมาแจกโฟมให้คนลอยคอหรอ
17: เอานี้พูดในฐานะนักข่าวนะ
18: ค่ะ
17: ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะเขาใช้โฟมนะครับ
19: ถูก
17: เขาใช้โฟม
19: เอาของเทินไง
18: ใช่
17: แล้วก็ใช้โฟมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเรือเข้าออกหมู่บ้านนะ
18: ค่ะเนี่ย
17: มีมองได้หลายมุมไง
18: มีการชี้แจงกลับเหมือนกัน
19: บางคนใช้ขวดน้ำด้วยซ้ำ
17: แ
18: ล้วลอยใช่ไหม
17: ชี้แจงว่า
18: อันไหนสมมติเขาชี้แจงแล้วบอกว่าที่เขาเอาไปแจกเพราะอะไรเขาไม่ได้สุ่มสี่สุ่มห้าไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยร้องขอมา
17: ใช
18: ่เขาขอเพราะว่ากลัวที่น้ำจะท่วมมิดเหมือนปี68แผ่นโฟมที่เห็นเนี่ยชาวบ้านไม่ได้ไปลอยคอเล่นๆนะคะอย่างที่บอกเลยเอาไปหนุนต้นไม้ข้าวของเครื่องมือการเกษตรเคยแจกไปแล้วเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติในการดูแลคนในพื้นที
19: ่
18: ก็เอาไปหนุน
19: เขาเรียกร้องมา
18: ใช่ค่ะ
17: ไม่เป็นไรหรอกก็ไปช่วยๆกันแหละ
18: ก็ถือว่า ็ช่วยนะ
19: เตรียมการไว้ก่อน
18: นะคะไปต่อที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดเลยนี่ดูภาพไปด้วยนะเจ
17: ้
18: าหน้าที่ต้องมีการเร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ในชุมชนวัดอ่างทองต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายขึ้นไปอยู่ชั้น2เพื่อความปลอดภัยค่ะพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายและคาดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย
17: ๆอุทัยธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับเตือนหน่อยนะเฝ้าระวังเพราะว่ามวลน้ำจากแม่วงเนี่ยมันไหลมาแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องเฝ้าระวังนะขณะเดียวกันขอพาไปนครสวรรค์ด้วยนะภัยสารีท่าตะโกตาคลีนะครับฝนตกหนักสะสมนี่มืดฟ้าโมดินเลยเลยเอามาเตือนกันไว้ว่าภัยสารีนครสวรรค์อุทัยเนี่ยก็มีปัญหานะอย่าชะล่าใจเหมือนกันนะแล้วรถเล็กเนี่ยบางพื้นที่ระดับน้ำสูงรถเล็กระวังด้วยคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันไปดูพิจิตรกันหน่อยพิจิตรเองเนี่ยน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับหลากเข้าไปท่วมพื้นที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านวังหินเพลิงวัดวังหินเพลิงชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยกันนะครับกระสอบมาแล้วกระสอบทรายต้องเข้านะเอากระสอบทรายเนี่ยไปกั้นแล้วก็สูบน้ำไม่ให้เข้าโรงเรียนนะครับคุณผู้ชม
18: ซึ่งทางโรงเรียนก็เปิดสอนตามปกติด้วยนะเพราะประเมินว่านักเรียนยังเดินทางได้ส่วนในวัดตอนนี้มีน้ำท่วมขังเกือบเต็มพื้นที่แต่ระดับน้ำยังไม่สูงมากนะคะ
17: ค
18: ุณผู้ชมนอกจากคนแล้วเนี่ยโอ้โหสัตว์เองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเพจ Facebook บ้านพักพิงแก้วตาเพื่อหมาจรอยู่ที่จังหวัดราชบุ
17: ร
18: ีถ่ายไว้หลังฝนตกนานต่อเนื่องทั้งคืนนะคะน้ำท่วมเข้าไปตรงที่เลี้ยงสุนัขหลายตัวคือถ้ามองนะอยู่ในกรงเนี่ยนะโอ้จะมีน้องหมาหนีขึ้นอยู่บนโต๊ะหนีน้ำท่วมบางตัวก็เห่าเสียงดังบางตัวก็ดูหงอยๆน่าสงสารไปที่เพจ Facebook ที่นี่สมุทรปราการก็มีสุนัข9ตัวเหมือนกันคุณผู้ชมก็หนีน้ำขึ้นไปอยู่บนโต๊ะนี่ตามภาพเลย
17: จำกัดช่วยๆกันอยู่หน่อย
18: ใช่ค่ะเอาไปดูอุตุเขาเตือนกันหน่อยนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้25 26เนี่ยเป็นช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมทุกภาคเลยนะคะก็ดูตามหน้าจอได้เลยนะคะ
17: ครับ
18: เอามาเรื่องข่าวดีกันบ้างน้องเนเน่ของเรานะคะเปิดใจกับสื่อต่างประเทศหลังคว้าแชมป์ค่ะบอกว่ายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยคุณผู้ชมและแทบไม่เชื่อเลยว่าตัวเองเป็นผู้ชนะนะคะเพราะว่าตอนได้ยินคนตะโกนบอกว่าเนเน่เนเน่โอ้โหตะโกนกันลั่นฮอเลยเนเน่บอกว่าภูมิใจในตัวเองมากเพราะกว่าจะมาถึงจุดนี้นะต้องทำงานหนักฝันสำคัญเลยคือการก้าวไปเป็นร็อกสไตล์อย่างเต็มตัวค่ะตอนนี้เตรียมเดินหน้าทำเพลงเขียนเพลงเลือกผลงานใหม่ๆสร้างเส้นทางดนตรีของตัวเองค่ะ
17: นี่แล้วเขาบอกสิ่งแรกหลายๆคนอยากรู้ว่าเนเน่ชนะแล้วเนเน่ไปไหนต่
18: อ
17: เนเน่ก็อยากจะประสบความฉลองความประสบความสำเร็จกับครอบครัวถูกไหมเนเน่บอกว่าซ้อมมานานแล้วขอเนเน่เที่ยวได้ไหม
18: ไปเที่ยวไหนล่ะ
17: ไป Universal Studio Disneyland คือมันต้องผ่อนคลายก่อนคุณผู้ชมเอาหลังจากเธอก็ทุ่มเทฝึกฝนพยายามอย่างหนักมาหลายเดือนนะ
18: กับ
17: ซ
18: ีซั่
17: นถูกไหมกับซีซั่นนี้คุณผู้ชมครับและรอดูผลงานที
18: ่
17: เดินหน้าสู่ผลงานเพลงใหม่ในอนาคตนะครับน้องเราไปโกอินเตอร์มากๆอ่ะเพราะว่าล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าเนเน่ของเราเตรียมขึ้นเวทีในฐานะศิลปินเปิด
18: อุ้ย
0: โอ้
17: ศิลปินเปิดของใคร
18: Avenged Sevenfold
17: เออ
18: วง Heavy Metal ชื่อดังเลยค่ะ
17: สุดยอดนะ
0: ลุก
17: จริงๆเนี่ยได้ร่วมงานกับคนเยอะมากเลยนะแล้วก็จะมีเค้าเรียกว่างานนี้จะอยู่ที่ไหนสิงคโปร์เหรอ
18: ใช่
17: จากสหรัฐคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์จะจัดขึ้น13ตุลาคมนี
18: ้โอ้ยเก่งมากน้องเข้ามาสายร็อกจริงๆอ่ะต้องยอมรับเนาะ
0: นี่แหละร็อกสตาร
18: ์
0: ที่ไม่ใช่ร็อกสตาร์ของประเทศไทยอย่างเดียวแล้วของคนทั้งโลก
17: เป็น
0: โอ้โหสุด
17: สาวน้อยมหัศจรรย์ของเรา
0: ความสามารถขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะฮะเราสลับอารมณ์มาต่อกันที่ซีรีส์เลยดีกว่าคุณผู้ชมครับจาก JMNPV เรื่องนี้รับรองว่าถูกใจแฟนๆแน่นอนกับ You Money Act เดี๋ยวจะรักไซบ้าครับจากเกมจีบนะฮะที่เริ่มต้นด้วยการเดิมพัน21วันความสัมพันธ์ของดีนกับมอสนะฮะก็เริ่มขยับไปไกลกว่าที่คิดเพราะว่ายิ่งได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันความรู้สึกบางอย่างมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นขณะที่ดีนครับเดินหน้าทำคะแนนแบบไม่มีกั๊กเลยนะฮะมอสเองก็ยังมีความกังวลและคำถามในใจครับว่าครั้งนี้เขากำลังเปิดใจกับคนที่จริงใจกับเขาหรือกำลังเดินเข้าไปในเกมที่ตัวเองต้องบาดเจ็บหรือไม่และเมื่อเกมจีบเดินหน้ามาถึงจุดนี้นะฮะดีนจะทำให้มอสหวั่นไหวได้ขนาดไหนและความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนไปอีกขั้นหรือเปล่าติดตามกันได้ครับกับยูมันแอกเดี๋ยวจะรักไซบ้า EP 5ใครยังตามไม่ทันนะครับเปิดแอปวันดีกันก่อนเลยครับแล้วไปดูย้อนหลังเก็บ EP 1ถึง EP 4ก่อนแล้วมาลุ้นตอนใหม่ไปพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นแอปวันดีนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะนี่คือโปรพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ประจำเดือนกันยายนนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียงแค่99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะ
19: ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนง่ายๆเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
17: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเราไปเจอกับรถติดกันต่อดีกว่า พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
19: สวัสดีครับ
18: โอ้ยังตก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ไม่เห็นใจนักแสดงเขาหรือไงเขาเล่นยังไงตอนจะไปมานั่งคัดอยู่เนี่ยไม่เอาแล้วร้อน
1: อ้าวงงไปสิคุณผู้ชมมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องมันก็มีอยู่ว่าอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
3: อีกเช่นเคยฮะกับรายการ
2: อาจารย
3: ์ทางช่องจิมเอ็ม25นะครับผมกับรายการอาจารย
4: ์ช่องนี้รายการดีเยอะมาก
3: ใช่
5: ตลกแตกไปไง
6: โอ้โหคนดูกันทั่วประเทศ
5: โอ้โห
6: ไปที่ไหนก็ร้านอาหารดังๆทั้งนั้น
5: ไปกินแม่อาหาร
7: ก็คนเคยกินสิครับ
5: อาหารเลยเมนูแปลกๆที่คุณเคยกิน
7: แมวดำตุ๋นยาคุม
6: การกินโอ้โหแมวดำเขาก็ไปกิน
7: ทำให้เมียกินจะได้ไม่ท้องอีก
5: เมนูแปลกๆที่ไปร้านที่พี่เคยไปชิมแล้วตลกๆมีอะไรไปดู
6: โอ้ยแจ๊กไก่ชุบไก่เทศไก่สวัสดิ์ผัดดีแก๊กอะไรโคตรแตก
3: สุดยอดเลย
5: ที่เราบอกเรื่องอาหารเท่านี้ครับเราอยู่ที่ร้านต้นทอง
6: ครับผม
5: ท่านนึกไม่ออกถนนโลงปูนดิหนูหน้าเลย
6: บ๊อบอาร์ดสีนอแมน
3: ความฮาแบบนี้เลยฮะรายการนี้รายการเดียวเลยนะครับผมโอ้โหมากันเต็มที่เลย
6: ครับ
3: วันอาทิตย์คุณทำอะไร
5: ทำใจสบายๆแล้วก็ดูรายการไง
3: รายการอะไรครับผม
5: รถโรงเรียนรถโรงเรียนขอตบมืออีกทีต่อไปนี้ถ้าพี่ได้ยินมุกพี่เอาแบบนี้ทั้งเทป
6: ได้เลย
8: เดี๋ยวเสียงมึงแห้งนะ
9: นี่แค่คุณทักแล้วเนี่ย
3: วันที่ทำอะไรครับอาจารย
6: ์ให้อาหารหมาแล้วก็ขัดบ้านถูบ้านแดดลมตก
5: บ้านเป็นพยานผมเคยเห็น
3: ของนักครอบเหรอฮะ
9: เลี้ยงหลานแล้วก็ช่วยเมียทำอาหาร
3: พี่เบิร์ดนะฮะ
10: ไดกอล์ฟ
3: ไดกอล์ฟโหแล้วหลุมเพียบเลยเนี่ย
5: ไม่เป็นไรที่หาอย่างนี้แน่คุณทำอะไรครับ
9: อาบน้ำให้หลวงพ่อฮะ
6: มาหลวงบ้านโอเคดารารับเชิญของเราแต่ละคนที่มาเราคัดมาแล้ว
5: โอแล้ววันนี้ที่เรานัดมาที่ร้านต้นทองเพราะว่าเราอยากจะคุยกับเด็กคนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่ไฟแรงแล้วเป็นชื่อเสียงของเขาเนี่ยกำลังไปที่นิยมของผู้หญิงเยอะแยะ
9: เอามาทำไมเด็กหนุ่มไฟแรงนี่เราก็มีเทพบุตรไฟลอยอยู่แล้ว
5: แล้วอยากชวน
6: พี่รู้จักด้วยนะดารา
5: พี่ด้วยรู้จักทุกคนรู้จักแล้วผู้หญิงทุกคนโปรดปรานผู้ชายคนนี้มาก
6: เออชื่อมาถ้าพี่รู้จักพี่ร้องอ๋อเลย
5: น้องตุ้มตาม
6: โอ้ยติดตามมาตั้งแต่หนุ่มๆ
5: เป็นยังไง
11: สวัสดีตุ้มตามนามสกุลยาวหนาเหลือเกิน
3: ตามคุณตุ้มตามครับอันนี้คือตุ้มตามเดอะสตอร์ทำไมมันช้าฮะตุ้มตามเดอะสตาร
6: ์
3: ผมมือกับตุ้มตามได้เ
5: ลย
9: โอเคครับไอ้นี่ดอกแรกก็เล่นไปแล้ว
6: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: อุ้ยทำไมตัวจริง
12: มานัดทำไมร้อนขนาดนี้เนี่ย
6: แล้วที่เย็นๆที่ไหนอ่ะแถวรัชดาหรือไงน้องตุ้มตาม
12: ร้อนซี
5: ่อะไรคือคอ
3: ร้อนคอร้อนซี่เอาไปเสร็จงานเดี๋ยวค่อย
5: ดูขั้วดิเร็ว
6: ๆขอมันพี่อ่ะต่อย
1: นี่แหละค่ะสาเหตุที่พี่นุ้ยคว้างไวเลสทิ้งเนื่องจากน้องตุ่มตามมาถึงแล้วได้ถ่ายไปแล้ว1เบรกแต่ปรากฏว่าเสียงไม่ติดเลยต้องถ่ายกันใหม่โอ๊ยตายแล้วขายขี้หน้าจริง
5: ๆกล้องได้ยัง
13: พอๆก
5: ัน
13: พ
5: ี่ก๊อฟบอกคิวเสียงกันหน่อยสิวะกูไม่ได้ยิน5 4 3 2
9: ไปพบกับตุ่มตาม
5: ไอ้ไอ้
6: เด
5: ี๋
6: ยวถอยไปนิดนึงเราเก็บ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้ทำไมคิวจริงหล่อขนาดนี
12: ้นี่เหรอเนี่ย
5: จริงแล้วสิ
6: หล่อมากมาก
3: มึนไอ้พวกเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่มุกใช่ไหมฮะ
6: เป็นมุกโคตรมึนเลย
5: เริ่มเปิดเจ็บแค่ที่บนนี่แจ๊ดนี่กว่าจะเป็นตลกได้ตุ้มตาพูดละหาว่าคุยถังยามาตายร้อนๆเนี่ย
6: เฮ้ยยาม
5: า
6: ตาย
5: ลาดไปที่ตัวเขาไม่เป็นอะไรถาวดูจริงป่ะ
12: จริงป่ะ
9: มึงว่าใครเขาจะเชื่อมึ
6: งอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้บอกได้ไหม
12: 27ปีครับ
6: ยังหนุ่มยังแน่น
12: ครับ
6: นะยังไม่มีแฟนยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
12: ไม่มี
6: ตอนนี้โลกสวยด้วยมือเรา
12: เยี่ยมมาก
6: ไปนี่มีผลงานละคร
5: ครับมีอะไรบ้างละคร
12: ตอนนี้ก็มีถ่ายทำของจีเอ็ม25เนี่ยครับชื่อดอกคูนเสียงแคนครับละครอีสานละครเพลง
6: เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะ
12: ดอกคูนเสียงแคน
6: นี่ถ่ายจบยัง
12: ตอนนี้ก็ถ่ายมาถึงครึ่งเรื่องแล้วครับ
5: เล่นกับใครที่ผ่านมาเล่นกับใคร
12: เรื่องนี้เนี่ยเล่นกับน้องลูกน้ำที่ดาราครับเป็นมิสลาว
6: ก็ต้องใช้ภาษาอีสาน
12: เดี๋ยวไปทำฝั่งลาวแล้วตาโต
5: ครับครับ
8: โอ้ยรอจะได้คัด
5: แล้วเดี๋ยวอาหารเตรียมไว้ยังเอ่ยที่ให้น้องโอเคเรียบร้อยแล้ว
10: เอาละครับเดี๋ยวข้าวต้มดอกคุ้ง
8: ได้ไปแล้ว
10: ไม่ได้เหมือนว่า
8: ละครผลงานให้ติดตามอะไรผลงานละครที่จะให้ติดตามกัน
12: ดอกคุ้งแสงแทนครับทาง GMM 25เลยครับตอนนี้ก็
8: ในเรื่องนี้ต้องพูดอีสานด้วยป่ะ
12: ทั้งเรื่องเลยพี
8: ่แล้วเป็นคนอีสานเหรอ
12: คนอีสานครับ
8: อยู่จังหวัดอะไร
12: จริงๆแล้วเนี่ยพื้นเพเป็นโคราชชัยภูมิแต่ว่าผมไปเกิดแล้วก็โตที่นครสวรรค์พ่อแม่ย้ายไปอยู่ที่นู่น
8: ก็ย้ายตามพ่อแม
12: ่
8: รับราชการเหรอ
12: ไม่ครับไม่ครับพ่อแม่เราตอนนี้ทำอาชีพอิสระปกติใช
8: ่
12: คร
8: ับ
12: เมื่อก่อนขายหมูเป็นเขียงหมูอะไรเงี้ย
8: เป็นเขียงหมูไม่มีเนื้ออย่างเดียวไม่มี
12: เนื้อก็มี
8: มีเนื้อ
12: ใช่ครับ
8: ขายแห้งไม่เนื้อผมตามเนื้อไม่ได้เลยผวาตลอดเนื้อหนาพร้อม
10: เนื้อแดดเดียว
8: คนละเนื้อ
5: เดี๋ยวไหวไหมเนี่ย
7: ไหวสิก็รอดเล่นตลกอยู่เนี่ย
5: แต่ตอนนี้คือไม่ตลก
7: ไม่ใช่ก็รอดจังหวะไงเป็นตลกจังหวะเป็นตลกไม่แย่งเล่น
5: เอางี้แป๊บนึง
7: อะไรอ่ะ
8: อะไร
7: นั่นเดี๋ยวมึงมีอะไรอีกแล้วเนี่ยกูรู้เลย
8: เดี๋ยวพี่ชายเขาจัดให้น้องชายเขาอย่างดี
5: ไมเคิลผมมีชุดไมเคิลมามีใครเต้นไมเคิลได้บ้างเฮ้ยเฮ้ยจ้าจ้าม
8: องไปทางซ้ายแล้วก็ติดมองไปทางขวาแล้วก็ติด
5: จะบอกว่าหมวกใบนี้เชื่อไหม
8: ทำไมอ
5: ่
8: ะ
5: ไมเคิลให้ผมไว้ก่อนเสียชีวิต
8: เฮ้ย
5: เอาใส่ดิเต้นไมเคิลเลยตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งตั้ง
7: ตั้งตั้งตั้งเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้ my god ฮ่าฮ่าถึง
8: โอ้กูรถติดไหมรถติดไหม
5: เห็นไหมเห็นไหม
8: รูปเลยตัวชาตัวชา
5: แล้วขา
8: ขากาแฟ
5: เดี๋ยวๆไม่เหมือนไมเคิลอ่ะเหมือนแฟรงเกนสไตน์อ่ะไมเคิลสุดยอดเลยปั๊บปั๊บปั๊บ
12: ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวห่วงอยู่นี่ห่วงอยู่
8: น
12: ี่นี
8: ่ตัวลอย
12: โอ้โห
5: โอเค
8: ปล่อยด้วย
5: แต่งไมเคิล
12: เฮ้ย
5: แต่งไมเคิลเลยเทปนี่หนูเป็นไมเคิลทั้งเทป
8: อะไรแค่เดินเงี้ยเป็นไมเคิลเมื่อกี้รูปเป้าป้า
5: พี่หนูรูปเป้าใครก็รูปได้คุณทำได้อ่ะได้ป่ะ
7: จะไปตากผ้าหรือไงฮะ
8: ไว้ตบมุกตากผ้า
7: ว้า
8: เออลูกกระเดือกจะแตกมือว่าไป
5: ว้
8: าน
5: ี่ดูเลยดูอะดึงเอาแล้วนะเสร็จไปแล้วเหรอไปโรงพัก
7: ไปไปเหรออะไรนี่เหรอไอ้เฉียบ
8: จะให้แก๊สเป็นไมเคิล
5: เดี๋ยวแต่งไมเคิลเลยเป็นไมเคิลให้มาดูให้เทปนี้ให้คนดูแบบนั่นจ้าแต่งไมเคิลเลย
12: ไป
5: แต่งไมเคิลเห็นมันอะไรโหยอะไรกับมันเนี่ย
7: เจมส์ไหน
5: จ้าแต่งไมเคิลมาเลย
7: ครับครับ
8: เสียงเรืออะไรยังไง
10: ต้องต้องนะ
8: ถ้าบางทีเกียร์จักรแล้วก็ไปโผล่ที่ตรงนั้น
5: จะเย็นดูเลย
8: ย้ายย้ายเลยดีกว่า
5: เรื่องมาเรื่องไม่งั้นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องมาคุยเลยว่ายังไงมันหลายรอบไปแล้วมันหลายเรื่องไปแล้ว
12: ครั้งหน้า

0: พี่ไม่เอาทีมงานนี้แล้วนะ
1: ตัวสอง
2: เปลี่ยนทีมไปเลยมันก็เปลี่ยนทีมไปเลย
3: เออไม่รู้ร้านตัวนี้ก็คือเป็นร้านเปิดขายปกติเลยแต่ว่าอยู่ดีเริ่มอะไรที่มาพี่ก็แบบก็พยายามหาทางแบบแก้ดูสิเพราะถ้าปล่อยไปอ่ะแล้วมันเออเรื่องก็ถูกกระตุกเดี๋ยวเราไปใช้ไม่ได้พี่ก็ต้องขายเลยพี่ก็แบบก็พยายามหาทางแบบแก้ดูสิ
2: คุณตามโอเคแล้วหนู
4: โอเคครับพี่
2: เต็มที่เลย
4: ครับผมกูทั้งนั้นแต่งแต่ตัวเนี่ยไม่เคยได้รออะไรกับเขาเลย
2: เฮ้ย
4: ชีวิตกูที่ไปรายการอื่นเขาไม่ต้องมาทำอะไรขนาดนี้นะนี่กูแต่งตัวจะครบอยู่แล้วทุกเทปโบโซ่บ้างอะไรบ้างที่กูเหลือแก้ผ้าเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยแต่กูว่ามีแน่จะดันกูไปถึงไหนกูรับงานไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: ตาย
4: กูโยนให้ด้วยกูตายโยนเสื้อผ้าให้กูด้วยอยู่สักพักได้เข้ามาเนี่ยกูกองเนี้ยไม่มาก็งอนบนก็บอกไม่เหมือนเดิมไม่เป็นครูบ้างแล้วไปแสบเลยชีวิตมึงถ่ายแต่ไปทำอีกอื่นที่มึงน่ะถ่ายอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนั่งเขาเห็นแล้วเขาเห็นนะก็มาบ่นกูอีกบอกกูไม่เหมือนเดิม
5: แม่ดังอีก

0: ไปซ่อมออกไปซ่อมมึงไม่เห็นใจนักแสดงเขาหรือไงเขาเล่นยังไงเอาไปซ่อมแล้วตัวดีๆมาตอนจะแต่งนั่งคัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่เอาแล้ว
1: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
2: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียวโอ้โห
3: ไม่ของเ
2: ลยล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
3: ไม่เป็นไร
2: เต้น
3: มือ
4: ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
5: ไหม
4: ทำไม
2: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
6: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
7: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
8: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
7: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
9: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
11: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
14: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
15: เลยมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
16: เออใครคนนี้ใคร
17: ไม่ใช่ฮาร์ฟี่ไม่ใช่ยูสุ
13: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
18: ล้อกันเล่น
13: อะไรครับนี่

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
4: เอา
5: ท่าอะไรอ่ะประธาน
3: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
4: อาจารย
5: ์เฮ้ยพี่บอลฮะสงสัยฮะทำไมฮะต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ด้วยครับผม
6: นั่น
7: แ
6: หละส
7: ิอันนี้มึงสงสัยแล้วมึงควร
5: จริง
7: ๆๆถ้ามีคนสงสัยสงสัยยังไง
5: เออ
7: สงสัยต้องสงสัย
8: สถานที่เนี่ยร้านต้นทองนี่มีออกเยอะแยะมากมายหลายมุมหลายบรรยากาศทำไมต้องเลือกมาถ่ายตรงนี
7: ้เออเนี่ยเขาเรียก
5: ต้องเล่นแบบนี้ใช่ป่ะ
8: ไม่กำลังจะบอกว่าร้านต้นทองเนี่ยมีหลายมุมหลายบรรยากาศ
7: และ
8: ที่เลือกตรงนี้มันเป็นมุมยิ่งเป็นกลางคืนช่วงแดดร่มลมตกจะสวยมากเปิดหน้าต่างออกไป
7: โอ้ยมาแล้วด้วยเหรอมีงูพาดมา
5: แล้วด้วย
8: เคยล่าแขกไปหลายคนโอ้โหว่าเนี่ยคือจะบอกว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเขาก็มีหุ้นอยู่ที่นี่ด้วยนะ
5: คร
8: ับว่างๆมาเที่ยวได้
5: มีหุ้นด้วยเหรอ
9: ได้
5: เป็นหุ้นร้าน
8: หุ้นห้องน้ำ
5: หุ้นห้องน้ำยังไงอ่ะ
8: เอาเวลาแขกเข้ามาฉี่ไงม
5: ัน
8: จะมีในห้องน้ำเอาผ้าร้อนมาโปะ
7: ไปกันดูนะเว้ยไอ้ต้าไอ้ต้าไปแขกไอ้ต้าไปแขก
10: อีนี่นะคะอีนี
8: ่แขกมาปึ้งกระดุมกระลักกระฉี่ตาแดงแล้วเนี่ยแรกรอบแรกเขาจะปล่อยไปก่อนถ้ามารอบสองเขารู้แล้วแล้วในห้องน้ำก็จะสับเลย
5: เช็คบิลเลยลูก
7: ไอ้หมาเมาหน้าแดง
5: ไม่ได้เมามาสับหัวกู
8: มีเพลงร้องเพลง20 30 40 50 20 50อยากจะถามป๋าคนดีอยากจะถามป๋าคนดีเยี่ยมทีนี้จะให้กี่สิบคราวนี้พูดจริงนะพี่เบิร์ดเขาก็ดูแลร้านต้นทองอยู่ด้วยถ้ามีเวลาก็มาอาหาร
7: ก็ว่ามาทานงาน
8: และที่สำคัญเรามีดนตรีบิ้วบรรยากาศให้มีความสุขทั้งเพื่อชีวิตนะแล้วก็ทั้งสตริงห้องคาราคาซังก็ม
7: ีคาราโอเกะ
8: เห็นตกแต่งเยอะไม่ใช่เนี่ย
10: จัดเลี้ยงก็ได้จะเลี้ยงแบบรูปแบบบริษัทหรือโต๊ะแชร์อเมริกันแชร์อะไรได้หมด
7: แล้วบางวันเรามีโชว์ด้วย
8: เฮ้ยโชว์จากไหน
7: โชว์จากต่างประเทศ
5: ดูไมเคิลแจ็คสันได้ไหม
7: เฮ้ยนี่คือลูกสัตว
5: ์ลูกเซน
7: ลูกเซนของไมเคิลไมเคิลต่างที่ว่าแน่เต้นเก่งไหม
8: เก
7: ่
8: ง
7: ไมเคิลต่างต้องอะไรกับเขา
5: พูดเป็นเล่นไปนะพี่บอล
7: เวลาเต้นเอ้ยนางเอ้ยนางลืมกระพอกระแม่ตอน
10: นั่นไมเคิลเชิญยิ้ม
7: ไมเคิลแจ็คสัน
5: เอาเข้าแล้ว
7: แป้งเยอะไป
5: อะไร
7: มึงใส่แป้งเยอะไปนิดหน่อยก็พอแล้ว
8: เข้ามาโอ้ยเฮ้ยเอกลักษณ์มือต้องสั่นไอ้ can you speak Thai
11: น
8: ิ
11: ดหน่อยอ๋อ
8: can you speak Thai นิดหน่อย
7: in the phone can I can I can มาพาน้ำผงพันน้ำจีอะไร
10: โรคแข้ง
7: ฮะ
10: โรคแข้ง
7: อ๋อขับรถแข้ง
10: ลวกหอยแข้ง
12: เน่
7: มันลวกตัวน้ำ
12: ฮะมันลวกตัวน้ำ
7: เป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่นี่ you sleep you sleep sleep on the hotel as well as sleep the phone can มึงนอนไหน
10: แชงหลา
7: วอ
10: ดอะแชงหลา
7: โรงแรมแชงรีล่า
10: วัดเทพลีลาม
7: าถามต้องตุ้มตาม
10: ครับ
7: นะ
10: กูก็หมดแค่นั้นหรออากาศร้อนๆมึงให้กูแต่งไมเคิล
7: ตุ้มตามครับชีวิตก่อนเข้าวงการกับตอนนี้ตุ้มตามจ๋าวิถีชีวิตของหนูเปลี่ยนไหมแล้วเปลี่ยนไปทางไงบ้าง
13: จริงๆมันมีช่วงเปลี่ยนครับม
7: ี
13: ช่วงเปลี่ยนคือช่วงแรกๆที่ผมเข้าวงการมาเนี่ยเอาง่ายผมตั้งตัวไม่ทันนะเหมือนแบบเราจากเด็กบ้านนอกแบบไม่รู้อะไรเลยพี่แล้วแบบเจอนู่นนี่นั่นเจองานที่แบบเราไม่เคยทำเจออะไรชีวิตที่มันใช่ครับชีวิตที่คนรู้จักเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจนงงอ่ะตอนแรกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยพี
7: ่
13: เพราะว่าเราแบบมันยังไงวะ
10: แปลงไง
13: ใช่ๆ
10: เปลี่ยนมากๆมันงงได้ไง
13: ใช
10: ่พี่งงเนี่ยพี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่พี่งง
13: เ
10: ห
13: รอ
10: จริง
13: เสื้อ
10: ผงเสื้อผ้าไม่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรค่ะเนี่ยเปลี่ยนเปิดงงไปหมด
7: หนูไม่ต้องพูดเลย
10: เอ้
7: าเฮ้ยไม่เคยเอกลักษณ์อย่าง
10: เ
7: ดีย
10: วพอได้รอสกิลแล้วคร
8: ับ แล้วพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนานไหมกว่าจะปรับตัวเข้ากับว่าวงการบันเทิงได
13: ้จริงๆก็คือพอเราเปลี่ยนเยอะๆใช่ไหมครับมันเริ่มไม่ค่อยมีความสุขมันเริ่มรู้สึกว่า
8: ไม่เป็นตัวเอง
13: ไม่เป็นตัวเองสิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เรามีความสุขเราก็ไม่ได้ทำละเราเริ่มไปทำสิ่งที่สังคมต้องการมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าก็ไม่มีความสุขแล้วจนแบบถามตัวเองที่พอผมถามตัวเองเฮ้ยเราทำอะ

0: อะไรอยู่ว่าเราไม่มีความสุขอะไรเงี้ย
1: แต่ก่อนเคยมีเวลาเคยมีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองว
2: ัน
1: หนึ่งพอเป็นศิลปินปั๊บก่อนขึ้นเวทีเนี่ยมีกินเบียร์มีกินอะไรไหมมีไหมดื่มเบียร
0: ์ต้องดื่มจริงๆแล้วผมเป็นคนทำงานแบบไม่ดื่มไม่อะไรอยู่แล้ว
1: ไม่ดื่มเลยดีมากคือบางคนอ่ะเป็นพอเป็นศิลปินมีชื่อเสียงปั๊บเอาแล้ว
0: เมาตลอด
1: เมาดิให้เจ้าภาพหาบีไปถึงสามลังก็ไม่ขึ้นเวทีเลยเออเขาเคยไปแว้นฟ้าแล้วพี่ผมกินเบียร์กินเบียร์นะพี
0: ่ผมว่าเราดู
3: เด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟไอ้นมร้อนที่ผมสั่งได
4: ้ระหว่างร้องเพลงกับเป็นนักแสดงชอบอันไหนมากกว่ากัน
0: ร้องเพลงก่อนร้องเพลงเนี่ยจริงๆร้องเพลงเป็นสิ่งที่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเราชอบร้องเพลงเราอยู่กับดนตรีอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กมันเป็นความสุขอันแรกของเราแต่การแสดงเนี่ยมันเพิ่งมาตอนที่เข้าวงการครับเรามีโอกาสได้ทำตอนแรกก็ไม่ชอบเลยนะครับไม่ชอบเพราะว่าเราไม่รู้จักมันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรวะการแสดงมันต้องทำยังไงมันต้องเรียนรู้ยังไงอะไรยังไงแต่เพียงแต่ว่าพอมันได้ทำแล้วพี่พอมันได้ทำพอมันต้องอยู่กับงานตรงเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราต้องทำเราต้องมีหาความสุขกับมันให้ได้เลยครับ
4: เวลาร้องเพลงเนี่ยออกไปเสียงปล่อยธรรมดาหรือว่ามีนาสิกมีเสียงหลบเสียงอะไรมาช่วย
0: จริงผมเป็นคน
4: มันยากนะ
0: จริงๆผมเป็นคนชอบลูกทุ่งครับ
4: ชอบลูกทุ่ง
0: ชอบลูกทุ่ง
4: ของใครบ้าง
0: จริงๆแล้วผมฟังเพลงลูกทุ่งของคือหลายคนครับอย่างไอเอายอดรักก็ฟังนะจริงๆเพราะว่าผมเริ่มต้นเลยเนี่ยครั้งแรกที่ขึ้นเวทีแบบจริงจังเนี่ยผมไปวันร้อยวันของไอเอายอดรักที่วัดหาดแตงโมใช่ครับ
1: ร้อยวันไอเอลร้อยวันพ่อเป็นไงบ้าง
3: ก็เราจะแจกพวกสแน็คไว้ให้แขกที่มางานมาทำบุญพ่อสแน็
0: คคืออะไร
3: เป็นสแน็คเนื้อพ่อพี่แหละสแน็คเนื้อพ่อที่วันเผาอะเป็นไงบ้างเนี่ยช่วงนี
0: ้ช่วงนี้หมายถึง
3: เอาให้ถามเลย
0: โอ้โหโยนมาสักงงเลย
4: ไหนบอกคบกับใครอยู
3: ่เออช่วงนี้คบกับใครอยู่มันต้องมีอยู่แล้วในแฟนอ่ะ
0: อะไรไม่มี
3: บอกได้ลูกบอกไม่ต้องอาย
0: ไม่มีแล้วครับ
3: อ๋อก็ตอนนี้ก็ห่างๆกันไปแล้ว
0: ใช่ใช
3: ่ครับผม
1: ข้อ3
4: เปลี่ยนในลูกทุ่งเปลี่ยนแล้วเองครับ
3: เปลี่ยนแล้ว
5: ไปแล้วข้อ3เลยไปแล้ว
4: พลิกมา
5: อะ
3: ไรอ่ะ
5: มันดีแบบนี้
4: เฮ้ยพี่เบิร์ด
0: ไม่ฝากดูด้วยนะถ้าเกิดเขาถามไปแล้วเนี่ยก็
4: ขีด
0: ออกได้เลยไม่ใช่เดี๋ยว
5: แต่ว่าน้องตุ้มตามเนี่ย
0: ครับ
5: ก็คือหุ่นดีนะเราเลือกไหมเวลากินอาหารเลือกกินอาหารไหมหรือว่ากินกินไปเลยหรือว่าเราเลือกกินเป็นบางอย่าง
0: เลือกกินครับส่วนใหญ่ผมจะกินเนื้อด้วยอะไรเงี้ยครับฟิตเนสครับฟิตเนส
4: ประจำกาย
0: ประจำ
4: ทุกวัน
0: คือจริงๆแล้วก็มันช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลาครับก็แต่ว่าเราต้องหาเวลาได้คือมันเป็นข้ออ้างนะบางทีเราไม่ค่อยออกกำลังกาย
5: ก็เหมือนกันผมก็ต้องตื่นประมาณ 4:00 ครึ่ง
1: ตื่นมาวิ่ง
5: ตื่นแอบดูน้องเมียแล้วก็ไปนอนต่
1: อพอตบมือไง
0: เอาดีครับ
4: นั่งครับเฮ้ยมีเน็ตไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวไวเลย
1: เครื่องใจเสร็จ
4: โยกอยู่เงี
5: ้
4: ย
5: 1 2 3เช็คเจ้าเช็ค1 2เช็ค
6: 5 4 3 2
5: ในฐานะ
0: ครับ
5: ดูแลเรื่องอาหารการกินมาที่นี่ไม่ผิดหวังที่นี่อาหารดีมีประโยชน์ทั้งนั้น
0: ได้เลย
5: แล้วก็เตรียมไว้แล้ว
0: เตรียมไว้แล้วด้วย
5: ดูแลตุนตามก็เรากินครีมเหมือนกัน
1: กินครีมกินอะไรอ่ะ
5: น้ำยาล้างห้องน้ำ
4: ถามพี่เบิร์ดที่ร้านป้นทองมีอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตา
5: เช็ค1 2 3เดี๋ยวโยนเลยดีกว่าพี่นุ้ยไม่ต้องพูดก็ได้
1: ไม่ของพี่นุ้ยต้องเช็คเพราะเดี๋ยวเวลานั้นพอเดี๋ยวเปิดถามต่อเรื่องนุ้ยนั่นอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปตรงนู้นนะดับอีกก็ต้องเป็นปัญหาแบบนี้อีกหา4:00 นโอเคทันอยู
0: ่ได้เลยครับได้ครับสบายสบายเลยพี่
1: 2ครับได้แล้วคร
5: ับ ครับวันนี้เตรียมอาหารที่ถูกปากสำหรับตูมตามไว้โดยเฉพาะ
0: อาหารคลีนนะ
5: ก็นี่เป็นแบบไงคนอีสานแล้วก็ต้องกินอะไรที่มันง่าย
1: ๆอาหารอีสานชอบอะไร
0: อาหารอีสานกินลาบกินอะไรงี้ได้หมดเลย
1: ก
0: ิน ใช่หนูนาย่างอย่างงี้
1: จริงป่ะเนี่ย
0: เ
1: ออต้องกินหนูนาย่าง
0: ผมกินหมดเลย
1: อะไรที่แปลกที่สุดในชีวิต
0: เคยกินงูสิง
4: งูสิงกินได้เหรอง
0: ูสิงกินได้ครับแต่ถ้าเลยมาอ่างทองกินไม่ได้ละ
1: เฮ้ยเอายังไงงูสิง
4: สิงบุรีอาหารที่ร้านต้นทองอะไรอร่อยเดี๋ยวจัดมาให้น้อง
0: ได้เลยครับ
4: เดี๋ยวจ
5: ั
4: ดให้น
5: ้
4: อง
5: ก็น้องเขาบอกแล้วเขาชอบทานอาหารอีสานเราเตรียมไว้เลยมีอาหารทุกภาคต้อนรับตูมตามโดยเฉพาะ
4: เขาอร่อยเยอะว่างั้น
5: ใช่ไหมสปาเกตตี
4: ้อะไร

0: เอาไปซ่อมไอ้เอาออกไปซ่อม
1: มึงไม่เห็นใจนักแสดงเขาหรือไงเขาเล่นยังไงนะเอาไปซ่อมแล้วตัวดีๆมาม
2: ีตัวเหลือเปลี่ยนไหม
1: เอ๊สายเสยมึงเอามึงไปเลย
2: มีตัวอื่นเปลี่ยนไหมครับผมเออ
1: มึงบ้าปะเนี่ยถ่ายไปคัดไปมันหนุกตรงไหนอะมุกมันหายหมดอะฮะ
3: ไม่ใครปิดก็ได้พี่
4: ไม่ต้องป
3: ิ
4: ดส่งไปที่ทหาร
1: ไม่ต้องส่งแล้วย้ายไปเลยดอนจะไปนั่งคัดคัดอยู่เนี่ย
2: แต่ว่าเป็นแล้วเป็นตรงไปอาหารจับไว้ยัง
1: ยังไม่เอาแล้ว
2: ระหว่างจัดอาหารนะระหว่างจัดอาหารเดี๋ยวก่อนนะไอ้นั่นเลยเบรกมันเกิดอะไรมันเกิดจอดตรงไวเลส
1: เช็คเลย
5: ทีมงาน
2: เออ
4: เฮ้ยทีมกล้องเซ็ตก่อน
0: ไปไปย้ายเลยไปย้ายเลย
1: จ่ายไอ้ตัวนี้เดี๋ยวกูจ่ายเอง
6: แต่ยังเอาให้มันงานจบๆมาเองไม่ไหว
0: ดีสมควร
7: เปลี่ยนตัวยังอ่ะ
6: แต่เครียดๆหน่อยจะได้แต่ว่า
7: เออ
4: มาน้องเอาอะไร
6: เบา
4: น้อง
7: ไป
4: น้องรีบไป
7: มา
4: ไม่เป็นไร
7: มาตักเร็วน้องรีบไป
4: เข้าใจ
0: มาพี่เบิร์ดมาเถอะพี
7: ่มา
0: เอาให้จบ
4: เข้าใจคร
8: ับผมนั่งไหนดี
7: นั่งกลาง
2: เออใช้ดูนะการ์ดเกินนะ
4: 2 3 4 5
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
12: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
18: ฮะจะขอลินเป็นแฟน
19: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
6: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
5: แต่ถ้ามึงไม่แก้อ่ะไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
17: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
11: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
2: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
2: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
3: ยินดีต้อนรับนะเมที
2: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
3: กฎข้อที่1
4: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปอง2ส

0: เสียงเชียร์ให้ดังกึกกล้องพร้อมกันทางช่องวัน31
1: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
2: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
3: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
4: แกจะไปไหน
3: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
5: า
3: ะ
5: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
2: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: โอ้เป็นไง
11: เกินกว่าที่คิดนะ
12: จัดไว้ให้ตูมตามโดยเฉพาะ
11: ปกติแล้วเนี่ยใครมากินก็สวยอย่างนี้เลย
13: เฮ้ยเขาก็ทำอย่างนี้
11: ทำอย่างนี้ใช่ไหม
12: วิธีการจัดจานเราเนี่ยแจ่มตลอด
11: แจ่ม
12: ดูจากข้าว
11: แล้วกินไงเนี่ยแล้วกินไงเน
12: ี่
11: ย
12: วัสดุนี่ใช้ใบตองไงธรรมชาติน
14: ี่ที่เขาแต่งเป็นอะไร
15: ไม่เคลื่อนไง
14: ไม่เคลื่อนยืนนิ่งอย่างนี้เหรอใครพยายามไม่เคลื่อน
15: อะไรนะ
14: แคลเซ
15: ียมแต่กูไม่ชอบ
12: เมนูเนี่ย
16: นี่ก่อนเลย
12: หลังๆนี่เลยอันนี้น้องใหม่แนะนำน้องใหม่ก่อน
15: อะไรน้องใหม
12: ่เพราะว่าน้องใหม่ไม่ต้องกินนะดูนี่เต้นเถอะบางช่วงหยุดบ้างอะไรแจ๊สเล่นเฉพาะหลาย
15: เมนูเด็ดไอ้นี่เลย
12: เล่นเฉพาะหลาย
15: ต้มยำไวเล็บไวเล็บ
14: ตัวไหน
15: มาเครียดอยู่เลยเพื่อนไปเลย
12: เมนูแรก
14: อันนี้อะไรอันนี้อะไร
12: อันนี้คือเมนูน้องใหม่ของทางร้านเลย
17: แกงหอยคำ
14: ยำหอยแครง
12: หรือที่นี่เราเรียกสั้นๆแบบแครงยกซด
11: จริงเหรอ
12: คือต้องใช้มือไม่ใช่
15: ซดยังไงฮะ
12: เนี่ยอย่างนี้เลยน้องหยิบขึ้นมาเอามือจับแบบนี้แล้วเอาน้ำราดหน่อย
14: ราดนิดนึงแล้วก็
12: มันจะจี๊ดจ๊าดเนี่ยยกซดเนี่ยเรื่องยกซดเนี่ยพี่บอลเก่งมาก
11: โอ้โหจบๆเลย
12: น้ำจิ้มเป็นไงโอเคไ
11: หมเยี่ยมครับ
12: แล้วก็ตามหน่อย
17: นี่มีวิธีกินแบบนี
12: ้
17: อร่อยเดี๋ยวกันนะดูไมเคิลตั้งหน่อยไมเคิลสกูถอยมาสกูถอยมาแล้วไปยืนนิ่งๆหัวมุมเก้าอี้การกินหอยแข็งยกสดกินยังไงครับ
18: นี
17: ่
18: ฮะ
17: หอย
18: แข็งจัน
17: แข็งที่หงายหอยสิ
18: อ๋ออ
14: ันนี้กินแบบตลกด
17: ู
14: การกินแบบไมเคิล
17: ตีสีจะได้ดังมันจะดิ่งมาเลยดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่ง
15: จะเลื่อนห
17: ายต่อไป
12: ถัดมาก็เป็นนี่เลย
11: เป็นนี่เลย
12: ไม่ใช่เป็นนี่นะ
17: มึงกินทั้งเปลือกโอ้โหเอาหมอมาควัน
12: แทงยกสดผ่านไปก็มานี
15: ่อะไรเนี่ย
12: ปลาตะเพียนเกล็ดกรอบคือเอาเนื้อมันเนี่ยไปลาบจนคลุกเขาเข้ากันกับเครื่องเคียงแล้วก็มานี่เกล็ดมันกรอบจึงกินได้สูตรเฉพาะของร้านอาหารต้นทอง
17: เหมือนน้องหิวมานะแน่นะ
15: เด
17: ี๋
15: ยวนะเดี๋ยวนะหลังจากมึงป้อนหอยแครงกูมึงก็ไม่ป้อนอะไรกูเลย
17: ให้เผ็ดเลย
15: ตั้งขัดช้ากูไม่ได้กินอะไรด้วย
12: แล้วก็นี่
17: อันนี้อะไร
12: ทีเด็ดเหมือนกันครับผม
17: อันไหนครับ
12: แจงคั่วหอยหวานไข่แบบแกงคั่วหอยหวานแล้วก็ใส่เห็ดเผาะเข้าไป
17: มีอะไรอีกครับ
11: ร้านนี้มีแต่ของที่มันไม่พ้นหอยอร่อยมาก
12: ที่อื่นจะใช้หอยขมแต่เราใช้หอยหวาน
14: จะบอกว่าบางร้านเนี่ยอาจจะขาดตลาดขาดเพราะว่าต้องเป็นฤดูแต่ของเรามีตลอด
12: เพราะเราสั่งทีละล็อตใหญ่ๆเลยขอโทษผมใช้คำพูดผิดเราจะมีตุนไว
14: ้
12: อะแพงหน่อยแต่เราก็จะต้องลงทุนมาเพื่อ
11: ลูกค้า
12: ถูกต้อง
14: อ
12: ันนี้จัดมาเพื่อน้องตุมตามโดยเฉพาะแกงผักหวานเห็ดรวมไข่มดแดงแต่น้องตุมตามจะรู้ว่าไข่มดแดงเนี่ย
17: ยากไหม
11: ยากเป็นฤดู
12: เป็นฤดูถูกต้องต้องไปเขย่ามา
17: ไมเคิลเริ่มมีจานแล้วเหรอ
14: ไมเคิลเริ่มมีจานแล้วเหรอ
17: ไข่มดแดงมันอร่อยตรงไหนเห็นก็ชอบกินกันจังเลยความอร่อยของมัน
11: มันเป็นของหายากด้วยครับ
17: ส
11: ีสันเรากินเป็นประจำอยู่แล้ว
17: ครับ
11: แล้วก็มันกรุบกรับมันแตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเวลาเรากินแบบนี้
12: มันแตกเขาเรียกละลายในปากแล้วที่ร้านเราก็จะมีสต็อกไว้คือไม่ให้ลูกค้าผิดหวังเวลาอยากจะมาทานอย่างเงี้ย
11: มีตลอดเลยเหรอมีตลอดปีเลยเหรอ
12: ตลอดปี
14: พี่จะบอกว่าที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนี่คือเมนูแนะนำของร้านต้นทองแล้วไม่ใช่มีแค่นี้มีอีกหลากหลายเมนูมีเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์

0: นี่เนาะนี
1: ่ตุ้มตามอิ่มพอดีกินกันเหงื่อแตกเหงื่อแตกเลย
2: ชอบอันไหนมากที่สุดครับเนี่ยตั้งแต่กินมาเนี่ย
0: ชอบหมดเลยครับ
3: หมดเลย
0: พูดจริงๆชอบหมดเลยเพราะว่า
4: พูดอย่างนี้เดี๋ยวเสิร์ฟไก่ย่างต้นทองให้

0: ก่อนห้ามโดนไวเลสห้ามโดนไวเลสนะเว้ย
1: ไม่เป็นไร
0: ห้ามนะ
1: ไม่โดนก็ไม่พังอยู่แล้ว
2: นอกจากร้องเพลงแล้วชอบเต้นด้วยใช่ไหมเห็นบอก
3: เต้นแบบออนฟิลมากกว่าเต้นบ้านๆเรานี่แหละธรรมดาสนุกสนุกครับทั่วไปอะไรเง
4: ี้
3: ย
4: บ้านๆแบบเหมือนประมาณไหน
3: บ้านบ้าน
4: สมมติถ้าเด็กแว้นก็คือพี่แจ๊สแว้นฟอไม่เคยมึงยังไม่เบื่อไม่เคยกูเห็นเนี่ยให้รู้ว่าการเต้นมันมีหลากหลายสไตล์กันตุ้มตามอ่ะ
2: เต้นแบบบ้านๆ
4: บ้านๆของพี่ขอดูบ้านๆหน่อยแต่

0: ยอดมะระผัดไข่ดีกว่าก
1: ินไปแล้วกินไปแล้วเขาลองมาแล้ว
0: ได้ผมกินบ้างไงไม่ให้กูกินไงเป็นกัน3คน4คนเงี้ย
1: ดูงี้ไปถ่ายอุดมซีฟู้ดดีกว่า
2: วันนั้นไปกินปลา7คนกินไม่หมด
1: อุ๊ยปลาตัวใหญ่อ่ะ
2: ปลาเน่าคําแรกกัดไปกึ๊บ
1: อุ๊ยเนื้อมันกรอบอ่ะ
2: เบ็ดเบ็ด
3: เบ็ดยังอยู
2: ่เกี่ยวเงือก
1: โอ้นี่ร้านอุดมซีฟู้ดเหรอฮะตกลงไม่ได้ไปกันอีกแล้วร้านนั้นเกรง
4: ใจนี่หลานเจ้าของร้านก็ยืนอยู่นะเว้ย
5: ไม่เหลืออะไรแล้วหลานก็ไม่เหลือตอนนี้หลานก็ไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ก่อนให้น้องเข้ามาเต้นให้พี่ดู
3: ไปขึ้นต้องสอนผมนะ
2: ได้
1: ให้เขาสอนได้เลยให้เขาสอนเดี๋ยวให้
2: เขาเดี๋ยวให้เราต้องตามนะไปเปลี่ยนชุดไปขึ้นนะฮะแฟนคลับสาวๆเต็มกีกล้ากับการเต้นรูปเป้านี่ขอดูรูปเป้านะ
5: ได้ครับ
2: เป้าใหญ่มากปกติ
3: ไม่เท่าไหร่ครับ
2: ตุ้มตาม
5: ครับ
2: เดี๋ยวดูครับไมเคิลจากตุ้มตามครับ
6: เอาละค่ะคุณผู้ชมต่อไปนี้เราจะให้น้องตุ้มตามไปแต่งตัวเป็นไมเคิลแจ็คสันโดยมีหน้าม้ามารับบทเป็นช่างแต่งหน้าที่หลงรักน้องตุ้มตามขนาดโลกทั้งใบยังให้นายคนเดียวได้เลยโดยทีมงานของเราให้หน้าม้าแฝงตัวตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายทำรายการแหมชักจะอยู่ยากกันแล้วสินะเหตุการณ์ต่อจากนี้เราจะให้หน้าม้าบอกรักพี่ตุ้มตามไปดูกันต่อว่าน้องตุ้มตามจะรับกับสถานการณ์นี้ยังไง

0: ม่น่าเกลียดไอ้เมย์ตายนะ
1: เอ้ยอะไรวะ
0: ไปทำงานไม่ทำงานเมย์ทำงานถอดเสื้ออะไรไปกอดเกิดอะไรไม่รู้ไอ้เมย์ก็ถอดเสื้อแล้วก็กอดกัน
2: เออไม่เมย์ทำอย่างนั้นน่ะ
0: ไอ้เมย์มันให้เมย์กลับเถอะกลับเถอะอย่างนี้อย่าทำงานเลย
2: พี่รู้ว่าส่วนชอบคือส่วนชอบ
0: เจมมาดูชุดดูอะไรให้เขาดิให้เมย์กลับไปเลยเถอะเดี๋ยวผัวเผลอมันรู้จะหาพวกเราไม่ดูแลไม่อะไรอะไรวะไม่ทำอะไรถอดเสื้อแล้วกอดกันกลมขนาดนั้นไอ้เมย์ถอดเสื้อแล้วก็ยืนกอดกันไม่เรากลัวเดี๋ยวเผื่อเพราะเรื่องไปถึงผัวถึงอะไรมันก็มีผัวไม่ใช่ว่าไม่มีเดี๋ยวไปหาว่าพี่เบิร์ดแล้วรับปากให้น้องมาทำงานอะไรวะกองนี้เฮ้ยโอ้ตายแล้ว
2: เอาน้องมาถ่ายก่อนดีกว่าเอาน้องมาถ่ายเลยได้ไปปิดรายการมา

0: ี้เลยตรงนี้เลย
1: ตั้
2: งแต่เช้าแล้วอะไรวะเนี่ย
3: น้องก็บอกว่าแบบชอบมากบอกดูได้ไหม
4: เ
3: ขา
4: ก็บอกปกติว่ามีอะไรน้องไ
1: ปอยู่ตาไปมาเชิญครับเดี๋ยว
2: มีอะไรสงสัยถามเลย
4: ถอดเสื้อทำไมบอกคุณถอดเสื้อทำไมไม่ไงคือเราก
2: ็ไม่มีอะไรสงสัยถามบ้างตั้งแต่เริ่มรายการ
1: ตั้งแต่เริ่มรายการแล้วถามกันเลย
2: ถูกไหม
1: คนนึงขึ้น
2: อันไหนบ้างที่สังเกตตั้งแรกเลย
1: เมื่อกี้แรกทำอะไรอยู่คิดว่ายังไง
5: ตอนนี้ยังไปก่อนน้องเหรอ
0: เปลี่ยนชุด
5: ไม่คือเราก็ได้ก่อนได้ไม่ได้คิดอะไรไงก่อนได้พอจะก่อนปุ๊บเสื้อหลุดอุ้ยพักยิ้มเดินเข้ามาก็ก่อนตอบก่อนน้องมันยังไม่ปล่อยก็ก่อนก็ยังไ
2: ม่ได้สงสัยอะไรอีก
5: ไม่แล้วอาจารย์นี่มันมีจริงไหมเน
1: ี่
5: ย
1: มี
2: ว่าอาจารย์นี่คือการแกล้ง
5: ครับ
2: โดยที่คุณไม่รู้ตัวต
5: ั
2: ้งแต่ตอนแรกที่พี่ตั๊กด่าแล้วบรรยากาศที่คุณเห็นแล้วคุณมองอยู่เนี้ยนั่นก็อาจารย
6: ์นั่นคืองานนะเว้ยเสร็จงานปุ๊บจะกินข้าวกันโอเคแฮปปี้กันไม่ว่าเลย
2: แล้วที่ไวเลสทีมงานตะกุกตะกักทีมงานดูเหมือนไม่โปกอันนั้นก็อาจารย์แล้วที่พี่นุ้ยปลาไวเลสปึ้ม
6: เอาไปต้อง
2: ที่คุณตกใจนั่นก็อาจารย
5: ์พี่ตัดไปหมดแล้วเน
1: ี่
5: ย
1: แล้วจะได้พี่นุ้ยเสียงค่าไวเลสไม่อาจารย
5: ์เสียจริงไวเลสของจริงนะ
0: มึงอย่ามาอำกูอย่ามาอำกูกลับ
7: แล้วก็บอกน้องเขาด้วยตั้งแต่ทีแรกเลยที่น้องเขาเดินเข้ามาแล้วก็คัด3ครั้งที่หน้าน้องเริ่มเปลี่ยนสีน่ะ
0: ครับ
7: นั่นก็อาจารย
1: ์อะไรที่โคเหรอ
6: โคลอนเซ่เอาไปเสร็จงานเดี๋ยวค่อย
8: เขาตา
9: ตัว
8: หน่อยนี่มันอะไรโว้ยอะไรกันเนี่ย
6: อยากจะถาม
0: เสร็จไปหมดทุกอย่าง
6: รู้สึกยังไงบ้าง
1: ตั้งแต่เข้ามาเนี่ย
2: ตั้งแต่เข้ามา
6: ถ่ายเป็นแบบเนี้ยคือมาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ก็ยืนด่าทีมงานแล้ว
5: ไม่คืออันดับแรกนะรู้จักพี่ๆทุกคนเนี่ยในฐานะที่แบบเฮ้ยทุกคน
0: อารมณ์ดีตลกอารมณ์ดี
5: แต่เซอร์ไพรส์มากที่แบบไม่พี่โมโหกันเลยคือไม่ว่ามันเป็นวิธีการทำงานของพี่ปะ
0: เมื่อกี้ที่นั่งโต๊ะอาหารนะเครียดหรือเปล่าเห็นกินไม่หยุดเลยเครียดป่ะ
5: คือเครียดใช่ไหมเครียดแต่ว่าอร่อยแต่มันอร่อยจริง
0: อร่อย
1: พี่อยากรู้ไปว่าเอ้าเฮ้ยแล้วพี่เบิร์ดบอกเอาไปกอดได้ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตุ๊กตาขี้หริบคืออยากรู้ความในใจอ่ะ
5: คือเราก็รู้ว่าผิดนะรู้ว่าไอ้เรื่องแล้วแล้วแบบ
1: กูไม่ได้คิดอะไรไม่แค่แบบกอดน้องเพราะว่าน้องเป็นแฟนคลับ
0: ต้องขอโทษขอโทษด้วย
1: คือขอโทษตุ้มตามแล้วขอโทษแฟนคลับตุ้มตามด้วย
0: ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะ
1: ขอโทษแฟนคลับตุ้มตามด้วยนะครับที่กำลังแชร์อยู่นะฮะ
2: แต่บอกก่อนนะรักกันชอบกันพี่อย่าแกล้งผมแบบตุ้มตามนะถ้าพี่แกล้งผมแบบเนี้ยสิ่งไม่ดีออกสู่ประเทศไทยแน
1: ่ทำอะไร
2: โอ้ผมฟัดเป็นจระเข้
1: เอ้าวิญญาณศิลปินอยู่ไหนล่ะไม่ขึ้นล่ะ
0: ถอดทั้งหมดเลยไม่ขึ้นที่ถอดชุดแล้วนี่กำลังเตรียมตัวอยู
1: ่ย้ายพี่แจ๊สสอนตุ้มตามหน่อยก่อนจบรายการเองตรงเองตัวนี่ขอแบบจัดเต็มได้ไหม
2: ได้เลย
1: ได้นะ
2: ได้เลย
1: ชายเล็ก
2: ได้เลย
0: จันดูเต้นให้กับจันดูก็ดูหน่อย
1: เดี๋ยว
0: นี่ไม่ขึ้นเก่งหลวงขนาดนี้เลยเหรอ
1: ทำไมเป้าตรงอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไปดูการเต้นของเขา
1: ขอบคุณน้องเมย์ด้วยขอบคุณน้องเมย์ด้วย
0: นะเมย์ขอบคุณมากขอบคุณมาก
10: ขอบค
0: ุ
10: ณนะครับ
6: เป็นยังไง
0: แดนเซอร์ในวงพี่บอลเขาน้องเมย์

0: ติดขาติด
1: ไปให้ไปดูนัดดิกูแล้ว
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น

0: แต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
2: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
3: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
1: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
4: อิทาปิงคลาสุมนาการะทายจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
2: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
5: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
2: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
1: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
3: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
6: มือมันดี
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
2: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
8: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
4: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
5: งานไลน์เดทว่ะชวนกันไปงานไลน์เดทให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นเมคิวปิดอีกหรอ
4: ปิดข้างใน
5: สวัสดีครับ
6: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
4: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูป่ะเนี่ย
6: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
4: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
8: มันใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
9: เมียว
8: เลี้ยงง่ายมาก
10: ผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
11: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
12: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: มาสิไว้สวยดีเลย
14: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
10: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
15: เช่นเคยครับกับความฮาไร้ขีดจำกัดแบบนี
16: ้
15: ทุกท่านต้องบอกเลยนะครับว่าคณะตลกในวันนี้ชื่อคณะว่าอาจารย์สปาร์คความฮาจะมาสรรสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกับทุกท่านนะครับ
16: ครับผม
15: วันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมความฮาได้เลยครับผมนะครับ
16: นี่คืออุปกรณ์
15: หนึ่งหมื่นที่เบิกไปได้มาแค่นี้เหรอครับคุณนุ้ย
16: ช่วงนี้ของมันแพงคุณตั๊กนี่เฉพาะคาเบลเนี่ย 3,000 แล้วกองกระเดื่องนี่ก็ 5,000 และ 8,000 เข้าไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 10,000 เขาลดให
15: ้ 10,000
16: นี่ไม่เอาแฉมาแล้วแฉมานะอีก 5,000 นะนักดนตรีนี่ชื่อพอๆทั้งนั้น
17: มีใครบ้าง
16: ล้นทองบาทลาดทองใบไล่ทองนอกไอ้นี่ลอกทองพระ
17: โอเคอ่ะแล้วจะได้ตรงตามแต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะ
16: คร
17: ับ เรามาดูนะความน่ารักของดาราหนุ่มผู้นี้
16: เขาจะแต่งแบบไมเคิลจาเหมือนหรือเปล่า
17: ลองตบไปไปตอนนี้ตกใจอ่ะจะทำงี้ไมเคิลตูมตา
16: ไอ้ตุ้มตามไปไหนเนี่ย
17: เอ้ยเดี๋ยวนะใครรับเชิญเสียงอีสานมาเหรอ
16: ใครอ่ะ
17: ใช่นี่ให้แต่งไมเคิลไปแต่งไหมไทยมาไหม
16: เฮ้ยต้องยืนให้มีทรงหน่อยต้องยืนให้มีทรงหน่อยตุ้มตาม
17: ยืนยังไงไมเคิล
16: สง่าหน่อยไมเคิลต้องยืนสง่าหน่อย
17: จะเช็คอะไรอีกดิฮะเออ
16: ไม่มีแล้ว
17: มีแล้วร้อนแล้วเรา
16: โอเคร้อนไปหมดแล้วมึงเนี่ย
17: เด็กร้อนเด็กร้อนเด็กร้อนเล่นสกูฟัวไม่กล้าคุยกับพี่ตั๊กเลย
16: ผมบอกว่าสองสามปุ๊บยืนแบบไมเคิลเลยนะ
17: ตัวให้ดู
16: หนึ่งสองซ้ำมาอีกตัวหนึ่งหนึ่งสองสาม
18: เฮ้ยเดี๋ยวไม่ขึ้นคร
16: ับ
18: โอเคหมุนตัวนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซูมครับ
19: ทำไมอ่ะ
18: ซูมครับรายการลงทุนมากเลยอ่ะ
16: ทำไมอ่ะ
18: มึงดูเข็มขัดไมเคิลเนี่ยเนี่ย
17: แหมก็ลงทุนไม่ได้เสื้อจะคอยุ้ยแบบนี้เหรอ
18: ถ้ามียี่ห้อนะเข็มขัดเนี่ย
16: ยี่ห้ออะไรพี
19: ่มึงก็อัมกูโถ
16: ยี่ห้ออะไรพี
18: ่ยางทุกเตี้ยยางทุกเตี้ย
17: ยางถูกก๋วยเตี๋ยว
18: เอาตังค์มาเลยแจ๊ด
17: โอ้โห200นี่ยิ่งใหญ่มากไอ้พงศ์งอนก็ทวงตังค์ทุกที
16: ใจเย็นเดี๋ยวจะประชันกันใช่ไหมว่าใครเหมือนไมเคิลที่สุด
17: ถูกต้อง
16: เต้นให้ดูก่อนได้ไหม
17: ตุ้มตาก็เห็นไมเคิลเต้นใช่ไหมลูก
16: เคยดูไหม
17: เ
19: คยเห็นใช่ไหม
17: เคยเต้นเลย
19: ยังไม่เคยเต้นเองแต่เคยดู
17: ใช่แล้วล่ะ
19: ของพี่นี่แทบจะกินม้วนวิดีโอกินคอนเสิร์ตไมเคิลเข้าไปเลยแหละ
17: แล้วกินเบียร์ตาม
19: นั่นแหละไม่มี
18: แต่ตอนโดดปุ๊บเนี่ยเสียงกรี๊ดต้องมานี่คือเอกลักษณ์ของไมเคิล
16: โดดแล้ว
18: โดดโดดมาแล้วเสียงกรี๊ดตาม
16: หนึ่งสองสาม
18: โดดให้มันสูงแล้วกรี๊ดพร้อมเด็กกรี๊ดให้มันพร้อม
17: พอลงปะ
18: กรี๊ดมาโดดมา
16: โดดมาหนึ่งสองสาม
18: โดดสูงแล้วพอลงปุ๊บกรี๊ด
16: หนึ่งสองสาม
18: ขามันถ่างขึ้นไปก่อนเลยแล้วลงมาปึ๊กอยู่เลย
1: ทำให้ดู
16: เออกูว่างั้นแหละทำให้ดูเลยดีกว่า1 2 3ปึ๊บ
19: ใช่ดิไอ้เสียงไอ้มันลงปุ๊บแล้วใครนิ่งสักพักนึงก่อน
16: ไอ้ขึ้นแล้วก็ลง
19: เออไอ้ขึ้นแล้วก็ลง
18: กูขอโทษขอโทษ
19: ชอบแกล้งคนอื่นเนี่ย
18: ขอโทษขอโทษ
19: เอออ
16: ่ะดูท่าเต้นโดดมาแล้วก็ใส่1 2 3
19: ไมเคิลเนี่ยมันตลกขนาดนี้
16: คือที่นี่เต้นเลยนะ
19: เต้นเลยนะมือมีอะไรด้วย
16: โอเคดนตรีมา

0: วอสวอลอีดิส
1: หาย
2: วอลไปเปลี่ยนชุดอะวางไว้ในนั้นป
0: ่
2: ะ
0: อะไรหาย
3: อ๋ออยู่นี่นี่นี
2: ่ไหนอะ
3: ควายอยู่ข้างหลังนี
2: ่เข็มขัดใช่ไหมอันนี้แค่เบสิกถอยไปก่อนถอยไปก่อน
0: ดู
2: อยากดูน้องเขาบ้าง
0: ผมตามมา
2: ใส่ให้เต็มที่นะจะมูนวงมูนวอล์กอะไรก็ว่าไปเลยโดนก่อนหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำซ้ายขวาหันไปหน้า

0: นไง
1: นี่หัวเปียกกว่าพื้นห้องน้ำอีกเนี่ย
2: มันยังขาดเอ็นตัวไปเดี๋ยวดูเต็มๆแบบเอ็นตั
0: ว
2: เต้นอะไรไปก่อนแล้วขึ้นไปเอ็นตัวโน้มตัว
1: เต้นอะไรไปก่อน
2: เต้นอะไรไปก่อน
1: แล้วเดี๋ยวค่อยเอ็นตัว
2: ถูกต้องเดินจองจ้ำ
3: ทำอะไรอ
1: ่ะอ้าวเขาบอกเต้นอะไรไปก่อน
3: เอาคิดดีกว่าอยู่ที่จังหวะคือถ้าว่าตีจังหวะอะไรมาคุณต้องเต้นแบบนั้นนะ
2: เปลี่ยนจังหวะปุ๊บเปลี่ยนท่าด้วยเต้นให้เข้ากับจังหวะเริ่มจากสามช่าตะลุงตะลุงตะลุงตะลุงอะไรบ้างวะมึงก็ตามใจมันอย่างเดียวเลยบ่นมึงดิ
1: บ่นเนื้อหามันบอกว่าไม่เหมือนเดิมอี
2: กใครก็จะมาเต้นได้มันตลกไปกระตั้วเดี๋ยวไปโถไม่มีหรอกกระตั้วตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งไอ้ขอจังหวะมึงดูคอมด้วยนี่ก็เดียวตรงนั้นแหละ15,000เอาให้คุ้ม
0: เอาให้คุ้ม
2: ดูกระตั้ว3 4ตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊ง
1: ไม่สงสารแฟนคลับมาก
3: หรอไปเคลื่อนมา

0: ยอดอ
1: ่
0: ะ
1: ไมเคิลนี่ดูแล้วแต่อายุเท่าไหร
0: ่เออ
1: ดูไมเคิลแต่อายุเท่าไหร่
2: จำความได้ตอนมันประมาณ11ขวบ
1: 11ขวบได้ดูไมเคิลเหรอ
2: ดูทุกวันดูแทนการ์ตูนเลย
1: จริงมั้ยเนี่ย
2: ครับ
1: ถึงว่าคุณผู้ชมเต้นแบบเหมือนคุณกินไมเคิลเข้าไปอ่ะ
2: ก็บอกแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากไปถ้าผมทำผมกลัวมีคนจ้างผมไปทำอย่างนี้แต่ผมจะเหนื่อยมากกว่าเดิม
1: โอเคไมเคิลแอนโท
0: เสียงกระดูกครบเลยเมื่อกี้
1: ผู้ชมเป็นเด็กที่มีความสามารถนะอันนี้
3: เจ็บเอว
1: ไอ้ท่าเอ็นเนี่ยฝึกนานไหม
0: เออ
2: ไม่นานไม่นานพี่แป๊บเดียวมันต้องใช้พวกอะไรเกี่ยวกับพวกหน้าท้องพวกอะไรเงี้ย
1: เ
2: ราใช้เวลาเกรงเอาอะไรแบบนี้แต่ก็ต้องดูไมเคิลมันเป๊ะๆนะไม่ใช่ไปสุ่มสี่หัวห้าไปเต้นอันตรายนะ
1: หนูน้องๆนะที่กำลังชมอยู่นะฮะอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวโอเคควรใช้วิจารณญาณในการกินเบียร์ด้วย
2: เดียวรับชม
1: ขอรับชมไมเคิลไปคือนี่อุปกรณ์นี้ประมาณเท่าไหร่
2: ฮะ
1: อุปกรณ์นี้ประมาณเท่าไหร่หรอ
2: ก็อันนี้ประมาณหลักประมาณหลักหมื่นนะ
1: หลักหมื่นเลยเหรอ
2: ใช่ฮะ
1: แล้วหลักสี่อ่ะ
2: หลักสี่รถติดไปแล้ว
1: ส
2: ุ
1: ดยอดไมค์ครับ
0: โอเคหยุดเลยหยุดเลยเอาน้องตุ้มตามเชิญอย่างนี้ลูก
4: ตาม
0: โอเคโอเควันนี้สนุกสนานมากเลยน้องตามมานี่หลบมาอย่างนี้มาอย่างน
5: ี้โอ้ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะ
0: คือรายการนี้อาจจะมีหยอกบ้างล้อกันบ้างที่นี่หน่อยอย่าถือโทษโกรธพวกพี่อยากให้น้องได้มีความสุขกันมากๆทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับจะพบกับรายการอัดจ๊ากแบบนี้ทุกวันอาทิตย
3: ์
0: ดูกันแบบสนุกสนุกสบายสบายสไตล์
3: ทางของเราทางช่อง
0: GMM 25นะฮะ
3: เรารายการ
0: อัดจ๊ากเดี๋ยวติดตามดูนะอาทิตย์หน้าจะเป็นใครต้องดูให้ได้เลยรายการดีๆแบบนี้อ่ะวันนี้ไปกันก่อนกับพวกเราอันดาสวัสดีครับมีรายการมีรายการไปเคลื่อนตัวไปเคลื่อน
2: บอกตรงนะไส้กูได้แข็งไปหมด
0: เก่งเหรออ
2: ่ะ
0: เก่งเหรอ
2: เออไม่น่าถาม
3: อ้าวยืนไมค์ให้เขาดู
0: จบสวยๆอีกทีแจ๊ดแท็บพี่ป๋องจบสวยๆอีกทีนึงพอบอกทีมงานอาจารย์แล้วนั่นนะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าทางช่องจีเอ็ม25กับรายการอาจาร
1: ย์นัดให้กูแล้วแขกรับเชิญปิ๊กปอง

0: ่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ูก6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทรขึ้น

0: ้ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้ามันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บเจ็บรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดง
0: ๆ
1: แล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้ามา
0: ไม่ม
1: ี
0: ตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาโคตรจะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อยแล้ว
0: หมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 6212 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83บาท
0: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83บาท25สตางค์
1: จากตัวละ390
0: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาทเก

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: โอ้รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบโทรตอนนี้

0: สีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ย
0: เพราะฉะนั้นรีบ
1: เดี๋ยวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะโปกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช่
1: แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม
1: ่
0: รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรีถึง

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: อนุวัฒน์โชติไทยวันนี้ดูจากชุดก็รู้ว่าเราจัดเต็มเตรียมลุยขนาดไหนนะครับวันนี้เอาใจสายที่ชอบลุยสายที่ชอบแอดเวนเจอร์นะครับเสี่ยงๆเสียวๆสูงๆแบบปีนหน้าผามีมาให้ชมนะครับ
1: เล่นลุยตัวเนี่ยมันจะมี2โรคที่เล่นไม่ได
0: ้ครับ
1: โรคตากับโรคปอด
0: อ๋อตาคือตาอะไรครับ
1: ตาขาวตาขาว
0: อ๋อปอดคือปอดอะไรครับ
1: ปอดแหกปอดแหก
0: ถ้ายังไม่สะใจเดี๋ยวเราจะลงถ้ำแล้วก็ลุยเข้าไปในน้ำไปดูความมหัศจรรย์ความสวยงามของถ้ำที่นั่นนะครับและสำหรับเรื่องของอาหารมีแน่นอนฮะมาสะแก้วต้องมาชิมร้านนี้ถ้าไม่ชิมถือว่ายังมาไม่ถึงติดตามได้ในอนุวัฒน์ทั่วไทย
2: อุปกรณ์เซฟตี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลอยตัวนะฮะก็จะมีเน็ตมีหมวกฮะทุกอย่างต้องมีเซฟตี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เก่งเรื่องของการลอยตัวไปกับเราด้วย
3: และการผจญภัยก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วครับตามพี่หนุ่มไปลุยถ้ำโพทอง
2: เป็นไงครับทีมงานครับมองเห็นอนาคตหรือยัง
4: เจอทางชันอีกแล้วครับท่านเสียงว่าย้ายเขารู้แล้วเนี่ย
2: เรามาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับ
1: จุดแรกครับ
2: จุดแรกฮะที่เราจะมองเห็นอะไรนะพี
1: ่จะเป็นหมู่บ้านไทยแล้วก็เลยทุ่งโล่งไปก็จะเป็นหมู่บ้านกัมพูชาเสาสัญญาณโทรศัพท์อ่ะ
0: อ๋อดูนะเสาคู่นั่นน่ะนะพี
1: ่ใช่เป็นของประเทศกัมพูชาแล้วครับ
0: ครับเป็นเขตอะไรของเขาครับ
1: เป็นของจังหวัดพัทลุง
0: อำ
1: เภอสำเภาลูน
0: อ๋อถ้าเทียบการเดินทางวันนี้ก็ทางไม่ยากแล้วพี่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ยากเดินสบาย
0: ๆคนที่จะมาก็ต้องฟิตร่างกายนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินมาตามแนวหินซึ่งแนวหินเขาก็ทำทางไว้ให้หมดแล้วน้ำจำเป็นครับรองเท้าเสื้อผงเสื้อผ้าธรรมะทะแมงหน่อยและที่สำคัญถ้าพกพวกขนมปังมาได้ก็พกมานะครับเพราะว่ามันจะเหนื่อยนิดนึง
1: อาจจะหิว
0: อาจจะหิว
2: แล้วครับพี่เขามาเซตอุปกรณ์รอละ
3: และแล้วเราก็มาถึงจุดโรยตัวที่เป็นหน้าผาสูงชันที่มองลงไปแล้วเอ้ยหน้าหวาดเสียวจริงๆครับ
5: ยิ่งชันยิ่งดี
2: นี่ฮะตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้วนะครับนี่ฮะมีหมวกมีอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างนี่ย้ำนะครับว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะนี่ฮะ
6: เราจะมัดสมองบอกไว้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า2จุด
2: เซฟเอาไว
6: ้ครับ
2: ถ้าจุดนึงมีปัญหาอีกจุดนึงยังเซฟได้
6: ครับ
2: แล้วคนข้างล่างก็มีด้วยนะครับ
6: มีสตาฟเราคอยเซฟกรณีที่นักท่องเที่ยวมีปัญหาหลุดมือหลุดจับเชือกเงี้ยก็จะดึงเชือกไว
2: ้ด้านหมายความว่าคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานการลอยตัวมาได้ไหม
6: มาได้ครับ
2: อ้าวเห็นไหมทีมงานได้นะทุกคน
6: เราก็จะ
2: ทำไมทีมงานไม่มีใครออไม่มีใครอะไรเลยปิ้นต้องอินเสิร์ตภาพนะ
7: ได้ครับพี
2: ่
3: ทีมงานของเราเสียงหนักแน่นใช้ได้เลยทีเดียว
6: ใช้จับเชือกไว้นะครับไม่ต้องกำแน่นพร้อมไปเหยียบบางเท้าเหยียบให้เต็มเท้า
8: จะเต็มกันจะขามจะเต็มกันจะขามค่ะ
6: มือซ้ายมีผลอะไรบ้างครับสามารถที่จะทำอะไรก็ได
2: ้ปล่อยได้อะไรได
6: ้คอนโทรลมือใช้มือขวาในการคอนโทรลเชือกให้ตัวตั้งฉากกับหน้าผาครับอย่ากุ้งเข้ามาใกล้กับอุปกรณ
0: ์มันเป็นระบบแบบเซฟตี้ด้วยคนข้างล่างคนไม่เป็นก็ลงมาได้แค่ใจกล้าอย่างเดียว
3: เอาละครับได้เวลาที่พี่หนุ่มของเราจะโรยตัวลงไปแล้วเมื่อมองจากมุมเนี้ยทั้งสูงทั้งชันมากโอ้ยอะไรมันจะเสียวขนาดนี้พี่หนุ่มของเราจะกล้าลงไปไหมครับเนี่ยอุ๊ยหน้าพี่หนุ่มไม่มีความเสียวเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหผมอุตส่าห์บิ้วตั้งนาน
6: มันจะมีโอเวอร์แฮงค์ค่อยหย่อนก้นลงไปนะครับ
3: ดูแล้วพี่หนุ่มของเราชิลมากเลยล่ะครับน่าจะมีแต่ทีมงานนี่แหละดูสิขา

0: กันเป็นแถวเลยแหมล้านลาจริงๆเชียวพี่หนุ่มเอาค่อยกระดึบ
1: เรียบร้อยต่อไปจะเป็นช่างภาพของเราฮะคือสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีความรู้เรื่องการโรยตัวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่านี่ฮะด้านล่างจะมีพี่ๆเขาเซฟตี้อยู
2: ่โอเค
3: มาเลย
2: ดีมือขวาเอาถุงหลังมาเอว
0: เป็นยังไงบ้างครับมีโค้ชหนุ่มคอยกำกับให้ซะด้วย
2: นี่ดูฝีมือซะก่อนสไปเดอร์แมนวิ่งหายหลังนิดนึงโอเคน้ำหนักจะได้ลงมา
4: ที่มันฝืดเพราะว่าผมงอตัวชิดเชือกไปอย่างน
2: ี้ใช่ตารู้สึกเป็นไงครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยค่ะ
2: ดูเกือบครั้งแรก
4: เลยครับ
3: ขวาอยู่ข้างหลัง
2: เสน่ห์ของจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่
3: ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าผาคู่ฮะหรือว่าผาคู่มันมีซ้ายขวา
2: ความชันคือ90องศา
3: ใช่
2: สูงเท่าไหร่นะ
3: สูงประมาณ35เมตร
2: 35เมตรก็ถือว่าเป็นระดับที่ไม่สูงมาก
3: ไม่สูงมากไม่เคยลงก็ลงได้
2: เพราะว่าไม่มีระบบเซฟตี
3: ้ซ้อมให้แล้วก็มีระบบเซฟตี้ให้การแต่งกายต้องเป็นรองเท้าผ้าใบกางเกงกระถับกระเฉงนิดนึง
2: ครับ
3: มีเพชรฉายมีอาหารมีน้ำมีเครื่องดื่มมาไง
2: ครับใครอยากมาสักแก้วแค่นี้ติดต่อนะกลุ่มอะไรนะ
3: ทีมสมปีครับ
2: สมปีเขารอต้อนรับอยู่นะครับใครมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ2หน้าผาคู่แบบนี้ผมว่าสวย
0: นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับใครที่ชอบแอดเวนเจอร์ต้องลองมาท้าพิสูจน์วัดใจท้าทายความเสียวกันนะครับผมรับประกันความเสียวแน่นอนแต่ขอบอกว่ายังไม่พอดูท่าว่าที่ต่อไปจะเพิ่มระดับความแอดเวนเจอร์เข้าไปอีกครับโอ้โหลุยกันต่อกับถ้ำที่2ถ้ำน้ำเขาศิวะอยู่ไม่ไกลกันเลยครับคุณผู้ชม
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: ค่ะเทวดา
8: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้ตั้งแต่ไหมอ่ะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
7: อย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
13: ์ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: หอม
2: อะไร
16: ผัวอยาก
2: ขั้ว
17: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
18: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
2: นี่เลย
19: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
18: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
2: ตีเปล่า
20: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
21: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
22: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลิงขอลิงเป็นแฟน
23: ฮะ
24: จะขอลิงเป็นแฟน
23: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
22: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
24: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
22: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
25: ติดตามชมจุดจี

0: สายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน
2: ไม่ผิดแต่เขาร้องน้ำกัดตะล
3: ิ่งข่าวสังคมเขาชมไม่ต่างวิทยุต่างมีคนขอเพลง
1: 14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
4: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
6: อนุวัฒน์ทั่วไทย
7: ห้องย้อยจากสองพักนะครับลักษณะดอกบัวของครับ
8: ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ
9: หน้าองค์พระศิวะครับเห็นเงาของพระศิวะครับ
8: โอ้เป็นเงาอีกตรงโน
9: ้
8: น
9: เห็นตาจมูกปากหางเห็นไหมครับหน้าองค
8: ์พระศิวะ
10: อ๋อนี่ๆๆนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับ
8: อันนี้คือเค้าเชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์เค้าชื่อว่าอะไรนะพี่น้ําหยดงวงช้างนะครับพี
11: ่ลุยกันต่อกับถ้ําที่2ถ้ําน้ําเขาศิวะอยู่ไม่ไกลกันเลยครับคุณผู้ชม
12: เราอยู่กับพี่สมพงษ์นะครับพี่สมพงษ์อุปกรณ์ที่เราจะต้องเอาเข้าถ้ำพระศิวะด้วยถ้ำน้ำพระศิวะนี่อะไรฮะ
13: มีห่วงยางมีหม้อแบตนะครับแบตเตอรี่ใช้ส่องไฟสว่างข้างในครับ
12: ข้างในลุยเยอะไหมฮะ
13: ก็จะให้ดูครับ350เมตรครับผม
12: สูงสุดแค่คือเท่าไหร
13: ่ท่วมหัวผมเนี่ยครับ
11: โอ้โหชักตื่นเร็วซะแล้วสิครับก่อนจะเข้าถ้ำก็ต้องแวะไหว้สักการะศาลด้านหน้ากันก่อนนะครับฟังชาวบ้านเขาว่าเคยมีปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าในถ้ำแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพญานาคราชอาศัยอยู
12: ่นี่ฮะถึงแล้วปากทางเข้านะครับจะมีอุปกรณ์ให้เพิ่มนะก็คือให้ไฟ
13: ครับไฟฉายครับไฟติดหัวแล้วครับ
11: เอาละด้วยความที่เป็นถ้ำที่ต้องลุยน้ำไปกับความมืดอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆก็จำเป็นมากเลยทีเดียวนะครับ
12: ระด
11: ับ
12: น
11: ้
12: ำเริ่มสูงแล้วนะ
11: เริ่มกันแล้วครับงานนี้เข้าไปได้นิดเดียวระดับน้ำก็สูงขึ้นแล้วโอ้โหโอ้ย
12: โอ้ยเย็นถึงจะสาดแล้ว
14: บอกไม่เย็น
12: โอ้ข้างคาวเยอะเหมือนกันนี่
11: ตลอดเส้นทางนอกจากความมืดความเย็นของน้ำก็จะมีจุดไฮไลท์เด่นๆให้ชมกันหลายจุดเลยครับ อย่ารอช้าตามไปดูตามไปดูตามไปดู
12: โอเคไหมพี่โอเคคุณดวงจะตากลับกับเรา
15: ที่ระดับน้ำโอ้โหอยู่ที่คอที่ออกหมดแล้วครับระดับน้ำที่คอที่หมดไปแล้วนะครับ
11: จุดนี้ที่ต้องลอยคอเข้าไปพี่หนุ่มกับทีมงานก็เริ่มสะดุดกันแล้วล่ะครับเข้าทาง
12: อันนี้ลึกจริงอันนี้คือหย่อนขาไม่ได้เลยหย่อนไม่ถึงดูชิ้นงานเราเสน่ห์ของถ้ำน้ำเขาสุวัฒน์เนี่ยมันสนุกตรงที่เราได้ลอยน้ำแบบนี้นะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ตื้นมันจะถึงลึกไปจนถึงแบบต้องลอยคอความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละครับอันนี้คือเราจะเริ่มเข้ามาเห็นพวกหินงอกหินย้อยแล้วนะครับ
16: โอ้ไป
17: อันนี้คือเรียกดอกบัวควันนะคร
12: ับ ดอกบัวควันอ๋อมีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยเหมือนดอกบัวแต่ว่าควันลงหินงอกหินย้อยแบบดอกบัวควันนะครับลักษณะก็เหมือนดอกบัวแต่ว่าเนี่ยน้ำอยู่ตั้งแต่จุดนี้ไปเราจะเห็นหินงอกหินย้อยเยอะขึ้นนะครับ
11: ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในถ้ำนี้ไม่แพ้ถ้ำไหนๆเลยนะครับเนี่ย
18: ตอนหน้าลูกวงยางต้องไปกดลงนะครับจะรอดไปได้ไ
11: ห
18: มคร
11: ับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้เรียกว่าระดับน้ำกับตัวถ้ำแทบจะติดกันไม่จะรอดตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหลุ้นกัน
12: ค่อยๆกดอีกนิดนึงกดอีกนิดรอดก็ได้แล้วนี่แหละสนุกนี่รสช
8: าของชีวิต
9: ตรงนี้คือเรียกหน้าองค์พระศิวะ
8: อะไรนะพี่ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะ
9: หน้าองค์พระศิวะครับเห็นเงาพระศิวะครับ
5: ตรงนี้เป็นหินหน้าพระศิวะเป็นหินที่งอกลงมาจากผนังถ้ำเมื่อส่องไฟแล้วจะเห็นเงาเป็นลักษณะหน้าคนหันข้างเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอ้ยใช่ใช่ชัดเลย
9: ด้านข้างหน้าพระศิวะ
6: ครับ
5: ไฮไลท์ที่สวยงามวิบวิบวับวับวับวับวิบวิบโอ้ยสมชื่อน้ำตกทรายแก้วจริง
8: ๆตรงนี้คือผมบอกว่าเราถึงกลางถ้ำแล้วครึ่งทางใช่ไหม
9: ครับ
8: นี่เราถึงครึ่งทางแล้ว

0: ชื่อว่าอะไรนะพี่
1: น้ำหยดงวงช้างคร
0: ับน้ำหยดงวงช้างนะครับพี่จะเป็นน้ำมันไหลลงมาตามหินนอกหินย้อย
2: จุดนี้แหละครับเป็นไฮไลท์ที่สดสำหรับผู้ที่มีความเชื่อว่าถ้ำน้ำเขาศิวะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน้ำที่หยดลงมาจากหินที่มีรูปร่างคล้ายๆหัวช้างชาวบ้านจะเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นเหมือนน้ำแร่ธรรมชาติด้วยล่ะครับ
0: สมัยก่อนมันเคยเป็นไม้เหรอครับ
1: ครับสมัยก่อนเป็นไม้คร
0: ับ โอ้มันมีลายไม้อยู่นี่ป่าไว้น้ำป่าไว้
3: ได้ดูน้ำระดับตั้งแต่หัวเข่าเอวจนถึงมิดหัวแต่สิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะมากับเพื่อนๆ เนี่ยมันจะได้มีการคุยได้เซลกันได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความสนุกที่เราจะได้เจอกับถ้ำน้ำเขาศิวะถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับผม
3: วันนี้ขอบคุณพี่สมพงษ์นะครับ
4: ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เรากับทีมงานเหนื่อยกันมาแล้วใช่ไหมฮะเราจะเอาใจทีมงานเราหน่อยจะพาไปกินอาหารที่บอกว่าถ้ามาที่สระแก้วไม่ได้กินถือว่ามาไม่ถึง
5: รักเขาเนี่ยเรา
6: ใช่
3: ดูโอ้โหอย่าบอกนี่คือมื้อเดียวที่เขากินเหรอพูดกินเยอะเหมือนกันนะคนเวียดนามเป็นคนกินอะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
6: เขาจะแก้ผักเยอะค่ะ
3: กินมันใหญ่เกินอ่ะนี่นึกถึงสมัยก่อนเลยอ่ะผมทันนะคือกินข้าวกับแตงโมกินข้าวกับกล้วยหนึ่งสองสาม
7: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เล็กค่ะเทวดา

0: ยและสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ฟันโอ
3: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโอ
3: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานิสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
2: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
2: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
1: ยินดีต้อนรับนะเมที
2: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
1: กดข้อที่1
3: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
4: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันวานวันนี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ลงจากเขามาเหนื่อยๆนะครับต้องมาหาอะไรกินครับแต่ว่าถ้าบาที่อรันนะครับอยากกินอาหารเวียดนามนี่ครับแนะนำร้านนี้ร้านใหญ่ตามครับเป็นร้านอาหารเวียดนามเจ้าแรกของอรัญญประเทศนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้หิวมากเลยครับถ้ามาร้านใหญ่ตามนี่มีเมนูอะไรแนะนำไหมครับ
2: พี่หนุ่มมาทั้งทีนะคะอยากให้ไปเลือกในครัวได้เลยนะคะเฉพาะพี่หนุ่มเลยค่ะพิเศษเลยเชิญเลยค่ะเตรียมผ้ากันเปื้อนไว้ให้ด้วยแล้วนะคะ
1: ได้และเมนูที่เราจะทำวันนี้คือบั้นหอย
2: ใช่ค่ะ
1: วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับ
2: ก็จะมีเส้นหมี่ค่ะแล้วก็จะเป็นแป้งมัน
3: มาถึงก็ได้เข้าครัวไปล้วนเคล็ดลับเลยนะเนี่ยพี่ดมแม่สุดยอด
1: คนเวียดนามเป็นคนกินอะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
2: แต่เขาจะแก้มผักเยอะค่ะผักเป็นหลักเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับต้องมีกรรมวิธีในการกินอีกนะฮะถึงจะถึงเวียดนามจริงๆนะครับ
3: และบนโต๊ะก็คืออาหารเวียดนามขนาดเธอที่เราคอยรอไม่ใช่ที่เรารอคอยหิวจนพูดผิดพูดถูก
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับทำไมถึงชื่อร้านนี้อ่ะฮะ
4: ก็ยาย
1: ตาม
4: ที่แปด
1: อ๋อเป็นคนที่แปด
4: สายเวียดนามนี่ซื้อแปด
1: อ๋อก็เลยเป็นยายตามและซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับ

0: รักวิธีการเขาแล้ว
1: รักวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเต็มปากเต็มคำไปมุ้ยพี่นุ่ม
2: อร่อยครับ
3: แต่ว่าไม่ได้มีแค่เมนูแค่นี้นะเมนูจริงๆมีเยอะมากที่เป็นเวียดนามวันนี้ขอบคุณแม่มากนะครับขอบคุณนะครับแม
1: ่ถ้ามาถึงอรันต้องมาทานร้านใหญ่ตามให้ได้เลยนะครับมาบอกได้เลยว่าแต่ละช่วงจะมีเมนูพิเศษโบราณของทางร้านที่จะสลับเปลี่ยนเวียนไปด้วยโอ้โหตอนนี้ทำได้แค่อิจฉาพี่หนุ่มเขานะครับโอ้โหคนอะไรทำบุญมาดีจริงๆโอ้ยอิจฉา
3: ความรู้สึกที่เรากินคือเหมือนเรากลับไปกินข้าวกับแม่กลับไปกินข้าวกับยายกลับไปกินข้าวที่มันใช้ผักเยอะๆดีต่อสุขภาพที่สำคัญคืออร่อยทุกอย่างนะมาอรัญญประเทศนะครับต้องมาร้านนี้เท่านั้นนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็เป็นเมนูแนะนำนะครับทริปแอดเวนเจอร์วันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยเป็นยังไงครับสนุกไหมครับสระแก้วจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะจะมาเที่ยวที่ไหนดีจริงๆแล้วที่จังหวัดสระแก้วยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะทีเดียวนะครับอันซีนสระแก้ววันนี้ไม่มาไม่รู้ครับชุมชนไหนมีเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรแปลกหรือมีวิถีที่น่าสนใจสามารถนะครับส่งเรื่องของคุณมาได้ทางแฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยเรื่องไหนออกอากาศรับของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆกับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
4: มือสำคัญที่สุดคือมือฟาเดอร์
5: ครับผมใช้ปืนหลวงว่าเข้ามาจะรอไปช้ากว่า
4: แล้วช่างภาพเราอยากร้องครับ
6: ตกแล้วตกแล้ว
7: เดี๋ยวอินตอนไปเลยอินบอกว่าอิน
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งที่แบกความฝันของตัวเองและความหวังของครอบครัวมาสู
2: ้พ่อก็ทำงานหนักไม่ได้เพราะเป็นโรคหัวใจแม่ก็เลยต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยอยากช่วยครับ
1: วันนี้กับการมาสู้เพื่อความฝันที่จะเป็นคุณครูวิชาภาษาไทย
3: หาคำที่เขียนถูกให้เจอ
4: ที่ดูก็เหมือนถูกหมดนะ
3: หายไปแล้ว
5: เฮ้ยทำไมมันหายไปเร็วจังอ่ะ
1: น้องดอลล่าจะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทเพื่อสานฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให
6: ้ 100,000 บาท
3: แน่นอนครับวันนี้คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านครับ
7: ครับ
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชนชมคุณิตท่านที่2นักแสดงผู้มากความสามารถทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีและท่านสุดท้ายกรรมการผู้จัดการบริษัทเวรี่เฟมัสจำกัดวิริญญาเลิศพัฒนกิจ
8: สวัสดีครับ
3: สว
8: ั
3: สดีครับ
7: สว
3: ั
7: สดีครับ
3: สว
7: ั
3: สดีครับ
9: สว
3: ั
9: สด
3: ี
9: คร
3: ับ สวัสดีครับคงจะเป็นเรื่องของความสวยความงาม
9: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ผู้ชายเข้าไปเยอะไหมครับ
9: เดี๋ยวนี้ผู้ชายดูแลตัวเองเยอะค่ะ
3: ดูแลมากๆก็จะใช่ไหม
9: ไม่ค่ะผู้ชายได้แค่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบโลกเปลี่ยนไปเนาะแบบก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยค่ะต้องดูแลตัวเองค่ะ
3: อย่างอาจารย์แป๋งทำอะไรก่อนดีครับ
9: อาจารย์นี่
5: ทำหมดทั้งตัวฮะ
9: หล่ออยู่แล้วค่ะแค่มาแบบว่าเติมอีกนิดๆหน่อยๆจะได้หล่อแบบน้องทอยเลยค่ะ
3: โอ้ยวันนี้ต้องไปทำอะไรลูกอันนี้ธรรมชาติแล้วน้องทอยมีไหมมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหม
10: ก็มีทรีทเมนต์ครับแล้วก็มีทาครีมมีออกกำลังกายอะไรเงี้ยทั่วไปใช่
3: อ่ะวันนี้ไปดูความสามารถของน้องเขาไปดูชีวิตของน้องเขานะครับ มาจากจังหวัดนครพนมนะครับชื่อฝรั่งมากนะครับน้องดอลล่าครับผม
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจริญโชติโยไลชื่อเล่นชื่อดอลล่าอายุ10

0: 4ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านขว้างขีชูชาติครับตอนนี้ผมอาศัยอยู่ที่บ้านขว้างขีตำบลบ้านขออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับผมอาศัยอยู่ที่บ้านกับยายแม่พ่อครับตอนนี้พ่อทำอาชีพเพาะไก่ชนครับเพราะว่าพ่อเป็นโรคหัวใจเคยไปผ่าตัดเนื้องอกอยู่ที่ขอนแก่นครับเลยทำงานหนักไม่ได
1: ้ผมนายณัฐธิพรอยู่ไรครับเป็นพ่อของไอ้เด็กชายเจริญโชติอยู่ไรครับโหโรคหัวใจผมเป็นตั้งแต่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลครับคุณหมอเขาก็แนะนำว่าถ้าจะรักษาอยู่ที่นี่มันไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะรักษาอยู่ที่จังหวัดของเรามันไม่มีศูนย์หัวใจเขาบอกว่าอย่างนั้นต้องไปขอนแก่นนะที่ศูนย์สิริกิติ์นะถึงก็สงสารแม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีก็มาเหนื่อยมันเห็นอะไรหงุดหงิดบ้างก็ธรรมดาแล้วคนเหนื่อยก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แค่ปลอบใจเล็กๆน้อยๆนะ
0: ตอนนี้แม่เป็นเสาหลักของบ้านครับแม่ทำงานรับจ้างทั่วไปเช่นหว่านข้าวดำนาเกี่ยวข้าวครับรายได้ก็ตกประมาณ 1,000-2,000 ต่อเดือนครับสงสารพ่อกับแม่พ่อก็ทำงานหนักไม่ได้เพราะเป็นโรคหัวใจแม่ก็เลยต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยก็ต้องอยากช่วยครับ
2: แม่ก็ทำนาค่ะแล้วก็ถ้ามีใครมาจ้างแม่ก็ไปแบบนี้ค่ะฤดูหว่านข้าวก็จะมีคนมาจ้างแบบนี้ฤดูทำนาแม่ก็ถ้ามีคนมาจ้างแม่ก็ไปเดือนละ 3-4 ครั้งแบบนี้ค่ะก็วันละ250ไม่พอค่ะตื่นมาก็ต้องไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวค่าทุกอย่างค่ะค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ทุกอย่างค่ะก็หนักอยู่นะคะต้องยืมเงินถ้าแกต้องเรียนแม่ต้องทำเรื่องกู้ยืมไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะ
0: ผมได้เงินไปโรงเรียนวันละ30บาทครับซื้อขนม15แล้วก็ซื้อของใช้หรือว่าปากกาที่บางครั้งมันก็หายครับ30บาทก็ไม่มากครับแต่ก็พออยู่ครับ
3: สำหรับดอลล่านะครับก็เป็นเด็กนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากเลยครับตอนนี้ก็ได้รับหน้าที่เป็นประธานนักเรียนครับแล้วก็เป็นผู้นำให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆได้ดีเลยครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีความขยันครับหมั่นเพียรแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยครับ
0: ที่ผมได้เป็นประธานนักเรียนเพราะว่าคุณครูก็น่าจะเห็นศักยภาพในตัวผมและผมก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยเหลืองานคุณครูครับอนาคตผมก็อยากเป็นคุณครูครับเป็นคุณครูสอนภาษาไทยครับเพราะว่าผมก็เชี่ยวชาญในเรื่องภาษาไทยแล้วก็อยากสอนครับคุณครับแล้วก็อยากสอนนักเรียนเพราะว่าก็เห็นคุณครูในโรงเรียนนี่แหละครับและก็อยากมอบความรู้ให้กับนักเรียนครับเพราะผมชอบสอนครับถ้าผมได้เงิน 100,000 บาทผมก็จะเป็น2ส่วนครับส่วนที่1ไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวอีกส่วนหนึ่งครับเราก็ต้องเรียนหนักๆเรียนให้เก่งแล้วก็ทำงานหนักๆครับเพื่อจะได้เงินมาแล้วก็มาทำสิ่งที่ต้องการเมื่อกี้ครับผมก็จะมอบให้พ่อแม่และมอบให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนผมที่ไม่มีโอกาสในวันนี้ครับ
4: ตัวกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านอีกครั้งนะครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจริญโชติโยไลชื่อเล่นชื่อดอลล่าอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านขว้างขีชูชาติตำบลบ้านค้ออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมครับ
4: ครับเป็นไงอาจารย์นี่เป็นประธานนักเรียนด้วยนะ
5: โอ้ประธานนักเรียนน่าชื่นชม
4: นี่คล่องแคล่วมากเลยนะครับผมวันนี้คุณครูสวัสดีครับคุณครูครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: คุณแนะนำตัวหน่อยครับ
7: ผมชื่อคุณครูคันชิตโทรัตน์นะครับผมเป็นคุณครูสอนวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนกับของมาพร้อมกับน้องดอลล่าครับผม
4: อาจารย์แปลงเห็นภาพชีวิตของน้องเขาเป็นไงบ้างครับ
5: สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยนะของครอบครัวนี้นะผมเห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเขานะคือถึงแม้คุณพ่อก็อาจจะป่วยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัวคุณแม่ต้องมาทำหน้าที่เป็นเสาหลักแทนนะ
4: ครับ
5: แต่เขาไม่ทิ้งโอกาสที่จะผลักดันให้ดอลล่าเนี่ยก้าวต่อไปสู่เส้นทางการศึกษาเพราะว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสน ครอบครัวในประเทศไทยเลยนะครับที่ทิ้งความฝันทิ้งโอกาสในการศึกษาเพื่อมาเป็นแรงงานต้องขอบคุณคุณแม่คุณพ่อจริงๆที่บ่มเพาะความฝันของดอลล่าให้สามารถก้าวเดินต่อไปได้แล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาก้าวเดินไปอย่างมั่นคงแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเขาให้ถึงความฝันอย่างแน่นอนครับดอลล่า
4: น้องทอยเป็นไงครับภาพชีวิตของน้องดอลล่าที่เห็น
6: ก็ที่เห็นชัดๆนะครับคือตัวน้องเขามีความกตัญญูมากผมแล้วน้องบอกว่าอยากเป็นครูเพราะว่าเหมือนอยากสอนคนอยากแบ่งปันสิ่งดีๆกับคนอื่นผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ใจช่วยขอให้ได้100,000เลยครับ
4: คุณครับคุณโน้ตครับ
8: ก็อย่างแรกเลยที่โน้ตสัมผัสได้นะคะโน้ตว่าสถาบันครอบครัวน้องแข็งแรงมากที่เราเห็นว่าการโดนเลือกเป็นประธานนักเรียนเนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีคุณสมบัติหลายๆอย่างและมีความพร้อมที่ครูอาจารย์ที่โรงเรียนเนี่ยมองเห็นศักยภาพน้องตรงนั้นแล้วพี่เชื่อว่าวันนี้ที่ได้มาออกรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเนี่ยค่ะมันก็เป็นจุดที่ทางรายการเลือกแล้วว่าน้องมีศักยภาพมากพอที่จะมาพิชิตนะคะเงินรางวัลแล้วก็เอาชนะในวันนี้ได้ค่ะ
4: ขอบคุณครับถามคุณครูหน่อยนะครับที่นั่นมีชนเผ่ามีชาติพันธุ์อะไรยังไงบ้างไหมครับฟังบางทีฟังน้องดอลล่าพูดก็เหมือนจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
7: ที่หมู่บ้านจะเป็นจะเรียกว่าเป็นไทยย้อครับพี
9: ่โอ้ไทยอะไรนะ
7: ไทยย้อครับพี
9: ่ไทยย้อ
7: ที่หมู่บ้านของบ้านที่พวกผมอยู่ครับบ้านพ่อครับฮะแต่ว่าหมู่บ้านที่อยู่ติดกันนะครับใกล้เคียงกันก็จะเป็นพวกไทโซ่บ้างนะครับผมนะซึ่งภาษาแต่ละภาษาก็จะแตกต่างกันนะครับผม
9: นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆหรือเปล่าที่เราอยากจะเป็นคุณครูสอนภาษาไทย
0: คร
4: ับ อ้าวคิดว่าทำได้ไหม
0: ทำได้ครับ
4: อ้าวทำได้นะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
9: วัดความรู้เรื่องของหลักภาษาไทยกันก่อนเลยนะครับขอคำลักษณะนามของคำว่าข้าวเกรียบปากหม้อครับคำลักษณะนามของคำว่าค้างดวน
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้องลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กตั้งเด็กไว้อะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วอย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
11: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
12: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
13: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
14: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
15: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
16: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
18: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทแน่ดิน
17: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคคิวปิดอีกเหรอ
18: ปิดข้างใน
19: สวัสดีครับ
20: เสียงคุณนะครับ
17: นี่คุณ
19: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
17: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
19: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
20: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
21: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องดอลล่าที่ในวันนี้หอบเอาความรู้และความหวังมาสู้เพื่อคว้าค่าเทอมในการสานฝันการเป็นครูน้องดอลล่าจะคว้าค่าเทอมสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกัน
4: ดูเก่งจริงชิงค่าเทอมครับเอาละครับเรื่องราวของน้องดอลล่านะครับก็ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปแล้วทั้งคณะกรรมการด้วยนะครับ
22: ครับ
4: สู้ไหมครับน้องดอลล่าครับ
23: สู้ครับ
4: มาเกมแรกครับคุณแชมป
22: ์เกมแรกนะครับวัดความรู้เรื่องของหลักภาษาไทยกันก่อนเลยนะครับ อยากจะเป็นคุณครูภาษาไทยเชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทยเพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าหลักภาษาไทยเรื่องของลักษณะนามกับราชาศัพท์
21: เกมที่1 90วิพิชิตคำตอบเมื่อน้องดอลล่าเลือกที่จะเอาวิชาภาษาไทยมาชิงค่าเทอมเกมแรกที่เราจะเริ่มเล่นกันในวันนี้จึงขอวัดความรู้ด้วยเกมในวันนี้เราจะเล่นกันในเรื่องของลักษณะนามและคำราชาศัพท์ซึ่งน้องจะต้องเล่นทั้งหมด2หมวดมีเวลาให้เล่นหมวดละ90วินาทีในแต่ละหมวดมี15ข้อตอบถูกรับไปเลยข้อละ 1,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
22: คำถามละ 1,000 บาทภายในเวลา90วินาทีต้องตอบให้ถูกทุกข้อนะครับถ้าตอบถูกหมดก็รับไปหมดละ 15,000 2หมวดก็ 30,000 บาทในเกมนี้ให้ดอลล่าเลือกครับระหว่างหมวดของลักษณะนามกับหมวดของราชาศัพท์เลือกหมวดไหนก่อนครับ
5: ขอเลือกหมวดง่ายๆ
22: เลือกหมวดไหนครับ
23: ลักษณะนามครับ
22: น้องดอลล่าเลือกหมวดลักษณะนามก่อนนะครับ
23: ครับ
22: คำที่หนึ่งขอคำลักษณะนามของคำว่าข้าวเกรียบปากหม้อครับ
23: ตัวครับ
22: ถูกต้องครับคำที่สองครับกระจกเงา
23: บาน
22: บานนะครับถูกต้องครับคำที่สามครับกระชอนครับ
23: อันครับ
22: ถูกต้องครับคำที่สี่ครับแคน
23: เต้าครับ
22: ถูกต้องครับคำที่5ใส่ครับ
23: ลูกครับ
22: ถูกต้องครับคำที่6ครับคำว่าเข็มหมุด
23: ตัว
22: ตัวนะครับถูกต้องครับ
4: หลอกแล้วเนี่ยหลอกแล้วเข็มหมุดด้วย
22: คำที่7คำว่าซอครับ
23: ขัน
22: ถูกต้องครับคำที่8สามเณรครับ
23: รูป
22: รูปถูกต้องครับคำที่9เต็นท์ครับ
23: หลังครับ
22: หลังถูกต้องครับคำที่10ช้างป่าครับ
23: ตัวครับ
22: ตัวถูกต้องครับคำที่11ทางด่วน
23: สายครับ
22: สายถูกต้องครับคำที่12เทียนพรรษาครับ
23: ต้นครับ
22: ต้นถูกต้องครับคำที่13ฝอยทองครับ
23: แพครับ
22: แพถูกต้องครับคำที่14ไม้หมอน
23: ท่อนครับ
22: ท่อนถูกต้องครับและคำสุดท้ายคำว่าธนูครับ
23: คัน
22: คันเป็นคำตอบที่แต่ข้อนี้ถูกเท่ากับว่าหมดแรกถูกทุกข้อนะครับรับไปก่อน 15,000 บาทลักษณะนามของคำว่าธนูคือคันนี่คือคำตอบของน้องดอลล่านะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: โอ้โห
5: ดีมาก
4: นี่ช้างเกือบงงนะช้างช้างป่า
24: ช้างนี่หนูว่า
23: ช้างป่าตัวค่ะ
4: ตัวจะช้างป่าช้างอะไรก็เรียกตัวเปล่า
22: แต่ช้างช้างเลี้ยง
23: ช้างบ้านถ้าเป็นช้างบ้านจะเรียกว่า
5: เชือก
22: เชือก
4: เชือกช้างช้างบ้านเรียกเชือก
23: ถ้าเป็นช้างวังก็จะเรียกช้างครับ
4: ถ้าเป็นช้างวังช้างหลวงอะนะ
5: ช้างหลวง
23: ช้างเผือกครับ
22: ลักษณะคือช้าง
23: ครับ
4: เหมือนกันเนาะธนูเรียกเป็นคัน
22: ธนูคัน
4: ใช่ไหม
23: ค
4: ันแล้วอย่างเงี้ย
23: เก่าฮะ
5: เก่า
4: ไรไม่คัน
22: โอ้เอาหมดแรกถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับ
23: ครับ
22: ตอบครบก่อน90วินาทีนะครับ
23: ครับ
22: อีกหนึ่งหมวดที่เหลือ
4: ยากอันเนี้ยราชาศัพท์
22: ราชาศัพท์ หมวดนี้นะครับเป็นหมวดของคำราชาศัพท์นะครับ

0: ครับเดี๋ยวพี่แชมป์จะอ่านความหมายคำแปลให้น้องดอลล่ามีหน้าที่ในการตอบคำราชาศัพท์นั้น
1: ๆ
0: ตอบคำราชาศัพท์นะครับ
1: ครับ
0: 15คำ15ข้ออีก 15,000 บาทเอาไปให้ได้ครับนี่คือคำแปลของคำราชาศัพท์คำแรกครับคำว่าหน้าครับ
1: พระพัก
2: พระพัก
0: ถูกต้องครับคำที่2หน้าแข้งครับ
1: พระชง
0: ถูกต้องครับคำที่3แก้ม
1: พระปราง
0: ถูกต้องครับคำที่4หน้าผาครับ
1: พระนาราช
0: ถูกต้องครับคำที่5ลิ้น
1: พระชิงขา
0: ถูกต้องครับ
2: พระชิงขา
0: คำที่6ปอด
1: ปอด
0: ปอด
1: พระปัปผาสะ
0: ถูกต้องครับคำที่7ทางครับ
1: ทางพระหนุค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่8นวด
1: นวดพระมัสสุค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่9บ่าไหลครับ
1: พระอังสาค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่10เข่า
1: พระชานุค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่11คิ้ว
1: พระขนุงค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่12กระดือครับ
1: พระนาภีครับ
0: ถูกต้องครับคำที่13ขน
1: พระโลมาครับ
0: ถูกต้องครับคำที่14นะครับท้องครับ
1: พระอิโคน
0: ถูกต้องครับและคำสุดท้ายคำว่าฟันครับ
1: พระทน
2: พระทน
0: ตอบมาครบหมดแล้วนะครับถ้าข้อนี้ถูกเกมแรกรับไปก่อน 30,000 บาทและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่มั่นใจไหม
1: มั่นใจ
0: ทำเวลาได้ดีมากๆนะฮะคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้โหแล้วทอยชอบคำไหนบ้างครับ
4: จำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้เลย
3: อาจารย์อาจารย
4: ์ครับ
3: ที่เราไม่รู้เยอะเลยนะอาจารย์นะ
5: หลายหลายคำเหมือนกันนะฮะ
3: นักแข่งเนี้ย
0: ง่ายนักแข่งไม่เคยได้ยิน
3: นักแข่งอะไรนะลูก
1: พระชง
0: พระชง
3: พระชงพระชงเรื่องอันนึงที่ผมชอบคือขนเนี่ยพระอะไรลูก
5: โลมา
1: โลมา
0: พระโลมา
3: พระโลมา
0: โอ้หลายคำไม่เคยได้ยิน
3: ไม่เคยได้ยิน
0: ไม่เคยได้ยินจริง
3: แล้วก็ไม่เคยได้ยิน
0: เอาเกมแรกนี้นะครับตอบถูกทั้ง2หมวดนะครับรับไปก่อน 30,000 บาทครับ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณโน้ตครับคุณโน้ตครับ
6: จะบอกว่าตั้งที่น้องตอบมานี่เดาถูกแค่2คำเองค่ะ
3: คือคำไหนครับ
6: ตอบใจถูกแค่2คำ
3: คือ
6: ฟันกับหัวเข่าอะไรนะ
3: นักแข่ง
6: นักแข่ง
3: เออฟันอะไรนะพระสุทน
1: พระทน
3: พระทน
6: พระทน
3: พระทน
0: ถือว่ายากไหมครับพี่โน้ตเกมนี
6: ้อู้ยากค่ะราชาศัพท์นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าไกลตัวเพราะว่าของเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะต้องชมเลยว่าน้องดอลล่าเก่งมากๆเลยค่ะ
4: คำราชาศัพท์นี่คือผมแทบไม่ได้เลยครับอย่างที่บอกคือไกลตัวมากเราไม่ค่อยได้ใช้บางทีเราเรียนแล้วเราอาจจะท่องตอนนั้นแล้วพอเราไม่ได้หมั่นใช้ไม่ได้หมั่นทบทวนมันก็ลืมไปอะไรเงี้ยน้องก็ถือว่าแบบแม่นมากแล้วก็ตอบได้แบบเร็วด้วยอะไรเงี้ยครับเก่งมากครับ
3: แล้วครับ
5: เกมนี้ก็เป็นเกมที่มีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาบีบนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนจากน้องดอลล่านะคือเขานิ่งมากนะฮะในการตอบปัญหาแต่ละข้อคือไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือลนลานหรืออะไรเลยนะครับแต่รู้สึกว่ามีความมั่นใจในทุกคำตอบที่เขาตอบมาแล้วก็มีแบบแทบจะไม่ต้องคิดเลยนะ
0: อ
5: ันนี้แสดงว่าเขาเตรียมทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยก็ขอเอาใจช่วยนะขอให้ผ่านทุกๆเกมไปจนครบแจ็คพอตเลย
3: นี่เพิ่งข้อแรกอาจารย์นี่เพิ่งข้อแรกนี่เพิ่งข้อแรกเท่านั้นเองนะครับผมดอลล่าตอนนี้มั่นใจไหมครับ
1: มั่นใจ
3: มั่นใจนะครับเดี๋ยวเกม2เกม3มาว่ากันนะครับผมตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
0: ชิงข้าเธอกี่สำนวนซ่อนอยู่ในนี้และมีสำนวนอะไรบ้างครับ
3: ดีว่ามีสุภาษิตอะไรบ้าง
1: 3สำนวนครับ
5: โอ้3เลยเหรอ
0: 3สำนวน
5: ผมหาเจอแค่2นะ
0: ตรงกันไหมอาจารย์ให้2
5: ผมหาเจอ2
6: ต้องหาเจอ2อย่างนั้นน่ะ2

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
4: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
4: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยม
11: โทรออก

0: ุณลูกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
2: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
3: 2553
2: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
3: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
4: จิรพัฒ
5: น์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
6: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
7: เอา
8: ทำอะไรครับ
1: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
9: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
2: กลับมาลุ้นกันต่อกับการต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองและครอบครัวของน้องดอลล่าที่มากับวิชาท้าถนัดอย่างภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 30,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากจะทวีคูณน้องดอลล่าจะคว้ากระเทิบไปสานฝันการเป็นครูภาษาไทยเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
3: กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับและยังอยู่กับน้องดอลล่านะครับมาจากนครพนม
4: เอ็กเซนดีมากครับ
3: ดอลล่าเกมที่2ยากขึ้นไหมคุณแชมป
5: ์เชื่อว่าเกมนี้ไม่ยากแน่นอนนะครับเพราะเราจะถามน้องดอลล่าเรื่องราวของสำนวนสุภาษิตไทย
4: นี่ก็สนุก
2: เกมที่2สำนวนลูกผสมเกมนี้เราจะมีประโยคปริศนาที่เกิดจากการเอาสำนวนสุภาษิตไทยมารวมกันน้องดอลล่าจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าประโยคปริศนานี้มีกี่สำนวนสุภาษิตและมีสำนวนสุภาษิตอะไรบ้างโดยเราจะไม่บอกว่าในแต่ละข้อมีกี่สำนวนคำถามทั้งหมดมี5ข้อมูลค่าข้อละ 6,000 บาทตอบถูกทั้งหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
5: เกมนี้มีให้ได้ทั้งหมด5ข้อนะครับ
4: ครับ
5: ข้อละ 6,000 บาทถ้าตอบถูกหมดทุกข้อรับไปอีก 30,000 บาทครับเข้าใจกติกานะครับ
6: ครับ
5: ถ้าน้องดอลล่าพร้อมแล้วนี่คือข้อแรกมาเลยครับ
4: นี่

0: ของพระจับหลังมือชีโรยผักปิดหน้าปลาทอง
1: ดูดีดีดูดีดี
0: ว่ากี่สำนวนซ่อนอยู่ในนี้และมีสำนวนอะไรบ้างครับน้องๆทางบ้านเล่นไปด้วยกันนะครับ
2: ครับ
0: ทั้ง3ท่านด้วยนะครับ
2: 2พระจับหลังมือทีนี่ถ้าเป็นความหมายนี่ไม่ดีนะ
3: อาบัตนะฮะ
2: อาบัตนะเป็นพระไปจับมือทีนี่ไม่ได้2พระจับหลังมือทีโรยผักปิดหน้าปลาทองเอาได้เอานึงนะผมเห็นแล้วนะมีคำว่าโรยเนี่ยได้สักอันนึงได้ที่เหลือก็ต้องได้นะครับ
3: ผมพยายามหาคำว่าบู่อยู่ไม่เจอนะฮะนึกว่ามี
2: ปลาบู่ทองอาจารย์ ผมได้2กระปลาแล้วเนี่ย2กระปลามันคืออะไร
4: นะได้แล้วครับ
0: ได้แล้วนะครับ
2: โอ้โหอะไรอ่ะ
0: น้องดอลล่าเห็นกี่สำนวนในประโยคนี้ครับ
4: 3สำนวนครับ
3: โอ้3เลยเหรอ
0: 3สำนวน
3: ผมหาเจอแค่2นะ
0: ตรงกันมั้ยอาจารย์ได้2
3: เจอ2
0: น้องทายได้เท่าไหร่ได้3
2: นี่ได้2
0: พี่โมทได้2 3สำนวนมีอะไรบ้างขอดูคำตอบครับ
2: น
0: ี่มีสำนวนอะไรบ้างครับ
4: ผักชีโรยหน้าจับปลาสองมือปิดทองหลังพระครับ
2: พระอาจารย
0: ์สามสำนวนที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้โห
2: โอ้นี่ไงอาจารย
0: ์ผักชีโรยหน้าจับปลาสองมือปิดทองหลังพระ
3: ลืมไปอันนึง
0: อะไรอาจารย์ลืมอะไร
3: ลืมไปอันจับปลาสองมือหาไม่เจ
0: อเอาลุยกันต่อนะในข้อที่สองนะครับดอลล่าครับหลักการเดิมเลยครับ
2: อาจารย์แป๊บนึงครับ
0: หาให้เจอว่ามีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในนี
3: ้
0: และสำนวนอะไรบ้างโจทย์ข้อที่สองมาเลยครับ
3: ฮึบ
0: ลอยกินไก่ปิ้งสุกได้แมวเอาปลาเผาประชด
3: นี่แมวเอาปลาไปเผาเลยนะเห็นพลอยกินไก่มันเลยเอาแมวเลยเอาปลาไปเผาเลย
2: โอ้โหตัด
0: น่าจะมีสัก
2: ตัดคำนะ
0: กี่สำนวน
3: โหนี่เหมือนมีจะมีเยอะเหมือนกันนะ
0: แต่ดูคำมันก็ไม่เยอะนะอาจารย
2: ์
4: เสร็จแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้ว
4: ครับ
0: เอาน้องดอลล่ามีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในนี้ครับ
4: 3สำนวนครับ
0: 3สำนวนที่ว่ามีสำนวนว่าอะไรบ้างครับ
4: ปิ้งปลาประชดแมวไก่ได้พลอยสุกเอาเผากินครับ
0: 3สำนวนที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับไก่ได้พลอยสุกเอาเผากินปิ้งปลาประชดแมวนี
2: ่ไอแมวนี่ผมยังนึกไม่ออกนะพอเห็นตัวเขาปิ้งเนี่ยอ๋อ
0: ผ่านไป2ข้อแล้วนะครับสะสมเงินไป 12,000 เหลืออีก3ข้อครับเอาไปให้หมด 30,000 บาทลุยกันต่อในข้อที่3นะครับถ้าดอลลาร์พร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับสองคนโลภหมายลาบรางบ่อดีผีหน้าหมาน้ำหายคุ้มมาก
2: ยากอันนี้เรื่องยากครับอาจารย
0: ์โอ้ต้องอ่านดีๆนะต้องอ่านดีๆนะ
3: โอ้เป็นผียังหน้าหมาอีกนะ
2: สองคนโลภหมายลาบรางบ่อดีผีหน้าหมาน้ำหายคุ้มมาก
0: น่าจะมีมากกว่า3แม่จ้ะดูมันยาว
4: เสร็จแล้วครับ
0: ได้คำตอบแล้วนะครับ
4: ครับ
0: มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจครับ
0: มีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี้ครับ
4: 4สำนวนครับ
0: 4เลยเหรอ
2: 4สำนวน
0: 4สำนวนที่ว่ามีสำนวนอะไรบ้างขอดูคำตอบครับ
4: คนดีผีคุ้มโลภมากลาภหายหมายน้ำบ่อหน้าหมาสองรางครับ
0: ลุ้นกันต่อนะครับคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่

0: ็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: นี่เฉลยนะครับคนดีผีคุ้มหมาสองรางหมายน้ำบ่อหน้าโลภมากลาภหาย
2: หมาสองรางนี่ยังไงครับน้องน้องดอลล่าม
3: าสองรางเหมือนว่าคนที่ทำตัวเข้าข้างทั้งสองฝ่ายเลยครับ
1: อ๋อน่าจะคล้ายๆกับนก
4: สองหัวนะ
1: เอาสามข้อผ่านไปแล้วเหลืออีก2ข้อนะครับในเกมที่2นี้ดอลล่าครับเงื่อนไขเดิมหาสำนวนให้เจอว่ามีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในนี้นะครับข้อที่4โจทย์มาเลยครับขาก็กัดก้อนหินให้แรงขิงก็รีบตักไข่ในน้ำเกลือขึ้นรากิน
2: อันนี้พอได้นะจ๊ะนะ
4: คนเลี้ยงนี่เก่งนะเลี้ยงให้เป็นประโยคได้เนี่ย
2: ขาก็กัดก้อนหินให้แรงหินก็รีบตักไข่ในน้ำเกลือขึ้นรากินเอา
1: ขิงมีขานี่น่าจะได้สักอันแล้วนะ
2: สำนวนนี้ได้ยินบ่อยนะขิงขาเนี่ย
4: ยาวนี่ยาวใช้เวลาเขียนเยอะ
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วนะครับน้องดอลล่าครับโจทย์ข้อนี้เจอสำนวนซ่อนอยู่ในประโยคปริศนากี่สำนวนครับ
3: 4สำนวนครับ
1: 4สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
3: ขิงก็ราขาก็แรงน้ำขึ้นให้รีบตักไข่ในหินกัดก้อนเกลือกิน
1: สี่สำนวนตอบมาครบแล้วนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนี่เฉลยนะครับไข่ในหินน้ำขึ้นให้รีบตักขิงก็ราขาก็แรงกัดก้อนเกลือกินสี่สำนวนครบถ้วนนะครับเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะครับในเกมที่2นี้ถ้าข้อนี้ถูกเอาค่าเทอมไปอีก 30,000 และนี่คือคำถามข้อสุดท้ายในเกมที่2ครับ
2: มาแล้วครับ
1: โอ้ยาวเลย2คนชักช้าช้าทั้งทีอย่าขวางแม่ล้มเหลวจระเข้ข้ามคลองได้พระห้าเล่มท่าน้ำดีงาม
2: อันนี้รวงของรวงซ่อนไปซ่อนมาไวๆแล้วเขาจับทางได้แล้วแต่ขอให้ถูกนะใจเย็นนะลูก
1: มีคำว่า5แบบนี้จะ5สำนวนเป็นไม่ได้ไหมเนี่ยอาจารย
4: ์ที่ผมกำลังหาเพิ่มอยู่เนี่ยเจอแค่4นะ
2: ผมพอได้5พอได้อาจารย
4: ์เหรอ
2: 5พอได้ก็วิ่งไงวิ่ง5ไง
4: ทำมันเยอะนี่มันงงกันนะ
2: สองคนเนี่ยอาจารย์งงไหมสองคนเนี่ยอาจารย์
4: งงดิพี
2: ่สองคนน่ะงงนะดูดีๆนะลูกนะ
4: นี่งงก็หลายคนเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย
5: เกินสอง
1: ตอนนี้มีลังเลมีตรงไหนไม่มั่นใจบ้างไหมครับดอลล่าครับ
3: มีอยู่ครับ
1: มีอยู
4: ่มันมีคำเหลือไหมพี
1: ่ใช้ทุกคำเลยครับอาจารย
4: ์เหลือใช้ทุกคำ
1: ใช้ทุกคำครับ
3: ครับเสร็จแล้วครับ
1: ได้คำตอบแล้วนะครับมีทั้งหมดกี่สำนวนซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี้ครับ
3: 5สำนวนครับ
1: 5สำนวนโอ้เยอะที่สุดเลยนะ5สำนวนนั้นมีสำนวนอะไรบ้างครับขอดูคำตอบหน่อยครับ
3: จระเข้ขวางคลอง
2: นี่คือ
1: จระเข้ขวางคลอง
3: ช้าช้าได้พระ2เล่มงาม
1: ช้าช้าได้พระ2เล่มงาม
3: คนล้มอย่าข้าม
1: คนล้มอย่าข้าม
3: ท่าดีทีเหลว
1: ท่าดีทีเหลว
3: ชักแม่น้ำทั้ง5ครับ
1: ชักแม่น้ำทั้ง5และนี่คือคำตอบของน้องดอลล่านะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ตอนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าถูกเกมที่2รับไปอีก 30,000 และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
2: โอ้โห
1: นี่เ ฉลยนะครับบนจอเลยคนล้มอย่าข้ามจระเข้ขวางคลองชักแม่น้ำทั้ง5ช้าๆได้พระ2เล่มงามแล้วก็ท่าดีทีเหลวอ้าวตอบถูกทุกข้อนะครับในเกมที่2นี้รับเงินสะสมไปอีก 30,000 บาทครับรวมกับเกมแรกนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มีเงินสะสมทั้งหมด 60,000 บาทนะครับ
2: โน้ตเป็นไงครับ
6: วันนี้น้องดอลล่าพาเราไปแบบสบายๆเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าน้องเตรียมตัวมาดีมากวันนี้น้องแบบไม่มีอาการประหม่ามีแต่ความมั่นใจที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันในสตูดิโอเลยค่ะ
2: คร
6: ับ
2: เพื่อนเขาน้องเนตตี้ก็พาไปแบบธรรมชาติ
6: ธรรมชาติ
2: แต่ใจหายใจคว่ำหน่อยนึง
6: ใช่ค่ะ
2: แต่คนนี้มั่นใจมากเลย
1: ครับ
2: ครับน้องทอยครับ
7: ก็ชอบในความมั่นใจแล้วก็แบบคือคิดมาแล้วแล้วก็ชัวร์ในคำตอบอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีครับคือจะไม่ลังเล
2: อันนี้สำคัญมากเลยสำคัญเลยนะครับอาจารย์ละครับ
4: ก็ผมว่าเกมนี้เขาชนะพวกเราที่นั่งอยู
1: ่ใน
4: ห้องส่งนี้ด้วยนะเพราะว่
2: า
4: หลายคำนี้ผมก็หาไม่เจอนะฮะ
2: ที่สกลนครจะจองตัวเลยไหมครับอะไรนะ
4: ได้นะครับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจองตัวเลยครับ
2: จองตัวเลยนะอยู่เป็นนะไหวเลยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
1: ชิงเงินเอาเฉพาะคำที่เขียนถูกเท่านั้นภายใน20วินาที
4: เฮ้ยสมุดมันหายไปเร็วจังอ่ะ
8: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
10: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุข
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
12: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
14: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
10: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
10: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
19: โทรออก
20: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
21: ลูกค้าเทวดา
22: ลูกค้าเทวดามาแล้วลูกค้าเทวดามาแล้วลูกค้า
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
23: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กว่าวันประกวดอ่ะกูกล่าวว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
24: ฮะ
25: จะขอลินเป็นแฟน
26: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
27: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
28: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
23: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหนครับ
29: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
30: กลับกระสุนการต่อสู้ของน้องดอลล่าหนุ่มน้อยที่มาสารฝันหาค่าเทอมเรียนต่อครูและแบ่งเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกับการฝ่าด่านสุดหินของวิชาภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 60,000 บาทเข้าสู่โถสุดท้ายกับด่านปราบเซียนสุดโหดมาดูกันว่าน้องดอลล่าจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ส่งแรงใจแรงเชียร์และลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
2: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วเอาสักหน่อยดิเกมนี
1: ้มีทั้งหมด4ข้อนะครับเกมนี้มี4ข้อข้อละ 10,000 บาทถ้าตอบถูกหมดก็ 40,000 บาทนะครับน้องดอลล่าครับเกมนี้เราจะขึ้นคำภาษาไทยให้บนจอเต็มไปหมดเลยนะครับขออย่างเดียวหาคำที่เขียนถูกให้เจอ
4: เขียนถูก
1: ว่ามันมีกี่คำซ่อนอยู่ในนั้น
30: เกมที่3หาถูกในผิดเกมนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงทำสิ่งนี้แบบผิดๆถูกๆอยู่นั่นก็คือความเข้าใจในการเขียนคำไทยหรือคำทับศัพท์ที่แม้บางคำจะเป็นภาพคุ้นตาแต่ก็ยังเขียนกันผิดๆอยู่วันนี้เราจะมาหาคำที่เขียนถูกให้เจอโดยในแต่ละข้อจะมีคำขึ้นบนจอเต็มไปหมดน้องจะต้องหาให้ได้ว่าในนั้นมีคำถูกอยู่กี่คำและต้องตอบให้ได้ในเวลาที่จำกัดเพราะคำต่างๆจะค่อยๆเลือนหายไปเกมนี้มีทั้งหมด4ข้อข้อละ 10,000 บาทตอบถูกทั้งหมดก็รับไปเลย 40,000 บาท
1: เข้าใจกติกานะครับ
0: ครับ
1: แต่ละข้อมีกี่คำก็ไม่รู้ที่เขียนถูก
2: ทั้งหมด4ข้ออ
1: าจจะ2อาจจะ3อาจจะ5คำแล้วแต่เลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตาต้องไวนะครับ
0: ครับ
1: คำค่อยๆหายไปถ้าเข้าใจกติกาแล้วนี่คือโจทย์ข้อแรกมาเลยครับเอาเฉพาะคำที่เขียนถูกเท่านั้นนะครับ
2: เฮ้ยอาจารย์ครู
1: หายไปแล้ว
2: หายไปแล้ว
4: เฮ้ยทำไมมันหายไปเร็วจังอ่ะ
3: เร็วมากเร็วมาก
1: ทันไหม
0: ทัน
1: ทันด้วยมีกี่คำครับที่เขียนถูก
0: 1คำครับ
1: 1คำเท่านั้น
2: โอ้ยใช่
4: จริงเหรอ
1: แวบแรกทั้ง3ท่านเห็นกี่คำที่เขียนถูก
4: ยังงงอยู
2: ่ยังไม่แน่ใจผมมั่นใจว่าถั่วภูอาจารย์ว่าอะไร
1: โอ้โหคำเดียวเหรอครับ
0: ครับ
1: คำนั้นคือคำว่า
0: หัวใช้เท้าครับ
4: เอ้า
1: โอ้หัวใช้เท้า
2: หัวใช้เท้า
1: คำเดียวจริงเหรอ
0: ครับ
1: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โหหัวใช้เท้า
4: ไม่ได้ใช้เท้านะ
1: ผมว่าตอนนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยหลายคำเดี๋ยวขอสักคำบางคำก็แล้วกันนะให้น้องดอลล่าลองเขียนจากผิดเป็นถูกให้ดูหน่อย
4: เอ
1: าคำแรกคือเมื่อกี้หัวใช้เท้าน
4: ี่ดูก็เหมือนถูกหมดนะ
1: มันคือหัวใช้เท้าซึ่งใช้คือต้องเป็นไม้มะไรแบบนี
0: ้ค่ะ
2: โอ้แล้วถั่วพูนะครับถ้าถูกต้องเป็นยังไงครับถั่วพู
0: ไม่ต้อง
4: ไม่มีลอลิง
0: ครับพบกัน
1: พอพานซาลาอูเลย
2: โอ้ไม่มีลอลิงโอ้ถั่วพูถั่วพู
1: อ่ะมีคำไหนคำไหนอยากรู้ฮะที่เขียนให้ถูก
4: แครอทครับ
1: แครอท
4: ก็เต่าอ่ะขึ้นใช่ก็ถูกผิดเหรอ
2: นี่นี่ขอดูนี่แคร
4: อทเหร
1: อต้องเขียนแบบนี้เหรอ
2: เป็นที่ถูก
3: อ๋อมีกาลันด้วย
4: มีรอเหลือกาลันด้วย
3: ผมนับแครอทอันแรกเลยนึกว่าถูก
4: ขึ้นใช่อ่ะขึ้นใช
2: ่ขึ้นนี่นะ
4: โอ้นี่ความรู้ใหม่เยอะเลย
2: ขึ้น
1: หรอ
2: ไม่ใช่คอควาย
0: ขึ้นฉา
2: ขึ้นฉา
1: ขึ้นลงเลย
0: ขึ้
1: นฉาอ๋อไปกันต่อนะข้อที่สองนะข้อที่สองเงื่อนไขเหมือนเดิมเป๊ะนะครับน้องดอลล่าครับมีคำขึ้นให้
4: ยากนะเนี
1: ่
4: ย
1: แล้วค่อยๆจางหายไป
2: ครับ
1: เอาเฉพาะคำที่เขียนถูกเท่านั้น
2: ครับ
0: ค่ะ
1: พร้อมนะครับ
2: ท่านผู้ชมทางบ้านเล่นไปด้วยนะครับ
1: พร้อมไหม
0: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่สองมาเลยครับ
2: อันนี้ภาษาฝรั่งภาษาต่างชาติทั้งนั้นเลยนะทับศัพท์ทั้งนั้นเลย
4: เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิ
2: ไปแล้ว
4: เฮ้ย
2: ปึ๊บ
1: ได
2: ้
1: แล้วเหร
0: อค่ะ
4: เฮ้ย
3: โอ้เฮ้ยเร็วเงี้ย
2: เร็วมากเลยครับ
1: พี่แชมป์ถามก่อนมีกี่คำที่เขียนถูก
0: 3คำ
2: 3คำ
1: 3คำ
0: ครับ
2: หาเจอเร็วมากเลย
1: เขียนโชว์ได้มั้ย3คำนั้น
4: โอ้โหดูแป๊บเดียวหาเจอเลย
2: อ้าวโชว์เลย
1: และนี่คือคำตอบของน้องดอลล่านะครับ
0: ไลค์เฟซบุ๊กเซนติเมตรครับ
1: 3คำนะครับ3คำที่ตอบมานี้เป็นคำตอบที่ถ้าผิดหายไป1เลยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ โอ้
4: โหแพ็กเกจอะ
0: แพ็กเกจเปลี่ยนคอควายเป็นกอไก
1: ่แพ็กเกจเปลี่ยนคอควายเป็นกอไก
0: ่ครับ
1: อ๋อแพ็กแอนิเมชั่น
0: แอนิเมชั่นไม่มีแม่เอกครับ
1: ไม่มีตอนชั้น
0: ครับ
5: คอมเมนต์นะลูกคอมเมนต์อะ
0: คอมเมนต์ไม่มีไม่โทรต่อเต่ากาลันครับ
1: ไม่มีไม่โทรต่อเต่ากาลัน
0: ครับ
4: ครับ
1: ตาไวมากนะครับ
5: ครับ
1: ไปต่อนะ
5: ครับ
1: 2ข้อผ่านไปครึ่งทางแล้วเหลืออีก2ข้อเท่านั้นต้องเก็บไปให้หมดนะครับอีก 20,000 บาทถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
5: โอ้โห
1: ทำไมโจทย์ข้อนี้เห็นแล้วหิวอ่ะมีแต่เมนูอาหาร
5: อุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
1: ทันไหมครับ
0: ครับ
4: โอ้โห
1: อาจารย์ได้กี่คำ
4: หาไม่เจอฮะ
1: อาจารย์หาไม่เจอ
4: ยังงงอยู่ฮะ
5: ผมได้ข้าวเหนียวอะไรทุกอย่างเมื่อกี้เอาข้าวเหนียวมูลเนี่ยได้ข้าวเหนียวมูลเนี่ยรู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: กี่คำที่เขียนถูกครับ
0: 5คำ
1: 5คำมีคำว่าอะไรบ้างครับ
0: ซุปหน่อไม้เฟรนช์ฟรายแกงกะหรี่แคบหมูกวยจั๊บครับ
1: และคำตอบที่ตอบมานี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: โอ้ย
5: โอ้โห
4: เขียนผิดกันทั่วประเทศนะเนี่ยร้านก๋วยจั๊บเยาวราชเนี่ย
5: ข้าวเหนียวมูล
0: มูลต้องสะกดด้วยนอนหนู
5: นอนหนูใช่ไหม
1: ต้อง
5: นอนหนูแล้วเซรามูลนะลูกตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ3ข้อ 30,000
4: แล้ว
1: 3ข้อ 30,000 แล
5: ้
1: วข้อสุดท้ายนี้นะครับสำคัญมากถ้าถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับ
5: ครับ
1: ตาไวและต้องตาดีด้วยนะครับโจทย์มาเลยครับข้อสุดท้ายครับอันนี้มาในหมวดของหวานและเครื่องดื่ม
5: กาแฟเนาะกาแฟเยอะ
4: ไปแล้ว
5: เอาที่ถูกนะ
1: เอาเฉพาะคำที่เขียนถูกเท่านั้น
4: โอ้ย
1: ทันไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทันนะ
0: คำว่า

0: มีทั้งหมดกี่คำที่เขียนถูกครับ
1: 5คำ
0: 5คำมีคำว่าอะไรบ้างครับ
1: มาคิอาโต้ไอศกรีมคาเฟ่มิลค์คุกกี้ครับ
0: 5คำนะครับถ้าถูกกลับบ้านพร้อมกับเงินเท่าไหร่ครับ
1: 100,000 บาทครับ
0: แต่ถ้าผิดกลับบ้านพร้อมกับเงิน
1: 90,000 บาทครับ
0: เอาเท่าไหร่ดีครับ
1: เอา100,000 บาทครับ
0: และคำตอบที่น้องดอลล่าตอบมานี้เป็นคำตอบที่ข้อนี้สำคัญมากมากถ้าตอบถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับและคำตอบที่น้องดอลล่าตอบมานี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้โห
0: เอาคำแรกก่อนเลยนะมัคคิอาโตอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ
1: กาแฟ
0: มันคือกาแฟชนิดหนึ่ง
3: มีไหมมีไหม
4: นี่ครับ
3: ต้องถามคุณโน้ตมีไหมกาแฟคาเฟ่เขียนอย่างนี้เหรอครับถูก
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่คาเฟ่เลยเน
4: า
0: ะ
4: คาเฟ่
3: นี่มีไม่เอกเหรออาจารย์
2: ก็มีไม่เอก
3: คาปูชิโน่อันนี้ผิดนะลูก
1: ครับ
3: ผิดตรงไหนลูกคาปูชิโน
0: ่คาปู
3: มีปอปลามี
4: อะ
3: ลองให้ดูดิครับยกดูดินี่เป็นอย่างนี้คาปูชิโน
4: ่
0: คาปูชิโน่
4: คาปูชิโน่
3: คาปูชิโน
0: ่ลาเต้อะลาเต้
2: น
0: ั่
2: นเดียว
4: ไม่มีไม่ถูก
0: ยังไงอะ
3: ลาเต้เขียนไงลาเต้เฮ้ยถูก
4: หรือเป็นแลตเต้แลตเต
0: ้

0: แล้วใช่ใช่อาจารย์ลองโชว์ดินี่ไงลาเต
1: ้ลาเต
0: ้ลาเต้
2: ใครจะไปรู้เนี่ย
3: เรื่องกันเลย
0: เออ
3: มัทฉะอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นชาเขียว
2: ชาเขียว
0: ชาเขียวมัทฉะ
3: มัทฉะ
1: ค่ะ
3: โ
2: อ้รู้สึกว่าใช่รู้สึกเขาเพิ่งศัพท์บัญญัติใหม่มาเร็วๆ
0: ใช
3: ่โอ้โห
0: อ้าวเรียบร้อยนะครับคุณแชมป์ครับ
3: เกมนี้มี4ข้อตอบถูกทุกข้อนะครับรับไปอีก 40,000 ตอนนี้เงินสะสมแจ็คพอตแตกครับ 100,000 บาทครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมคุณพ่อตั้งชื่อเราว่าดอลล่าต่อไปก็เงินกีบ 100,000 ไปทำอะไรบ้างนะลูก
1: แบ่งเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับ
0: แบ่งเป็นสองส่วนทุนการศึกษาแล้วก็ครอบครัวนะครับผมถึงตรงนี้แล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: เขามีความสนุกในการต่อสู้กับปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับชีวิตของเขาอ่ะซึ่งเขาก็มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยความสนุกขอให้ประสบความสำเร็จด้วยความสนุกทุกประการครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ทอยครับมีอะไรจะบอกน้องดอลล่าไหมครับพี่ทอย
4: ก็จริงๆเห็นแววตานักสู้ครับอยากจะสู้เพื่อครอบครัวอยากจะสู้เพื่อแบบคืออาจจะไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบแต่เราพร้อมที่จะเดินต่อพร้อมที่จะทำให้ครอบครัวเราแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอให้แบบไปถึงสิ่งที่ฝันเอาไว้ครับสู้ๆครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปที่คุณโน้ตครับ
5: ค่ะวันนี้สิ่งที่ดอลล่าแสดงออกมาให้พวกเราได้เห็นคือความมั่นใจในการตอบคำถามน้องใช้ความพยายามสูงมากในการที่จะเรียนรู้การที่จะจำนะคะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ความพยายามอยู่ที่ดอลล่าความสำเร็จเลยอยู่ที่ดอลล่าในวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณครูครับลูกศิษย์เป็นไงครับวันนี
6: ้ดีใจด้วยนะครับผม
0: หายเหนื่อยไหมครู
6: ครับผมน้องเขามีความตั้งใจครับแล้วก็มีความพยายามนะครับผม
0: อย่างน้อยเป็นแบบอย่างเนาะ
6: ครับผม
0: เป็นแบบอย่างความตั้งใจให้กำลังใจคุณครูด้วยนะครับแล้วก็บุคลากรทุกท่านที่อยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับผมขอบคุณครับคุณครับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักนะฮะในการเปิดเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมให้น้องๆมาโชว์ความสามารถแล้วก็รับค่าเทอมกลับบ้านไปนะครับรวมไปถึงชุดพิธีกรชายขอบคุณทวีตี้เซคันด้วยนะครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับให้กำลังใจลูกหลานเราครับลากันไปก่อนครับเก่งจริงชิงค่าเทอมสวัสดีครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert
2: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่ม Regency
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะฮะในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์นะฮะ19กันยายนบอกเลยว่าสาหัสมากๆจริง
4: ๆบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์เลย
5: 26กันยายน
4: คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายคนเข้าบ้านไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนนี้ผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะผมมาในไม่สามารถที่จะ
5: ใส่เกงขายาว
4: ใส่กางเกงขาสั้นมารองเท้าแตะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้

0: อยู่กลางถนน
1: นั่นแหละฮะ
0: รถยกก็ยังไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได
1: ้ดิฉะนั้นแล้ววันนี้อาจสื่อสารกันได้นะคุณผู้ชมนะดูทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook YouTube แจ้งขอความช่วยเหลือแจ้งเข้ามาได้นะครับ
0: ใช่แล้วนะฮะและช่วงประมาณเกือบๆตีหนึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าชาติเองก็มีการออกมาประกาศนะฮะ3พื้นที่3เขตครับเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งนะตอนนี้ต้องบอกว่ามันสาหัสมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้หลายพื้นที่กันหน่อยครับโดยอย่างจุดแรกที่หนองจอกนะฮะตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเลยชาวบ้านบอกว่าฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องลุยน้ำจริงๆและสุดท้ายนะฮะรถก็จอดตายจอดดับกันเพียบรถบางคันทะเบียนก็หาย
1: นี
0: ่โอ้โหนี่กระจังหน้ามันหลุดไป
1: คนโซนด้านหน้าก็ไม่ได้ละ
0: คือเดือดร้อนกันไปจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะสวนหลวงภาพก็ไม่ต่างกันครับชาวบ้านเองก็เนี่ยต้องลุยน้ำกันไปแบบนี้ตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดก็ยังคงต้องลุยกันไปรถมอเตอร์ไซค์หลายคันไปต่อไม่ได้ก็เข็นเอานะฮะเส
1: ีย
0: หายกันแบบหนักจริงๆคุณผู้ชมอย่างเอาง่ายๆทีมข่าวของเราที่มาทำงานตอนตีสองคุณผู้ชมไปดูสภาพกันหน่อย
1: ขอดูหน่อยฮะ
0: โอ้โหนี่ทะเบียนนี่จุดนี้ทะเบียนหายไปแล้ว
1: ไปหลายคันนะ
0: หลุดไปตอนไหนไม่รู้ด้วย
1: แล้ว
0: จุดไหนก็ไม่รู้ด้วย
1: ตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าทะเบียนของใครมารับด้วยตามพื้นที่ต่างๆประกาศตามในโซเชียลเยอะไปหมดนะครับ
0: ถ้าเกิดใครเจอตะแกรงหน้ารถบอกด้วยแล้วกันนะฮะเผื่อผมจะไปเอานะฮะในขณะที่บางคันเองสเกิร์ตหน้าก็หลุดอีกเหมือนกันก
1: ็
0: พังเสียหายนี่โหเป็นร่องรอยแบบนี้เลยแตกไปแล้วสาเหตุจุดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ได้จริงๆนะฮะในขณะที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าผู้ว่าชัดชาตินะฮะก็มีคำสั่งลงนามประกาศของกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพครับเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะฮะในเขตหนองจอกเขตสวนหลวงแล้วก็เขตคันนายาวเพื่อที่จะให้ส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะมีความสะดวกมากขึ้นครับในการที่จะเข้าไปจัดการภัยพิบัตินะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดความยากลำบากขึ้นมาหลายจุดนะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้ทำให้การจราจรการเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างจะยากลำบากครับก็ต้องมีการกำหนดนะฮะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นเขตประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณะแล้วก็เพื่อที่จะดูแลเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนแต่ทีนี้ไปดู3เขตกันก่อนคุณผู้ชมคร
1: ับ
0: 3เขตที่ว่าไอ้อย่างเขตแรกคือเขตหนองจอก8แขวงด้วยกันนะคุณผู้ชมทั้งแขวงกระทุ่มรายแขวงหนองจอกนะฮะแล้วก็คลอง10ครับแขวงคลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือครับแล้วก็คลองลำแขวงลำผักชีแล้วก็ลำต้อยติ่งด้วยนี่คือหนองจอกส่วนที่สวนหลวงคุณผู้ชมมีทั้งหมด3แขวงด้วยกันนะฮะก็คือแขวงอ่อนนุชพัฒนาการครับแล้วก็สวนหลวงนะฮะส่วนเขตคันนายาว2แขวงครับก็คือรามอินทราแล้วก็แขวงคันนายาวเพื่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการที่จะเข้าสามารถจัดการกับเรื่องของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผู้ว่าชัดชาติมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมตอนตีห้าที่ผ่านมา
1: เป็นยังไงครับ
0: ล่าสุดมีการกำหนดออกมาเป็น7มาตรการเร่งด่วนนะคุณผู้ชมนะฮะหนึ่งเลยดูไปพร้อมๆกันก็คือเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการแนะนำนะฮะในการเก็บหลักฐานความเสียหายเพื่อที่จะขอรับความช่วยเหลือ2ก็คือเร่งสำรวจผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางจัดการดูแลตามความจำเป็นนะฮะทั้งในพื้นที่การส่งต่อการอพยพไปยังศูนย์พักพิงด้วย3ก็คือเตรียมศูนย์พักพิงและจุดจอดรถครับและจะมีการใช้โรงเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์หลักนะฮะพร้อมกับมีการจัดอาหารน้ำดื่มสุขาภิบาลให้เพียงพอ4ครับจะมีการจัดสรรกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงนะฮะแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เร่งกรอกรวมไปถึงวางกระสอบทรายในพื้นที่ที่จำเป็น
1: ครับ
0: 5ก็คือเรื่องของการดูแลการจราจรนะฮะจัดยานพาหนะในการช่วยเหลือประสานตำรวจดูแลเส้นทางการเคลื่อนย้ายรถกีดขวางและเตรียมรถรับส่งประชาชนด้วยส่วนมาตรการที่6ครับก็คือการเร่งระบายน้ำดูแลความสะอาดสุขอนามัยหลังน้ำลดนะฮะเร่งเก็บขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกับดูแลห้องสุขาและศูนย์พักพิงแล้วก็มาตรการที่7ครับก็จะมีการบูรณาการข้อมูลติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องประสานกับข้อมูลทุกหน่วยงานนะฮะแล้วก็จะมีการประชุมติดตามสถานการณ์อีกครั้งตอนช่วงเวลาประมาณเที่ยงของวันนี้นะฮะ
1: มิฉะนั้นคุณผู้ชมส่งข้อมูลกันมาได้นะผมอยากให้คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามานะครับขอดูภาพล่าสุดหน่อยอ่ะช่างภาพลองดูนะ
0: ครับ
1: นี่ภาพล่าสุดนะครับนี่คือบางกะปิอ่ะอย่างนี้ละกันมือถือผมหน่อยนี่คือบางกะปินะครับบางกะปิน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้นะ เนี่ยส่งข้อมูลข่าวสารกันมาได้นะครับเพราะว่าหลายพื้นที่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนอกจาก

0: บางกะปิแล้วแถวแถวคันนายาวเนี่ยขอความช่วยเหลือมาเนื่องจากว่าเป็นห้องเช่าและอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับ
1: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับฝนถล่มลักษณะของฝนเนี่ยหลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะฝนเป็นการตกวนอยู่เฉพาะในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: วนอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางแล้ววนแบบนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยที่ผมมาก็คือฝนตกยังอีกหลายพื้นที่เลยคร
2: ับ ใช่
0: มิฉะนั้นคุณผู้ชมครับไล่เลียงไปแบบนี้นะพอฝนถล่มแบบนี้บางกะปิรามคำแหงพัฒนาการประชาชนเดือดร้อนกันหมดเลยอันนี้สงสารมากๆคุณผู้ชม
2: ไปต่อไม่ได้จริง
0: ๆไปต่อไม่ได้นะครับมอเตอร์ไซค์หลายคันนะครับเข็นฝ่าน้ำที่ท่วมขังโดยเฉพาะซอยรามคำแหง65ทะลุซอยมหาดไทยเขตบางกะปินะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องน้ำเนี่ยท่วมผิวการจราจรในระดับสูงนะครับถ้าดูนะระดับเอวฮะบางคนเนี่ยบอกว่ามอเตอร์ไซค์นี่จอดทิ้งครับหรือเอาไปขอจอดตามที่ต่างๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปต่อได้บางคนนี่คนนี้นี่ใส่เสื้อกันฝนด้วยเข็นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับของก็ต้องหิ้วไปด้วยลำบากจริงๆดูอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวานนี
2: ้โอ้ยหนัก
0: นี่จอดดับเลยแล้วบางคนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
1: ครับ
0: น้ำเข้ารถเขาต้องวิดน้ำออกวิดน้ำออกคือไปไหนก็ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ทำอะไรก็ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยดีเจต้นหอม
1: ครับ
0: บอกอย่ามารามคำแหง
2: โอ้มาไม่ได
0: ้มาไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเมื่อวานไม่ว่าจะเป็นดีเจมะตู
1: ม
0: มดดำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มดดำนี่ตะโกนกรี๊ดอยู่ในรถเลยนะ
1: โอ้
0: ชัดเป็นนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไปไหนไม่ได้เลย
2: คือจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได
0: ้น่าสงสารมากคุณผู้ชมครับเอาลองดูบางกะปิหน่อยขอดูบางกะปิตลาดบางกะปิฮะ
2: นี
0: ่เนี่ยคือภาพเมื่อสักครู่ สงสัยจะเป็นชุมชนเดียวกัน
1: ครับ
0: แถวแถวบางกะปิแฮปปี้แลนด์นะครับรถสัญจรผ่านชะลอความเร็วหน่อยเพราะว่าบ้านเรือนตลาดแถวนั้นน้ำท่วมสูงนะครับนี
2: ่
0: ระวังเรื่องการขับรถเร็วด้วยนะเพราะว่าคืออันนี้เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะ
1: ครับ
0: ฝ่ายหนึ่งก็คือคนขับก็กลัวรถจะดับ
2: ใช่
0: อีกฝ่ายหนึ่งก็คือบ้านเขาก็พอมันเป็นคลื่นก็กลัวว่าประตูบ้านจะพัง
2: ของจะเสียอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันเข้าไปในตัวบ้านอีก
0: คือแล้วบางบ้านเขาเป็นกระจกไงพอกระจกโดนคลื่นแบบนี้ก็แตกเสียหายอีกนะครับเอาใจเขาใจเราพัฒนาการคุณผู้ชมครับพัฒนาการเนี่ยบริเวณแยกคลองตันเมื่อวานคุณยศผ่านแยกคลองตัน
2: โอ้โห
0: หนักครับ
2: หนักมากครึ่งคันรถนะฮะ
0: มอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยจอดหลบอยู่ใต้สะพานรถยนต์ชะลอความเร็วแล้วคุณผู้ชมมันวิ่งได้แค่เลนเดียวเนื่องจากว่าเลนซ้ายตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันไปไม่ได้
2: ไปไม่ได้จริง
0: ๆมันลึกมากครับก็เลยต้องชิดขวาพอชิดขวาเสร็จเอารถติดไม่ขยับอีกแล้วพอมีปัญหาหนึ่งเส้นน่ะกรุงเทพก็รู้อยู่พันกันหมดเมื่อวานกรุงเทพเป็นอัมพาตนะครับบางคันก็ไปไม่ได้เครื่องดับบ้างต้องหารถสไลด์กันส่วนเพชรบุรีทองหล่อ
2: โอ้โหคือเอาจริงๆมันต่อเนื่องแหละจากคลองตันเมื่อกี้ด้วย
0: ใจกลางเมืองนะฮะใครจะเอาอย่างนี้ละกันเขาบอกน้ำรอการระบายแต่ตอนนี้น้ำมันไประบายที่ไหนไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าตามคลองต่างๆก็เต็มหมดแล้วนะครับเพชรบุรีทองหล่อระดับน้ำสูงจนหลายๆคนเขาบอกเครื่องยนต์ดับรถไปต่อไม่ได้เปิดไฟสัญญาณขอทางกันหมดเลยทำให้การจราจรติดขัดหนักมากที่สำคัญก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยฮะ
2: ใช่มันไปต่อไม่ได้ถึงจะขึ้นฟุตบาทแล้วแต่น้ำก็ยังท่วมสูงอยู่อีกเหมือนกันนะฮะส่วนที่ถนนพหลโยธินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนคุณผู้ชมครับน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันนะฮะก็กระทบไปหมดเลยครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หลายคันเขาต้องขับฝ่าน้ำกันและบางคันเนี่ยคือน้ำไหลเข้าเครื่องนะฮะรถดับจอดตายกันกลางถนนเพียบเลยคุณผู้ชมในขณะที่ในพื้นที่ยังคงเจอฝนตกต่อเนื่องนะฮะทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยสลับกันต่อเนื่องทำให้การระบายน้ำก็เป็นไปอย่างล่าช้าถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ชมนะฮะติดตามข่าวสารเช็คเส้นทางกันดีๆถ้าเกิดจำเป็นที่ต้องเดินทางไปยังจุดไหนแต่ถ้าไม่จำเป็นตอนนี้ต้องบอกว่าแนะนำอยู่ที่บ้านเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกันนะฮะโดยทีมข่าวของเราอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันตอนที่เดินทางมาทำงานตอนช่วงตีสองครับ
0: เป็นยังไง
2: ก็มีการขับผ่านถนนวิภาวดีนะฮะผ่านแยกพระราม9อโศกดินแดงนี่แหละคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าบางช่วงเนี่ยน้ำท่วมสูงเกินครึ่งล้อรถนะฮะรถมอเตอร์ไซค์บางคันนี่คือจอดรถเนี่ยตายเลยคุณผู้ชมครับบางคนก็ดับด้วยแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังคงฟ้ามืดครึ้มเมฆปกคลุมครับมีภาพคุณผู้ชมครับชุมชนเคหะดินแดงปกติจุดนี้เนี่ยจะมองเห็นตึกไปหยกนะคุณผู้ชมแต่ลองดูภาพสิ
0: ไม่เห็นเลยอ่ะ
2: มอง

0: อะไรแทบไม่เห็นเลยเพราะว่ามันขาวโพลนไปหมดนะฮะซึ่งณตอนนี้ต้องบอกว่าฝนเนี่ยมันตกต่อเนื่องอากาศมันปิดจริงๆซึ่งทางปภ.นะฮะหรือศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพก็มีการประกาศแจ้งเตือนหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมนะฮะอย่างจุดถนนวิภาวดีรังสิตก็ตามจตุจักร5แยกลาดพร้าวอันนี้บอกเลยว่าหนักรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ขณะที่กรุงเทพมหานครน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ครับก็ขอความร่วมมือประชาชนนะฮะงดเดินทางเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับเหมือนที่ผมบอกไปนะเราร่วมกันมีส่วนร่วมนะเป็นหูเป็นตาได้สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับนี่ครับวันนิวของเรานะครับก็อยากให้คุณผู้ชมเป็นหูเป็นตาง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเองนะครับถ่ายคลิปถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ไปที่ Facebook ข่าวช่องวันนิวส์นะครับระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยเน้นย้ำนะครับว่าอยากให้คุณเปิดเป็นกิจกรรมสาธารณะด้วย
0: ครับ
1: เราจะได้เอาภาพของคุณมาแชร์ได้นะ20รางวัลนะครับสำหรับทีมงานที่คัดเลือกแล้วนะว่าคลิปของใครนะจะสามารถนี่ฮะรับล่มของเราได้นะคุณผู้ชมเป็นล่มนี่
0: นี่แบบนี้เลยแล้วกดปุ่มเดียวง่ายๆด้วย
1: ปุ่มเดียวง่ายๆแล้วเวลาเก็บก็เก็บง่ายด้วยนะ
0: ใช่เวลาเก็บก็คือแค่กดปุ่มเหมือนกันมันก็จะดีดกลับเข้ามา
1: ถูกต้องนี่ครับ20รางวัลนะครับถ่ายคลิปถ่ายภาพเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างผ่าน Facebookวันนิวส์นะครับผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อวันที่28นี้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมหลายๆคนก็ถ่ายคลิปเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวรอทีมงานของเรานะคัดเลือกแล้วก็นำมาออกอากาศนะครับวันนิวห่วงใยคนไทยช่วยแชร์ร่วมกันแบ่งปันเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยและส่งต่อความห่วงใยให้กับคนไทยทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะ
0: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตสลับอารมณ์นะฮะไปที่การแข่งขันกีฬากันหน่อยในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เทพบิลภูริพลนะฮะก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการคว้าเหรียญทอง100เมตรกับการทำเวลา 9.90 วินาทีครับ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
0: เมื่อวานนี้ครับต้องบอกว่าเทพบิลนะฮะ10ตรวจตรีภูริพลบุญสอนครับลมกลดทีมชาติไทยนะฮะสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนแรกในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 9.90 วินาทีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือนาทีประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทัพนักกีฬาไทยด้วยลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับ
3: Fabulous.

0: นี้ก็คือเวลาที่เทพพิวทำได้วิ่งเร็วมากนะฮะ
1: ทำลายสถิติด้วย
0: 9.90 วินาทีสถิติหน้าใหม่เลยครับของการแข่งขันนะฮะหลังจากที่ทำสถิติเอาไว้ในรอบรองชนะเลิศครับถือเป็นการคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายของนักกรีฑาไทยในรอบ48ปีนับตั้งแต่คุณสุชาติแจ้สุรภาพนะครับที่ทำได้เมื่อปี2521ครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเหรียญกันหน่อยคุณผู้ชมครับตอนนี้ไทยเราขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6แล้วนะฮะอันดับ1ยังคงเป็นประเทศจีนครับที่98เหรียญทองญี่ปุ่น28เหรียญทองเกาหลีใต้13เหรียญทองคาซัคสถานนะฮะ8เหรียญทองแล้วก็อุซเบกิสถาน7เหรียญทองครับในขณะที่ไทยเราก็7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงได้ทั้งหมดนะฮะ21เหรียญจากการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
2: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
1: คุณผู้ชมขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศล่าสุดครับนักข่าวของเราอยู่หลายพื้นที่นี่คือบรรยากาศของอโศกฮะอโศกสมชื่อจริงๆนอกจากรถติดแล้วนะครับนี่ยืนท่ามกลางน้ำน้องเตยของเราใครจะคาดคิดคุณผู้ชม

0: เดือนนี้วันนี้อโศกจะเจอน้ำรอการระบายแล้วกันนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ
1: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีมเอ็ม25
2: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อัปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปาเช
5: ่ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
7: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสึกพลาอยู่ที่ Olay
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
14: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
8: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
17: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
18: มองเฟลอโอมิราล
19: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองและก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
20: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
21: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
22: มีไฟเบอร์สูง
23: มันได้ผักทั้ง5สี
24: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
25: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
19: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
26: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
27: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
28: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
27: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
28: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี
27: ่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอัง

0: ขาดเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
1: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
5: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert Air My Dear AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
6: ์แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D Premium เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: เอามาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับตอนเช้าแบบนี้ใครใช้บริการรถไฟ MRT หรือ BTS กันบ้าง
8: ครับ
7: เพราะว่าอาจจริงๆคือสื่อสารกันได้นะติดขัดหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่า
8: ใช่
7: เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยสุขแห่งชาติแล้วก็มีปัญหาเพราะว่าหลายคนข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมต้องไป BTS แต่ BTS มีปัญหาเกิดอาการขัดข้องขึ้นมานะครับไล่เรียงไปแบบนี้คุณผู้ชมครับ BTS ที่มีปัญหาเนี่ยขอดูบรรยากาศก่อนนะครับ BTS ที่มีปัญหาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือช่วงเย็นเมื่อวานเป็นชั่วโมงเร่งด่วนวันศุกร์แห่งชาติ BTS เกิดขัดข้องที่สถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าไปสถานีปลายทางคูคตที่จะไปออกลำลูกกานะครับคุณผู้ชมส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนมากได้รับผลกระทบติดค้างอยู่นะครับคือไปข้างล่างก็ไม่ได้เพราะฝนตกแต่ไป BTS ก็เกิดอาการขัดข้องนะเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับ BTS ก็ปรับรูปแบบการเดินรถชั่วคราวนะครับโดยให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตสถานีเคหะส่วนช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวสถานีหมอชิตก็จะมีขบวนรถมาให้บริการต่อนะครับ
8: ครับ
7: ดูข้างล่างดูบรรยากาศเนี่ยคนรอกันเต็มไปหมดเลยอันนี้ย้ำคุณผู้ชมนะนี่บรรยากาศของเมื่อวานตอนเย็นนะครับที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนฝนตกลงมาอย่างหนักเลยแล้วคนก็ติดค้างรออยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยเช้านี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมใช้บริการ BTS เป็นยังไงกันบ้างติดขัดหรือเปล่านะครับเราจะได้สื่อสารเตือนกันเอาไว้ได้นะครับไปดู BTS อีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายสุขุมวิทเกิดเหตุขัดข้องเหมือนกันคุณผู้ชมแต่สามารถกลับมาเดินรถได้เกือบ 18:00 นนะครับก็ขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยฝนตกกรุงเทพมหานครตอนนี้หลายคนบอกฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนก็ห่วงเหมือนกันฝนตกสะสมต่อเนื่องคือฝนเนี่ยคุณผู้ชมเมฆฝนถ้าใครไปดูพยากรณ์อากาศเนี่ยมันวนอยู่ที่เดิมนะฮะ
8: ใช่ครับ
7: เป็นกลุ่มเมฆฝนเนี่ยจริงๆมันไล่เรียงมาตั้งแต่เวียดนามเข้ากัมพูชาแล้วก็มาวนเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับเขาวนอยู่จุดเดิมเลยในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อีสานตอนล่างนครราชสีมาแบบเนี้ยวนแบบเนี้ยวนซ้ำๆวนซ้ำ
8: ๆแช่อยู่ตรงเนี้ย
7: มันก็เลยเกิดอาการฝนตกแช่ไล่เลียงมาตั้งแต่24กันยายนนะครับทำให้ปริมาณน้ำสะสมอยู่ตามคลองสายต่างๆเนี่ยเต็มความจุระบายน้ำเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ใช่เขาไม่ระบายนะ
8: ครับ
7: เขาก็พยายามระบายอ่ะแต่มันจะออกทางไหนล่ะ
8: มันแน่นไปหมดแล้วมันเต็มไปหมดแล้วอ่ะ
7: ผู้ว่าชัดชาตินะครับคุณผู้ชมผู้ว่ากทม.บอกว่าปริมาณฝนสะสมในบางพื้นที่ตลอดเกือบ48ชั่วโมงสูงกว่า240มิลลิเมตร
8: ครับ
7: เยอะมากนะครับโดยจุดที่มีปริมาณฝนตกหนักและน้ำสูงเนี่ยอยู่ประตูน้ำคลองสามวา 255.5 มิลลิเมตรประตูระบายน้ำบึงขวาง254มิลลิเมตรคือระดับ200กว่าทั้งนั้นนี่ก็น่าเป็นห่วงมันจะระบายไปได้ยากนะครับทำให้ปริมาณน้ำในคลองหลายสายเพิ่มสูงคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศซึ่งถือว่าเป็นคลองหลักเส้นเลือดหลักในการระบายน้ำน้ำเต็มบทนะครับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบไปด้วยครับ
9: น้ำในคลองหน่อยวันนี้คงไปหนักหลายพื้นที่เลยนะครับก็เร่งเลยผังน้ำอย่างนี้ว่าแดงไปหมดเลยอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาที่ฝั่งตอนออกนะในพื้นที่ก็แดงก็ต้องรีบเร่งระบายออกก็อาจจะต้องใช้เวลาผมว่าเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันมีข้อจำกัดแล้วก็มีเรื่องปริมาณน้ำที่มันเยอะจริงๆแล้วดูแล้วก็มีน้ำจากข้างด้านนอกเติมมาอยู่เรื่อยเลย
10: ซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครเขาก็มีการแปะลิงก์เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะเพื่อเป็นการเช็คเส้นทางน้ำนะคุณผู้ชมนะฮะว่าจุดไหนถนนเส้นไหนเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเส้นไหนควรเฝ้าระวังก็สามารถไปลองตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับจุดที่มีการประกาศเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นถนนรามคำแหง

0: บุรีตัดใหม่เอกมัยเสนาวังหินเนี่ยจุดเหล่านี้เนี่ยกทมแนะนำนะฮะหลีกเลี่ยงเลยให้ใช้เส้นอื่นแทนถ้ามีความจำเป็นจริงๆนะฮะแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อาจจะอยู่ที่บ้านดีกว่าเพื่อความปลอดภัยและนอกจากนี้ครับทางกทม.ยังมีการสั่งศูนย์เอราวัณนะฮะ1669เป็นศูนย์ประชาการทางการแพทย์ครับในการที่จะรับแจ้งเหตุประสานความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านนะฮะที่ได้รับผลกระทบครับที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ก็เดี๋ยวจะมีการประสานเขตครับจัดพื้นที่รองรับในชุมชนนะฮะขณะที่ผู้ป่วยท่านไหนต้องการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ครับก็จะมีการประสานโรงพยาบาลในสังกัดกทม.รับไปดูแลเป็นการชั่วคราวนะฮะส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายครับหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งไปยังสำนักงานเขตหรือว่าแจ้งผ่านทรัฟฟี่ฟองดูก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งทางกทม.ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดพื้นที่น้ำท่วมนะฮะแล้วก็ผลกระทบเพิ่มเติมครับเพื่อที่จะประกาศพื้นที่เป็นสาธารณภัยเพิ่มเติมและเดี๋ยวจะมีการรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำสำนักงานเขตแล้วก็ปภนะฮะเนื่องจากหลายจุดเนี่ยเป็นการที่เจอน้ำท่วมภายในบ้านเรือนไม่ได้จำกัดเพียงแค่ท่วมบนท้องถนนเท่านั้นนะฮะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมครับหลายคนส่งข้อมูลแล้วก็มีการถ่ายบ้านของตัวเองเข้ามานะ
0: โอ้หนักจริง
1: ๆไม่น่าเชื่อนะครับดอนเมืองน้ำได้อยู่ที่ระดับล้
0: อ
1: พื้นที่หนึ่งก็คือแถวหทัยราชนะครับน้ำก็อยู่ที่ระดับล้อเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: กระดาษเดียวกันใครจะคาดคิดใจกลางเมืองอย่างอโศก
0: อ
1: โศกคุณผู้ชมนอกจากเจอปัญหาเรื่องของรถติดแล้วตอนนี้เจอปัญหาน้ำท่วมหลายๆคนเนี่ยบอกเลยฉันจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่ามีรถบางคันเนี่ยคุณผู้ชมจอดอยู่รอบางคันก็เสียด้วยเรามีนักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่น้องเตยนะครับชัญญนุชรุ่งสว่างผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวสดมาจากแยกอโศกนะน้องเตยนะท่ามกลางสายฝนด้วย
0: ใช่ครับ
1: เชิญน้องเตยได้เลยครับ
2: สำหรับถนนเส้นอโศกดินแดงของเราในตอนนี้นะคะบรรยากาศด้านหลังก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าน้ำก็ยังคงอยู่ในระดับเกาะกลางถนนนะคะถ้าวัดจากสำหรับนักข่าวเองก็คือประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะประชาชนก็เลือกที่จะสัญจรไปมาบางส่วนนะคะซึ่งบางส่วนก็เดินทางมาเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีน้ำท่วมขังก็เลือกที่จะไม่เดินทางไปค่ะเลือกที่จะจอดบนสะพานเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงกว่านี้ถึงจะเลือกเดินทางไปค่ะสำหรับบรรยากาศฝนนะคะตอนนี้ก็พบว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันดีกว่าว่าตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่ามีประชาชนในพื้นที่นะคะกำลังสัญจรไปมาค่ะแล้วก็เลือกที่จะจอดรถไม่ได้ขับลงมานะคะเนื่องจากว่าบริเวณน้ำค่ะก็อยู่ระดับเกาะกลางถนนบางคันค่ะที่ขับมาก็จะทำให้รถเนี่ยสามารถดับได้บางคนนะคะก็เลือกที่จะเข็นรถไปมากกว่าขับรถไปค่ะซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นค่ะว่าก็มีประชาชนนะคะจำนวนมากที่จอดรอบริเวณสะพานค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางไปทำงานวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อแบงค์ครับ
2: ค่ะพี่แบงค์คะวันนี้พี่แบงค์การเดินทางเป็นยังไงบ้างคะ
3: โหลำบากมากครับน้ำท่วมสูงมากรถมันไปต่อไม่ได้
2: แล้วตัวพี่แบงค์เองเดินทางไปไหนมาคะ
3: ตอนนี้ผมกำลังจะไปทำงานแต่เนี้ยคือมันเรามาแล้วตอนนี้มันไปต่อไม่ได้พี่ก็เลยจะต้องกลับบ้านก็เลยลางานกลับบ้านอะไรเงี้ย
2: แล้วรู้สึกว่าการสัญจรเป็นยังไงบ้างคะ
3: ลำบากมากครับมันรถมันก็พังหลายคันแล้วอะเราก็กลัวรถพังเราก็ยังไม่กล้ากลับบ้านเลยเนี่ยรอว่าจะเข็นรถลุยน้ำไปก็ยังไงอยู
2: ่จากที่เรามานี่พี่เห็นว่ารถเนี่ยดับไปหลายคันเลยพี่ไปช่วยมาด้วย
3: ใช่ครับรถพังไปหลายคันมากเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงมากๆอะตรงเนี้ยเหมือนมันระบายไม่ทันเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกทั้งคืนก็ได้อะไรเงี้ย
2: แล้วตัวพี่เองทำงานกรุงเทพมากี่ปีแล้วคะ
3: 10ปีครับ
2: แล้วเหตุการณ์แบบนี้เคยเจอไหมคะ
3: พี่ไม่เคยเจอนะน้ำท่วมขนาดเนี้ยท่วมชนิดแบบว่ารถมันไปต่อไม่ได้รถเล็กนี่ไม่ต้องคุยกันเลยเสียหลายคันแล้วอ่ะใช
2: ่มองว่ามันหนัก
3: พี่ว่ามันหนักนะก็ไม่เคยเจอเลยนะพี่อยู่กรุงเทพมา10ปีเนี่ยเนี่ยครั้งแรกเลยที่ขับรถมาทำงานเนี่ยแล้วมันมาแล้วมันไปไม่ได้อะปกติมันจะลุยน้ำมันก็ลุยไปได้นะแต่แล้วเนี้ยวันเนี้ยรอบเนี้ยระดับน้ำมันสูงมากครับใช
2: ่ครับค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังไปเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าการสัญจรไปมาของรถเนี่ยบางคนค่ะก็เลือกที่จะจอดรถจะไม่ขับไปต่อนะคะเนื่องจากว่า

0: รเนี่ยจะทำให้รถดับและบางคนค่ะต้องเลือกที่จะเข็นรถกันเลยก็ว่าได้ค่ะตอนนี้นะคะก็คงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะว่าฝนเนี่ยจะมีปริมาณที่ตกลงมามากน้อยแค่ไหนค่ะแต่บางคนนะคะวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็อาจที่จะเลือกอยู่ที่บ้านค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศต่างๆต่อไปนะคะว่าในเรื่องของอากาศจะเป็นอย่างไรค่ะการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะออกจากบ้านก็อาจจะต้องมีการพกร่มติดตัวไว้ด้วยนะคะบางคนค่ะที่เลือกสัญจรก็อาจจะสัญจร BTS หรือ MRT เอานะคะคุณผู้ชมเพราะว่ารถเนี่ยหลายคันก็ดับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศสดๆนะคะบริเวณถนนอโศกดินแดงค
1: ่ะขอบคุณน้องเตยมากนะครับโอ้หลายคนบอกจะไปต่อหรือพอแค่นี้ยังดีว่าวันนี้คือเสาร์อาทิตย์นะบางคนไม่ได้ทำงานแต่ชีวิตต้องไปต่อบางคนบอกก็ต้องไปทำงานนะ
2: ถูกต้อง
1: เพราะไม่งั้นจะถูกไล่ออกถูกไหมล่ะ
2: ก็ต้องหาแนวทางกันต่อไปแล้วกันนะ
1: ฝากด้านผู้บริหารหรือหลายๆคนหน่อยถ้าเขามาไม่ได้ก็ให้เขาทำงานที่บ้านก็ได้นะฮะ
2: นั่นสิ work from home ไปก่อนนะฮะในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วอีกหนึ่งพื้นที่ที่ใกล้ๆกันก็คือสมุทรปราการก็เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันและภาพก็ไม่แตกต่างกันเลย
1: ใช่ครับ
2: คือน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนเทพารักษ์แพร่กษาศรีนครินทร์บางนาตราดท่วมทั้งหมดคุณผู้ชมแล้วพอน้ำท่วมอุบัติเหตุมันก็เกิดตามมาเพราะมีรถคันหนึ่งตกลงไปในหลุม
1: ภาพเนี้ยผมเห็นเขาแชร์กันเยอะมากเลยนะ
2: แล้วคือเอาจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมพอน้ำมันท่วมมันมองไม่เห็นหรอกตรงไหนเป็นท่อระบายน้ำ
1: ใช่
2: ตรงไหนมันเป็นหลุมสุดท้ายรถคันนี้ตกลงไปนะคุณผู้ชม
1: ครับ
2: แต่ยังโชคดีที่ว่าไม่มีคนบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับจุดนี้ก็คือบางนาตราดขาออกช่วงกิโลเมตรที่29นะคุณผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันนอกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเคสนี้แล้วเนี่ยช่วงเย็นๆของเมื่อวานนี้น้ำปกติจะต้องระบายลงสู่ทะเล
1: ครับ
2: แต่ดันเจอทะเลหนุนอีกต่างหาก
1: โอ้โหเจอทั้งเอาน้ำฝนและเจอทั้งน้ำหนุนอีก
2: มันก็เลยระบายออกไม่ได้คุณผู้ชมนะฮะซึ่งทางทีมข่าวเราก็มีการไปสำรวจครับถนนเทพารักษ์นะฮะก็มีพบว่าน้ำท่วมขังเนี่ยสูงหลายจุดเลยการสัญจรก็ค่อนข้างจะยากลำบากครับขณะที่ถนนศรีนครินทร์นะฮะช่องทางซ้ายช่องทางกลางเนี่ยน้ำท่วมสูงเลยก็ไปกันแทบไม่ได้เหมือนกันโอ้โหดูรถคันนี้นี่แทบจะครึ่งคันแล้วนะฮะไม่ใช่ครึ่งล้อนะครึ่งคันนะฮะ
1: แล้วดูรถติด
2: รถติดแน่นไปกันต่อไม่ได้จริงๆขณะที่ถนนแพร่กษาครับก็น้ำท่วมเหมือนกันนะฮะทำให้รถเล็กเนี่ยก็ต้องใช้ความระวังมากรถมอเตอร์ไซค์หลายคันเลือกที่จะเข็นเลยดีกว่าเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะฮะล่าสุดเห็นบอกว่ามีการระดมเครื่องสูบน้ำมากกว่า50เครื่องจากหน่วยงานต่างๆครับของในพื้นที่สมุทรปราการเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากถนนและชุมชนและเดี๋ยวจะมีการจัดทีมในการเฝ้าระวังเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะฮะ
1: ไม่ใช่แค่ถนนสายหลักคุณผู้ชมถ้าไปดูถนนสายรองพวกถนนที่เข้าหมู่บ้านต่างๆอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเพราะน้ำมันก็มารอถึงหน้าบ้านแล้วบางพื้นที่น้ำเข้าไปในบ้านแล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนนี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยยกตัวอย่างบ้านนี
2: ้
1: กระสอบทรายงานนี้กระสอบทรายยังเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันบ่าเข้ามาเกินกระสอบทรายแล้วโอ้โหสงสารนะคุณผู้ชมชุมชนซอยวัดหลวงพ่อโตนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนไม่มีใครได้นอนครับเพราะช่วยกันเฝ้าระวังระดับน้ำช่วยกันวางกระสอบทรายกั้นน้ำรวมถึงยกของขึ้นที่สูงใช้คำนี้เลยครับหลายบ้านเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าขอความช่วยเหลือมาเยอะคือมีผู้ป่วยติดเตียงกับผู้สูงอายุและเป็นกลุ่มเปราะบางนี่โอ้สงสารคุณยายมากเลยอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วบางบ้านอ่ะอยู่เป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่แค่2คนข้าวอาจจะเป็นร้านชำจะยกของยังไงอ่ะแรงก็ไม่มีหรอกคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้กู้ภัยก็ทำงานกันหนักมากนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณพวกพี่ๆกู้ภัยด้วยนะแต่แม่ๆก็ต้องระวังกันด้วยนะครับชะตากรรมของชาวบ้านนี่ลำบากจริงๆชาวบ้านภายในชุมชนเคหะบางปูตลาดหนามแดงนะครับชะตากรรมไม่ต่างกันนี่เป็นภาพมุมสูงเห็นระดับน้ำไหมครับนี่มันจะเริ่มเข้าบ้านแล้วแต่บางบ้านน่ะเข้าไปแล้วนะครับบ้านที่อยู่ต่ำนะ
2: ครับ
1: โอ้โหน้ำครึ่งล้อจักรยานยนต์อ่ะ
2: เกือบจะครึ่งแข้งแล้วอ่ะ
1: หลายคนบอกไม่เคยเจอแบบนี
2: ้
1: แล้วน้ำมันไปไหนไม่ได้มันรอการระบายเนื่องจากน้ำทะเลหนุนขึ้นมานะครับทำให้ถนนที่เป็นถนนที่ชาวบ้านขับสัญจรไปมาเนี่ยไปไม่ได้เลยขณะเดียวกันมีรายงานมีผู้บาดเจ็บ2รายด้วยกันนะครับอันนี้ก็เอามาเตือนนะเพราะถูกไฟดูดฮะมันมีกระแสไฟรั่วริมถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่34เอาลองดูบรรยากาศก่อนครับ
3: ลงไปไม่ได้อย่าลงไปนะก็เห็นขโมยก็มันโผล่ไปด้วยเนี่ยเออลงไป
1: โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ต้องมาเตือนกันไว้นะ
2: ใช่นะฮะระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ขณะเดียวกันที่บางพลีก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีการรับแจ้งเหตุว่ามี2พี่น้องจมน้ำที่คลองสำโรงนะฮะก็เลยมีการประสานกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนจะพบว่าทั้ง2คนเสียชีวิตนะฮะชื่อว่านายกรภพอายุ17ปีแล้วก็นายสุภกรอายุ20ปีซึ่งชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นว่าน้องเนี่ยขับเรือท้องแบนมาออกมาซื้อกระสอบทรายแต่ว่าระหว่างที่กำลังขับเรืออยู่เนี่ยคุณผู้ชมเครื่องยนต์มันดับพอเครื่องยนต์มันดับเนี่ยหัวเรือมันก็เลยปักลงไปในน้ำสุดท้ายจมลงไปทั้งคู่นะฮะชาวบ้านพยายามที่จะช่วยแล้วแต่ว่าช่วยเหลือไม่ทันจริงๆแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เอามาเฝ้าระวังเอามาเตือนกันด้วยนะฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเครียดเกินไปนะคุณผู้ชมครับช่องวัน31และวันดีออริจินอลนะครับจัดเต็มครับงานครึ่งเวิร์ลพรีเมียร์นะครับซีรีส์สุดพรีเมียมจดิตไทยเรื่องใหม่เอาใจคอซีรีส์แนวดราม่าแล้วก็เป็นแนวสืบสวนด้วยนะครับเป็นแนวล้างแค้นเมื่อวานเปิดให้แฟนๆพร้อมกับ KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆได้รับชมตอนแรกก่อนใครเราส่งทีมข่าวบันเทิงของเราไปเก็บบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ
3: ช่องวัน31และ F1 D เสิร์ฟความสนุกครบรถแบบจริตไทยกับซีรีส์สุดพรีเมียมคลึงซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนล้างแค้นที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้อวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธแถมยังสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเจ็บแสบและทันสมัยสุดซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาวันดีออริจินอลจัดความพิเศษเปิดให้แฟนๆซีรีส์60คนพร้อมด้วยเหล่า KOL อินฟลูเอนเซอร์ได้สัมผัสความแค้นและร่วมทวงคืนความยุติธรรมไปกับเหล่านักแสดงในงานคลึงเวิลด์พรีเมียร์ไม่ว่าจะเป็นชาเลตวาสิตาและเทสไมรอนเสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือระดับพระการแบบแน่นจออย่างเอกเนตรดอมเหตระกูลก้องวิทยาลินมัชนนพลังโลกศิลป์พร้อมการันตีความเข้มข้นด้วยฝีมือการเขียนบทโดยเกตพิมาดาและเบิร์ตธงชัยและกำกับการแสดงโดยผู้กำกับมือฉมังสันสีแก้วหล่อและเบิร์ตธงชัยกวาดเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากผู้ชมที่สัมผัสทั้งความเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครและหลายๆฉากที่ทำให้อินไปกับโลกของคลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นเป็นอย่างมากในการนำเสนอ
4: ในเชิงพล็อตที่ทำออกมาว่าอยากไปแก้แค้นด้วยการนวดอ่ะมันก็เลยมีการลองสร้างสรรค์กันดูหลายๆรูปแบบนะครับก็มีทั้งคนนวดมีผู้กำกับคิวบูมีคนออกแบบท่าเต้นมาช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆนานาเพื่อทำมันออกมาให้มันกลายเป็น
5: ศาสตร์เล่นลับ
6: ใช่ค่ะ
5: ที่คิดขึ้นมาเอง
6: บวกความแฟนตาซีเข้าไปนะจินตนาการเข้าไป
7: ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับผลงานของเราดูได้วันจันทร์นี้แล้วนะคะ28กันยา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะ
3: ใครที่ชอบความระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์ครึ่งทุกวันจันทร์อังคารเวลา 2:30 นทางช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้น
1: ย้ำอีกครั้งนะครับซีรีส์ครึ่งนะตอนแรกวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2:30 นดูทางทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนะครับ
2: ครับผมนะฮะอ่ะเรามาต่อกันอีกที่ซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าได้บอกว่าเข้มข้นมากๆกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะคุณผู้ชมซึ่งที่บอกว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลายคนบอกว่ายังอารมณ์ค้างอยู่เลยยังอยากจะติดตามกันอยู่เลยนะฮะเพราะว่าตลอดทั้ง16 EP ที่ผ่านมาเข้มข้นมากจริงๆครับทั้งการแข่งขันของพ่อแม่ความกดดันของลูกความรักความลับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนรวมไปถึงเกมของคนที่อยากจะเป็นที่1จนบางครั้งเนี่ยต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างเลยนะฮะและเมื่อเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปแง้มประตูดูว่าสมาชิกแต่ละบ้านใน Sky Castle ต้องเจออะไรบ้างตอนนี้ครับถึงเวลาย้อนดูกันแบบยาวๆได้เลยนะฮะไปส่องความพีคทั้งเรื่องแบบรวดเดียวจบไม่มีอะไรมาขั้นอารมณ์ครับกับซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ดูย้อนหลังครบทุกตอนได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะ
1: สำหรับลูกค้า AS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยนะครับกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดนะครับ
2: ครับ ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมครับนอกจากในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแล้วเนี่ยสระแก้วเองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะไม่วายถึงวัดเนี่ยคุณผู้ชมครับในขณะที่ทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะ

0: เดี๋ยวรายงานสดมาให้ดูนะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่สระแก้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ์
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
10: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
12: จากวันแรกที่เวกจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวกจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
13: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนริศโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
14: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
15: มีไฟเบอร์สูง
16: มันได้ผักทั้ง5สี
17: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
18: ดื่มง่ายมาก
13: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
19: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
13: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
20: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์
21: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
22: ปุ๋ยทิพย
21: ์คอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lichen Reflection Concert
23: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
24: ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่หนักเหมือนกันสระแก้วนะครับคุณผู้ชมสระแก้วตลาดโรงเกลือก็มีปัญหาหลายพื้นที่ที่เป็นเส้นทางการจราจรก็มีปัญหาเหมือนกันหนึ่งในเส้นทางนั้นคุณผู้ชมเป็นเส้นทางที่จะไปพื้นที่อำเภอเขาชะกันและก็อำเภอเบืองการจราจรหลายพื้นที่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมได้เห็นนะเผื่อตอนเช้าๆแบบนี้นะครับคุณจะได้วางแผนในการเดินทาง
0: โอ้
24: โหอันนี้เป็นภาพล่าสุดนะคุณผู้ชมจะได้วางแผนได้เอ๊ะเราจะเดินทางดีหรือเปล่าเหมือนที่หลายๆคนเขาบอกตอนนี้กำลังแชร์กันเลยอยู่ไปต่อหรือพอแค่นี้
0: ใช่ฮะ
24: เพราะว่าจะได้วางแผนถูกนะครับฝนตกตั้งแต่สะสมกันมาหลายวันแล้วนะครับก็เลย

0: ทำให้มีปริมาณน้ำเยอะเข้าไปท่วมเส้นทางสัญจรหลายจุดบริเวณสะพานคลองพระสะทึงนะครับตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วน้ำไหลข้ามสะพานแล้วก็พื้นถนนนะครับนี่ฮะไหลข้ามไปแล้วนะประชาชนที่จะเดินทางเนี่ยไปตัวเมืองสระแก้วรถเล็กไปไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมยังถนนสาย359กระแสน้ำไหลแรงประกอบกับมืดนะช่วงเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำนวยความสะดวกด้วยการเอากลวยจราจรและไฟสัญญาณมาติดตั้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเอาไว
1: ้
0: โดยเฉพาะย้ำนะครับว่ารถเล็กให้หลีกเลี่ยงจุดดังกล่าวเพราะว่าเสี่ยงถูกน้ำพัดหรือว่าตกลงไปในคลองได
1: ้
0: อีกจุดก็คือบริเวณทางโค้งสะพานศาลเจ้าพ่อขุนด่านระหว่างหมู่ที่7บ้านไซทองกับหมู่ที่10บ้านใหม่พัฒนานะครับอยู่ที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกรรนี่เป็นภาพมุมสูงนะทีมข่าวของเราถ่ายภาพมาให้คือมองไม่เห็นถนน
1: ครับน้ำเต็มไปหมดเลย
0: จริงๆภาพนี้คือถนนนะครับแต่เรานึกว่าคลองนะคุณผู้ชมเอาย้ำไว้นะครับว่าเส้นนี้พื้นที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกรรนะไซทองไปหมู่10ใหม่พัฒนาเนี่ยถนนชำรุดมีกระแสน้ำแรงนะครับเจ้าหน้าที่ห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านมิฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้นะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้เฝ้าระวังระดับน้ำและสภาพถนนตามจุดเสี่ยงหากมีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจะมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับข้อมูลสภาพเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้คุณผู้ชมได้วางแผนในการเดินทางนะครับ
1: ครับผมนะฮะในขณะที่ฝ่ายปกครองครับก็ได้มีการส่งกองร้อยรักษาดินแดนเนี่ยของสระแก้วลงพื้นที่คุณผู้ชมทั้งหมู่23ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นนะฮะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วก็ทรัพย์สินสำคัญเอาไว้บนที่สูงกันก่อนนะฮะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งนี้ครับยังมีการขนลงศพเนี่ยหนีน้ำท่วมด้วยนี่ภาพนี
0: ้คือมันมาถึงระดับที่ต้องย้ายโรงกันอ่ะน้ำมันสูงถึงนั้นแล้วอ่ะ
1: ถ้าปล่อยไว้นี่คืออาจจะลอยตามน้ำได้นะ
0: ครับ
1: ต้องมีการขนย้ายออกไปก่อนพร้อมกับจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เพื่อที่จะมีการตั้งจุดเอาไว้นะฮะเพื่อรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้วยต้องบอกว่าตอนนี้คือหลายคนจำเป็นต้องออกจากจุดนี้ไปก่อนเลยนะฮะ
0: ครับเอาชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลพระเพิงหรือเราเรียกพี่ๆเขาว่าทีมหมูหลุมเนี่ยแหละครับแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางในตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกรรจังหวัดสระแก้ว2จุดด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำแรงรถสัญจรไม่ได้เลยครับเอาจุดแรกก่อนคุณผู้ชมทางโค้งโนนสีเสียดบริเวณหมู่4ตำบลบึงพระรามครับขณะนี้กระแสน้ำไหลแรงมากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ขอให้งดใช้เส้นทางนี้ไปก่อนเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะครับอีกจุดหนึ่งคือทางโค้งสะพานศาลเจ้าพ่อขุนด่านเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่7บ้านไซทองย้ำอีกครั้งครับหมู่7บ้านไซทองกับหมู่10บ้านใหม่พัฒนาถนนชำรุดมีกระแสน้ำแรงไม่สามารถสัญจรได้เช่นกันชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลลำพระเพิงนะตำบลพระเพิงขอให้ประชาชนอย่าครับอย่าฝืนขับรถไปต่อนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะครับอ่ะลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
2: ตรงศาลเจ้าพ่อขุนด่านถนนชำรุดนะครับข้ามไม่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านด้วยนะถ้าจะออกเขาจะกันออกต้องออกเส้นบ้านแหลมพร้อมทั้งหมู่19ออกมาทะลุน้ำไม้ใจทองถึงจะผ่านได้นะครับแต่โซนนอกยังผ่านไม่ได้ครับสะพานพระเพลิงน้ำเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆเวลานี้24นี้ยังน้ำยังเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ในขณะเดียวกันสะพานไซทองศาลพ่อปู่ดำหมู่16ครับบ้านสุขเจริญนะฮะที่ตำบลพระเพลิงอำเภอเขาฉกรรมีเหตุการณ์คือรถกระบะเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดตกลงข้างทางคุณผู้ช
0: ม
1: เนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยดูสิฮะ
0: แรงมาก
1: แรงไหลเชี่ยวมากๆเลยนะฮะสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดครับแต่ว่าตอนนี้คนขับปลอดภัยดีแล้วขณะที่ข้างรถกระบะที่ถูกน้ำพัดไปเนี่ยยังมีชาวบ้านคุณผู้ชมถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าเขาจะมีการเดินไต่เชือกหนีน้ำกันไปนะฮะเช่นเดียวกันกับที่หมู่10ครับที่บ้านใหม่พัฒนานะฮะที่ทางกำนันเองเนี่ยก็ต้องมีการประกาศห้ามเอาไว้ก่อนเลยเรื่องของการสัญจรเพราะว่าป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นส่วนที่หมู่11ครับชาวบ้านก็ต้องมีการไต่เชือกหนีน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดูจากกระแสน้ำแล้วค่อนข้างจะไหลแรงต้องระมัดระวังกันด้วยแต่ถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยอย่าฝ่าน้ำไปเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอาจจะถูกพัดไปได้โดยทางผู้ว่าสระแก้วครับเลยมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะลงพื้นที่ดูแลผู้ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงขณะที่กำลังพลครับก็จะมีการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนในการช่วยเหลือแล้วก็จะมีการเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ
0: คุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่ภาพนึงนะคุณจะชมใจได้เ

0: ว่ามันน้ำมันแรงขนาดไหนนี่ดูฮะพัดโอ่งได้อ่ะลองดูก่อนครับนี่ขนาดโอ่งยังเอาไม่ไหวอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคนจะไหวเหรอมิฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมถ้าเห็นว่ามันมีถนนที่มันมีน้ำแรงๆเนี่ยอย่าฝ่าไปอย่าเสี่ยงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
1: ครับนี่ลอยไปตามน้ำเลยนะฮะ
0: ครับแล้วดูอับไปดูคนเกาะรถแท็กเตอร์หน่อยนี
1: ่โอ้โห
0: อาจจะจริงๆแหมรถแท็กเตอร์ก็เป็นรถสูงนะ
1: ใช่
0: เขาก็ฝ่าได้อะแต่กระแสน้ำแรงอย่างนี้ยังไงก็ฝากกันนิดนึงแล้วกันนะประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วกันนะเพราะเราไม่อยากให้ประมาทเดี๋ยวมันจะเกิดความสูญเสียกันเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับผมนะฮะในขณะเดียวกันจุดอื่นๆเห็นบอกว่าก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันเนี่ยปฏิบัติการในการช่วยเหลือเด็กและผู้สูงอายุ7คน
0: ใช่ครับก็คือเป็นพื้นที่นะครับบ้านท่าผักชีตำบลพระเพิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับน้ำมันแรงนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุเนี่ยค่อยๆต้องใส่เสื้อชูชีพนะคุณผู้ชม7คนนะครับแล้วก็ใช้เชือกค่อยๆลอยกันออกมาแบบนี้นะครับขณะเดียวกันชาวบ้านมีการแจ้งเตือนนะเส้นโรงเรียนสุภวิทย์ไปทานนพเก้าอำเภอเขาชะกัน รถผ่านไม่ได้เช่นกันนะครับมิฉะนั้นแล้วเอาวางแผนก่อนเดินทางวันนี้ครับ
1: ขณะที่บางจุดเนี่ยคุณผู้ชมครับ
0: รบ
1: นี่ดูสภาพบ้านครับ
0: บ้านเพิ่งสร้างหรือเปล่า
1: บ้านเพิ่งสร้างได้ไม่นานเองพังเลยคือนี่นี่นี่หลังนี้เองโอ้โห
0: มันเป็นทางน้ำพอดีอ่ะ
1: เนี่ยคือน้ำมันมาแรงมากๆจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงของบ้านกันด้วยในขณะที่ตลาดโรงเกลือคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะแล้วชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยบอกว่าเขาได้รับการแจ้งเตือนแบบปากต่อปากพ่อค้าบอกกันเองเพื่อที่จะเข้าไปดูข้าวของตัวเองนะฮะซึ่งตอนนี้ครับทีมข่าวของเรานะคุณเออนุสักภูมิเทศผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์ก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับเชิญคุณเอเลยครับ
2: วันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับในการรายงานสดแบบใช้ร่มนะครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่ตลาดโรงเกลือที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตลาดตอนนี้กลายเป็นตลาดน้ำไปแล้วนะครับมีน้ำปกคลุมทั่วทุกบริเวณจริงๆเราได้ไปพูดคุยกับทางฝั่งของพ่อค้าแม่ค้านะครับต่างก็บอกว่าการแจ้งเตือนของหน่วยงานนั้นแจ้งเตือนไม่ทันนะครับน้ำท่วมแล้วถึงมีการแจ้งเตือนและหลายๆคนเองนะครับก็มีความเป็นห่วงว่าสถานการณ์มันอาจจะรุนแรงหรือว่าเลวร้ายมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากปริมาณฝนนั้นยังตกลงมาไม่หยุดนะครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตอนนี้ที่ตลาดโรงเกลือนะครับที่อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมีฝนตกลงมาโปรยปรายตลอดและเป็นลักษณะของฝนตกแช่นะครับแล้วก็ยังมีฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ตลาดโรงเกลือนั้นมีสภาพอย่างที่เห็นนะครับคือมีน้ำท่วมขังเต็มไปทั่วบริเวณลึกสุดเนี่ยก็ถึงระดับเอวเลยนะครับซึ่งตอนนี้แม้น้ำจะลดลงมาแล้วแต่ก็ลดลงมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องแบบนี้ก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับซึ่งเช้าวันนี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและลูกจ้างชาวต่างด้าวนะครับก็รีบกลับเข้ามาที่ร้านเพื่อเข้ามาตรวจสอบความเสียหายโดยร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการยกของขึ้นที่สูงเอาไว้แต่ก็ยังมีสินค้าบางส่วนนะครับที่ยังจมน้ำได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพวกเสื้อพวกที่นอนนะครับที่ไม่สามารถกู้คืนหรือทำให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเพื่อขายได้แล้วนะครับก็ต้องเป็นการเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็มีประชาชนบางส่วนพยายามที่จะนำรถยนต์นะครับออกไปจากตลาดแห่งนี้ก็ไม่สามารถเอาออกได้นะครับเพราะว่าปริมาณน้ำยังคงท่วมสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมตลาดโรงเกลือที่อรัญประเทศมาจากพื้นที่ป่าไร่นะครับหลากเข้าท่วมถนนสีเพ็ญแล้วก็ไหลเข้าสู่ตลาดแห่งนี้แล้วส่วนเรื่องของการจราจรเนี่ยต้องบอกว่ารถยนต์เล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านหรือว่าสัญจรภายในตลาดได้นะครับไปฟังความรู้สึกของพ่อค้าท่านนี้นะครับคุณพงษ์นะครับพ่อค้าร้านขายกาแฟในตลาดโรงเกลือแห่งนี้เปิดเผยว่าตัวเขาเองนั้นนะครับเก็บของทันเพราะว่าที่ร้านกาแฟของเขานั้นไม่มีของอะไรมากต่างจากร้านค้าร้านใหญ่ๆร้านอื่นๆนะครับที่อาจจะเก็บของไม่ทันซึ่งต้องบอกว่าการแจ้งเตือนเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนปากต่อปากครับคุณผู้ชมครับเป็นการบอกกันว่าน้ำมาถึงตรงนี้แล้วน้ำมาถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็ช่วยกันเก็บของนะครับส่วนการแจ้งเตือนของภาครัฐนั้นคุณพงษ์บอกว่าไม่ทันการเพราะว่ามีน้ำท่วมแล้วถึงมีการแจ้งเตือนยอมรับว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนรู้สึกท้อเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยทำให้ขายของไม่ได้นะครับและตอนนี้ยังไว้ใจสถานการณ์ไม่ได้

0: ด้วยนะครับยังคิดว่าจะต้องมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกซึ่งอาจจะเป็นการซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกนะครับและถ้าฝนไม่ตกเพิ่มนะครับถ้าโชคดีหน่อยน้ำจะท่วมขังแบบนี้ไปอีกหลายวันก็ฝากไปถึงหน่วยงานในพื้นที่นะครับอยากให้แก้ปัญหาให้ถูกจุดตอนนี้รู้สึกสงสารตัวเองแล้วก็พ่อค้าทุกคนที่อยู่ในตลาดแห่งนี้ครับ
1: ท้อบางครั้งก็ท้อ
2: เลย
1: ครับ
2: แล้วนี่จะดำเนินชีวิตอะไรยังไงต่อครับพี
1: ่นี่ขายกาแฟต้อง
2: แล้ววันนี้ยังขายอีกเหรอ
1: ก็ต้องขายถ้าปีนี้ไม่น่าจะไว้จะ
2: มันจะตกอีกไหม
1: ตกอีกน่าจะตกอีก
2: น่าจะขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ
1: น่าจะแต่ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ยังไงก็ยังคงสภาพอย่างเงี้ยอาจจะลดนิดนึงแต่ถ้าฝนมาอีกนี้ก็เตรียมตัวได
2: ้
1: เจอมาหลายตั้งแต่โควิดมาด้วยอันนี้ด้วย
0: คุณผู้ชมครับบรรยากาศน้ำท่วมภาพรวมในจังหวัดสระแก้วต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีมวลน้ำไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่ในหลายอำเภอนะครับประชาชนก็ยังคงได้รับความต้องใช้รถสูงนะครับในการสัญจรเท่านั้นนะครับนี่เป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับที่ตลาดโรงเกลือนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับยังมีหลายๆพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วตอนนี้มีน้ําเข้าท่วมและประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหน่วยงานก็ยังคงอยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามสถานการณ์ติดตามเรื่องสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับเพื่อลดความเสียหายแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของชีวิตของตัวเองนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากจังหวัดสระแก้วครับ
3: ขอบคุณคุณเอนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายจุดนะรายงานเผื่อคุณผู้ชมจะได้วางแผนกันถูกนะครับขอไปดูปทุมธานีหน่อยปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมเรามีจุดเสี่ยงอยู่นะครับ แล้วทางนายกเทศมนตรีของปทุมธานีเนี่ยคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีนครรังสิตลงไปดูพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตระดมกำลังการติดตั้งแท่งแบเรียร์กันน้ำหลังจากระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทีนี้จุดที่น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมก็คือจุดสะพานแดงเป็นพื้นที่ต่ำของรังสิตขณะที่ประตูระบายน้ำปริมาณปากคลองบริเวณปากคลองรังสิตประสบปัญหาคือระบบไฟฟ้าขัดข้องกรมชลประทานอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขอยู่ครับ
4: ประเมินที่เราตรวจสอบดูเนี่ยตอนนี้ก็มีตลาดรังสิตนะครับแล้วก็จุดนี้ที่สะพานแดงแล้วก็จะมีชุมชนรังสิตนครนายก38 40 42นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือริมคลองครับผู้ที่พักอาศัยริมคลองได้รับผลกระทบหมดครับคืออย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับเพราะว่า
5: ในขณะที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีคุณผู้ชมครับตอนนี้เลยมีการตั้งวอร์รูมนะฮะเพื่อเฝ้าสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงก่อนจะมีการระดมกำลังคนครับจิตอาสาต่างๆเข้ามากรอกกระสอบทรายกว่า 3,000 ใบนะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะคึกคักเลยเพราะว่าหลายคนก็เดินทางไปช่วยเหลือกันในการที่จะนำกระสอบทรายเหล่านี้ไปวางเป็นแนวกั้นป้องกันน้ำหลากนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับก็จะนำไปป้องกันบ้านของประชาชนนะฮะเพราะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะวิกฤตน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะ
3: เอาใครอยู่ปทุมธานีสื่อสารกันหน่อยคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงปทุมธานีฝนตกหนักทั้งคืนเอาตกทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะครับคุณผู้ชมทำให้ตอนนี้ชาวบ้านเขาต้องวางมาตรการแล้วบางส่วนก็เอารถแบคโฮไปทำคันดินนะป้องกันน้ำไม่ให้มันไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับทางเทศบาลตำบลคลอง4นำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการทำแนวดินแล้วลองดูบรรยากาศหน่อยครับ
6: พอดีนอนอยู่ในตู้นะครับได้ยินเสียงโค้มหนึ่งโค้มหนึ่งก็เลยเดินออกมาดูก็เห็นว่ากิ่งไม้มันหักอยู่หน้าบ้านก็ไม่สังเกตอะไรจนก็ตัดกิ่งไม้เพื่อจะเอาไปไว้ที่หนึ่งก็เลยหันไปดูข้างหลังครับมันก็เลยมีแผ่นมิเตอร์ชีตบินมาจากไหนไม่รู้หลายที่เลยหลายแผ่นเลยมันก็เลยทำให้รถเสียหายด้วยบางคันแล้วก็บิน
5: ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นพายุงวงช้างพัดถล่มในพื้นที่คลอง7คลองหลวงปทุมธานีคุณผู้ชมแล้วโอ้โหนี่ไฟมันแ
3: บบไปช็อตด้วยนะ
5: ใช่ฮะโอ้โหน่ากลัวมากแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้แล้วนะฮะหลังคาเมทัลชีทของโรงงานแห่งนี้ก็ปลิวว่อนอีกเหมือนกัน
3: หลังคาเมทัลชีทระวังนะ
5: เบาด้วยอันนี้โอ้โห
3: มันเบาแล้วมันคมไง
5: แล้วพอมันตกลงมาคุณผู้ชมมันไปโดนรถพังเสียหายไป5คันด้วยกัน
3: ครับ
5: แล้วมีรถพยาบาลด้วยนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมชาวบ้านก็เล่ามาบอกได้ยินเสียงดังโครมตกใจวิ่งออกมาดูก่อนจะพบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังคา

0: เข้าท่วมพื้นผิวการจราจรบ้านเรือนประชาชนรวมถึงร้านค้าโดยรอบเนื่องจากปริมาณของฝนนะครับที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับณตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับคือบรรยากาศสดๆที่บริเวณถนนเลียบคลองรังสิตหน้าตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตมีน้ำจากคลองและท่อระบายน้ำล้นเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรแบบ 100% ทำให้รถที่สัญจรผ่านต้องลดความเร็วและใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเนื่องจากมีบางช่วงเป็นจุดลุ่มต่ำทำรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ดับไปแล้วหลายคันนะครับและบางส่วนถูกจอดทิ้งจมน้ำสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณหน้าตลาดสะพานแดงมาร์เก็ตนะครับซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยทางร่างของเทศบาลนครรังสิตเองได้มีการตั้งเบรีเออร์นะครับเป็นระยะทางยาวประมาณเกือบ200 เมตรเพื่อที่จะช่วยในการกั้นน้ำที่ทะลักเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเพื่อที่จะช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วนอกจากนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับยกของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมความพร้อมเนื่องจากฝนยังคงตกมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลระบุนะครับว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้27 กันยายนจากนั้นก็ตามนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่เองได้มีการจัดเตรียมกระสอบทรายนะครับโดยจะแจกฟรีให้กับบ้านละ20 ใบที่ศูนย์ดับเพลิงซอย10โดยประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนเพียง1 ใบเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กับทางด้านของชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ
1: ค
0: ุณแม่
1: เป็นไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น้ำท่วมมากี่วันแล้ว
2: ก็มาประมาณ2 วันแล้วค่ะ
1: เป็นไงบ้างประมาณ
2: ก็รู้สึกลำบากหน่อยแต่ก็เป็นทําใครทํามาค่ะ
1: ม
2: ัน
1: ตกมาอย่างงั้นตั้งแต่เมื่อวาน
2: ตกตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
1: ไม่หยุด
2: ไม่หยุดมีเบามั่งแต่ไม่หยุด
1: ไม่หยุด
2: ทั้งวันทั้งคืน
1: ก็เลยทางเจ้าที่มีการแบบยัง
2: ผู้หน่วยงานเค้าก็ให้ความช่วยเหลือดีนะแต่มันสุดความสามารถเพราะว่าน้ํามันมาเร็วและเยอะมาก
1: เค้าแจ้งมาว่ามีน้ํามาแล้ว
2: นะก็มีค่ะมีเขาก็ประกาศบอกว่าระวังน้ำขึ้นแล้วน้ำจากมาจากเหนือแต่ตอนนั้นฝนยังไม่ตกแล้วมาตอนหลังฝนตกแล้วทุกหน่วยงานเขาก็ช่วย
1: ก
2: ัน
1: ด
2: ี
1: ก็ไม่ไหว
2: ก็ไม่ไหวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่ไหว
1: ไม่ไหวเลย
2: แต่ในท่อก็ขึ้นในแม่น้ำก็ดันขึ้นมา
1: ฝนก็ลงอีก
2: แกฝนลงอีก
1: ไม่เดินทางมาไหนไม่เดินทางมาจะบ้านใช้เวลานานขนาดไหน
2: ก็ประมาณ3 ตี
1: มาจากไหน
2: จากสะพานนวลทวีมาแล้วก็เราไปซื้อของด้วยแล้วก็กลับมาก็ติดมาถึงนี่ประมาณสัก7 โมงกว่า
1: ปกติมันไม่ได้นานขนาดนี้เ
2: นาะไม่ชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมง
1: เป็นไงบ้างน้ำท่วมผลกระทบเราตอนนี้ลูกค้า
2: ก็เขาลำบากมากเนี่ยเขาเดินบางคนมีรถทุกคนเนี่ยแต่ต้องเดินเพราะน้ำท่วมเดินมาอันนี้เขาว่าแต่ที่อู่เยอะก็หนักลูกค้าก็รู้จักกันทุกคนก็ช่วยซื้ออย่างเงี้ยบางคนก็เกรงใจก็ช่วยไปดูคนโลสองลูกก็อยู่ได
1: ้ได้ถ้าจะ
2: สู้ๆนะแม่ช่วยรู้ค่ะ
1: โอเค
0: ครับครับซึ่งนี่คือเสียงของชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นแม่ค้าน้ำผลไม้นะครับที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์น้ำที่ท่วมณตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากฝนที่ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่มีท่าทีว่าจะหยุดและจะทำให้ระดับน้ำภายในคลองรังสิตประยุรศักดิ์เพิ่มขึ้นตามนะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดปทุมธานีศิวโรจน์ตั้งมั่นคุณธรรมสำนักข่าววันนิวรายงานสดจากจังหวัดปทุมธานีครับ
3: ขอบคุณน้องเติ้ลศิวโรจน์ตั้งมั่นคุณธรรมนะครับสดมาจากปทุมธานีนะครับ
4: ใช่นะฮะซึ่งล่าสุดทางปภ.ก็นี่มีการเซลล์บอดแคสต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
3: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่อ่านข่าวอยู่ผมคิดว่าคนกรุงเทพมหานครน่าจะได้รับข้อความแล้วนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมนะเซลล์บอดแคสต์เมื่อช่วงเวลา9:22 น. 32 วินาทีบอกอย่างนี้นะครับว่าระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะครับ
4: ใช่ครับ
3: มีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินของมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรตรวจสอบเส้นทางการเดินทางหากต้องการขอความช่วยเหลือก็จะมีเบอร์ติดต่อของกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้มีหลายศูนย์ที่เปิดเป็นศูนย์พักพิงอยู่นะครับ
4: ครับผมนะเดี๋ยวติดตามสถานการณ์น้ำกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าขอสลับอารมณ์ครับมากันที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆที่บอกเลยว่าถูกใจสายรักสุขภาพแน่นอนไปติดตามพร้อมกันครับ
5: ผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสร่วมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ช

0: ีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นเมลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละ1ซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @gmmveggie
1: ซึ่งกระแสน้ำตอนนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงจริงๆคุณผู้ชมครับนี่อย่างเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่กู้ภัยไวมากนาทีชีวิตของชายอะไรหนึ่งถูกกระแสน้ำพัดไปนะฮะงานนี้ต้องกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือนอกจากชาวบ้านแล้วพระเนนเองก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันคุณผู้ชมนี่ก็ต้องคอยช่วยเหลือโอ้โหนี่เนี่ยเนี่ยโอ้กระแสน้ำพัดมาแรงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โก Pro Beptigen แบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
5: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
12: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นเถ
14: อะคนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน5594
18: โทรออก
19: มาสิไว้สวยดีเลย
10: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
8: คืนนี้เวลา23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
12: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์สณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
1: คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะมีเหตุการณ์ระทึกนาทีชีวิตของชายวัย50ปีรายหนึ่งที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาฝ่ากระแสน้ำแล้วสุดท้ายถูกกระแสน้ำพัดไปนะฮะตกลงไปในน้ำโชคดีครับว่ามีทีมกู้ภัยแม่โจ้อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุงานนี้รีบกระโดดลงไปช่วยเหลือทันทีเลยครับ
2: อยู่ไหน
19: อนี
20: ่พอร่วงลงไปเลยเออนั่นแหละครับ
1: นี่คุณผู้ชมครับนี่เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่คือนาทีชีวิตที่ทีมกู้ภัยแม่โจ้นะฮะรีบฝ่ากระแสน้ำไปช่วยเหลือชายรายนี้ครับที่มีการรับแจ้งมาว่าตัวของเขากับรถมอเตอร์ไซค์ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปแล้วก็หายไปทั้งรถทั้งคนเลยนะฮะโดยจุดนี้เนี่ยน้ำไหลค่อนข้างจะแรงคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีน้ำป่าไหลหลากลงมาจนรถเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แต่อย่างที่บอกครับว่าโชคดีมีทีมกู้ภัยแม่โจ้เนี่ยอยู่ตรงแยกนั้นพอดีนะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงประชาชนครับร้องขอความช่วยเหลือด้วยความที่รีบครับก็เลยรีบกระโดดลงไปช่วยเหลือแล้วก็พบตัวชายอะไรดังกล่าวนะฮะสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยครับ
21: ใช่ค่ะถูกน้ำป่าพัดไปค่ะทีมกู้ภัยแม่โจ้กำลังช่วยเข้ามาที่ฝั่งอยู่นะคะทีมกู้ภัยแม่โจ้ค่ะมาช่วยอุทกภัยในพื้นที่แล้วก็มาพบเหตุพอดีค่ะคุณลุงขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแยกวังท่าช้างค่ะตำบลวังท
22: ่าขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม23หมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีครับชาวบ้านขอกำลังทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือในการยกสิ่งของนะครับอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูฮะรถเล็กไปไม่ได้นะครับต้องใช้รถทหารและใช้เรือแล้วนะครับแนวโน้มเนี่ยเขาบอกฝนยังตกอยู่ไม่ฉะนั้นน้ำน่าจะสูงขึ้นเบื้องต้นอบต.วังท่าช้างเปิดจุดอพยพรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่อบต.วังท่าช้างและวัดวังดินสอนะครับมีความคิดเห็นจากนายปริญญานะครับอายุ64ปีดูหน่อยคุณผู้ชมเขาบอกเขายืนดูบ้านของตนเองโดนน้ำป่าพัดจนพังทั้งหลังซึ่งตัวเขาเองเนี่ยหนีตายออกมาพร้อมกับภรรยาเพราะว่าน้ำป่ามาแรงมากครับ
23: เข้าใจว่ามันจะไม่มากแบบนี้เพราะมาอยู่20ปีไม่เคยมากแบบนี้เลย
24: พัดบ้านพังเลย
23: ครับผม
24: แล้วช่วยตัวเองออกไง
23: ก็ว่ายน้ำออกมาครับว่ายน้ำออกมาข้าวของมอไซค์ยังจมน้ำอยู่เลยครับมัดไว้กับต้นลำไยเอาขึ้นมาได้คันเดียว
1: คือบ้านมันพัง
22: บ้านอยู่ด้านหลังแต่พังไปแล้วนะครับคุณผู้ชม
1: เพราะเต็มไปด้วยน้ำไปหมดแล้วนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ยังรับแจ้งด้วยว่ามีพระสงฆ์เนี่ยอยู่บนกุฏิภายในสำนักสงฆ์บ้านฝั่งคลองครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยจำนวนมากก็ไหลท่วมล้อมพื้นที่เอาไว้หมดแล้วนะฮะและค่อนข้างจะไหลเชี่ยวด้วยงานนี้ครับ
22: จะปิวฮะ
1: โอ้กู้ภัยก็ต้องขึงเชือกก่อนเลยก่อนจะมีการไปให้ความช่วยเหลือนำพระสงฆ์นำเนนออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนี
22: ่บางเนนขึ้นเจ็ตสกีออกมาฮะ
1: ใช่นะลองดูนาทีนี้กันหน่อยครับ
25: มาแบบตั้งตัวไม่ทันเลยอะไรก็เอาไม่ทันได้เลยพอได้ดึงลูกหมาได้ก็ไปกับน้ำเลยพอดีมันมีต้นยูคาแล้วก็มียูคาไปเรื่อย
26: ๆครับ
25: เดี๋ยวมาตามเอาไล่ออกขึ้นมาหมดแรง
1: เพราะท่านบอกไม่ทันตั้งตัวจริง
22: ๆ
1: มันมาแรงมันมาเร็วด้วยนะฮะขณะที่เจ้าหน้าที่ครับก็เลยต้องมีการปิดการจราจรบริเวณ4แยกวังท่าช้างนะฮะเส้นทางมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วเพื่อความปลอดภัยครับโดยรถนะฮะมีให้คำแนะนำแบบนี้คุณผู้ชมรถที่มาแยกเขาหินซ้อนให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอกบินบุรีนะฮะเพื่อมุ่งหน้าจังหวัดสระแก้วส่วนรถที่มาจากจังหวัดสระแก้วครับและต้องการเดินทางผ่านถนนสาย359ให้เปลี่ยนไปใช้ถนนสาย33หรือว่าสุวรรณศรสายเก่าแทนเพื่อความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะฮะ
27: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่ในแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็น เป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
27: ใช
0: ่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
27: ค่ะรุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065594ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022065594ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
27: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
0: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
27: คะ
0: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
27: คะ
0: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
27: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโหพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์02206 5594ค่ะที่เบอร์022065594ค่ะ
27: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง60ถึง70เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
27: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งนึง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065594ค่ะที่เบอร์022065594ค่ะ
27: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065594ค่ะที่เบอร์022065594ค่ะ
27: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
27: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: และแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับยินดีต้อนรับพี่เจมส์ครับ
1: มาตามคำท้าของน้องแบม
2: ลูกผู้ชาย
3: เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับ
4: จริงๆเราเด็ดไหมงี้เราก็กินได้เลย
5: ใช่
4: ม
5: ัน ก
6: ็แล้วฟองน้ำก็กินได้ด้วยหรอ
5: ไม่ครับ
4: พร้อมลงไหมครับพี
6: ่พร้อมครับมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้ว
4: ถ่ายเหมือนจะไม่มีเทปหน้าแล้วอ่ะ
3: อันนี้พี่อันนี้ได้ครับ
6: เอ้ยนี่ล่ะ
7: ทำงานตั้งตาม
4: แต่ผับที่กินได้นะ
7: โอ้ยนี่ลูดอย่างนี
8: ้ช่วยด้วยเยอะแล้ว
4: รอดมาถึงเทปนี้ได้ไงไปหมด
3: เฮ้ยนี่ไงพี่อันนี้ดี
4: ที่นู่นเรามาแข่งกันไหมว่าใครดำน้ำได้นานกัน
3: อ้าว
9: เยมุฟอะไรอ่ะนะด้วยคน
4: เฮ้ยขอรับ
7: อ่ะพี่ว่าคุณหมดยังเนี่ย
4: คุณอะไรนะ
3: หมดยัง
0: เราจะทอดปลากระพงก่อนครับเพราะว่าทอนครับความเชื่อของชาวอีสานคือทอนให้เจ้าที
4: ่ผมไม่หานะ
0: ไปเลยโอ้ยเขียง
4: อะไรเอ้ย
0: อันนี้พี่ตำก่อนเลย
3: นี่ทั้งหมดนี้เลยโอ๊ยพญานาคน่ารัก
10: รอเรียนพญานาค
0: เอ้ากูผิดเฉยเลยนี่นะครับอาหารจะอร่อยได้ด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างครับผม1พีทาโกรัสครับนะครับ2แคลคูลัส3ตริโกณมิติครับผม
4: จบรายการได้ไม่มีสาระเลย
11: แอทแทคสูตรน้ำเข้มข้นยิ่งขยับผ้ายิ่งหอมลดภาระงานสาเพิ่มเวลาความสุข
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเอสอย่างเซียนหลังอีกเช่นเคยครับผมและแล้ว EP นี้ก็มาถึงครับในที่สุดคนคนนี้เขาก็รับคำท้ามารายการของเรายินดีต้อนรับครับผมพี่เจมส์ครับ
1: มาตามคำท้าของน้องแบมมาท้าเราได้ไง
0: รายชื่อพี่เป็นคนแรกเลยนะ
1: เหรอครับ
0: ใช่รายชื่อพี่เป็นคนแรกเลยแบมแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแบบอยากจะชวนเพื่อนมาอะไรเงี้ยรายการอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ให้มาลำบาก
0: ใช่ครับพี่คนแรกเลย
12: พี่เจฟนะครับ
13: พี่เจฟก่อนคนแรกเลย
12: อยากให้พี่มาลองดูนะครับผมถ้าผมทำได้ผมว่าพี่ก็ทำได้ครับลูกผู้ชาย
6: นั่นแบมน่าจะรักเรามากจริงเวลาคิดถึงอะไรที่ลำบากลำบากคิดถึงเราเนี่ยแหละเขาถึงบอกว่าคนที่รักเราเนี่ยเขาต้องคิดถึงเราตอนที่ลำบาก
0: ตอนที่ลำบากใช่
6: เพื่อนกันเราต้องไม่ทิ้งกันวันที่ลำบาก
0: ก็จะลำบากก็ต้องไปลำบากด้วยกัน
6: ใช่ใช
0: ่ปกติแล้วพี่เจมมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้บ่อยไหมพี
6: ่คิดว่าไม่เคยทำเลย
0: ไม่เคยทำเลย
6: แล้วก็คงไม่ทำอีกแล้วจังเ
0: ลยลองดูพี
6: ่เออซึ่งเราจะเก็บกันตรงนี้เลย
0: กิจกรรมเก็บผักบุ้งครับไม่ใช่ไปเก็บผักเหมือนกัน
6: ไปเก็บผักเหมือนกัน
0: แต่เป็นผักที่อาศัยอยู่ในน้ำครับ
6: เฮ้ยแล้วมันหายใจออกครับ
0: มันหายใจไม่ออกพี่มันก็เลยต้องโผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็หายใจอยู่บนบกใช่
6: แต่ว่าเวลาแบบว่าทำกิจกรรมอย่างเงี้ยผมแบบชิลนะชิลเพราะอะไร
0: ไม่ปวดไม่ปวดตัวเลยเหรอ
6: นี่เลย
0: เฮ้ยแปะอะไรอะพี่
6: แปะเขามา
0: แปะอ๋อให้เขาดูแลเต็ม
6: ใช่เขามาคอยดูแล
0: เดี๋ยวผมต้องขอสักแผ่นบ้างแล้วล่ะพี
6: ่จริงๆผมเตรียมมาเป็นลังเลยเวลาไปไหนมาไหนคือพกติดกระเป๋าไว้อยู่แล
0: ้วได้พี่ครับงั้นเดี๋ยวผมขอพี่สักแผ่น
6: แผ่นเดียวครับ
0: ขอพี่จะกล่องเลยนะ
6: ผมให้เป็นลังเลย
0: เฮ้ย
6: ใช่เพราะว่าพี่แบบใช้แบบว่าร่างกายหนักไง
0: หนัก
6: แต่สมมุติว่าเรามารายการเงี้ยเราต้องเล่นใหญ่ด้วยไงบางทีเราแบบว่าเราแบบต้องแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยลุยแค่ไหนก็ไม่กลัวความปวด
0: ฉะนั้นผมว่าผมต้องพกไว้แล้วแหละใช่ครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ปวดบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นปวดตัวปวดแขนปวดขาปวดคอปวดกลัวอะไรล่ะใช่พี่แต่ล่าสุดนี
14: ้ปวดใจ
0: พี
14: ่ปวดใจ
0: ให้เขาแปะใจได้ไหมป้าพี่พร้อมหรือยังครับ
6: ครับไปดีกว่า
0: เดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับ
6: ได้
0: แต่เดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันนิดหน่อยเพราะว่าในน้ำตรงนั้นคือมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่น่ากลัวมาก
6: เฮ้ยคืออะไรครับ
0: ก็คือปลิงครับ
6: ผมนึกว่าโลมานะเนี่ย
0: ใช่โอ้ยโลมาไม่กล้าขึ้นหรอครับพี่เดี๋ยวปลิงเข้าโลมาไปครับผมลุย
15: พร้อมแล้ว
0: ไม่ใช่ให้โดนน้ำ
15: โอ้ยเสียงนกหวีดมาจริงพี่ไม่โดนเลยเมื่อกี้เรามาถึงแล้วพี
6: ่เออ
15: นี่เลยครับผมแปลงผักกระเฉดปกติแล้วพี่เจ๊เป็นคนกินผักชอบกินผักไหมคร
6: ับยังไม่รู้เลยผักกระเฉดหน้าตาเป็นไง
15: นี่เลยครับ
6: อันนี้เลยเหรอ
15: ใช่อันนี้แหละผักกระเฉดใช่เราจะเคี้ยวตรงนี้ระวังนะเดี๋ยวฟันแตก
0: ไม่ใช่
15: อ
0: ัน
15: นี้มันต่อมาไอ้นี่อันนี้ครับนี่ตัวนี้พี่เราจะกินอันนี
6: ้โอ้
15: เราจะกินตรงที่มันอยู่ใต้ไอ้ฟองขาวๆนะครับ

0: จริงอย่างนี้เราก็กินได้เลย
1: ไม่ละฟองขาวๆนี่ค
0: ือฟองมันเป็นฟองน้ำครับลองจับดูดิ
1: อ๋อหมายถึงว่าเขาเลี้ยง
0: อันนี้แหละที่เขาเป็นอันเขาเรียกอะไรนะไอ้มัชเมลโล
1: ่มัชเมลโล
0: ่ใช
1: ่อ๋อเป็น texture มันจะนุ่ม
0: ใช่ครับตัวนี้แหละเขาเอาไปตัดใส่ถุงแล้วก็ให้คนเอาไปย่างแชมปิ้ง
1: รายการนี้พูดไปเรื่องอยู่เลย
0: จริงเราเด็ดไหมงี้เราก็กินได้เลย
1: โอเค
0: ใช่มันก็ต้อง
1: แล้วฟองน้ำก็กินได้ด้วยเหรอ
0: ไม่ครับ
1: ฟีลลิ่งเราเหมือนแบบดูโอสมัยก่อนที่ออกเทปด้วยกันโนเจฟไง
2: ได้อยู่นะ
0: แซฟฟอนแฟชั่นเนอร์
1: เนี่ยเบลเยียมไงเบลเยียมเป็นภาษาเบลเยียม
0: เป็นภาษา
3: พูดภาษาเบลเยียมได้ไหม
0: พูดได้ครับพี่
3: ได้คร
0: ับอุมาซิกระดาใช่ครับ
1: ว่าไม่ใช่ละ
0: จริงพี่อุมาซิกระดาแปลว่าถังครับ
1: เหรอ
0: ใช่ครับแปลว่าถัง
1: แล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีคืออุมาซิกระเดลพี
1: ่อ๋อมันอุมานี่คือเป็นแบบว่าคำต้น
0: ใช่ครับเป็นอุมาคือเป็นคำต้นครับ
1: ถ้าสมมุติว่าสวัสดีครับเจฟซาเตอร์ครับอีกพวก
0: อุมาซิกระเดลกระเดลกระเดล
1: โ
0: อ้เจฟสักระเดล
1: เฮ้ยมีดนี่แทงคนใดไปได้ไหม
0: พร้อมลงไหมครับพี
1: ่พร้อมครับมาเพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วแบมบอกว่าอยากให้ผมมารายการนี้
0: ใช่ไม่เขาท้ามาเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกๆเลยครับ
1: ใช่ไม่ถามความต้องการผมเลย
0: เขาคอมเพลนไม่ด้วยนะพี่ว่าแบบต้องพาพี่ไปทำอะไรที่แบบเปียก
3: ๆเน
0: า
3: ะ
0: ใช่
1: นี่เคยผมเคยไปทำอะไรไม่ดีกับแบมไปปะ
4: ถ่ายเหมือนจะไม่มีเทปหน้าแล้วอ่ะ
0: สนุกสนุกพี
4: ่โอเคครับ
1: สนุกใครคนดู
0: สนุกคนดู
1: สนุกคนดูกูลำบาก
0: อันนี้พี่อันนี้ได้ครับ
1: เอ้ยไม่ต้อง
0: กล้าเลือกยอดให้พี่ตัดเลย
1: นี่ไง
0: ถูกต้อง
1: ก็แค่นี้เอง
5: เนี่ย
1: ก็แค่นี้เอง
5: แล้วก็จับ
1: ก
5: ิ่ง
1: ก็จับโคนโคนอยู่ไหน
0: จับโคน
1: จับโคนอยู่ข้างล่างนะ
0: ไม่ใช่นะมันโครน
1: โอเคโอเค
0: เป็นคนกระหลาดนะเนี่ย
1: ก็ตลก
5: โคนต้องก้มไปจับ
1: นี่นี่แหละน
5: ี่แหละยาว
0: ยาวพี่นั่นแหละ
5: ต้องตามมา
1: ผับนี่กินได้นะ
5: โอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยนี่ลูดอย่างนี
0: ้ช่วยด้วยเยอะแล้วเยอะแล้ว
1: พี่มันเยอะรอดมาถึงเทปนี้ได้ไงตอนนี้ได้กินไปหมดเนี่ย
5: กินตรงนี้นี่แกตัดตัดนี้ยอดนี้เนี่ย
0: ยอดนี้
1: โอเคคร
0: ับ
1: น
0: ี่
1: เขาเรียกว่ายอดเยี่ยม
0: นี่
5: ก็จับ
0: อันนี
1: ้เอ้ย
0: อันนี้ได้ไหมครับอันนี้ดี
1: ใส่โลคไลฟ์สไตล์หน่อยสิ
0: ใช่
6: ก็
1: ได
0: ้
6: ทำหน้า
0: ที
6: ่เหมือนพญานา
5: คได้เยอะอย่าง
7: พี่โน่พอไหมพี่โน่
1: กินก็พอกินนี่ทำ4เมนูป่ะ
5: ใช่
1: พอไหมครับ
0: ไปเดี๋ยวไปล้างกันนะครับ
5: ไป
1: ก็เรามาแข่งกันไหมว่าใครดำน้ำได้นานกัน
0: เดี๋ยวผมต่อให้ผมลงก่อนเลย
1: ได้เลยได้เลย
0: เดี๋ยวผมลงก่อน
1: มา
6: ใครชนะได้กระเฉดสิบมัด
1: ไม่จริงเหรอได้กระเฉดสิบมัดหรอ
6: ได้กระเฉดสิบมัดครับ
1: เฮ้ย
0: ลงโทษง่าย
1: ๆ
0: ลงโทษเบาๆแบบเป็นไปได้ในวันนี้อะไรเงี้ยใครแพ้เอารถตู้เหยียบหน้าไปกลับอะแบบเดินหน้าแล้วถอยหลังกลับ
1: เล่นมาคนเดียว
0: มา
6: และนี่คือการแข่งขันดำน้ำระหว่างเซียนรังและเจฟซาเตอร์
1: 3 2 1
0: เย้โอ้ยไปเลย
1: เย้ไม่มาเอาจริง
0: ลงก่อน
1: ลงก่อน
0: จริงนะพี่
6: 3 2 1

0: อ้าว
1: ไปทำอะไรตรงนั
0: ้
1: น
0: อ๋อไปต่อแฮร์พีชครับผม
2: กำนี้
3: อันนี้คือกำนึงเหรอครับ
2: ใช
3: ่อุ้ย
4: กำลังไง
2: เนี่ยผมจะลงไป
4: อ๋อ
0: 15ยอด
2: 15ยอด
0: 2 3 4
1: พี่เจฟเมนูวันนี้เก็บผักกาดเฉดอยากกินอะไรครับพี
4: ่ปูนี่นี่เหรอปูนี่ผักกาดเฉดนี
0: ่ไม่พี่ไม่ใส่ผักกาดเฉดเลย
4: ลบที่เก็บกันทำไมเนี่ย
2: พี่โน่รู้จักเพลงพี่เจ
0: ฟผมชอบเพลงนี้มากแต่ผมร้องไม่เป็นอยากให้พี่ตอดร้องหน่อย
4: เพลงอะไรคร
0: ับ เ
4: มื่อกี้ปลาลงมาจากเจ็ดส่วนผักกาดเฉดป่ะ
0: ยากเพลงพี่ร้องยากทุกเพลงเลย
4: ยากนะฮะจริงๆมันมีทั้งหมด7โน้ตด้วยกัน
0: จริงเหรอ
4: เออรวมกันเร็วๆว่าแค่นี้เอง
0: โอ้พี่แจ๊คก็แค่นี้เอง
2: รา
0: เฮ้ยได้ปีกี่ปีก็ยังไม่เคยจะเก่าเลย
4: เฮ้ยวอร์ชันจินตลาภูลาภ
0: วอร์ชันจินตลาภูลาภพี่มัดก่อนเดี๋ยวผมมัดให้มัดยังไงอันนี้ครับ
4: ปอนช้อยมากเดี๋ยวมุกโฟนเดี๋ยวฟ้านั้นด้วยคน
0: เป็นคอรัสเหรอ
4: ใช่คุณเป็นคอรัส
0: ใช่พี่จะได้เป็นคอรัสแบบดังหน่อย
4: คอรัสเป็นเพี้ยนนี่น่าจะโดนรัดคอมากกว่าแกรมมากเป็นการแบบล้างผักกระเฉดแบบแกรมมากมันเป็นศิลปะใช่มันเป็นศิลปะเราจะรู้ได้ไงว่ามันออกหมดแล้ว
3: ก็ลองถามเขาไหม
2: ถามพี่ว่าคุณหมดยังเนี่ย
3: คุณอะไรนะ
2: คุณเรียกไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ถามใครถามใครถาม
2: หมดย
0: ัง
2: คร
3: ับ
0: หมดย
3: ัง
0: คร
3: ับ ไม่ดูเลยนะ
0: น่ากินมากเลยอ่ะ
3: เขาจ้วเลย
4: บอกว่าจะกินอีกนะพอแล้ว
0: เฮ้ยแต่นี้มันกินได้เลยพี่เนี่ยตรงเนี้ย
4: เอานมออกก็เคยเป็นอาหารเป็นพิษอะไรอย่างงี้บ้างไหม
3: ผมเหรอครับผมเคยกระเพาะทะลุรอบนึง
4: จริงเหรอ
3: ใช
4: ่แล้วพอทะลุจากอะไร
3: ลมเหล็กเสียบครับ
4: ถึงกระเพาะเลยไม่เกี่ยวกับสิ่งที่กิน
3: ไม่เกี่ยวเลยผมเคยกินอาหารจนกระเพาะทะลุเท่าหัวปากกาใช่ปู
4: อ๋อปู
3: แต่ว่ามันเป็นปูโดนยาฆ่าปูเวลาแบบปูมันลงน้ำมันจะไปกัดต้นข้าวต้นข้าวมันก็จะขาดผลผลิตมันก็จะเสียอะไรเงี้ยถ้าปูเยอะๆปุ๊บเขาก็จะลงยาฆ่าปูแล้วมันก็จะมันจะน็อกน้ำพี่แล้วมันก็จะขึ้นมาตรงคูนาหน้าผมไม่รู้นะผมไปเก็บอยู่ตรงคูนาเห็นอุ้ยปูเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็ไปเก็บมาใช่เอามาย่างแกก็ไม่กินแต่แกก็ให้ผมกินผมก็เลยแบบแสบเริ่มแสบท้องแสบท้องผ่านไปประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ไหวอ่ะห้องผมกับห้องยายมันอยู่ข้างกันเสร็จปุ๊บผมก็คานลงมาจากเตียงผมก็แบบผลักประตูออกแล้วผมก็แบบตะโกนลอดช่องไอ้ช่องข้างล่างอ่ะที่เป็นช่องประตูอ่ะใช่ครับช่องข้างล่างประตูแบบยายแบบไม่ไหวแล้วแบบแสบต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยยายผมตะโกนกลับมาโอ้โหแบบใจผมแบบชื้นมากเลยอ่ะยายบอกนั่งสมาธิที่ล่ะ
4: ขอช่วย
3: ไป
2: คุณได้ไหม
4: ได้ครับ
2: คุณไง
4: เราโยนนี่ไปก่อน
3: นี่ครับ
4: ถ้าแม่เขาขึ้นได้เราก็ต้องขึ้นได้เราจะดูอ่อนแอมากโอ้โหมันแบบไข่แปรมากไข่แปรมากจะผ่านติดหัวแล้วสิ
3: เอาจริงอ่ะป้าเราไปทำกับข้าวกันดีกว่า
0: โอ้ยโอ
3: ้ยอะไรเนี่ย
0: ปวดเมื่อยพี
3: ่โอ้เมื่อยขนาดนี้เหรอ
0: โอ้สุดๆพี่ทำงานทุกวันพี่เนี่ยคอบ่าอะไรนี่ไปหมดเลย
4: ถ่ายรายการทุกวันได้ไง
0: แต่พี่ยังดูชิลอยู่เลย
4: ไม่ชิลมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมนี
0: ่เฮ้ยอะไรอ่ะพี
3: ่มีเขาอยู
0: ่มีเขาอยู
4: ่มีเขาอยู่นี่คือมีทั้งกล่องเลยเวลาไปที่ไหนก็คือต้องพกอย่างนี้วันนี้แปะเป็นสูตรร้อนมาเพราะว่ากิจกรรมเยอะ
0: อ
4: ๋
0: อ
4: ใช่
0: ผมขออันนึงพี่
4: คือแกะไอแผ่นเล็กๆออก
0: แกะแผ่นเล็กก่อน
4: ใช่อยู่ข้างหลังนี่ใช่มันยืดด้วยแล้วก็มันนิ่มด้วยแผ่นบางเบาแปะได้คือแบบมันจะไม่รู้สึกเหมือนแปะเลยบางทีผมก็ลืม
0: ที่ไหนตรงไหนพี
4: ่นี่ตรงนี้เลย
0: อ๋อที่เดียวกันเลย
4: ใช
0: ่เลย
4: ใช
0: ่ต่อไปนี้ผมต้องพกไว้แล้วแหละ
4: ผมเนี่ยพกติดตัวประจำเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวแล้วพกความปวด
0: ถ้าไม่กลัวแบบนี
4: ้
0: ผมว่าเราไปทำกับข้าวกันดีกว่าพี
4: ่โอเค
0: แปะตามเจฟแล้วจะกลัวอะไรกับความปวด
4: เออ
0: ไปทำกับข้าว
4: ทำกับข้าวครับเลย
0: ตัวเบาเลยอ่ะพี่

0: ทำข้าวครับ
1: ครับมาอันนี้เมนูแรกเราทำอะไรครับ
2: เราจะทอดปลากระพงก่อนครับเพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นแกงส้มครับพี
1: ่
2: ใช่ครับเราจะเป็นชุบแป้งแห้งครับเพราะว่า
0: เลยครับพี่ทอนครับใช่ครับปกติคือต้องทอนความเชื่อของชาวอีสานคือจะกินอะไรเราก็ต้องทอนก่อนทอนให้เจ้าที่อะไรเงี้ยครับพอดีเจ้าที่ที่นี่ชอบกินน้ำมันพืช
1: ผมไม่หานะไม่หานะตามกลับไปไม่เอาเลยนะเมื่อวานไฟที่บ้านดับเองด้วยงง
2: จริงเหรอพี่
1: ใช่
2: เจอครั้งเดียวอยากรู้พี่
1: ไม่เคยเจอนะเราก็ไม่ได้เชื่อว่ามีด้วย
2: จริงเหรอเฮ้ยถ้างั้นเป็นคนประเภทเดียวกันพี
1: ่เป็นคนที่ดูหนังผีแล้วไม่กลัวเลยแบบไม่กลัวสักนิดเลย
2: แต่ผมกลัวหนังผี
1: อ๋อล่ะ
2: แต่ผมไม่เคยกลัวผีเลยใช่จริงๆแปลกไหมผมกลัวจังหวะจัมป์สแกร์มากกว่
1: า
2: เป็นคนที่ตกใจเป็นคนที่ตกใจ
1: มันเป็นการที่แบบว่าจะเล่นเราอ่ะ
2: ใช่
1: เราก็เลย
2: โอ้ยเขียง
1: อะไรเอ้ยโอ้ยก็ตกใจเกินไป
3: ตกใจ
1: เขา
3: ทำ
1: กัน
3: เอง
1: พาร์ทนี้ของรายการนี่คืออะไรเราคุยไปเรื่อยๆ
2: ใช่
1: เพราะว่าคนที่ทำคือเราไม่ต้องช่วยอะไรทั้งสิ้นทำอาหารไม่เป็นนะ
2: ผมว่าส่งพี่ได้นะ
4: แต่พี่เจ๊เวลาพูดเรามีเสน่ห์นะ
1: ไม่พูดก็มีครับ
2: เฮ้ย

0: ชอบประโยคนี้ยิ่งมีเสน่ห์มากๆตอนที่แบบว่าทำอาหารเนี่ยยิ่งมีเสน่ห์
1: ม
0: ี
1: คนบอกว่าอยากเห็นพี่เบฟทอดกระเทียมภาพพญานาค
0: ใครเนี่ยคอมเมนต์จากไหนครับ
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
7: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
8: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
9: มีไฟเบอร์สูง
10: มันได้ผักทั้ง5สี
11: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
12: ดื่มง่ายมาก
7: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส
13: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
7: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
6: ์ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
7: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
8: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
9: แกจะไปไหน
8: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
10: า
8: ะ
10: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
11: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
14: นี่เลย
15: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
13: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซ้ง
14: ตีเปล่า
13: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: ใจไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมาก
2: ๆผมจะพาแจมไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
1: ๆพรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
3: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
4: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้เมื่อความสนุกถูกชักใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
7: หนึบแดงหนัวแดง
8: แดงมันเด็ดทุกทาง
6: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
9: แผ่นปิดแผลกันน้ำไทเกอร์พลัสอควาเทคพลัส
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
11: ้จริงๆแปลกไหมผมกลัวจังหวะจัมป์สแกร์มากกว่าเป็นคนที่ตกใจเป็นคนที่ตกใจ
12: มันเป็นการที่แบบว่าจะเล่นเราอ่ะ
11: ใช่
12: เราก็เลย
13: โอ้ยเขียง
12: อะไรเอ้ยโอ้ยก็ตกใจเกินไป
14: ตกใจ
12: เขา
14: ตกใจ
12: พาร์ทนี้ของรายการนี่คืออะไรเราคุยไปเรื่อยๆ
11: ใช่
12: เพราะว่าคนที่ทำคือเราไม่ต้องช่วยอะไรทั้งสิ้นทำอาหารไม่เป็นนะ
11: ผมว่าส่งพี่ได้นะผมว่าพี่เป็นคนที่ปานีด
12: ส่งได้ตอนที่แสดงเขาบอกวิ่งเหมือนทำเก่งมากเลย
11: ใช่ผมว่าพี่เป็นคนปานีดถ้าเอาจริงจริงจังๆผมว่าพี่ก็ทำอาหารอร่อย
12: เออ
11: นี่เป็น
12: โอ้ย
11: ตัวนี้คือที่เราคุกแห้งเพราะว่าเราจะให้แค่มันเป็นสีเหลืองกรอบๆในแค่ด้านนอกแล้วข้างในเราจะยังให้เนื้อเขาอ่ะยังมีความฟูของเนื้อปลาอยู่อะไรเงี้ยเป็นคนไม่กลัวผี
12: ไม่กลัว
11: ไม่กลัวเลยแสดงว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลย
12: พี่เคยเจอปะ
11: ผมแล้วครับเนี่ยแค่พี่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยแค่พูดเนี่ยพี่ดู
12: ถ้าไม่ขนนี่จะอยู่น่าจะเป็นท่า
11: ใช่มันเยอะมันต้องทำยังไง
12: มันต้องแวกกอกไง
11: มันขนลุก
12: อ๋อ
15: แต่พี่ต้องพูดเอกิจแท้ว่าถ้าเกิดสีไทยมันมีประโยชน์นะถ้าเรามาแบบทำธุรกิจ
11: ในนามธุรกิจเหรอ
15: ใ
12: ช่
15: ใช่อยากกระสือไอ้กินขี้เราจัดมีเพจนะ
11: เออว่ะลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลย
12: แต่กระหังไม่ดีนะชอบขโมยกระด้งคนชาวบ้าน
11: ไม่ดีเอาจริงๆอ่ะผมกับรู้สึกว่าผีไทยอ่ะแอบไม่ make sense แอบไร้สาระอ้าวก็อย่างกระหังอ่ะพี่จะไปเอากระด้งมาบินทำไมโดน DJI เยอะแยะขนได้80ลิตร100ล
12: ิตรโอท็อปไงแบบว่าผีก็ต้องโอท็อป
11: พีโอท็อป
12: ผีมันก็ต้องแบบเรียกว่าไหม traditional นิดนึง
11: ผีเพื่อชุมชนอย่างนี้แหละพี่
12: จะผีมามีแบบใบพัดคอปเตอร์แบบโดน
11: ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราทำเป็นพริกแกงไปเป็นแกงส้มครับพี
12: ่ครับ
11: แต่ปกติกินเผ็ดไหมครับพี
12: ่ไม่เผ็ดมาก
11: อ่ะไม่เผ็ดมากซูซ่าซูซ่า
12: ประมาณ
11: ส่วนมากเขาพริกแกงเขาใช้พริกแห้งครับประมาณนี้แหละครับเพราะเดี๋ยวเราแกงเยอะพี่ใช่ครับอันนี้พี่ตำก่อนเลยตำให้ละเอียดเลยครับอยากรู้อย่างนึงเลยอ่ะอยากรู้เลยว่าแบบเวลาพี่เขียนเพลงหรือแบบทำเพลงทำอะไรอย่างเงี้ยพี่คำพูดหรือแบบเนื้อเพลงมันมาจากไหนอ่ะ
12: คือจริงแบบว่าพวกไอเดียส่วนมากมันจะลอยมาม
11: ันลอยมา
12: แล้วเราก็ grab มันในอากาศเช่นแบบว่าหักเท่าไรหักเท่าไรคือมันเหมือนแบบว่ามันโผล่มาเองพร้อมเมโลดี้ใช่ก็ปกติผมจะทำเพลงแล้วก็จะอัดไว้ในโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็บางทีเราก็จะกลับไปวนไปฟังแล้วก็อุ้ยมันมาแบบตอนนั้นเลยพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไร
11: เฮ้ย
12: ใช่อันนี้มันต้องตำไปถึงตรงไหนอันนี้โอเค
11: เอาละเอียดเลยครับพี่เดี๋ยวผมตำนี้ก่อนอันนี้มันละเอียดยาก
12: ให้ผมทำอะไรไหม
11: อันนี้ครับพี่
12: ช่วยหั่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
11: อ่ะงั้นเดี๋ยวหั่นอันนี้ให้หน่อยครับพี่ไอ้กระชายครับพี
12: ่กระชายคือไหน
11: ใช่เอาออกแค่ปลายตรงนี้ใช่พี่แล้วเราก็หั่นเป็นแบบก้อนเล็กๆไปได้เลยใช่เพราะว่าเราจะต้องเอามาตำอยู่แล้ว
12: อะไรไหมครับ
11: อันนี้ครับเอาอีกก็ได้พี่หั่นชนิดนึงก็ได้ใช่ครับแล้วก็ขอรากผักชีครับพี่ใช่พี่นี่ครับแล้วก็อันนี้ก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆเหมือนกันครับนี่ตัวต้นเราไม่ใช้ครับพี
12: ่อัน
11: นี้เราทิ้งหมดเลยเราเล่นครับพี่เราใช้อยู่ครับ
12: ใ
11: ช่ครับ
12: โอเคครับ
11: ดีดีครับพี่นี
12: ่กระชายเพิ่มนิดนึงมา
11: อีกนิดนึงครับ
15: พี่เจชอบกินอาหารภาคไหน
12: ภาคไทยเออผมชอบอีสานพูดตามตรงมันเป็นเซฟโซนแล้วนะพูดตามตรงเวลาแบบไปไหนแล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะกินอะไรดีอ่ะกินแต่อาหารอีสานคือยังไงต้องอร่อยอันนี้อย่างเช่นเมนูแบบอันน้ำตกเงี้ยมันต้องอร่อยไปแบบว่าแรนดอมได้หน่อย
11: มันค่อนข้างรสชาติใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยครับแต่ละร้านทำอะไรเงี้ยพี่
12: ใช่ไหม
11: แต่แค่จะแซ่บมากแซ่บน้อยแค่นั้นเอง
12: ใช่ไหม
11: นี่เราก็จะได
12: ้เทียบไทยแลนด
11: ์พริกแกงสดครับผม
12: อืม

0: เอาไปขึ้นหม้อแกงละขึ้นหม้อแกงปรุงจับนั่นจับนี่ใส่เสร็จแล้ว
1: เห็นไหมแล้วก็คัดเข้าไออาหารที่สั่งมาจากร้านตรงนี้เลย
0: ใช่ตัวนี้คือเราจะทอดควบคู่ไปด้วยครับทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะลงเตาผัด
1: เนี่ยเป็นเชฟสองหม้อ
0: ทุกอย่างเสร็จ
1: เสร็จแล้วหรอ
2: ใช่ยังยาวเลย
0: ไกลแล้วพี่ไกลแล้วอันนี้เราก็จะทำชุบแป้งเปียกแล้วก็ทอดชุบแป้งเปียกแล้วก็ทอดชุบแป้งเปียกแล้วก็ทอด
1: เมาแบมแบมชอบโทรมาแบบช่วงแบบเวลาแบบที่แบบไม่ควรโทรมา
0: อย่างเช่น
1: เช่นแบบดึกไม่ก็เช้าๆอะไรเงี้ยแล้วสภาพผมก็จะแบบมีอะไรเลยแบบว่าแล้วเขาก็จะบอกว่าโหพี่เจแบบหนวดเฟิร์มเลยนะอะไรเงี้ยก็แน่สิโทรมาตอนไหนอะโทรมาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบจะชอบพูดแบบเรื่องมิกเพลงอย่างเงี้ยตอนเช้าๆใช่ไหมแล้วเราก็จะคือคนเพิ่งตื่นเอาจะเอาเป็นแบบนี้ชิบปั๊บปั๊บปั๊บ
0: เขาไม่มีสมาธิอะไรตอนนั้น
1: ได้เลยครับดีเอาทำไม่ได้เลยฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยไอ้ละกันไอ้พูดไปเรื่อยเหมือนกันเนาะ
3: กระเฉดเอามาทำอะไรนะ
0: กระเฉดไปทอดครับ
1: กระเฉดนี่เก็บมาตั้งนานนะ
0: ช่วงนี้ครับพี่ตัวนี้เราก็จะมือเปื้อนหน่อยนะพี่นะ
1: ครับ
0: แบบชุบอย่างนี้ครับไม่เป็นไรเราลองแบบ2แบบก็ได้พี่แล้วเราก็
4: ทอดเลยคร
0: ับ อ๋อไฟไม่แรงรอแป๊บนึงครับพี
1: ่ปรุงรสแป้งอย่าง
0: ปรุงก็ได้นะครับหรือไม่ปรุงก็ได้แต่ปรุงก็จะมันก็จะทำให้รสชาติมันดีขึ้นครับ
4: แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปครับปรุงรสครับพี
1: ่ผงปรุงรสอ๋อเราไม่ใช้ด้านข้างบนแล้วเราใช้ด้านข้างล่างเพราะมันแห้ง
0: ใช่ครับมันแห้งครับ
1: อะไร อะไรอีกแล้วอันนี
0: ้พริกไทย
1: แล้วคน
0: คนได้เลยครับนี่เอ้ยดูดีเนี่ยเห็นไหม
1: ทอดเอายังครับ
4: นี่ลงแบบนี้เลยงั้นเลย
0: ใช่ครับ
4: ส่วนตัวนี้เราก็จะเอาขึ้นเพราะว่ามันกรอบแล้วเอาสามทีละสามก้อนครับ
0: ตัวนั้นเราเสร็จแล้วนะพี่ใช่ครับผมรอแค่ลงผักแล้วก็เสร็จเลย
4: โอเค
0: อู้เผ็ดอ่ะนี่ได้ละ
1: มาผมทอดเองครับ
0: นี่
1: ใช้ได้มากเลย
4: กินนะ
5: เดือนหนึ่งที่เจมขึ้นคอนเสิร์ตกี่วัน
6: อร่อยมากแต่ขึ้นที่ไรก็เป็นมีม
1: จริงพูดตามตรงนะผมเป็นคนไม่ได้ไปพูดเก่งมากอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนพอเหมือนมีคนมาคุยด้วยกับเขามันก็มีเรื่องคุยเฉยเลยอะไรเงี้ยเคยถามตัวเองว่าเฮ้ยคุณทำไมกูพูดเก่งจังวะอะไรเงี้ยแบบเวลาบนเวทีมันไม่ได้เราพูดเก่งหรอกมันแค่เหมือนมีคนเพื่อนคุยอะไรเงี้ยมันก็เลยคุยได้ไปเรื่อยๆ
6: แต่พ
1: ี
6: ่เจ๊เวลาพูดแล้วมีเสน่ห์นะ
1: ไม่พูดก็มีครับ
0: เฮ้ยชอบประโยค
1: ยิ่งมีเสน่ห์มากๆตอนที่แบบว่าทำอาหารเนี่ยยิ่งมีเสน่ห
6: ์มีคนบอกว่าอยากเห็นพี่เจ๊ทอดกระเฉดภาพพญานาค
1: ใครเนี่ยคอมเมนต์จากไหนครับเทปยังไม่ได้ออน
0: โอ๊ยพญานาคน่ารักอันนี้มันจะพญานาคธรรมดานี่เป็นตัตนาคแกตัตนาค
6: เฮ้ย
0: พ
6: ี่ตอนเรียนพญานาค
0: เอ้า
1: บาปเลยบาป
0: กูผิดเฉยเลยใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วมาทุกคนมากุ้งมาผัดพี่
1: เออแล้วผมชอบคำอุทานของคนอีสานมาก
0: เออ
1: เนี่ยมันคือแบบว่าผมติดเลย
0: ชอบเลยพี
1: ่
0: ทำไมครับทำไมถึงชอบคำ
1: ว่าเออผมรู้สึกว่าภาษาอีสานนะเป็นภาษาที่อธิบายถึงสิ่งหนึ่งได้ถึงรสชาติสมมติว่าเรานอนแผ่หลาเงี้ยภาษาอีสานเลย
0: นอนอาซ่า
1: เห็นไหมภาษามันเปิดอ่ะ
0: ว้าเป็นนอนอาซ่ายังอยู่หัน
1: เห็นไหมมันเข้าสื่ออารมณ์ว่ะถ้านอนแผ่หลามันแบบก็นอนแผ่หลาเพราะอาซ่ามันดูแบบกว้างกว่าปกติ
0: แท้ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ครับพี่เป็นกุ้งครับ
1: โอ้โหข้อมือแบบ
3: พี่มาทำ
0: เฮ้ยได้อยู่ใกล้เคียง
1: มันเชฟชัน
0: ดูดีครับดูดีแท้จริงกุ้งอ่ะประมาณเนี้ยตัวมันงอแล้วเนี่ยเราได้แล้วพี่มันกำลังกรอบไปครับผมเดี๋ยวเราไปปรุงยำนิดหน่อยแล้วก็เราไปกินข้าวกันพี
1: ่โอเคครับ
0: ได้เลยครับ

0: านข้าวครับผม
1: เย้
0: เริ่มได้เลยพี่อยากจะกินอะไรก่อนกินได้เลยครับมา
1: คือผมเป็นคนที่ชอบกินข้าวเปล่าเฉย
2: จริงเหรอพี่
0: อ้าวไม่บอกเลยจะได้นั่งหุงข้าวอย่างเดียวเมื่อกี้เราไปสอนวิธีหุงข้าวกันแล้วก็ตั้งหม้อเดียวแล้วก็นั่งรอข้าวสุกคุยกันอะไรเงี้ยลองชิมดูเอาอะไรก่อนดีครับผมแนะนำว่าให้เริ่มจากซอฟต์ไปก่อนซอฟต์ก็จะเป็นเนี่ยครับใช่ครับกินกับยำใช่ครับพี่ใช่
1: ไ
0: ม
1: ่ต้อง
0: ราดน้ำยำแล้วก็แบบกินอะไรเงี้ยครับพี่ใช่ครับเอาไว้บนจานก็ได้ครับเดี๋ยวผมราดให้
1: คร
0: ับ ปกติแล้วไม่ค่อยมีคนชมครับพี
1: ่บ้าเหรอคุณผมว่าทุกเทปน่าจะมีคนชม
0: ตอนนั้นดูแขกคุณขึ้นรถตู้ไปเข้มชิบอะไรเงี้ยเขาลืมปิดประตูใช่เขาลืมประตูปิดแล้วอะไรเงี้ย
3: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
4: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
13: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
14: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
15: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
16: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
17: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
13: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
18: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
19: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
13: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
11: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
9: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
11: เพียง99บาทต่อเดือน
9: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
11: โทรออก
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: มาสิไว้สวยดีลื่น
12: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
16: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงาน blind date วะชวนกันไปงาน blind date ให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอปิดขนาดนี
0: ้สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
13: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
0: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
13: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
8: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
15: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: เลยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่โน่ทำอาหารอร่อย
1: เป็นไงบ้างพี
0: ่
1: สมคำล่ำลือไหมคร
0: ับ สมคำล่ำลือ
2: เฮ้ยมิชลิน11ดาวมั้งผมเคยได
0: ้คำที่3
2: แต่พี่ผมได้เยอะกว่าคือเขาให้มาแบบเขาให้มาเกินอ่ะคือเขาประทับใจจนให้เกินผมได้มิชลิน12ดาวอ
0: ่
2: ะ
0: เอาเพิ่มจากเมื่อกี้เหรอ
2: ใช่เปิด4ร้าน
0: ครับ
2: ร้านละ3ดาว
3: ภูมิใจกับกระเฉดที่เราไปเก็บวันนี้มั้ยพี่แก
0: ภูมิใจมากกระเฉดไม่ใช่ไม่น่าเชื่อว่ามาทำได้เป็น
2: แตงกวาแต่พี่ก็เป็นคนตลาดแล้วเนี่ย
0: ตลกอร่อย
2: คร
0: ับ
2: แต
0: ่
2: ตัวนี้จะเผ็ดแนะนำว่าอย่าสดน้ำตามครับพี่เป็นแบบเป็นชิ้นปลาเนี่ยครับที่มันเคลือบๆอยู่แล้วก็ตักชิ้นปลากินได้เลยอะไรเงี้ยครับ
0: คือแบบพวกไฟแดงเขาจะอธิบายจานว่าวัตถุดิบมาจากที่ไหนบ้าง
2: แต่จริงนะการอธิบายอาหารทำให้อาหารมันอร่อยขึ้นจริงๆนะเพราะมันทำให้คนกินรู้สึกว่าไม่ได้ได้แค่กินแต่คุณได้รับประสบการณ์เข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้แบบอาหารมันอร่อยขึ้นเหมือนกันพี่วันนี้กิจกรรมที่เราไปทำมาทั้งหมดเพื่อเอามาทำอาหารชุดนี
0: ้
2: มันก็ทำให้เราไม่ได้รับแค่รสชาติแต่เรารับประสบการณ์เข้าไปด้วย
0: เรารู้สึกว่าเราได้ลงแรงเวลาที่เราได้กินอะไรที่เราเหมือนเก็บมาด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองอ่ะมันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีก
2: มันยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกมันยิ่งภูมิใจ
0: แต่จริงไม่ใช่หรอกเหนื่อยหิวด้วยมันยิ่งอร่อย
2: นั่นคือสูตรสำเร็จพี่
0: นั่นคือสูตรสำเร็จ
2: ความสุขของคนทำอาหารคือการที่ได้เห็นคนกินอาหารแล้วอร่อยผมนี่บิ๊กแฟนพี่เลย
0: จริงครับ
2: จริงครับ
0: ร้องได้ทุกเพลง
2: ทุกเพลงพี่ขึ้นมาผมตามได้หมดอ่ะ
0: ไม่ใช่เธอ
2: ก็ไม่เป็นไรลองนะ
0: โอ้ใจใหญ่เจ้า
2: ทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดังไม่ได้แล้ว
0: อันนี้ปลาคนได้ไหม
2: คอนเสิร์ตล่าสุดเมื่อกี้ผมก็พลาดผมติดงานผมไม่ได้ไปไททันเหรอพี่
0: อ
2: ๋
0: อ
2: ใช่ครับ
0: ตอนแรกพี่จะไปครับ
2: ตอนแรกว่าจะไปพี่แต่
0: พี่ตอบว่าไม่ไปนี่ห่าเลยตอนแรกพี่จะไปเหรอไม่ได้ไป
2: อยากไปมากมันดันไปติดกับอีกงานนึงพี
0: ่จริงๆน่าจะโทรมาบอกผมเลยผมไม่เอ้ยหยุดก่อนเดี๋ยวเล่นไปเล่นตอนพี่โน่ว่าง
2: นะครับหยุด
0: ได
2: ้หยุดคอนเสิร์ตรอวันผมว่างเลยพี่
0: ใช่ใช่ใช่
2: ผมสำคัญขนาดนั้นเลยพี่
0: โทรมาก่อนน่าจะโทรมาก่อน
2: รู้งี้โทรไปก่อน
3: แต่พี่โน่ขายบัตรดีเซลกัน
2: ไม่บัตรยังอยู่กับผมอยู่เลยผมมันเก็บไว้อยู่เลย
0: ขายไม่ออก
2: ไม่ได้ขาย
4: อ๋อแต่นี่คือคนที่ขายโกง
0: อ๋อขายโกงราคา
2: เปิดแพงไปหน่อยไม่มีใครจีบ
0: จริงถ้าใครฟังอยู่ก็อย่าทำเถอะ
2: อย่าเลยจริงๆ
0: สงสารว่าบางทีเขาก็อยากจะมาดูแล้วก็บางทีคนที่เป็นแฟนๆอ่ะเขาเป็นแบบบางทีมาจากต่างจังหวัดเนาะ
2: ต่างประเทศเลยก็มีพี่
0: ต่างจังหวัด
2: ใช่
0: เขาก็เสียค่าแบบพวกโรงแรมค่าแบบเดินทางมาเยอะมากแล้วเจอกงค่าบัตรทั้งหน้างานอีกอะไรอย่างเงี้ยก
2: ็บางคนเขากดไม่ทันจริงๆอ่ะอย่าเลยไปทำอย่างอื่นเถอะจริง
3: ๆอร่อยไหม
0: อร่อยครับอยากห่อกลับไปกินที่บ้านต่อ
2: เดี๋ยวผมใส่ถุงก๊อบแก๊บไปให้ครับพี่แต่ถุงแกงผมว่ามันเหมือนกับระเบิดการแกะถุงแกงอ่ะมันเหมือนการกู้วัตถุระเบิดคือแบบเราไม่รู้ว่ามันจะขาดสายตาเราตอนไหนหรือมันซับซ้อนมันโอ้มันยิ่งกว่าทฤษฎีพีทาโกรัสอีกอ่ะจริงๆอ่ะการแกะไอ้ยางให้มันแบบ
0: ได้เนาะ
2: ใช่
0: หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบว่าก็วิธีการทำงานของมันมัดแน่นขนาดนั้นได้ไงเนาะ
2: คือมันไม่ซับซ้อนมันคือแบบจับดึงหมุนหมุนหมุนหมุนเข้าเกี่ยวหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนแล้วปั๊บแต่แค่นั้นอ่ะมันยากกว่าอีถ้าเขาเอ็มซีกำลังสองอีกอ่ะคือมัน
0: ใช่คือตอนพันมันเร็วกว่าตอนที่เราแกะไปเยอะมากๆ
2: ใช่ครับมันเลยแบบทุกอย่างมันถักเข้าไปหากันมันมากกว่าโคเชกอ่ะคือ โคเชมันยังมีความระบงระเบียบของมันอยู
0: ่แกะไม่ดีแม่งเด้งเข้าตาด้วย
2: ใช
0: ่ใช่แล้ว
2: ตาบอด
0: ล่าสุดผมอ่ะไม่แกะถุงแกงแล้วผมใช้นิ้วผมอ่ะ
2: เจาะ
0: ไปเลยเจาะไปเลย
2: ใช
0: ่แล้วนิ้วเปื้อนเอาน
2: ิ้วเลอะอีกทีนี้
0: เลอะอีกต้องล้างมืออีก
2: ต้องมีผมว่าต้องมีกระทรวงควบคุมเรื่องนี้ขอบคุณมากนะพี
0: ่
2: ที่มาวันนี้ครับผม
0: สนุกมากเลยผม
2: สนุกมาก
0: นอกจากสนุกแล้วผมอร่อยด้วยวันนี้
2: จริงเหรอพี่ได้ยินว่าพี่อร่อยผมก็ดีใจครับ
0: ครับผม
2: ก็คือปกติแล้วไม่ค่อยมีคนชมครับพี
0: ่บ้าเหรอคุณผมว่าทุกเทปน่าจะมีคนชมคุณทุกเทปเลยเพราะว่ามันอร่อยจริง
2: โอ้ยไม่ขนาดพี่
4: แต่เขาไม่ด่าหรอก
2: ตอนนั้นดูแขกคุณขึ้นรถตู้ไปเข้มชิบอะไรเงี้ยเขาลืมปิดประตูใช่เพราะว่าประตูปิดแล้วอะไรเงี้ย
0: ใคร
2: ไม่มีพี่พูดเล่นเป็นคนชอบทำกับข้าวพี่เพราะว่าอยู่บ้านกับยายสมัยเด็กๆแล้วแบบไม่ค่อยมีคนทำครับ
0: มันเหมือนทำเพลงแหละใช่ไหมก็อย่างทำกับข้าวอะคอร์ดก็ตกลงไปนะหมายว่าคอร์ดในการสั่งอาหารมันก็ลดลงแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยเพราะว่า
2: ได้ทำเองอยากกิน
0: เหมือนเมื่อก่อนผมก็อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันก็เลยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยหมายว่าเรื่องเพลงอ่ะก็เลยต้องเขียนเป็นเนื้อที่เองเขียนเนื้อเองทำดนตรีเองใช่มันไม่มีตัวเลือกมาก
2: โหแต่เก่งนะคนที่แบบทำทุกอย่างแบบจบงานได้อ่ะด้วยตัวเองอ่ะ
0: เรียนยังแบบต้องเรียนผ่านแบบว่า YouTube อ่ะ
2: เรียนเองด้วย

0: ีตังเรียนแบบว่าคือการเป็นโปรดิวเซอร์การใช้เทสตัวเองในการตัดสินว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้ควรจะเล่นเป็นยังไงในพาร์ทนี้อะไรเงี้ยควรยังไงอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลเน
1: า
0: ะความเทสดี
1: เทสที่สากลอะเทสที่สากลมาก
0: ใช่บางคนชอบกินอันเนี้ยผักกระเฉดบางคนไม่ชอบกินมันบอกยากอะไรเงี้ยเราแค่บอกได้ว่าสิ่งเนี้ยอย่างที่พี่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยแล้วคนทำเพลงเหมือนกันคือรู้สึกว่าอันนี้อร่อยสำหรับเราแล้ว
1: แต่แล้ว
0: สำหรับคนหนึ่งก็คงจะต้องมีคนที่แบบเทสเดียวกันมากินถึงจะรู้สึกว่าอันนี้อร่อยหรือว่าเพลงนี้เพราะมันก็คงแบบค่าเท่ากันกับการที่แบบว่าเหมือนเราได้ทำสิ่งนี้ออกไปโดยที่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกมาดีไม่ดีแต่สำหรับเราดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยโอ้จบรายการดีมากเลย
1: เปรียบเสมือนกับอาหารครับผมอาหารจะอร่อยได้ด้วยองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างครับผม1พีทาโกรัสครับนะครับ2แคลคูลัสและ3ครับผมตริโกณมิติครับผม
0: ไม่น่าเชื่อ จบรายการได้ไม่มีสาระเลย
1: อาหารจะอร่อยได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบทั้งหมด3อย่างพี่
0: ก็คือครับ
1: 1ก็คือบรรยากาศครับ2รสชาติครับ
0: ครับ
1: 3ผู้คนที่เรากินด้วยพี่ถ้า3อย่างนี้ครบอาหารมื้อนั้นจะอร่อยทันทีเลยใช่พี่
0: ผู้คนที่เรากินด้วย
1: ขาดแค่ผู้คนที่เรากินด้วยใช่ไหมพี่ขาดแค่ข้อนี้ใช่ไหมอย่างนั้นก็มี2อย่างมันก็อร่อยไปแล้ว 60%
0: อ๋อเล่นกินกับพี่เนี่ยอร่อยสุดแล้วเพราะว่านานๆทีก็ได้มาแบบนั่งกินอย่างเงี้ยมันทำให้นึกถึงแบบตอนเด็กผมก็จะไปแบบว่าเมืองการอ่ะเราก็จะได้กลับไปแบบใช้ชีวิตแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนอนในมุ้งอย่างเงี้ยก็เกิดอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันที่แบบนอนในมุ้งอะไรเงี้ยแล้วยุงก็กัดอยู่ดี
1: ใช่กัดตรงนิ้วโป้งเท้าเพราะว่านิ้วโป้งเท้าไปชิดกับมุ้งแล้วอยู่ด้วยกัน
0: อ
1: ่ะ20กว่าตัวทีเดียวกระจุก
0: ยุงมันแบบนี้ตรงมุ้งอ่ะ
1: ใช่แบบพร้อมจะโฉบเราตลอดเวลา
0: ใช่อย่างนั้นอ่ะผมเอนจอยมากการมาอะไรกันหมายมานั่งเล่นกับเพื่อนมากกว่า
1: วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็ต้องขอบคุณพี่จริงๆครับที่มาครับ
2: ขอบคุณครับ
0: จบเศร้าเชียวจบเศร้า
1: เป็นเกียรติกับรายการเรามากๆถ้ามีโอกาสผมจะขอบคุณพี่ด้วยการไปบวชที่เนปาลครับ
0: ไม่มีโอกาสดีกว่าไม่มีโอกาส
1: การขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับพี่
0: ครับผมขอบคุณครับตอนนี้ที่เจพีผมมีโปรเจกต์ลับอยู่3โปรเจกต์ที่ยังไม่ได้2โปรเจกต์ที่ไม่ได้เปิดมาโปรเจกต์เดียว
1: แสดงว่าตอนนี้มีอยู่3โปรเจกต์แต่2โปรเจกต์นี้ยังเป็นความลับอยู
0: ่อ
1: ันนั้นเปิดเผย
0: งั้นเปิดเผยในรายการนี้รายการแรกเลยละกันแล้วก็แบบมีเชฟเป็นครามนะที่เล่าให้ฟัง
1: เชฟเป็นคราม
0: ทำอาหารสืบคดีเล่นกับนิชา
1: อันนี้น่าดู
0: ใช่
1: เล่นกับนิชาอันนี้น่าดู
0: เดี๋ยวน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี
1: ้ลองแบบสปอยคร่าวๆให้แบบท่านผู้ชมฟังแล้วจบยังไงพี
0: ่โอเคก็ตอนจบเนี่ยก็จะเป็นตัวร้ายแล้วก็มีน่าจะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ที่เป็นแบบว่าถึงเวลาได้แล้วแหละที่ใกล้แล้วที่ทำอยู่แต่ว่าก็ในเครื่องทำอยู่นะครับก็รอดูว่าจะเป็นไงผลงานเพลงคำยิ่งอัพ
1: ในปีนี้แน่นอน
0: ได้ฟังในปีนี้โอเคครับเดี๋ยวขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: เป็นเกียรติมากครับผม
3: ขอบคุณงานได้เลยครับคุณโนม
1: มีรับแทะย่าหน้าบ้านจะครับรับแทะย่าหน้าบ้านเคี้ยวเองบดเองครับขอบคุณสถานที่นะครับผมอย่างแรกเลยก็นี่แหละครับผมประจิบฟาร์มบางใหญ่นะครับผมแล้วก็พี่น้ำหวานกระเฉด4มุมเมืองนะครับผมผมก็ที่แบบให้กระเฉดเรามาใครสนใจไปอุดหนุนเขาได้นะครับเพราะเขาจงกระเฉดกรอบๆอร่อยๆใช่ครับผมสดๆแน่นอนเพราะว่าเขาเก็บเช้าขายเย็น
0: ใช่
1: ครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอให้คุณประสิทธิ์และท่านใจพี่ป่าพี่เขาเจ้าสั่งน้ำไม้สีสีจะปกปักรักท่านที่นี้โดนแรงบันดาลทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความเจ้าข้าปลอดภัยพยันตรายในยันข้ามกายขอให้ทุกท่านตื่นเช้าขึ้นมาแต่สตังเต็มถุงอายะกันทุกผู้ทุกคนนะครับผมสาธุ
4: ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
0: ยินดีต้อนรับน้องมูน้องมาเวลครับผม
5: สวัสดีคร
6: ับไพลอตนี่เป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ชนิดที่ว่าแบบเอายากนะ
7: ตอนนี้หน้าที่ผมเหมือนแค่เก็บหอยเก็บหอยเข้า
8: หัด
7: นิ้วกูจะซดอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่เจอสักรูเลยเน
9: ี่
7: ย
9: ที่เขาด่ากันมีหอยรอดเนี่ยนี่คือตัวที่ไหน
7: มีหอยรอด
10: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหาร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชมดูท่าแล้ววันนี้แก๊งอัจจาของเราจะมีแผนชั่วร้ายแกล้งแขกรับเชิญอีกแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นรอชมได้เลย
2: ยังไงคุณวันทั้งวัน
3: ก็คือว่าเราได้เตรียมอาจารย์ไปแล้วว่า
2: เออ
3: นัดกันนัดกัน
2: จะทำอะไรบ้าง
3: นะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะบ้านเอมี่บ้านพี่ซีเขาดีอยู่แล้วนะฮะนี่คือ
2: ให้อาจารย์มาทักหน่
3: อ
2: ยจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงอะไรยังไง
4: เดี๋ยวเวลาพูดถึงหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าบ้านเลขที่อะไรเงี้ยท่านที่ชมอยู่ก็อย่าไปซีเรียสอันนี้เราเมคขึ้นมาไม่ได้ดูให้จริงๆ
3: เผื่อบางคนมีเบอร์ที่อาจารย์พูดอยู่
4: ใช่เผื่อบ้านท่านหรือหมายเลขโทรศัพท์ท่านตรงกับที่เราพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์เอ๊ะทำไมทักไม่ดีอะไรนี้คือจริงๆก็ต้องดูกับอาจารย์จริงๆเป็นทางการอันนี้เราเป็นการแสดงเพราะว่า
2: คือเราอาจารย์มา
4: แล้วเมคไว้และใครว่ากูเหมือนลิงวะ
2: ยังไม่มีแต่ไม่น่าจะมีลิงที่นี
3: ่เอางี้ถ้าเราเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เรามาดูสีหน้าเอมี่ถ้าพี่ซีอยู่ด้วย
4: เราจะออกไปยังไง
2: เวลาโดนอาจารย์ทักใช่ไหม
5: ล
2: ิ
5: งจริ ง
2: หมดเหมือนปากเหม็นด้วยนะวันนี้
6: ไม่เห็นจริงไม่มุกที่ไปดูไอ้อำอ่ะ
2: ผมว่าไม่พูดดัง
4: มึงไม่เคยมีอะไรดีในสายตา
2: พี่ลองห้าใส่หน้าอาจารย์ดิห้ามหนักไปหนึ่งนิดหนึ่งพอหนึ่ง
3: เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าวันนี้สิ่งที่เราเตรียมแล้วทั้งหมดนี้นะฮะกับบ้านของคุณเอมี่หารู้ไหมให้เราเข้าบ้านวันนี้อะไรที่เกิดขึ้น
2: บ้านขนาดนี
3: ้ใช
2: ่ไ
6: หม
2: บ๊
6: วยโอเคลืมมาเปล่านะ
2: เอาไม่อีกเหรอหัวขาดแล้ว
6: ทำไม่ดีนะ
5: มันมีงบแค่เทปอยู
4: ่จระเข้โฟมงบมึงยังไม่พออีก
2: ไปดิไป
3: ไปแล้ว
2: เอ๊ะอาจารย์ไปด้วยยังอ
6: าจารย์เปิดตัวที่หลังไหม
3: ที่หลัง
2: อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์นั่งห้องพักรับรองก่อนรออยู่นี่ก่อน
3: คือจะบอกว่าเราที่เราเข้าหลังเพราะว่าเราแม่เอมี่รู
2: ้ติดไว้เป็น
6: ความ
2: ล
6: ับ
2: ติดไว้เป็นความลับติดไว้เป็นความลับรู้แล้วรู้แล้วพี่ไปแปรงฟันก่อนไป
3: พี่
2: ทันเดี๋ยวมา
3: พี่ไม่เปิดสื่อกับเขาเนี่ยเดี๋ยวพอเขาอําคิดเต่าพี่ที่เหม็นจริงๆขึ้นมาพี่ก็
2: อํา
3: จริงๆเขาไม่ได้เหม็นจริงอ่ะ
2: ทุกวันนี้กูไม่มีเสียก
7: ันไม่มี
2: แต่พี่มีนะวันนี
7: ้ไอ้จันนี่ไม่มี
2: โอเคไม่มีกิน
7: ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มึงนะ
2: พี่ผมขอโทษทำไมปากเข้าหลังบ้าน
7: เขาก่อนตอน
3: เนี่ย
2: ปากเข้าหลังบ้าน
3: เรา
2: เหมือนลิง
3: จะบอกว่าด้วยความสนิทนะซึ่งไม่มีการไหนที่สามารถเข้าหลังบ้านแล้วขึ้นห้อง
2: อุ้ย
3: ต้องขอบคุณคุณซีสิวัฒน์มากคุณพ่อที่เปิดให้เราแบบเข้าไปหาเมีย
2: เปิดให้ไปพูดคุย
3: ถ้าเป็นเมียพี่เนี้ยเปิดเพื่อให้พวกผมเข้าไปป่ะ
4: เพื่อมึงกล้าเข้าไหม
3: พวกมึงกล้าเข้าไหมคุยดี
2: ไปยังไปยัง
3: พร้อมนะคุณชม
2: บุกไปไหมบอลพาไป
4: ต่อยท้องก
3: ่
4: อน
3: พ่อครับเข้าประตูแรกนายรู้ทางแล้วเคยมา
2: เอาแล้ว
3: ใช่เข้าเข้าไปได้อยู่เลย
2: โอ้โหบอลเดือดตาย
3: นี่ตกลงใครเป็นย่าศพนี่เนี่ยใจย่า
2: ขี้ออกไปแล้วจะเข้าไปทำไม
5: เหมือนจริง
2: หัวติดเลย
8: โอ้ยนักอม
3: ต้องหอบยี่ห้ออะไรอ่ะ
8: ยี่ห้อขยะเปียก
3: อะไรนะยี่ห้ออะไรนะ
8: ขยะเปียก
6: อะไร
2: กินขยะเปียก
8: ขยะเปียก
2: ขยะเปียก
8: โอเคเชิญครับ
2: ตามไม่เรียกก็ไม่ไปพวกเราเนี่ยเจออะไรกันจะสุดตาไปหมด
4: แล้วพวกผมเข้าเลยป่ะพี่ต้อย
2: ไปไหนตอนอยู่โน่นไปไหนพี่เฮ้ยไปเขาบอกไปนู้นไปนู้น
3: มาเชิญโอเคต้องใส่นะ
6: ต้องใส่ด้วยพี่บอล
3: จะใส่พี่บอลคือเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนที่รักสะอาดมากเลยนะ
4: ดูแล
8: จะบ้านสะอาดจริงนะพี่บอล
4: สำคัญนะบ้านสะอาดมากเลย
6: พี่บอลเอาหน้าเดินเลย

0: เดี๋ยวนี้ยาวไหมป่ะโทษทีนะยาวไหมป่ะมึงใส่ไหนอะมึงบ้าเปล่าเขาใส่เท้า
1: เออ
2: เอาน
1: ี่ไม่ใช่ส้นเหรอเนี่ย
2: ก็ใช่ไงก็ไม่ได้เถียง
0: พี่ทำไมไม่ดุน้องมันอะไรมันมั่งอ่ะปล่อยให้มันเล่นอย่างนี้ได้ไง
2: ปล่อยมันเถอะ
1: ไปเธอพาลูกกินนมแล้วไป
3: ถ้ามึงห่อขนาดนี้มึงต้องขึ้นไปหรอก
0: พร้อมนะเราจะขึ้นห้อง
4: เอ็มมี่วีฟได
5: ้ไปแล้วแล้วกันมั้ย
6: เฮ้ย
7: นี่ก็ไม่อยากลงไป
8: เปิดขออนุญาตครับ
9: ขอตรวจค้นครับ
8: ขอตรวจค้นครับ
9: เฮ้ย
8: เอ็มมี่เอ็มเบ้แล้วดีน้องไม่โป้แล้วนะ
1: เราก็อยากให้เป็นตอนนั้นไม่เป็นทั้งนั้น
8: เ
1: สียดายว่ะ
9: เอามามามามามามามา
1: สว
9: ั
1: สดีฮะ
9: สวัสดีครับผม
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: คร
9: ับ
10: ผม
9: สวัสด
10: ี
9: ครับ
10: มากันหมดเลยพี่เคยใส่แค่ถุงเท้าสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สว
9: ั
10: สดีค่ะ
9: โอ้โหต้องบอกแล้วคือต้องขอชื่นชมเลยว่าบ้านสวยและบ้านสะอาดจริงๆนะครับเนี่ย
8: เป็นคนที่รักสะอาดคือคุณผู้ชมเอากล้องทีมงานนะฮะไม่ใช่ใส่เฉพาะพวกเราทีมงานครับนี่ดูครับ
0: คือเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
10: สะอาดใช่หนูเป็นคนที่ชอบพรมสีขาวใช่ไหมแล้วพี่ฟรีเนี่ยเขาจะชอบบ่นว่าถ้าซื้อสีขาวมาตั้งเดียวมันก็เปื้อนหนูก็เลยโอเค
0: ปีวิธี
10: ก็จะซื้อสีขาวอยู่ดีแต่ว่าถ้าใครมาก็คือต้อง
9: ใส่อย่าง
10: น
9: ี้
10: อะไรอย่างนี้หรือว่าพี่ฟรีเข้ามาก็ได้ลองล้างเท้าก่อน
1: ถ้ามันเซฟเฟอร์นิเจอร์แหละมันก็จริง
9: ๆนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
0: โอ้โหแล้วแต่งหน้ามารอเลยเหรอครับเนี่ย
10: ก็แต่งหน้าก็ต้อง
0: รอพอรู้ว่าจะมาออกรายการแล้ว
10: ต้องสวยนิดนึง
0: ฮะแต่งหน้ามารอเลยป่ะฮะ
10: ยังไม่เสร็จดี
0: เท่าไหร่เอาเหรอ
10: ค่ะ
0: เฮ้ยนี่คือหน้าสดจริงๆเหรอเนี่ย
10: ไม่สดเท่าไหร่หรอกพี่เราก็มีแบบ
9: อะไร
10: บ
9: ้
10: าง ก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรืออะไรเราก็ต้องมีการบำรุงให้ดีเพื่อที่เราจะได้แต่งหน้าติดทนหน้า
0: บอกสูตรกับพี่ตั๊กหน่อยดิ
10: สูตรได้ค่ะแต่พี่ตั๊กหน้าเด็กอยู่แล้วนะคะ
0: จับด้านหน้าครับผมจับด้านหน้าม
9: ือนิ่ม
10: คนนี้ละคะ
9: นี่น้องแหมมันก็แหม
10: นี่ค่ะ
8: ไม่ใช่พอเห็นอ่ะเขาไม่เล่นถึงเรื่องอะไรไม่เอาน
10: ี่นี่อันนี้เป็นเคล็ดลับที่มีใช้ตลอดนะคะก็จะเป็นครีมโจเลน่าพลัส
3: มาก่อนเยอะขอบคุณมาก
1: ทาแล้วทาแล้วซึมด้วย
8: จริงปะเนี่ย
1: จริงเพราะว่ามันจริงๆของที่มันอยู่ที่ตัวเนื้อครีมนะถ้าสมมติตัวเนื้อครีมมันไม่ซึมไม่ซึมคือมึงอะไร
8: พี่ไม่รู้ไง
10: ไปถามนะพี่ไปถามปาก
8: เอาเหรอ
10: ซ
8: ึ
10: มนะซ
8: ึ
10: มเลยนะพ
8: ี
10: ่ซึ
11: มเลย
10: ซ
1: ึ
10: มเป็นไง
1: ซื้อเมียสักปลูกปากเก่งทาให้มันซึมๆบ้าง
8: เน
1: ื้อ
8: คร
1: ี
8: ม
1: เป็นไ
8: ง
10: คร
8: ี
10: มซ
8: ึ
10: มเข้าไปไม่ใช่ความร
8: ู้
10: ส
8: ึ
10: กซ
8: ึ
10: ม
8: แต่เนื้อครีมเป็นไง
1: ไปติดต่อโรงงานอีกไปมึงเอามาอีก
8: มาทาโรงพยาบาลก็พอ
10: แต่พี่ทาบนกระปุกละพอกระปุกละ
8: จริงๆจะแต้มตรงไหนบ้างตามจุดอะไรบ้าง
11: ดีขึ้น
10: ไหมเนี่ยต้องค่อยๆอย่างนี้ต้องแบบ
8: ไปหน้าใส
0: โอ้โหนี่มันโบกมาขนาดนี้ก็ต้องขนาด
10: จ
0: ะเริ่มซึมเมื่อไหร่
10: นะมีถ่ายเยอะนี้เลยมันจะแบบคือ
8: ซึมเข้าไป
10: มันจะมาแล้วมันจะซึม
0: เหรอ
10: เ
0: ป็
10: นจ
8: ังหวะที่ไหนโอเคเดี๋ยวให้เอมี่แต่งให้เสร็จก่อนเรียบร้อยเดี๋ยวลงไปคุยกับน้อง
0: ดี
8: คร
0: ับไม่
8: เป็นไรเราอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูเขาแต่งเลย
10: ไม่เป็นไรพี่เราคุยดีกว่านะไม่ได้จะให้ขึ้นมาตั้งแต่แรก
1: เราลงก็ได้เราลง
3: ไปก็เปลี่ยนเลยคือพี่ก็แค่ดูพี่ไม่ได้เอาติดมือลงไปด้วย
10: ได้ได้
8: น
10: ี่
8: ห้องอะไรครับ
10: เ
8: น
10: ี่
8: ย
10: ห้อง
0: ใหญ่มากเลย
8: โอ้โห
1: สวยมาก
8: ขออนุญาตนะ
10: ได้แต่ว่าตรงนี้มันลบเลยนะ
0: ไม่มีอะไรก็เปิดเลยนะ
8: คุณชม
9: ไม่ม
8: ี
9: ม
8: ัน ก็ไ
9: ม่ได
10: ้ใส่ยันมันจะลองนิดนึงนี่เ
8: ปิดสักตูดีๆนะผมบอกให้ใหญ่ๆผมไม่อยากให
9: ้
8: นี่หนูออกแบบคนเดียวแล้ว
10: พี่ไม่เกี่ยว
8: หมดสิทธิ์พูดเลย
10: ก็ค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นของเราทั้งหมดเลยใช่ไหม
10: ฝ
1: ั่
10: งนี้จะเป็นพี่ซีค่ะ
1: อ๋อแต่ของเราน่าจะเยอะกว่า
10: ของหนูเป็นฝั่งน
8: ี้เยอะมาก
1: เ
8: ออทั้งตัวนะ
10: แต่พี่ซีก็ไม่ใช่เยอะ
8: เมื่อกี้เข้ามาในบ้านผมรู้สึกว่าที่คุณชอบเป็นพิเศษคุณมองแบบพี่
0: สวยจริงๆใช่
8: มุ
0: มอ่างอาบน้ำเขาใช่ฮะ
8: แต่
0: ไม่ใช่อ่ะ
9: คือมันสวยดีอ่ะจริงๆใช่ใช่
6: เหมือนบ้านเกิดใช่ไหม
8: เดี๋ยวผู้ชมสมมติถ้าคุณตั๊ก
9: บอกเลยว่าแพง
8: คุณตั๊กอันนี้ถามสมมติอ่ะ
10: นะ
8: พออยู่ปั๊บคุยทำไงต่ออันดับแรกวันหนึ่งมีผลิตภัณฑ์แบบอ่างอาบน้ำให้คุณรีวิวเงี้ย
9: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเองครับผมปั๊กบริบูรณ์นะฮะผู้เชี่ยวชาญทางด้านอ่างครับผมอ่างนี้ผมเคยใช้มาแล้วรับประกันได้ครับผมไม่มีคำว่าแตกครับ
6: ที่ไหนครับใช้ที่ไหนครับ
9: อะไรฮะ
6: ใช้ที่ไหน
9: ผมเคยใช้ที่โอรัชครับผม
6: โอรัชไหนฮะ
9: รัชดาครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์นะฮะของเรานั้นแข็งแกร่งจริงๆครับผมท่านสามารถ
6: แข็งแกร่งแล้วไม่ชอบไปบนโต
9: ๊
6: ะ
9: อะไรฮะ
6: แข็งมันแข็งแกร่งแล้วไม่ชอบไปบนโต๊ะ
9: เพื่อจะไปทดสอบอีกที่นึง
8: ไปบนโต๊ะด้วยอ่างด้วยบนโต๊ะทำไมรู้อ่ะ
6: อะไรฮะผมดู YouTube ไม่ได้ไม่ดีกูเข้า YouTube หมดเลย
8: เดี๋ยวให้น้องแต่งตัวดีกว่าเนาะแล้วไงเราไปร
10: อ
8: ราคาบอกได้ไหม
6: ไอ้เซตเนี้ยอาจจะพอ
10: ประมาณ
8: 5 50,000
12: เฮ้ยเอาแล้วบอกแล้ว
8: คุณ
9: ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยว
8: รับผิดชอบ
9: เดี๋ยวทางผมรับผิดชอบเอง
8: ครับรับผิดชอบ
13: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
14: หนึบแดงนัวแดง
15: แดงมันเด็ดทุกทอด
13: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
18: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
19: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
20: มีไฟเบอร์สูง
21: มันได้ผักทั้ง5สี
22: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
23: ดื่มง่ายมาก
18: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
17: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
18: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
24: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
25: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
26: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
27: โอเคเฮอร์เบิร์ตเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
28: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
27: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
28: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
29: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลยจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
30: โมกุลิน
31: เกลียดมันใช้ตะโกนขนาดนั้นเลยเหรอ
30: โม
1: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
2: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุรินใช่ไหม
3: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
4: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
3: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
5: ทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
20: ฟินเวอร
23: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
26: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: ดีดีดีดีดีเออเนี่ย
6: โอ้ยแกงดี
9: หน้าดีๆอ
6: ย่าแรง
0: เฮ้ยอ
6: ะไรพ่อ
0: ถามหน่อยเถอะ
6: ถามเรื่องอะไร
0: ทำไมว่ามาเขาไม่นั่งบนโซฟา
30: เดี๋ยวถามเขาสิเจอเจ้าของบ้านก็ถามเขาสิ
6: ไอ้ผ้า
31: เขามีเหตุผลโซฟาบ้านเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับพวกเรา
6: แต่นี่มันคือตักบนบูชาเรือ
9: คืออาจจะแพ้แล้วแบบไม่ได้สอบผมมันมีฝุ่นกางเกงเราหรือเปล่า
30: พี่ดูเนื้อที่บ้านก็ดิใหญ่โตมากเนี่ย
31: นุ้ยมึงก็ตื่นเต้น
9: ทำไม
31: มึงเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยมึงทำเป็นแบบขนลุกขนพองนี่ก็พอๆกับบ้านเบิร์ด
9: บ้านพอๆว่าพี
31: ่แล้วจะราคานี่เบียดกันอ่ะเอาเหอะ
9: หลังเดียวเหรอ
31: ของกูทั้งโครงการเนี่ย
9: เป็นบ้าอะไรของพี่เนี่ย
0: เดี๋ยวถ้าเอมมี่มาลองถามหน่อยนะเพราะอะไรไม่นั่งดู
9: ได้ๆๆแล้วก็ไปบ้าน
32: พี่ค่ะคุณพี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ
0: มา
9: แล
30: ้
9: ว
30: เออวิดีๆนั่งนั่งด้วยกันเหรอ
31: เอมมี่มานั่งเสมอกับพวกเราได้ไงอ่ะ
9: ทำไมเอมมี่ไม่เอานี่นี่ตัดพี่ไม่ได้ใช่ไ
30: หมเอ็งทะลุอะไร
0: มืออย่างนี้ไม่ต้องใส่ดีกว่า
32: ใช่คือ
9: ทำไมไม่ให้พวกนั่ง
32: มันสีขาวไงพี่เดี๋ยวสามีว่าสามีแบบต้องช่วยฟังสามี
6: แสดงว่าตัวเขาก็ไม่กล้านั่งเหมือนกันใช่ไหม
32: เขานั่งเขานั่งอยู่คนเดียว
9: เพราะสามีหนูอาจจะสกปรกกับพวกพี่ก็ได้ไม่ใช่คือแบบรู้ว่าจะดูว่าเอ้ยหน้าตาดี
32: ตัว
9: เขาปกนะ
32: อะไรตัวเขาเหรอคะ
9: เออเมื่อก่อนนี่เป็นสังฆังนะ
0: ไอ้เหี้ยเลย
9: พี่วัดเป็นสังฆังก็พี่ควรซื้อยาให
6: ้ที่เห็นเล่นละครเออมีช่วงนึงที่ขับอะไรนะ
30: ไอ้แจ็คนี่แหละไอ้แจ็คแฟนฉันคนละคน
9: เดี๋ยว
32: นั่งได้พี่
0: เจ้าของบ้านก็ไม่นั่ง
30: แต่
0: เราก็นั่งไม่ได
9: ้ซื้อมาเพื่อ
0: เออ
32: คืออันนี้เป็นอันที่หนูแบบอยากได้มาตั้งแต่แบบบ้านยังไม่เสร็จเลยอ่ะมันเป็นร้านที่แบบเราเซฟรูปแบบไฟโซฟาเนี่ยมันมีอยู่ร้านหนึ่งพรมเนี่ยแล้วคือแบบอันนี้คือทั้งหมดอยากได้ใช่แต่ว่ามันด้วยราคาที่มันสูงที่4ก็ไม่อนุญาตสักทีหนูก็แบบจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จนได
9: ้แล้วเอ
32: าไหมก็นี่ไงพี่
6: แล้ววันแรกที่ซื้อมาเป็นไงโซฟา
32: คุณพี่คมสุดมาก
30: จัดมุมไหนวางอะไรเงี้ยฮะ
32: จากข้างล่างพี่ไม่ให
9: ้ข้างล่างเลยนะครับ
32: ใช่ผมอยากให้ลงโซฟาน
30: ั่งดูเขาอยู่ข้างล่างก่อน
32: หมายถึงว่าแบบพวกหมอนอะไรเงี้ยก็ยังไม่อยากเอาขึ้นไปบนโซฟาอะไรจัดวางให้ข้างล่างก่อน
6: เอารวมเลยดีกว่าเซตเนี้ยเท่าไหร่
30: คือจะรู้ราคาไปไหมจะมาขโมยไปขาย
32: ประมาณห้าแสนก็อย่างพรมก็ประมาณแสน
9: พี่ต้อยอย่ามัวช่วยห้าไปเหยียบเลยพี
32: ่
9: ออกเลย
32: เออไ
9: ปตายเถอะเดี๋ยวพรมหนูพรมขอแค่ราคาผมก่อน
32: ประมาณแสนหนึ่ง
9: พี่ได้หลายล็อตเลยนะแสนนึงเลยนะ
32: แต่คือพี่เข้าใจไม่กว่าหนูจะตัดสินใจซื้อหนูก็คิดแบบประมาณ4ปีได้พี่แต่คือแบบยังไงก็อยากได
6: ้บ้านผมเนี่ยที่บ้านผมอ่ะ
32: พ
6: ี่ล่าสุดซื้อมาบ้านใหม่เนี่ยก็ของผมมัน700,000มั้งเฉพาะเซ็นนะแต่พอดีรู้จัก
9: เฮ้ยกูยังอายุจะเล่นอยู่อ่ะ
6: นี่รู้จักอะไร
9: รู้จักไอ้แซ็นคือเรื่องผู้ชมว่าคือพวกเนี้ยมันแค่ไม่เปิดเตรียมจะเล่นไอ้นี่เขาได้ยินไงอย่าไปพูดให้มันได้ยินเลยนุ้ย
6: อาจจะไม่เหมือนกันก็ได
9: ้เล่นก่อนเลยจ้ะ
6: ผมอาจจะจำไปฉีกก็ได้
30: น้ำหนัก
9: อาจจะคนละทาง
6: คล้าย
9: ๆเอาไปเบาๆไปก่อน
6: แซ็นของผมโซฟาโคมไฟผ้าม่านด้วยประมาณหุ่น750,000มั้ง
9: อุ้ยทำไมแพงจังอ่ะ
6: แต่พอดีรู้จักเขาเจ้าของร้านเขาลดให้เหลือ 30,000
9: เฮ้ยทำไมถูกจังอ่ะ
32: แหละอะไร
30: คุยตรงน
8: ี้ฝึกที่นะ
30: ไปแน่ผิว
8: ปากนี่นี่นี่นี่พี่เบิร์ดมาพี
30: ่ชุดเท่าไหร
31: ่เอาแค่ชั้นวางหนังสือดีกว่าพี่เป็นคนรักการอ่าน
30: ครับครับ
31: ชั้นวางหนังสือ65,000
8: แค่ชั้นวางหนังสือเหรอ
31: แต่ว่ารู้จักกับคนขาย
8: เท่าไหร
31: ่ก็เหลือเท่าเดิมรู้จักกันเฉยๆ
8: ทำไมต้องไปเอาเปรียบเขาอ่ะ
31: ทำไมรู้จักกันแล้วต้องให้เขาลดราคาให้ไงมึงรู้จักคนเพื่อสิ่งนี้เหรอไอ้แจ๊ดเด้อ
10: ไม่ยอมไม่ยอมเลย
31: มุมนี้พี่ซียังไม่นั่งเลยเหรอซีก็นั่งกับพื
32: ้
31: น
32: ไม่ก็บางทีพี่ซีเขาก็จะนั่งกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยจะมีกลัว
8: นั่งกินกาแฟ
32: ก็กลัวหกกลัวอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนอะ
8: มีกาแฟไหมที
32: ่
8: น
32: ี่มีเด็ก
8: กาแฟหน่อย
30: กินอย่างนี้เลยเหรอมีกันเล็กกันเนี่ย
32: จะก
8: ิน
32: ได้
8: เอ้า
30: เฮ้ย
32: เด็กชอบกาแฟ
30: บ้านเขาบ้านเด็กอ่ะ
32: กาแฟ
8: อุ้ยนี่เฉพาะเสื้อเองเนี่ยแพงกว่าพวกพี่ทั้งตัวเลย
30: กาแฟพี่บอลบอกพี่เจ
8: ขอกาแฟแล้วกันเดี๋ยวไปเอากาแฟให้
30: เตรียมเลย
8: โอเคทำไมไม่นั่ง
30: อุ้ย
8: นั่งแล้วดีแล้วพี่บอกคุณผู้ชมว่าคือจริงจริงเอมมี่ซีให้นั่งนะแต่ว่าเฮ้ยเราเลือกแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเพราะเปลือกกางเกง
30: ปลา
8: ดูปลา
30: หันไปเ
10: ลยกาแฟมาไปนั่งริมถนนแล้วกันมันเลอะแน
30: ่ถามเรื่องปลาบ้างมานั่งตรงบ่อปลาเนี่ย
10: ปลามีชื่ออะไรบ้าง
8: คือจะบอกว่าพี่ตั้งได้รู้นะว่ามีปลาอะไรบ้างนี่เขารู้ชื่อหมดเลยบางทีก็ถามหมดเลย
12: คุณซีเขาตั้งตั้งชื่อปลาไว้
8: จริงป่ะ
10: ใช่
12: พี่ตั้งรู้หรอ
8: ใช่ครับผม
12: ชื่ออะไรพี
13: ่แม่ติ๋มเชียงใหม
30: ่และแดงส้ม
13: ไม่ใหญ่ลำปาง
30: ขาวส้ม
13: แม่สามพิชิต
30: ขาวล้วนอ่ะ
13: แม่ชิดเมืองจันทร
30: ์ย้ำเลยอ่ะ
13: แม่จันทร์พิชบูรณ
8: ์แม่ด้านดาวไม่ม
13: ีแม่บุญงานน้องคาย
8: ปลาวันนี้คงซื้อมาจากอยุธยาภาชีใช่ไหมจ๊ะ
12: ไม่พี่เดินไป
30: จับได้ใช่ป่ะมาแล้วอุ้ยแก้วมาเลย
8: อุ้ยซีนี่จะออกพี่หรอก
30: เฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำไมพี่เบิร์ดทำไม
8: พี่เบิร์ดหยุดหอมอ่ะ
14: พี่เบิร์ดหลอด
13: มาน
8: ะไม่ใช่เดี๋ยวมันหกนี่อย่าวาง
14: พี่หนุ่ยผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือ
8: เฮ้ยหอม
14: ก็อันนี้คือกาแฟดำ
30: นะครับ
14: ได้
10: เหมือนผู้ใหญ่มานั่งเฝ้าบ้าน
30: นี่คอกาแฟบอลออดเทมันของอันนี้เขาเรียกอะไรนะพ
32: ี่นี่สีเขาชอบ
14: นี่คาราเมลมาคิอาโต้ครับแต่นี่กาแฟดำนะ
32: ดักซื้อ
14: ดำปกติ
10: เป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหม
14: ไปไหนอะ
32: จะไปกินข้างนอก
14: ไปไหน
8: ชื่นชอบโอ้ยน่าไปป่ะ
10: พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดใส่หมวกนี้พี่เบิร์ดใส่หมวกนี้ต้องถืออีกแก้วนึง
30: ชัก
8: อร่อยอะ
13: อร่อยจริง
14: พ่อหอมไหม
10: หอม
8: ไม่ใส่สักแก้วนึง
14: พ
8: ี่
14: ง
8: ั้
14: นเอาแบบ
8: พี่เบิร์ด
32: ใช่พี่ตาเอาแบบพี่หนุ่ยให้แบบพี่เบิร์ด
30: ไอ้ที่ทำกินเนี่ยเดี๋ยวใจสั่นอะไรนี
10: ่ใส่น้ำตาลนี่
30: ทำไมใจสั่นเนี่ยนี่กาแฟล้วนๆนะไม่ใส่น้ำตาลเลย
12: แต่ผมกินพี่ตังก็แล้วคนละครึ่ง
30: เอ็มพี่ตังไปพาไปห้องนู้นกันไป
14: เราดูเหรอเอาแล้วกาแฟ
30: ไป
32: ตามไป
14: โอเค
12: ตามไป
14: ไป
30: มุมนี้ก็สวยนะ
32: นี่อันนี้ก็เพิ่งจะเสร็จไม่นานมากอะค่ะ
30: โอ้โหนี่ข้างหลังเห็นบรรยากาศท้องฟ้า
32: พี่ดูพานุเดชมาช่วยให้มันเข้าที่เข้าทาง
30: เห็นบอกว่าชอบมานั่งตอนประมาณสักเที่ยงใช่ไหม
32: ไม่ค่ะไม่ได้พี่ดูแดดมันแรงมากตรงเนี้ยแต่ก็คืออยากจะได้แบบให้เป็นกระจก
30: แป๊บนึงนะมีที่นั่งกันยังไม่มึงมีที่นั่งยังไปบังอะไรเนี่ย
32: พี่ไม่เคยถ่ายรายการ
12: ต้องหลบใช่ไหมตอนนั่งนี่ได้ครับ
8: คือจะบอกว่าโต๊ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
30: หินอ่อน
8: โต๊ะขนมหินอ่อน
10: บาง
8: เนี่ยพอหน้าเหมือนพี่ซีเอาใหญ่เลย
30: ตบไปดูราคาบ้าง
10: บางใหญ่
8: หน้าเหมือนซีอ่ะ
10: อย่าพูดอย่างนั้น
8: ซีอุ่น
10: ชอบไม่ชอบ
14: กาแฟมาแล้ว
30: กาแฟมาแล้ว
10: มาแล้วโอ้โห
14: ได้กาแฟก่อนด้วย
30: นี่เขามือชงกาแฟจริงนะเนี่ย
32: เขาชอบบริการ
30: ถึงก็ซื้อเครื่องเอาไว้ที่บ้าน
32: แล้วมีชงไม่เป็นนะ
13: ไอชงกาแฟนี่คนไทยปะต่างด้าว
32: ฝึกมันที่ฝึกพูด
13: เดี๋ยวเราไปทำบัตรให้เขาแล้ว
32: ใช่ไปทำบัตรโอ้โห
30: นี่เลยขนมทานได
12: ้นี่เขาทำเองเลย
32: กินได้เลยพี่
12: เขาทำเองเลยเนี่ย
8: นี่ลูกผมตอนนั้นไปจับวงข้างกันลูกเขาชอบมากเลยนะ
30: เราเรียกอะไรเนี่ย
32: บราวนี่
8: เขาอร่อยคือบอกว่าผู้ชายคนนี้ผมบอกเลยคุณมีแฟนที่ชงกาแฟอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมคนอร่อยจริง
32: อร่อยกันกระดาษเลยเหรอ
30: จิบแรกเป็นไงแจ๊ดแจ๊ดจิบแรกเป็นไงพี่ถามรสชาติ
14: บ้านแพงคืนไหม
10: อะไรคร
8: ับ พี่ซีอุตส่าห์ชงให้นะต้องจิบดูจิบดู
32: กินกาแฟไม่ได้ชอบกาแฟ
8: แจ๊ดรอกูด้วย
14: ไอ้เ
15: น้ำส้มสายชู
8: จะบอกว่าอาจารย์มาหาแล้วเชิญต้องแก้เขาแต่มึงโดนเจ้าของบ้านแก
30: ้ไม่ใช่
8: เดี๋ยวพี่จะถามว่าอะไรนะ
30: จีบแรกเป็นไง
8: สำหรับคนที่เคยเล่นตลกมันจะมีมุกการจีบจีบแรกจีบสองจีบสามตบฮาบึ้มพี่ลองกินดูครับจีบแรกจีบแรกเป็นไง
30: จีจีจ้าจ้า
8: จีบที่สอง
30: จูจูจ้าจ้าก
8: ระดกบนเลยกระดกบน
30: จานจูจู
15: ข้าวกล้องนี่กาแฟบ้าเลยเปรี้ยวขนาดที
30: ่อ่ะมุมนี้เป็นมุมทานอาหารมุมทานขนมนะแล้วแต่ตรงนู้นเป็นมุมดูปลาครับ
32: ดูปลาครับ
30: มีหลายมุมมั้ยมีอีกมั้ยเราไปมุมไหนดีอันนั้นมุมนั้นน่ะเค้าเรียกอะไรน่ะห้องไหนฮะ
32: ตรงโถงอ่ะ
30: ป่ะเดี๋ยวน้องเอมี่จ๋าพาไปอีกมุมนึงป่ะ
8: พี่นึกว่าหนูได้กลิ่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้จ๋าจะกินป่ะวะได้กลิ่นป่ะวะ
16: พี่กินกาแฟมันกบหมดโอ้โหเปียกเลยมั้ย
32: ใส่
16: ชุด
15: นั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อน
30: ว่าเสิร์ฟบ่อยจังกาแฟ
8: ก็มาบอกตอนที่นั่งผมแค
17: ่อ๋อที่ลูกหวาน
30: เขาโชว์เครื่องชงกาแฟ
17: ไป
30: ไปตรงไหนดี
15: ดูนี
30: ่กระจก
15: ตรงนี้เฮ้ยนั่นไงเอาแล้วกูบอกแล้ว
17: พี่บอย
30: เรื่องจริงด้วย
32: ไม่เป็นไรพี
30: ่ของจริงด้วยที่น
32: ี
30: ่ที่นี่ของจริงเลย
16: งานก่อย
30: นี่ไงเล่นไปเล่นมาบูโดถอย
8: ต้องตั้งใช่ไหม
30: ไปหมดปะโถ
8: ไอ้ตั
18: ๊กไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยว
8: รับผิดชอบ
18: เดี๋ยวทางผมรับผิดชอบเอง
8: รับผิดชอบ
18: ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวทางผมจะรับผิดชอบเองครับ
8: ไม่เป็นไรครับ
30: ดีไม่เป็นผืนนึง
18: ไม่เป็นไรตุ๊บตับเอ้ยเดี๋ยวพอเสร็จรายการเดี๋ยวก็ค่อยนะเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็ตุ๊บตับเอ้ยเดี๋ยวซื้อใหม่เลยนะครับ
8: เคลียร
16: ์มันจะมีหรือเปล่า
32: ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้พี่ก็ไปแต
18: ่
32: ได
18: ้
32: ไม่แพงกว่าน
18: ี้
32: ได
18: ้
32: ไหมอ่ะเอา
8: พร
18: ม
32: แพงกว่าน
18: ี้
32: ได้ไหม
18: โอ้โห
32: เรื่อง
18: หล
32: ัก
18: อ่ะ
32: ไม่
18: เป็นไรเดี๋ยว
32: ซื้อ
8: ที่
32: ปารีสอ่ะ
8: เท่าไหร่ไม่ยิง
18: คนเราม
32: ันจะมีร้านที่ไปส่งซักได้
16: เฉพาะนะแต่ถ้าในกรณีที่มันไม่ออก
18: ทีมงานจ๋างั้นก็ต้องฝากกันหน่อยนะฮะแล้วก็ไอ้แก้วกาแฟเนี่ยหยุดเสิร์ฟกันเลยดีกว่าพี่ตักว่านะพวกน้ำเนื้ออะไรอย่างเงี้ย
16: ต้อยก็ไปวางไว้ด้วยแหละ
18: ไม่เป็นไร
15: พี่ว่าเดี๋ยวพี่ช่วยก็ได้ไม่เป็นไรมันช่วยกี่พันมั้งถ้าซักอ่ะแต่ถ้าซื้อกูก็ไม่ไหว
18: ถ้าเกิดซื้อเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองพี่ต้อยชื่อของพี่ซื้อเลยไม่ต้องรอไปดู
16: ใช่
18: ไม่เป็นไร
15: แสนน้องม
18: ัน
15: ย
18: ัง ต่อแสนหรือว่า
30: ไม่ใช่เมื่อกี้พี่เป็นเดินเพ่นพ่านอะไรกันนักหนาวกูไม่เข้าใจเลยเดินอะไรนักหนาวเดิน
15: ควักไปหมด
18: แสนผมว่าแสนอ่ะเต็มที่
15: ออกไหม
30: กาแฟเหรอ
31: ไอคนที่ชนเนี่ย
15: ออกเ
31: ถอะหาแต่เรื่อง
32: หา
30: ยังไง
32: มันเป็นพรมที่หนูเอามาวาง
15: ไว้ใหญ่แล้วนี่ผมว่า
16: เอาดิพี่ไม่ผมคิดไม่ผมคิดให้บอลรู้เนี่ย
8: กูไม่รู้
32: ไม่บอลรู
8: ้กูไม่รู้แล้วกูรู้สึกแบบกูเซนซิทีฟครับแล้วน้องไปแบบบ้านน้องอ่ะสงสัยก็บ้านเลยมึงมาทำเลยแบบ
30: แหวนจริงๆแล้วเขาขวงของ
15: มีใจ
30: ขายช็อปเปอร์
16: เก็บตังค์ไว้ซื้อเค้กกันนะดีกว่ายังอาศัยบ้านเขากิน
18: แล้วมึงก็รู้ว่าเนี่ยอะไรฮะผมก็สองจิตสองใจอยู่ผมก็เฮ้ยใช่หรือเปล่าวะ
32: เห็นหน้าพี่แบบ
18: เออ
8: คือเครียดเลยเครียดจริงๆ
18: ใช่
8: เครียดจริงๆคือแบบ
31: แล้วก็ไม่รู้
32: ก็ต้องโดนบ้าง
18: ใช
17: ่แม่บ้านนะแม่บ้านได้ดีเหลือเกิน
32: อันนี้ไม่มีปกติตรงนี้ไม่มี
18: แม่บ้านเล่นเก่งนะ
17: แม่บ้านเล่นดี
30: แม่บ้านแต่เนี่ยเขารักของทุกชิ้นเลยนะดูหน้าเขาเสียมากเลย
32: ไม่ค่ะแม่บ้านไม่ใช่ของหนูด้วย
8: ไอ้จิ๋มน่ะ
30: มาจากไหนเนี่ยแม่บ้านมาจากไหนมายุ่งกับแม่บ้านเขา
32: จ้างมาพี่จ้างไอ้ที่ใส่รองเท้าปกติหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนี
18: ้เอาโถ
30: ไอ้ที่ใส่เมียบ้านไอ้เนี่ย
8: ก็หนูเคยมาที่บ้านเขาคือไม่ใช่ไม่เคยมานะไม่เคยมา
16: ปล่อยพวกคุณเป็นพนักงานหมดเลยใส่ถุงเตรียมเชียดไก่เลยนะ
30: ไม่แต่เราก็เชื่อไง
1: ใช
30: ่ว่าเอมี่กับซีเขา
1: ปกติใสแบบนี้ไหม
32: ไม่ใส่พี่
1: มึงออกไปบิ้วตั้งแต่ข้างนอกนะพี่ใต้นี่เดี๋ยวขอใส่นี่ด้วยนะ
32: แต่ว่าพี่แบบโอเคอย่างโครงขาก็จะขอเ

0: ไม่เหยียบหรืออะไรแต่อย่างเงี้ยไม่ม
1: ีเดี๋ยวนะ
0: แต่สิ
2: แต่ว่าสิว่าทำไมมาห้องนี้วะไล่มาห้องนี้จังคือแบบ
1: เฮ้ย
2: เฮ้ย
1: ยิ้มงงทีมงานใส่กันหมด
3: นั่นเลยแล้วทำไมต้องพามามุมนี้เออเดี๋ยวมาดูกระจก
1: ดู
3: กระจกบ้าปะเนี่ยพากูมานั่งดูกระจก
2: แล้วพี่เคยเห็นหน้าผมขนาดนี้ปะล่ะ
4: เสียมากเลย
5: นุ้ยขึ้นแล้วอ่ะ
4: ไม่ใช่เห็นพี่เขาถอยกันนักหนาแล้วแล้วก็ลำคาญเหมือนกันเอาจนได้กูว่าแล้วเอาจนได
5: ้ได้เรื่องจนได้ครอบครัวสนิทเลย
6: ในการที่เรามีบ้านสองหลังเนี้ย
0: บอกว่าจะมีเล็กมีน้อยใช่ไหมคะอาจารย
7: ์ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
14: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
15: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
16: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
17: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
18: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
14: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
19: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
7: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
14: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
10: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
3: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
10: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
3: เพียง99บาทต่อเดือน
10: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
3: โทรออก
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: อยากเล่นไอซ์สเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอซ์สเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
1: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
5: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
0: เออใครคนนี้ใคร
8: ไม่ใช่ห้ามสิ
0: ไม่ใช่ไม่ยุ่งจบ
9: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
12: ล้อกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
19: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
15: ้หอมฟิน
18: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: กลับมามุมนี้ดีกว่าปอน
2: ไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วนะ
1: ไม่ต้องเดินเพลินพลาดแล้ว
2: เพราะว่าย้ายทีก็งบสั่นคลอนมาก
0: น่าเสียเลยนะน่าเสียเลยนะ
1: ไม่ธรรมดา
11: แสบมาก
1: เอมี่ไม่ธรรมดา
2: ไม่ใช่คือน้องอ่ะใช่ป่ะล่ะ
1: เราก็รู้อยู่แล้วน้องเป็นคนสะอาด
11: ทำเลยทำเลยบ้านใหญ่ขนาดนี้ชอบมุมไหนที่สุด
0: ชอบมุมฝั่งโน้นตรงหน้าทีวีค่ะตรงโซฟามันจะเป็นตรงมุมทีวีค่ะ
1: อ๋อลงเข้าไปเอง
0: เออใช่มันเป็นโซฟาที่นอนสบาย
2: ใช้งานบ่อยไหมตรงน
0: ั้
2: น
0: บ่อย
2: พี่บางทีมันแบบเออดูหนังมันเปิดอะไรเงี้ย
0: มันเป็นโซฟาที่นิ่มสบาย
2: เอาจริงเคยไหมอาถามจากใจ
0: เคยนั่งดูทีวี
13: ไอ้การตกแต่งในบ้านเนี่ยมีเรื่องของฮวงจุ้ยมาเกี่ยวมั้ย
2: เฮ้ยๆทางนี้คุณ
20: อย่าถามเขา
4: พี่นี่เป็นตลกไปหมดเลยนะ
20: แล้วบ้านคนอื่นสารพระภูมิต้องไปซื้อหลายหมื่นนี่ทำเองด้วย
4: เอาอะไรมาทำ
20: ไม้มือผูกพงพันธุ์เอามาต่อไม้มือสอง
4: เป็นไม้การเลือกตั้งไงที่เขาเลือกเสร็จปุ๊บเอา
20: สารเขาดีนะมีหน้าสอสอน
4: อันนั้นบ้านพี่ก้องแต่ที่นี่เขาตกแต่งอย่างนี
20: ้มันเชื่อเอาคนเรามันต้องมีความเชื่อบ้างและการตกแต่งบ้านเราใช้ศาสตร์ของฮวงจุ้ยมาเกี่ยวบ้างไหม
0: ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเชื่อที่
21: เพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าตอนที่มาดูบ้านเนี้ยบ้านมันเป็นสองหลังแล้วก็แบบอยากนี่อยากทุบตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนมาดูเขาก็แบบห้ามต่อกันห้ามอันนั้นต้องทุบครัวอันนี้แต่หนูไม่ใช่ไม่เชื่อนะที่พูดเมื่อกี้แต่แค่ว่าหนูไม่อยากทุบห้องไม่อยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ
20: ่อ่ะคุณผู้ชมคือวันนี้เป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่าน
21: ซึ่งอาจารย์คนนี้ก็คือบอกก่อนว่าท้าความก่อนว่าเป็นอาจารย์ที่เรานับถือเหมือนกัน
0: เหรอ
20: ใช่ครับ
21: ใช่ใช่
0: จริงปะ
20: จริง
0: จริงเหรอ
20: เพราะนี่ไปดูฮวงจุ้ยพี่แจ๊กก็ไปดูที่ออฟฟิศเปิดบริษัทแล้วก็ดูคือเป็นอาจารย์ที่ดูออฟฟิศให้กับคุณตั๊กบริบูรณ์ด้วย
4: ต้อนรับอาจารย์เลยนะ
20: อาจารย์หนึ่งนะฮะอาจารย์หนึ่งซิมนำโชค
21: ใช่
20: ครับเชิญครับอาจารย์ครับ
22: เชิญครับอาจารย์
20: พี่อาจารย
21: ์สวัสดีครับ
22: สวัสดีครับผมพี่อาจารย์
0: อาจารย์นั่งไหนคะ
20: ยินดีต้อนรับอาจารย์หนึ่งนะฮะอาจารย์หนึ่งซิมนำโชค
22: ครับผม
20: เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ตัวเลขอาจารย์ไปดูพี่หนุ่ยมาเป็นยังไงบ้าง
4: ก็บ้านพี่จะมีประตูอยู่2อันก็คือแบบเลื่อนแล้วก็รถเข้าแล้วก็มีประตูเล็กซึ่งจะเปิดเข้าเปิดออกได้อาจารย์บอกเป็นประตูหมารอดและอีกอันหนึ่งก็คือบานเลื่อนที่อาจารย์บอกว่าประตูนี้มีแล้วไม่ดีประตูชู้สาวก็ปิดไปตอนนั้นมีปัญหากันจริง
20: ๆพี่เบิร์ดล่าสุดเมื่อก่อน
23: อาจารย์ยังไม่เคยเห็นบ้านพี่นะตอนแรกอาจารย์ทักไปว่าเฮ้ยโรเบิร์ตคือที่ตรงเนี้ยบ้านเนี้ยดีแต่ว่าคือไม่ถูกโฉลกกับเราถ้าอยู่ต่อไปอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะเริ่มต้นจะมีผลกับการงานเอ๊ะจะเกี่ยวอะไรมันเราไม่ขี้เกียจนี่ถ้าเราไม่ขี้เกียจอย่างเดียวมันจะมามีผลอะไรใช่ไหมงานอะไรเราก็ไม่ได้เลือกแล้วก็ไปตลอดเฮ้ยพอมาอยู่บ้านนั้นจริงๆอ่ะงานประจำที่เราคิดว่าได้แน่ๆก็โทรมายกเลิกอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราเปลี่ยนประตูเนี่ยมาออกอีกทางนึงซึ่งมันออกไปมันเป็นบ้านเขาอ่ะตรงนั้นมันเป็นบ้านเขาแล้วเขาจะถอยรถมาจอดก็เลยแก้ปัญหาด้วยกัน
20: ขายดีกว่า
0: ขายบ้าน
20: เออ
23: พี่ก็ขายแล้วก็มาซื้อใหม่ในหมู่บ้านเดียวกันนครอม
20: ถูกต้องครับ
23: และทีนี้ไอ้งานที่เคยสั่นคลอนแล้วก็เฮ้ยมันก็กลับมามั่นคงเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือไอ้งานที่เคยยกเลิกเนี่ย
0: กลับมา
23: ก็ติดต่อกลับมาแล้วมันก็ให้แล้วก็เพิ่มทุกอย่างให้โดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ใช่เออก็ดีขึ้นเออนี่มันไอ้ตรงนี้เราเชื่อขอบคุณอาจารย์ขอบคุณจริง
20: เลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เรามาบ้านของน้องเอมี่กับบ้านของน้องเอมี่มีอะไรหรือว่าเฮ้ยตรงไหนดีหรือว่าตรงไหนที่ควรจะเขาเรียกแก้ไขหรือไง
24: ตรงเนี้ยที่อาจารย์เนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์มองเห็นว่ามันมองดูเหมือนบ้านของหนูเนี่ยมีลักษณะเหมือน2หลัง
0: ใช
24: ่ติดกันมันเหมือนคนละหลังแหละแต่ทำให้มันเป็นหลังเดียวโดยการทะลุกันนะคะจริงๆบ้านเรามันควรที่จะต้องมีทางเข้าออกแค่ทางเดียวไม่ควรที่จะ
0: มี
24: ไม่ควรที่จะมีทางเข้าหน้าบ้านแล้วก็ยังมีทางที่จะเข้าหลังบ้าน
0: บอกว่าจะมีเล็กมีน้อยใช่มั้ยคะอาจารย์
24: ถูกต้องถู
0: กต้องอาจารย์มีหลายคนทัก
24: นะคะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยปัญหามันอาจจะเคลียร์ได้แต่มันก็อาจจะที่รีเทิร์นกลับมาให้เป็นปัญหาใหม่ได้
0: กลับมา
24: เช
0: ่
24: นกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังจุดนี้นะคะ
20: อันนี้ก็ไม่ดูนะ
23: แต่เมื่ออาจารย์ทักอยู่คำว่ามันเหมือนทางเข้า2ทางอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกเอ๊ะจะมีเล็กมีน้อย
0: ทำไมพี
23: ่บ้านแจ๊สที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย94อ่ะไม่ใช่หลังใหม่ที่กำลังสร้างนะอันนั้นก็มีหลังบ้านจริงป่ะ
20: มี
23: ออกไปได้เป็นริมคลอง
20: เป็นริมคลองถูก
23: มีทางเข้าหน้าบ้าน
21: ไม่เกี่ยวหรอกผมดู
23: ไม่ใช
21: ่บ่ายเบี่ยงเลย
23: จริงนะเมื่อก่อนไม่เคยมีเรื่องอุบลเห็นป่ะล่ะ
4: นี่อันนี้เรื่องส่วนตัวกันแล
23: ้
4: ว
23: ก็ใช่ไงมันก็
4: พี่ไปแค้นอะไรน้องมันนักหนา
23: ก็มันมีเรื่องอุบลไงมีเวลาหนุ่ยทางหมาลอดหนุ่ยยังปิดเลยอ่ะ
4: ผมปิดกับบ้านผมก็ต้องทางหมา
23: หนุ่ยควรจะเอา
4: เดี๋ยวหมามันหนีไปทำไงอ่ะเออปิดไว้ดิผมเลี้ยงผมรักอ
23: ่
4: ะ
23: ไปปิดไว้หมารอดอย่างเงี้ยมึงไม่รอดนะไอ้หนุ่ย ไอ้นุ้ย
4: สามรูเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามอาจารย์ต่อเลยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเก่งเรื่องตัวเลขนะพี่จ๋าเรื่องตัวเลขเบอร์โทรศัพท์พี่เปลี่ยนมาหลายเบอร์เลยนะอาจารย์ครับอย่างผมใช้ตอนเนี้ยนะ782
24: เขาบอกเป็นคนวางแผนดีการดำเนินชีวิตอะไรดีทุกอย่างแต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างนิดหนึ่งในตำแหน่งของช่องการเงินเนี่ยมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการโดนถูกยักยอกนะคะหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบ
23: ผมมา963
24: ในเบอร์นี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักเพราะในตำแหน่งความรักเนี่ยเป็นตำแหน่งตัวเลขที่มันเหมือนกับการจะเขาเรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันนะบางทีคุยอะไรกันก็บางครั้งใช้คำพูดแรงๆใส่กันจนเกินไป
23: ตัวเลขบอกได้ขนาดนี้เลยอ่ะ
24: เพราะว่าตัวเลขมันลงในตำแหน่งความรักที่มันเขาเรียกว่าชนะค้าขายมันก็เลยบางทีอารมณ์
23: แล้วจะชนะเขาไหม
6: หลายปีแล้วกูว่าไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนเบอร์เขาไม่ได้หรอก
4: มีเรื่องชู้สาวไหมอาจารย์เบอร์นี
24: ้ก็ถามว่ามีไหมมีนะคะเพราะว่าตำแหน่งในเรื่องของชีวิตคู่อ่ะมันเป็นกลุ่มตัวเลขเสน่ห์ด้วย
6: แล้วไม่ผมจะถามจะได้ให้มันสบายสบาย
23: ใจอ๋อไอ้เบอร์นึงอ่ะเบอร์968
4: อาจารย์ครับ
6: โหนี่เบอร์ฮิตทีเรียน
24: ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการหาเงินต้องบอกว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์มังกร
23: จะติดต่อสิงโตก็โทรเบอร์นี้ไม่ได
4: ้เบอร์มังกรคือพญามังกร
23: อ๋อ
4: ม
23: ัง
4: กรสิงโต
23: เข้าด้วย
4: ที่เข้ากับเบอร์นี้ดีมากๆเลยใช่ไหม
24: คือเบอร์นี้โอเคแต่มีข้อเสียตรงที่ว่ามันมีเลข6เลข8มาติดกัน
4: มันเสียอะไรครับ6กับ8
24: มันก็จะเสียในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้เงินมันกลายเป็นชีวิตที่เหมือนกับว่ามีเงินไม่ได้พอมีเงินแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากใช้
4: ก่อนใช่เลยเป๊ะเลย
24: มีโปรเจกต์เยอะ
4: เบอร์ต่อไปคุณตั๊กแล้วต่อไป
23: 699
24: ในตำแหน่งของความรักไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรบางทีเขาเรียกว่าเบอร์เนี้ยถ้าผู้ชายใช้เขาเรียกว่าเบอร์กลัวเมีย
23: ไม่กลัวมันกลัวจริงกลัวจริงมันไม่ไปทุกวันหรอก
4: กลัว
23: ถามเลยอาจารย์มีเบอร์อยู่เบอร์นึง615อาจารย์ครับเบอร์นี้เป็นอย่างไรครับ
24: เบอร์นี้ต้องบอกว่าเป็นเบอร์ในเรื่องของการนักการวางแผนที่ดี
23: นักการวางแผนที่ดี
24: ใช่ค่ะพอขึ้นต้นเนี่ยก็คือนักการวางแผนที่ดีแต่เบอร์เนี้ยจะมีข้อเสียว่ามักจะชอบแบบมีคนเนี่ยมาปรึกษาในเรื่องของปัญหาแล้วบางทีเนี่ยการปรึกษาตรงเนี้ยได้ทั้งในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็บางทีอาจจะต้องในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่อาจารย์พูดไปนั่นแหละบางทีเนี่ยแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองไม่พอนะคะต้องไปแก้ไขปัญหาชีวิตคนอื่นแต่เบอร์เนี้ยอาจารย์มองดูว่าไม่คือจริงๆอาจารย์มองดูว่าเบอร์เนี้ยเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตคนอื่นได้ดีแต่ปัญหาตัวเองบางทีแก้ไม่ค่อยตก
23: พอดูรวมๆแล้วเป็นไงฮะ
6: แล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเกินฉันพูดเบา
4: ๆคิดอยู่ในไอ้แจ๊ด
23: อาจารย์ครับเบอร์นี้เหมาะสำหรับผู้หญิงผู้ชาย
24: จริงๆเบอร์นี้อาจารย์ว่าเหมาะกับผู้ชายดีที่สุดแต่ถ้าในเรื่องของเสน่ห์ความรักเนี่ยมองดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เน้นไปในเรื่องของการวางแผนและการทำงานดีที่สุด
23: ทำงานดีทุกอย่างดีครอบครัว
24: ครอบครัวยังมีจุดเสียอยู่หน่อยนึงคือบางทีชอบรื้อฝอยหาตะเข็บชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้มันแทงใจดำกัน
0: เจ้าของหรือว่าคนอื่น
24: ก็คือในครอบครัวเนี่ยค่ะถ้าใครใช้เบอร์นี้เนี่ยก็คือในครอบครัวใช่เอาเรื่องเก่าที่เคยแบบมีปัญหาแล้วแบบ
4: ขุดคุย
24: ขึ้นมา
4: ไม่ได้มีปัญหานะ
24: ใช่เพราะว่าตัวเลขที่วางในตำแหน่งข้างหลังเนี่ยมันคือตัวเลขของครอบครัวชีวิตคู
4: ่ฝากไปบอกเพื่อนด้วยเบอร์ใคร
23: โอเคขอบคุณมากครับพอดีเพื่อนผมเป็นเพื่อนผมที่อยู่ต่างจังหวัด
4: โอเค
23: นะฮะ
4: โอเค
23: ผมคาใจเบอร์คุณแจ๊ด
0: ทำไม
23: แจ๊ด
6: ผมไม่ขิงคาใจเลย
23: ไม่พี่อยากรู้สึกว่าดูเป็นเบอร์ตัวเอง
6: อันเนี้ยผมโทรหาพี่นะเบอร์ผมเพราะนี่เมียเปลี่ยนให้เปลี่ยนครบหมดเลยเบอร์เอ้ยรูปหน้าจอรูปแต่งงานหอม
23: ฮัลโหลแจ๊ด
6: พี่นี่เบอร์ผมนะ
23: เอ้ยและเป็นไงเองไปอุบลอยู่ปะเนี่ย
4: มันหอนด้วยเนี่ย
23: ไปอุบลอยู่ปะ
6: อ
23: ่
6: ะไม่ยินพี่อยู่ไหนเนี่ยอือเปลืองเล่นอย่างนั้นตรงข้าตรง
23: ข้าหนูบอกเบอร์
6: ให้ผมไม่รู้อยู่ในเนี้ยอยู่ในพี่อ่ะผมไม่รู้เบอร์ตัวเอง
23: 268
24: ตัวเลขเนี่ยบ่งบอกของคนขี้โกงเบอร์เนี่ยเหมือน มันมีรับลมคมในอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงิน
21: ผมก็ไม่เคยได้พกตังอะไรเลยนะ
24: แต่เบอร์นี้มันมงบอก
3: อ๋อ
24: มันบอกถึงในเรื่องใช่มันเหมือนมีเขาเรียกว่ามีซ่อนมีแอบมีเมม
21: มีมันไม่ค่อยให้เขาแอบขโมยเอาพันสองพันเองถือว่าไม่โกงหรอก
3: เดี๋ยวเพิ่งเถียงก็ที่มาดูเราครบก่อน
21: เออเข้าใจผิดไง
20: เคยแอบซื้อแล้วเบียร์ตามจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ลูก
3: โอ้โหมันแสนเลยได้ข่าว
21: บินที่ผ่านมาบินที่ผ่านมา 250,000
24: สวยเมียแล้วเพราะว่าที่บอกว่าเป็นแสนใช่ไหมแต่ใช้เบอร์เนี้ยเดี๋ยวบินจะหลักล้านตามมา
3: อุ้ย
24: จริงเพราะฉะนั้นเบอร์เนี้ยอาจจะส่งผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับความรักด้วยมีปัญหาเกี่ยวเรื่องภาระหนี้สินด้วยจากหนี้ก้อนเล็กกลายเป็นหนี้ก้อนโตถ้าเปลี่ยนได้ควรเปลี่ยน
21: ตังก็ไม่ค่อยจะมีแล้วมาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อีกทีนี้
20: เบอร์นี้มีไหมในการแบบว่าซ่อนเงินอะไรเงี้ยมีไหมเบอร์ในการซ่อนเงินต้องใช้เบอร์ไหนฮะ
24: จริงๆเบอร์อย่างนี้ก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่ามันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการแบบมีรับลมคมในเบอร์ค่อนข้างจะเป็นคนหัวขี้โกงนิดนึง
3: ซ่อนเงินเนี่ยเหร
24: อฮะเกี่ยวกับเรื่องการแบบเมมเงินทองอะไรพวกเนี้ยค่ะ
20: เมมเคยซ่อนเงินเมียไหมเมมไหม
21: ไม่เมมคือซ่อนไม่ได้ไม่คือทำไงไม่ได้เพราะเมียเป็นคนรับเงินหมด
20: แล้วที่รถมีซ่อนปะ
21: ฮะ
20: ที่รถมีซ่อนปะเอาจริงลูกชาย
21: ไม่มีซ่อนเลย
20: พี่ถามแน่ใจด้วยความเป็นพี่น้อง
21: เออไม่ซ่อนเลย
20: แน่ใจ
21: ไม่ซ่อนผมไม่เคยซ่อนเงินเมีย
20: ผมขอเลื่อนรถคุณได้ไหมขอดูได้ไหมถ้าผมไม่ซ่อนจริง
21: 4,000 เองมันก็ไปดูหรอกมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
20: ขอดูไปดูหน่อยมันซ่อนตรงไหนมา
21: เฮ้ยมีซองอ่ะอะไรไม่มีอ่ะผมไม่เคยซ่อนเงินเมีย
20: อ้าวแล้วเนี่ย
21: อะไรไม่มีมั่วแล
7: ้
21: ว
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
16: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
17: อร่อย
25: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
26: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
27: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
26: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
27: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
26: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
29: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
30: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
31: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
30: Breeze สูตรซักด่วน
32: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
33: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
34: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
33: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
35: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
36: เฮ้ย
35: น่ารักก็รักเยอะ
36: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
37: ่เ
38: บ้ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
39: เบ้ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
36: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
40: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
41: Max World Road Trip ซีซั่น 2 สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
42: โอ้โห
43: ไม่ของเ
41: ลยล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
43: ไป
41: เต้น
43: มือ
41: แ
43: ค
41: ่ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
43: ไหน
41: ทำไมวันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
27: อาจารย
39: ์จ่ายรองเท้าพี
3: ่ไป
20: คุณผู้ชมอันนี้อาจารย์เราขอบอกถามเราถามหน่อยยังทะเบียนแบบนี้เป็นไง
24: ทะเบียนนี้เขาบอกว่าเป็นคนขยันทำงานหนัก
21: ผมใช้ทั้งบ้านเลย
24: แล้วก็เดินทางไกล
20: บ่อย
21: อืม
24: แล้วก็ที่สำคัญคือของค่อนข้างรก
0: ของ
20: ใช่ใช่
1: รกไหม
20: รก
24: ของรกไม่ค่อยเป็นระเบียบ
0: ใช่ทำไม

0: รถคันนี้ประตูเล็กจังวะ
1: ไม่ใช่พี
0: ่
1: อันนี้พี่เติมน้ำมัน
0: นี่พี่เล่นขั้นเวลาไปไงเปิดท้าย
1: ถามว่า
2: หนูซ่อนไปเท่าไหร่ซ่อนไปที่ไหน
1: มันไม่ได้ซ่อนก็เหมือนขโมยก็4,000แล้วจะดูทำไม4,000เอง
2: จริงป่ะไปเท่าไหร่

0: อาจารย์เขาบอกว่าร
1: ถนี้เป็นไงมีเงินเงินสร้อยเงินสร้อยเงินนี่เงินแน่เลย
2: ทำไมรองเท้าเยอะจังวะ
0: ทำไมรองเท้า
3: โอ้ย
0: โอ้ยโอ้ยแล้วกูทำไมกูต้องไปหยิบปี
4: ขึ้นเหนือใครสั่งไนกี้แอร์เหลือมาวะ
0: โอ้ย
5: อะไรสักอย่าง
0: ต้อยตัวดีเลยต้อย
6: เออเชื่อไปเดินดิ
4: มันเท้าบ้าเลยเชื่อใจขนาดนี
5: ้จริง
0: โอ้ยเปิดมาแล้วถอดหน้ากูทำไงวะเนี่ยมึงเอางูไปทำไมโชว์ไปถั่วแล้วเลย
4: เฮ้ยไอ้บูมึงใช้นี้ไอ้นี่จระเข้ตัวมันเนี่ยที่แล้วอ่ะ
0: หมดยังพี่ต้อยพอเลยพี่ต้อยพอเลยขนลุกไปหมดแล้ววันนี้เอาอีกแล้วไอ้บอลชอบอีกนะมึงนี่คุ้นเคยกับสัตว์
1: ใช่พ่อของใคร
5: ปั๊มหัวใจตัวเองก
0: ่
5: อน
0: อุ้ยวิ่งมานี่พี่เบิร์ดไปแล้วพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดน้องกลัวพี่เบิร์ดน้องเฮ้ยจับจับพี่เบิร์ดน้องกลัวแล้ว
1: ผมก็กลัว
0: พี่เบิร์ดผมก็กลัว
1: พี่พันธ์แท้เลย
4: เอามาแกล้ง
0: เดี๋ยวงูเดี๋ยวจระเข้มีทุกเทป
2: มีตรงไหนอีกเหรือ
7: ไม่มีแล้ว
2: ม
7: ีหลุมดิ
0: มันบังเดี๋ยว
4: พี่ก็ไม่เข็นไม่หลับพี่ก็ยังจะไปค้นอยู่นะ
0: ไม่ใช่กูจะได้เห็นชัดๆกูจะเอาออกมาก่อนเฮ้ยพี่เบิร์ดอะไรวะ
5: ถ้ามี
0: ไปเอาแล้วไม่มีเดี๋ยวนะ
6: ไม่มีแล้ว
8: เฮ้ยมีซองอ่ะ
4: อะไรไม่มีอ่ะผมไม่เคยซ่อนเงินเมีย
1: เข้าแล้วเนี่ย
4: อะไรไม่มีมั่วแล้วนี่แกล้งกับทีมงานแกล้งกันเนี่ย
1: วันนี้มึงซ่อนไหมเหรอ
4: ไม่ได้ซ่อนฮะ
6: เท่าไหร่นับเลย
4: เนี่ยหางานให้คุยละ
1: เฮ้ย
4: ไม่มีอ่ะไม่เคยซ่อนเงินเมีย
1: อ
4: ้
1: าว
5: นี่
0: โอ้ยนี่ก็เขียนจ่าย
4: ไม่เคยซ่อนไม่เคยซ่อน
1: นี่เซฟว่าจ่ายรายการไหนเนี่ย
4: นะ
0: จ่ายค่ารองเท้า
5: ใช่ค่ะ
0: เขียนว่าจ่ายค่ารองเท้าม
4: ันมีเหรอกูจะต้องมานั่งเขียนจ่ายค่ารองเท้าเมียเห็นน่ะ
1: อ้าวจะแย่ไว้ไง
4: เนี่ยมึงเอาแล้ว
1: จะว่าเอาไปอะไรคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณ
4: มึงก็ปล่อยให้กูเป็นคนซ่อนเงินจริงจริงเงี้ยเหรอแล้วเมียกูก็ดูทุกเทปเนี่ยฮะ
1: วันนี้นะ
4: ไม่เอาเอาตอนนี้ก่อนวันนี้อย่าเพิ่งเออบ้าปะเนี่ย
1: โอ้โหคือแบบอุ้ยอาจารย์แม่นมากคือแม่นมากสามารถแบบเออ
4: เอามึงปล่อยให้กูเป็นอย่างเงี้ยแหละเป็นคนซ่อนเงินเมียไปเลย
1: เอ้าก็ถึงต้องไปจ่ายกันไม่ใช่เหรอ
4: ฮะจ่ายอะไร
0: เล่นหยอกกันเล่นเงินพี่เอง
4: เออพี่นุ้ยเคลียร์ดิ
0: พี่แค่เอามาวางไว้เฉย
8: เออเฮ้ยไอ้ระยะไอ้นุ้ยอย่ามั่วเดี๋ยวหายเอามาคืนเลย
0: ของ
8: ใครเมื่อเอง
0: เอา10,000นึงดิ
8: โอ๊ยไม่เอาพี่ไม่เอา
0: โอ้ยยังไม่เลิกกลัวอีกนะ
8: โอ้โหพี่ไม่เอา
0: ขยับอะไรกันนักหนาเนี่ย
8: ต
0: ักเร็วจะปิดรายการแล้ว
8: หวังจริงพี่มันกลัวจริง
0: อะไร
8: กลัวจริงพี่ต้อย
1: พอแล้วคนดูเชื่อแล้วว่าเรากลัวอย่าไปสร้างเยอะมาเราพลาดอ่ะ
8: ผมไม่ได้สร้าง
1: เชื่อแล้วคนดูเชื่อแล้วตังเอ้ย
4: อุ๊ยจะ
8: โอ้โหได้
4: อะไรของพี่
8: กูไหว้พวกมึงเลยกูกลัวจริงๆ
1: เออคุณผู้ชมถ้าท่านอยากมีลูกมีหลานเก่งเรื่องการแสดงคุณส่งมาที่บริษัทเราได้นะฮะคุณตั๊กจะรับสอนแล้วเป็นคนสอนเล่นกับมือเลยคุณจะกลัวอะไรเขาสามารถเล่นรีแอคคุณกลัวงู
8: โอเคไม่เป็นไร
0: นี่โกงไ
1: ปกูตุ๊กแก
8: เฮ้ย
1: พี่โอ้
0: ไอ้จุ๊ตุ๊กแก
1: วัวหมอนวดหมอนตู้คุณผู้ชมครับอ่ะ
0: วันนี้ฝาก
1: ความเชื่ออันนี้ขอบอกเลยว่าความเชื่อ
0: ส่วนบุคคล
1: เป็นความเชื่อ
0: โปรดใช
1: ้หนุมานในการรับชม
0: พี่นึกว่าจะเป็นขี่จักรยานในการชมตอนน
1: ี้หนุมานอันใหม่
0: โอเคแล้วแต่เลือก
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ย
1: นี่จ๋าฝากผลงานหน่อยหรือว่าจะขนมของหนูซื้อที่ไหนลูกเชิญครับ
9: ก็มีขนม Only Emmys นะคะสั่งได้ทางไลน์ Only Emmys ค่ะแล้วก็มีละครนะคะคดีรักข้ามภพช
0: ่
9: องวันค่ะ
1: ย้อนยุค
9: ใช่ค่ะเป็นทอนพีเรียด
1: พีเรียดคดีรัก
9: ข้ามภพ
1: และขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณแกรับเชิญมาก
0: ๆ
1: นะฮะนี่คืออีกหนึ่งศาสตร์นะคุณผู้ชมจะติดต่ออาจารย์ดูหรือว่าซิมอะไรอย่างนี้เบอร์อะไรครับอาจารย์ติดต่อทางไหนเอ่ย
10: เข้าไปที่ Facebook นะคะอาจารย์1ซิมนำโช
1: คค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับขอบคุณแขกรับเชิญเอมมี่กินประโค
0: นขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากนะ

0: นให้เราได้ทำความรู้จักกับบ้านของเขา
1: โอ้โหดีมาก
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผม
1: ครับผม
0: แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมกับ

0: ผมไม่ชอบ
1: และแขกรับเชิญของเราจากนายกสวัสดีครับ
2: หงว่าหงหาหงว่
3: าเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเขาร้องก่อนเขาร้องก่อน
1: เราจะไปแข่งกับขายหมูยอตะโย
0: โอ้ยาจมูกยา
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับผม
1: แกสวยจริง

0: เมื่อวานนี้น้ำพึ่งแชมป์ของเราถึงกับปาดเหงื่อเมื่อต้องเสียคะแนนให้กับผู้ท้าดวลไป1แต้มแต่ด้วยเสียงหวานสุดละมุนก็ทำให้เธอคว้าแชมป์สมัยที่19มาครองได้สำเร็จพร้อมกับหมุนวงล้อเงินทุนสะสมไปได้ถึง 195,000 บาท
1: และนี่คือโฉมหน้าของผู้ท้าดวลในด่านที่20ด่านสำคัญฮะลูกสาวคนเก่งขอชิงทุนการศึกษาเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัว

0: วัสดีครับผมฟรังก์ประกาศชนครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นที่สุดวันหนึ่งของดวลเพลงชิงเทินทุกความฝันของคุณพร้อมที่จะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อกันถึงเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลัคให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยวันนี้คุณจะได้พบช่วงเวลานั้นตื่นเต้นนะฮะของน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดฮะที่วันนี้เธอมาเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนพร้อมโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทและกรรมการในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้นะฮะพี่พีเสด็จพี่นุ้ยศิราและคุณสลาคุณอุ้นครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
3: หนึบแดงหนัวแดง
4: แดงมันเด็ดทุกค
2: ำยำยำสุดเด็ดลองเลย
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: จางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
7: ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
18: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
18: โทรออก

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
2: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
1: งานไลน์เดทว่ะชวนตอนไปงานไลน์เดทให้หน่อยดิน
2: ี่ยังไม่เลิกเล่นเมคิวปิดอีกหรอ
1: ปิดขนาดนี
3: ้สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
2: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
3: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
2: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
5: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
9: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
10: นวดบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
12: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้เราจะติดตามกันว่าน้ำผึ้งจากฟ้าตำแหน่งแชมป์20สมัยได้หรือไม่และบรรดาศิลปินนะที่จะมาเป็นสักขีพยานในวันสำคัญวันนี้สี่สาวสวยเสียงใสเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งยุคใหม่จากบ้านแกรมมี่โกลด์ไม่อายจ้าวันนี้มากับเพลงงั้นน้องรออยู่ตรงนี้

0: มาสวัสดีครับแนะนำตัวก่อน
1: สวัสดีค่ะพวกเราไม่ไอสวัสดีค่ะนัทไม่ไอค่ะสวัสดีค่ะเจนี่ไม่ไอค่ะสวัสดีค่ะข้าวแกงไม่ไอค่ะสวัสดีค่ะนิ้งไม่ไอค่ะ
0: สวัสดีครับผมแฟงหน้าไม่ไอครับไม่ไอคุยเอานะทีมงานบอกวันนี้ไม่ไอจะมาพี่จะยืดเส้นหล่อเลยกะว่าวันนี้ได้เต้นอย่างแน่นอนอ่ะปรากฏมาเพลงนี้มาทางวูคอลมาทางร้องกันถูกต้องไหมดีมากเลยนะมันสมูทมากเลยแบบไหลไปอีสานแล้วมาภาคกลางอะไรอย่างงี้ฝากเพลงนี้หน่อยค่ะ
1: ก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรา My Eyes นะคะชื่อเพลงว่างั้นน้องรออยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วตอนนี้นี่ปล่อยออกมาถูกช่องทางแล้วนะคะมิวสิกวิดีโอก็น่ารักมากๆยังไงก็ฝากไปติดตามทางช่อง Grammy Go Official ด้วยค่ะ
2: นอกจากรับชม MV แล้วก็ฝากติดตามพวกเรา My Eye ที่ช่อง My Eye Official ด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันค่ะก็จะมีคอนเทนต์น่ารักน่ารักคอยลงให้พี่ๆได้รับชม
0: วันนี้วันสำคัญมากที่ตอนนี้แชมป์19สมัยของเรามีโอกาสลุ้นแชมป์สมัยที่20พร้อมเงินทุนคูณ2รู้สึกไงบ้างได้มาในวันนี
3: ้โอ้ดีใจ
4: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนะรับความตื่นเต้นไปพร้อมๆกับคนทั่วประเทศนะ My Eye จ้าทำนี้ได้เลย
5: เป้าหมายที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คือหนูอยากจะนำเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเรียนจบสูงๆค่ะอยากจะนำใบปริญญาไปเป็นใบเบิกทางค่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะที่มั่นคงเพื่อที่จะได้นำเงินมาดูแลครอบครัวและก็ตัวหนูเองได้ค่ะ
6: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
9: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
11: เฮ้ย
10: น่ารักก็รักเยอะ
11: ๆรักครับ
10: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
11: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
12: ่เจ
13: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
14: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
11: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
15: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: มาสิไว้สวยดีเลย
17: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
18: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
19: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน
7: ่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
8: ฮะ
5: จะขอลินเป็นแฟน
2: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
3: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
6: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
14: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดททุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
20: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
12: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
20: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
12: ยินดีต้อนรับนะเมทีพวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหมกดข้อที่1
21: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
4: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
23: กินเที่ยวอลาเดอร์เวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
12: นี่เลย
24: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเจปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
23: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซง
12: ตีฟ้า
23: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
18: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
14: น้องแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
25: เมียว
14: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
25: ๆพรุ่งนี้แจ๊ต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
26: ทุ่งวันวานนี้ชมกลอนลำอมตะจากสุดยอดศิลปินอีสาน

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: อร่อย
7: ฟินเวอร์
8: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
9: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
10: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮอร์รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของแชมป์สาวจากร้อยเอ็ดอย่างน้ำพึ่งเมื่อเธอต้องฝ่าด่านผู้ท้าดวลสุดหินเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์20สมัยวันนี้จะดูเดือดขนาดไหนเชิญชมเลยครับ
11: และณบัดนี้ขอเชิญพบกับว่าที่แชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนวันนี้เธอจะทำได้หรือไม่ติดตามให้ดีฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ที่ 195,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าให้กำลังใจหน่อยเลยฝากทั้งหมดนี้ทำเพื่อเธอเป็นยังไงบ้างพาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้รู้สึกยังไงบ้างคะ
12: รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็

0: นูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็มันยากแล้วก็ท้าทายสำหรับหนูมากๆเลยค่ะแต่ก็พร้อมสู้เต็มที่ค่ะ
1: โอเคให้กำลังใจให้กำลังใจเพราะว่าวันนี้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าท้าทายมากฮะถ้าวันนี้สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้นั่นหมายความว่าน้ำพึ่งครับจะมีโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง690,000บาทพร้อมลุยนะ
0: พร้อมค่ะ
1: และนี่คือโฉมหน้าของคู่ท้าดวลในด่านที่20ด่านสำคัญฮะลูกสาวคนเก่งขอชิงทุนการศึกษาเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัววุ้นเส้นจากอุดรธานีเย้ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญารัตน์วังทพันธ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวุ้นเส้นค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญารัตน์วังทพันธ์ชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/11แผนการเรียนอังกฤษคณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีค่ะกิจกรรมที่หนูทำในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการการแข่งขันร้องเพลงนะคะกิจกรรมที่หนูชอบมากๆเลยก็คือกิจกรรมด้านภาษาไทยค่ะการแข่งขันที่หนูไปแข่งนะคะก็จะมีการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะค่ะแล้วก็การกล่าวสุนทรพจน์ค่ะแล้วก็จะมีการสวดมนต์สารพันยาค่ะที่จะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยค่ะเพราะในอนาคตนะคะหนูอยากจะเป็นคุณครูภาษาไทยค่ะหนูอยากจะเรียนต่อคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะที่ผ่านมาค่ะในเรื่องวิชาการแล้วก็ด้านการร้องเพลงนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวสนับสนุนทุกๆอย่างเลยค่ะในส่วนของครอบครัวหนูนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะอยู่กันทั้งหมด7คนมีคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายแล้วก็หนูเองค่ะเวลาอยู่บ้านนะคะคุณแม่จะชอบให้หนูร้องเพลงให้ฟังค่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบเวลาที่หนูร้องเพลงค่ะส่วนใหญ่คุณพ่อจะไปทำงานค่ะก็เลยจะอยู่กับคุณแม่เป็นส่วนใหญ่ตอนนี้คุณพ่อทำอาชีพเป็นพนักงานบริษัทค่ะทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถส่งนมค่ะส่วนคุณแม่นะคะเมื่อก่อนค่ะเคยขายของขายอาหารค่ะแต่ว่าเลิกทำไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ป่วยค่ะคุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็เบาหวานขึ้นตาค่ะแล้วก็เป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตค่ะไตระยะสุดท้ายค่ะในตอนนี้นะคะคุณพ่อเป็นเสาหลักของบ้านค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะคุณพ่อเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าพยาบาลของแม่ค่ากินแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านค่ะหนูเห็นคุณพ่อเหนื่อยนะคะหนูก็อยากจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อค่ะเวลามีงานร้องเพลงหรือว่ากิจกรรมที่ไหนที่ได้เงินนะคะหนูก็จะไปค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนของกำลังใจค่ะหนูก็คิดว่าหนูต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะให้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่ภูมิใจในตัวหนูค่ะความพยายามของหนูในตอนนี้นะคะก็คือตั้งใจเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนหนักมากๆอ่านหนังสือหนักมากๆค่ะเพราะว่าอยู่ชั้นม.6แล้วค่ะกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะนอกจากการอยากเป็นครูแล้วนะคะสิ่งที่หนูถนัดนั่นก็คือการร้องเพลงค่ะในเรื่องของการร้องเพลงนะคะหนูก็อยากทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะหนูอยากจะพิสูจน์ให้คุณพ่อกับคุณแม่เห็นค่ะว่าหนูไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะแล้วก็หนูอยากให้เสียงของหนูค่ะเป็นพลังของความหวังค่ะที่จะพาครอบครัวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ค่ะเป้าหมายที่หนูมาในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะก็คือหนูอยากจะนำเงินจำนวน 100,000 บาทค่ะไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อจะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากจะเรียนจบสูงๆค่ะเพราะว่าอยากจะนำใบปริญญาไปเป็นใบเบิกทางค่ะอยากมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะที่มั่นคงเพื่อที่จะได้นำเงินมาดูแลครอบครัวและก็ตัวหนูเองได้ค่ะ
3: เกิดอะไรกับความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเก่า
4: ท่อนแรกและท่อน2เหมือนหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็มีอาการลอยๆเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกมาอย่างเต็มที
5: ่ฟุตบอลนัดชิงไม่เคยสนุกแต่มันสำคัญวันนี้ก็เหมือนกันหนูร้องไม่เพราะที่สุดแต่สำคัญที่สุด
1: เศรษฐีอร่อยดีเกิดที่แล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3 และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังตอนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร
13: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
1: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
2: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
3: เออใครคนนี้ใคร
4: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยูทูบ
0: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
5: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
6: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
7: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
8: หืมหืมอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
7: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
9: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
10: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
11: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
12: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
2: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
3: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
4: แกจะไปไหน
3: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
5: า
3: ะ
5: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
6: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
8: 2553
7: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
8: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
9: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
10: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
11: เอา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: รายการต่อไปชมลูกทุ่งหวานหวาน
2: ท้องตอละแกนอยู่จอมดอยลมมาสิจะโอยโอยฟันใจ
3: กันทองขอแค่ฝันให้ไกลแล้ว
4: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคุโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎมาส่งกำลังใจให้กับบุญเซนลูกสาวคนเก่งที่ถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรมาขวางกั้นเธอก็ไม่หวั่นและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเพื่อคว้าโอกาสเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งครอบครัววันนี้เธอจะทำได้หรือไม่เชิญชมเลยครับ
5: ครอบครัวที่บ้านก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
6: ใช่ค่ะ
5: หนูแบ่งเวลายังไงในการดูแลครอบครัว
6: ก็ช่วงเช้าก็ไปโรงเรียนค่ะกลับมาก็คอยแบบว่าจัดหายาให้คุณแม่แล้วก็ทำกับข้าวให้คุณแม่
5: ทำกับข้าวให้คุณแม่นี่คือสำคัญเลยใช่ไหม
6: สำคัญ
5: เมื่อก่อนคุณแม่ทำงานได
6: ้ทำงานได้
5: เมื่อก่อนคุณแม่ทำอะไรคะ
6: เมื่อก่อนคุณแม่เป็นแม่ค้าค่ะคุณแม่ขายส้มตำขายอาหารขายตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วแต่พอคุณแม่ป่วยคุณแม่ก็เลิกขายค่ะ
5: อ๋ออุ้ยแล้วคุณแม่ก็ชอบทานอาหารรสจัดด้วยใช่ไหม
6: ถูกค่ะ
5: แล้วตอนนี้คุณแม่เป็นโรคไตเวลาคุณแม่ต้องฟอกไตไหม
6: ฟอกค่ะฟอกทุกวันฟอกแบบประมาณ3 ทุ่มถึง6 โมงเช้าค่ะทุกวันเลย
5: แล้วหนูก็ดูแลการกินคุณแม่อย่างดี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้คนเป็นโรคไตนี่เราต้องดูแลยังไงบ้างสำหรับอาหารการกินต้องกินอะไรกันบ้างคะ
6: ก็กินอาหารที่รสชาติไม่ค่อยจัดค่ะเช่นแบบผัดผักต้มจืดอย่างนี้ค่ะ
5: แล้วคุณแม่มีกำลังใจในการรักษาตัวเองยังไงบ้าง
6: ก็ทั้งหนูแล้วก็ทั้งพี่สาวพี่ชายก็คอยดูแลแม่ตลอดให้กำลังใจตลอดค่ะ
5: วันนี้ก็มาเพื่อความฝันของตัวเองอยากได้เงินทุนไปทำอะไรคะ
6: ไปเป็นทุนการศึกษาค่ะจะได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อทำงานคนเดียว
5: หนักแม่งานคุณพ
6: ่อหนักค่ะ
5: คุณพ่อก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที
6: ่ใช่
5: เพื่อคุณแม่ที่เป็นที่รักใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: โอ้ผมเข้าใจครอบครัวนี้นะตอนนี้ทุกคนมีศูนย์รวมใจคือคุณแม่อยากให้คุณแม่มีความสุขที่สุดอยากให้แม่อยู่กับเราให้นานที่สุดแล้ววันนี้หนูก็มาถามเพื่อผู้หญิงคนนี
6: ้ค่ะอ
5: ยากจะบอกอะไรกับแม่ผ่านจอช่องวันบ้างแบบที่พอเวลาเราอยู่ด้วยกันเราไม่กล้าจะพูดอ่ะมีไหมเจอเลย
6: ค่ะก็หนูอยากบอกแม่ว่าหนูจะตั้งใจเรียนค่ะเพื่อที่จะได้มีการงานที่ดีอาชีพที่ดีจะได้แบบว่ามาช่วยดูแลครอบครัวเราให้ดีขึ้นค่ะ
5: หนูทำได้หนูทำได้หนึ่งบทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นคือเพลง
6: กะคนบ่หักกันค่ะ
5: จากคุณเซมครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณเส้นครับเป็นยังไงบ้างผลงานของน้องข้าวแกงคะ
2: สุดยอดมากค่ะรู้สึกได้เลยถึงความแข็งแรงนะคะของเสียงพลังคือแบบฟังเพลินมากอารมณ์เพลงมาแบบเต็มที่มากๆเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่พีครับ
3: ก็เป็นเด็กดีมากเลยนะคุณเส้นนะผมเห็นรอยยิ้มของน้องแล้วมันรู้สึกเห็นผู้หญิงคนนึงที่แกร่งมากๆนะต่อให้เขาเป็นเด็กเขาก็แกร่งเขาพยายามยิ้มให้เราเห็นแต่ข้างในเขาอ่ะมันมากพอสมควร
1: มันท่วมท้นแล้ว
3: พอสมควรครับผมให้กำลังใจวุ้นเส้นส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากๆหนูสามารถทำมันได้หมดเลยอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องปรับปรุงน่าเป็นเรื่องของการอยู่กับเพลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าหนูเหลือแค่การเรียบเรียงการเอื้อนที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แต่ลักษณะการร้องของหนูวันนี้มันเหมือนยังมีอาการสู้กับเพลงหนักหนาพอสมควรแต่หนูก็ทำได้ดีในแบบของหนูที่ทำวันนี้ครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับจะไม่รู้ค่ะ
4: สมและที่จะเป็นโจทย์เพื่อที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญ ไม่ให้แชมป์ของเราเนี่ยได้แชมป์20สมัยได้ง่ายเกินไปแต่วุ้นเส้นก็เป็นคนที่แบบกล้าสู้นะพี่นี่เห็นนะเพราะเพลงนี้ยากมากผู้สลายยังบอกว่ายากเลยว่าแบบเพราะว่าพี่เวียงนิรมนแบบแต่งด้วยความแบบฉันทำได้อ่ะเข้าใจปะแต่หนูแบบสู้มากๆเสียงพุ่งมากๆอย่างที่บอกว่าน่าจะเฉือนกันที่รายละเอียดถ้าวันนี้แชมป์ทำได้ดีแต่พี่นุ้ยเชื่อว่าวุ้นเส้นจะต้องประสบความสำเร็จในเส้นทางของวุ้นเส้นแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณครับเป็นคุณสลาครับ
5: การร้องเพลงวันนี้หนูมีแก้วเสียงที่ดีแล้วก็มีลูกคอที่สอบผ่านแต่เหมือนว่าบุญเส้นเป็นคนเลนส์ไม่กว้างหนูมีปัญหาเรื่องเสียงสูงเห็นว่าท่อนฮุกทั้งท่อนเนี่ยหนูมีอาการปีนใช่ไหมลูกท่อนอื่นเนี่ยดูปกติ มีปัญหาที่คีย์เท่านั้นและก็ทำให้มีอาการสึกหรอให้เราได้เห็นแต่นั่นคือด่านที่หนูทำหน้าที่ได้อย่างแข็งแรงเป็นอุปสรรคที่ไม่ธรรมดาสำหรับแชมป์ครับรอพิสูจน์ครับ
1: ขอบคุณครับอ้าวปรบมือน้องหน่อยแล้ว
6: ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเมื่อหนทางสู่การเป็นแชมป์20สมัยของน้ำพึ่งอยู่เพียงแค่เอื้อมเธอจะสามารถคว้าชัยชนะเพื่อนำเงินไปปิดหนี้ทั้งหมดให้ครอบครัวได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ
1: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่แทบทุกความฝันของบ้านนี้จะเป็นจริงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: น้ำพึ่งพี่ถามหน่อยว่าวันที่ออกจากบ้านมาเป็นหมอลำเนี่ยคาดหวังไหมว่าจะใช้หนี้ก้อนนี้ 300,000 บาทให้หมดให้ครอบครัว
0: คาดหวังค่ะแต่ว่ามันคงจะใช้เวลานานมากใช่ค่ะ
1: คิดว่าจะนานกว่านี้ไหม
0: นานกว่านี้มากค่ะ
1: ตัดสินใจถูกไหมที่มาเดินเพลงชิงทุน
0: ถูกมากเลยค่ะ
1: หนี้ 300,000 บาทนี่มีมากี่ปีแล้วคะ
0: ประมาณ5ปี5ปี
1: เอางั้นขอคุยกับแม่เลยแม่จ๋า
7: ค่ะ
1: นี่300,000นี่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาไหมจ๊ะ
7: ก็มีอยู่ค่ะ
1: เดือนเท่าไหร่จ๊ะแม
7: ่ถ้าเฉพาะดอกเบี้ยเหรอก็เกือบ5-6-7ปลายไปหาหมื่นนะคะ
1: ห้าหก
7: ใช่
1: หมื่น
7: อันนี้แค่ดอกเบี้ยเราไม่ได้จ่ายต้นมัน
1: ไม่ได้จ่ายต้นเลย
7: ค่ะมันบางอันมันร้อยละยี่ร้อยละสิบก็มีค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับวงจรอันน่าหดหู่นี้ก็มันจะหมดไปจากครอบครัวเลยด้วยมหัศจรรย์แห่งบทเพลงต่อหน้าคุณทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลง
0: คืนใจให้กันค่ะ
1: ไปฟังครับ

0: น้ำผึ้งครับผมยากไหมน้ำผึ้งเพลงนี้ร้องมันยากไหม
1: ยากมากเลยค่ะยากทุกกว่าทุกเพลงเลยค่ะเพลงนี
0: ้มันยากยังไงเพลงนี
1: ้แอบกดดันนิดนึงค่ะ
0: บทเพลงปราบมารนะมารที่ติดสอยห้อยตามครอบครัวนี้มาแล้ว5ปีมารที่สูบเลือดสูบเนื้อไปนะหลายล้านบาทมารที่เคยขวางเธอไว้กับเส้นทางการเรียนที่เธอใฝ่ฝันทำได้ยังไงปรบมือเขาหน่อยครับน้องนัทเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็สวัสดีพี่น้ำผึ้งนะคะก็รู้สึกว่าพี่น้ำผึ้งเก่งมากค่ะเรื่องร้องเพลงนี่ว่าต้องพูดถึงเลยค่ะดีแห้งดีแห้งมากๆเลยค่ะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้ำผึ้งแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะเศรษฐีคนต่อไปค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับพี่ๆครับ
3: การที่เข้ามา20สมัยเนี่ยความกดดันเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นอาการท่อนแรกและท่อน2เพราะเหมือนหนูไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็มีอาการลอยๆใช้ความระมัดระวังแล้วก็กดดันที่จะออกเสียงด้วยนะเพราะเสียงมันไม่ค่อยออกมาอย่างเต็มที่แต่พอท่อนฮุกมาเนี่ยหนูเริ่มดีขึ้นแล้วก็กล้าที่จะออกเสียงมากขึ้นจนท่อนจบแล้วก็มาหลังโซโล่ฮุกรอบ2เนี่ยหนูใส่มันเลยอ่ะดีแต่เหมือนแบบหืดขึ้นคอผมรู้สึกแบบนั
0: ้
3: นแต่หนูก็ถ่ายทอดมันออกมาได้ดีและสิ่งที่หนูทำมันสามารถกลบอะไรบางอย่างได้ที่มันเป็นข้อบกพร่องครับผม
0: ครับยังไงพี่หนุ้ย
4: โอ้ยเขาทำได้ดีสมดีกรีแชมป์นะพอน้องร้องจบคุณแม่ร้องไห้เลยเพราะว่ารู้ว่าปล่อยออกมาเลยใช่ไหมคุณแม่ความรู้สึกเป็นไงคุณแม่
5: เหมือนมันปลดในไปในอีกสเต็ปหนึ่งอะฮ
4: ะ
5: น้องก็แบกเหมือนกัน
4: ถ้าเราไม่มี
5: ความหวังของครอบครัวค่ะ
4: นี่ถูกไหมความหวังของครอบครัวอีกอย่างหนึ่งที่เราที่เป็นลูกคืออะไรเราต้องแบกหนูชอบที่น้องน้ำผึ้งพูดนะหนูทำได้ค่ะแต่มันไกลเหลือเกินเงิน 300,000เดี๋ยวเปิดไมค์คุณแม่นิดนึง
5: แม่ภูมิใจในตัวหนูมากรักที่สุด
4: การเดินทางมันก็ย่อมมีอุปสรรคและแน่นอนแชมป์20สมัยทั้งทีมันก็ไม่ได้มาง่ายๆเนาะก็ต้องมาเวทกันว่าระหว่างว่าวันนี้น้ำผึ้งทำได้ดีแต่น้ำผึ้งทำได้ดีตามมาตรฐานน้ำผึ้งกับผู้ท้าชิงที่เขากล้าออกนอกกรอบแล้วเขาเอาโจทย์ยากมาสู้เนี่ยใครจะทำได้ดีกว่ากันรอลุ้นค่ะเป็นกำลังใจให
0: ้เอ้ยคุณหลานครับเชิญครับ
6: วันนี้ก็ดีใจว่าหนูได้ทำหน้าที่ที่หนูเตรียมมาได้สมบูรณ์ในสิ่งที่หนูอยากจะทำนะแต่ไม่ได้หมายความว่าหนูร้องดีที่สุดหรือเพราะที่สุดและเชื่อว่าคนดูก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนที่จะเป็นแชมป์หรือป้องกันแชมป์จะร้องดีที่สุดหรอกฟุตบอลนัดชิงไม่เคยสนุกแต่มันสำคัญวันนี้ก็เหมือนกันหนูร้องไม่เพราะที่สุดหรอกลูกแต่สำคัญที่สุดเราเปรียบเทียบก
0: ันโอ้ยเอาเชิญครับน้องมูเซนเชิญเลยคนหนึ่งแชมป์ของเราแบกความกดดันอย่างเต็มที่เพื่อพา1เพลงให้จบให้ได้อีกคน

0: หนึ่งมาด้วยความสามารถและเพลงซึ่งแม่ตัวคุณท่ายากสูงเหมือนกันผลจะออกเป็นอย่างไรขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับไม่เกี่ยวแล้วฮะไม่เกี่ยวแล้วฮะตอนนี้ถ้าอยากจะสบายใจนะตัดตัวเองออกไปจากสมการนี้ก่อนแล้วปล่อยให้กรรมการทั้ง3ท่านทำหน้าที่ของท่านในวันสำคัญวันนี้ฮะวันที่เราอาจจะมีแชมป์คนใหม่หรือวันที่อีกหนึ่งความฝันจะเป็นจริงต่อหน้าต่อตาคุณคนไทยทั้งประเทศครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ครับและคะแนนแรกพี่หนุ่ยครับนี่คืออีกแมตช์ที่น่าจะถูกจดจำไปอีกนานฮะเพราะว่าเดิมพันของทั้งคู่สูงเหลือเกินและผู้ออกนำไปก่อนพี่หนุ่ยสุจิรามอบคะแนนให้แก่น้ำพึ่งครับผมแชมป์ออกนำไปก่อนครับคะแนนต่อไปโอเคคุณสลาครับณวินาทีนี้ฮะถ้าชื่อที่ออกมาจากคุณสลาคุณวุฒิคือชื่อของน้ำพึ่งแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่20ทันทีฮะและวันนี้จะมีโอกาสลุ้นเงินทุนสูงสุดถึง 690,000 บาทแต่ถ้าเป็นชื่อของวุ้นเส้นยังก่อนฮะเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูฎีกาจากพี่พีเสนอจบตรงนี้เลยด้วยการมีแชมป์20สมัยหรือต้องลุ้นกันต่อและครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่น้ำมือครับผมแชมป์ที่20สมัยคนที่22ของทีมไทยสิงห์ทนน้ำมือจากร้อยเอ็ดจ้าพี่พีครับน้ำพึ่งครับโอ้โหเป็นไงครับแมตช์นี้ครูครับ
1: วันนี้สิ่งที่หนูทำได้คือเป็นอุปสรรคที่สำคัญและส่งคุณค่ามากสำหรับแชมป์นอกจากนั้นหนูก็ยังถูกมองเห็นเท่าๆกับแชมป์ในวันนี้การร้องเพลงก็ต้นทุนไม่ธรรมดาเลยลูกแค่การเลือกที่ยังไม่แม่นพอเท่านั้นเองสู้ต่อนะครับให้กำลังใจครับ
0: แล้ววันนี้ทำรายการมอบเงินเพื่อกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
2: ขอบคุณค
0: ่ะขอบคุณกับทีมงานได้เลยและนี่คือแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนนะน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าวันนี้มีโอกาสลุ้นคว้าเงินทุนสูงสุดกลับบ้านไปถึง 690,000 บาทเธอจะคว้าได้เท่าไหร่ไปลุ้นกันเลยฮะกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์20สมัยคนล่าสุดเอาไปเท่าไหร่ดีผมขอแสนลั่นๆทั่วประเทศเลยโอ้ถ้าลงแสนจริงนะวันนี้690,000ฮะไม่ใช่แค่ใช้นี่แต่มันจะเป็นชีวิตใหม่เลยทีเดียวมาหยุดสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 195,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาแก๊ส Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาทรวมทั้งสิ้นฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ก้อนแรก 200,000 บาทครับวันนี้เป็นแชมป์20สมัยคูณ2เข้าไปกลายเป็น 400,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยอีก 100,000 บาทจ้า
2: 500,000
0: ทำให้ทั้งสิ้นนะฮะตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 500,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนครึ่งล้านจ้า

0: ากบ้านมาสู้เพื่อตัวเองแต่รู้ไหมพอหนูทำได้นี
1: ่
0: มันเหมือนหนูสู้แทนตัวเองก็ส่วนหนึ่งสู้แทนเพื่อนร่วมอาชีพหมอลำและที่สำคัญก็คือทำในนามสาวเมืองร้อยเอ็ดครับด
2: ี
0: ใจด้วยครับ
3: และนี่คือแชมป์20สมัยคนที่22ของดวลเพลงชิงทุนนะน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ด

0: ันดาสมรภูมิหินมาอย่างยาวนานฮะและก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับครอบครัวได้สำเร็จคือแชมป์20สมัยคนล่าสุดน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าน้ำผึ้งรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: หนูรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ครั้งหนึ่งหนูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากขอบคุณรายการค่ะขอบคุณคณะกรรมการครูสละนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่พีนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยดีเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีนะคะแล้วก็พาหนูมาอยู่ตรงนี้หนูไม่คิดว่าหนูจะมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: แต่เส้นทางการเดินทางของเธอบนเส้นทางดวลเพลงยังไม่จบเพียงแค่นี้เธอยังทำหน้าที่แชมป์ต่อไปเพราะที่นี่ลักกี้เปรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนมีเงินทุนให้คุณไปสะสมเพื่อพลิกชีวิตแบบไม่อันเลติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงเธมีจังหวะชูมือมันต้องมีจังหวะชูมือ
2: ชูลงการชู
0: ลงการอันนี้อันนี้ชูมือแบบแชมป์ด้วยถือไว้ถือไว้คนหนึ่งถือไว้คนหนึ่งหนึ่งสองเย
3: ้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: สวยมากเป็น
1: สวย
0: เป็นนักร้องหมอลำแบบคือพูดง่ายๆก็คือแต่งตัวไปยังไงก็คือดูน่ารักฟังโคกอย่าทำเลงเทียนสีแดงทำร้อนร้อนเสียงแค้นเมื่อวันก่อนทำงานได้เรียกคืน
2: นอกจากจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยลูกหลานของแกก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดง
0: เป็นศิลปินเหมือนก
2: ันเป็นศิลปินเหมือนกันนะครับ
3: ต้องขอละแกนจอมต้องไปอยู่ต้องขอละแกนอยู่จอมดอยลมมันที่จะลอยหัวให้ฟัดใจก็ต้องอยู
0: ่หนึ่งหลักเขาเป็นครูสอนรำด้วยสอนการแสดงหน้าเวทีแล้วเขาก็เปิดคณะหมอลำของตัวเองคณะสมจิตบ่อทอง
4: ชีวิตขอคอยต่อมาแม้มันจะไม่ได้สู่ความฝัน
5: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุข

0: ุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบัวงามครับ
1: ลำยองน้องยินเห่าค่ะ
2: และนี่คือรายการ
1: ลูกทุ่ง
2: วันหวานนะครับพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็มีเพลงเพราะๆมีนักร้องหล่อๆสวยๆมาให้ท่านชมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับบางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่บางท่านก็ได้จากพวกเราไปแล้วแต่เพลงยังอยู่ในใจพวกเราตลอดนะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมีเพลงเรียกว่าศิลปะอีสาน
1: ศิลป์อีสาน
2: ศิลป์อีสานจะนำศิลป์อีสานมาให้แฟนๆได้ชมได้สัมผัสเรามาพูดถึงศิลปินท่านนี้ครับคุณอังคณางคุณชัยเนี่ยพี่รู้จักแกตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะว่าพี่นางเนี่ยแกเคยดังเพลงเสาบนรอรักสมัยนั้นนะแล้วก็มาเล่นที่แถวบ้านพี่เนี่ยแหละขาวสวยมาก
1: แกเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็น
2: สวย
1: เป็นนักร้องหมอลำแบบคือพูดง่ายๆก็คือแต่งตัวไปยังไงก็คือดูน่ารัก
2: ผิวดีมากและตอนนั้นเขามาคู่กับอาจารย์พ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมเขามาร้องคู่กันแล้วพี่นางเนี่ยร้องเพลงเพราะมากเสียงแหบเสน่ห์เราเป็นคนที่แบบว่าชอบเสียงเพลงอยู่แล้วก็จะต้องรอดูอะไรเงี้ยถือว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆครับทุกวันนี้แกก็ยังสวยยังร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมนะ
1: พี่ยงเชื่อไหมว่าเพลงน่ะในตอนนี้ใน EP เนี้ยเป็นเพลงศิลป์อีสานใช่ไหมเพลงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นเพลงที่วงโปงลางเอาไปเล่นเล่นทุกวงเลยเพราะว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงชาติของวงโปงลาง
2: จริงเหรอฮะ
1: ค่ะเขาจะไปเล่นตีแบบตีโปงลาง
2: ตีกลอง
1: พิน
2: ตีพิน
1: แคนค่ะนี่แหละก็คือเป็นเพลงที่พูดง่ายก็คือศิลป์อีสานก็คือศิลปะของอีสานก็คือ
2: มันห้องยังไงก่อลำเพลงอีสาน
1: ไปฟังดีกว่าเพราะว่าเป็นอย่างว่าแม่เพิ่นเล่าล้ำมวนแล้วลำย้องก็อยากสิมาล้ำมันเสียเพลงเพิ่น
2: โอ้โหบ่แม่นดอกเสียงเจ้าก็ดีดอกเสียงเจ้าก็ดีดอก
1: ไปฟังดีกว่าไปฟังต้นฉบับ
2: ช่วงนี้นะครับเราไปพบกับศิลปินที่ท่านรักและก็ให้ความเมตตามาตลอดเวลาคือพี่นางหรืออังคณางคุณชัยครับในเพลงอีสานลำเพลินนะครับเชิญชมเลยครับ

สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: OK Herbal
6: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
7: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
8: ฝาก Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฝาก Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฝาก Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: สิไว้สวยที่เลือด
1: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
2: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
3: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
4: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
3: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
5: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
6: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
7: เป็นยังไงล่ะ
8: ขนาดอายุเยอะแล้วนะเสียงไม่ตกหน้าตายังดีเหมือนเดิม
7: หน้าสวยมากเลยที่ยังขนางพี่นางเพราะว่าแต่ตอนสาวๆนี่โอ้โหคนคลั่งไคล้กันเยอะมาก
9: ว้าว
7: บุญผู้ใดเนาะเนี่ยตอนสาวๆตอนหนุ่มๆ คิดกันไง
8: แต่อีกศิลปินคนต่อไปเนี่ยคือสวยหุ่นนางงาม
7: เป็นตำนาน
8: หุ่นนางงาม
7: และเป็นการฟ้อนที่สวยมากเป็นการรำเป็นการฟ้อนที่เป็นเอกลักษณ์มาก
8: มือเขาจะจีบไปคือแบบทุกท่วงท่าคือใช่อ่ะคือเป็นนางงามที่ฟ้อนสวย
7: นอกจากจะเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยลูกหลานของแกก็ยังเป็นดาราเป็นนักแสดง
8: เป็นศิลปินเหมือนกัน
7: เป็นศิลปินเหมือนกันนะครับนี่เราพูดถึงพินิจหรือว่าพี่บรรเย็นรักแก่นนะครับซึ่งก็เป็นต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่เป็นอมตะมากๆแล้วก็เป็นตอนนี้ท่านน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ
8: ศิลปินแห่งชาติ
7: ศิลปินแห่งชาตินะครับก็ยินดีกับพินิจด้วยนะครับถือว่าเป็นศิลปินที่มีทรงคุณค่ากับศิลปะหมอลำศิลปะอีสานของเรานะครับคือท่านก็จะเป็นครูสอนอยู่ที่ราชภัฏอุบลด้วยนะ
8: ค่ะ
7: สอนเกี่ยวกับการร้องการรำนี่แหละนะฮะนี่หรือนี่แหละคือเอกลักษณ์ของศิลปินพี่บรรเย็นรักแก่นนะครับและเคยฟังใช่ไหมงิ้ว
8: งิ้วตอนตอนละแขวนงิ้วแปะไปงิ้วตอนตอนละแขวนงิ้วแปะไปนะตอนนี้ดัง
7: มาได้มาได้ได้ได้ได้ได้ต้อง
8: งิ้วต้องงิ้วต้องงิ้ว
7: นั่นเดินนั่นเดินแต่บอแรมคิวคิว
8: ไปฟังดีกว่า
7: เพราะมากเลยเขาร้องเพราะแล้วก็เป็นเพลงที่แบบทรงคุณค่าอีกเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเพลงนี้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเพลงฝรั่งก็มาร้องได้คนใต้ก็ร้องได
8: ้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เพลงนี้กลับมาดังอีก
7: ใช่
8: เพราะคนเอาไปเล่น TikTok ที่เอาไปทำ AI ที่ไอที่น้องเล่นกับแก้บอะไรตัวเล็กๆ กำลังดังอีกในโซเชียลตอนนี้ค่ะ
7: ท่านผู้ชมครับผู้ชมที่สูงอายุนะครับหรือวัยประมาณกลางคนเนี่ยก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพเราให้ทิพยประกันภัยช่วยดูแลนะครับเพราะทิพยประกันภัยตอนนี้เขามีโปรเด็ดๆให้กับพวกเราได้เลือกใช้
8: เขาเรียกว่าโปรโมชั่นหรือจะเป็นแพ็กเกจให้เราเลือกจะมีทั้ง อุบัติเหตุประกันสุขภาพทิพยประกันภัยค่ะ
7: ดูแลครับดังนั้นเราไปดูว่าเขามีอะไรเยอะประมาณไหนไปดูเลยครับ
10: ทิพย์ PA Triple Plus ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครบอุ่นใจจัดให้3เท่าหากเกิดเหตุจากการโดยสารรถสาธารณะคุ้มครองสูงสุด3เท่าสูงสุด3ล้าน6แสนบาทเบี้ยสบายๆเริ่มต้นเพียง550บาทต่อปีตกวันละไม่ถึง2บาทให้ความคุ้มครองหลากหลายค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยรายได้ค่าเลี้ยงดูค่าปลงศพสมัครได้ตั้งแต่วันนี้อายุ15ถึง70ปีสแกน QR Code บนหน้าจอหรือโทร1736กด3เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
7: ช่วงนี้มาฟังเพลง
8: เพลงอะไรคะต้องตอนอ่อนผู้เบาจากบรรเย็นรักแก่นค่ะ
7: เชิญครับ

0: นับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: แบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพย์พยาประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
7: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up to My จากทิพย์พยาประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ
11: ่
12: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
13: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำนัวตำแซ่บ

0: ด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
2: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของในมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
3: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
4: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
5: เออใครคนนี้ใคร
6: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ใช่ยูสุป
2: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
7: ล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ย
8: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
9: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
8: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
9: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
8: ยินดีต้อนรับนะเมที
9: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
10: กฎข้อที่1
11: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
12: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้ง Power Booster ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
14: เป็นไงล่ะ
15: นั่นไงสวย
14: รำสวยมาก
15: สวยมากเป็นผู้หญิงที่แบบนางงามอะนางงาม
14: เขาเรียกว่าทรงเอกทรงแบบทรงพอดีกับสตรีไทยอ
15: ่
14: ะและเหมาะที่จะเป็นนางงามแล้วก็มาเป็นศิลปินคิดดูดิ
15: ค
14: นจะหลงไหลขนาดไหน
15: ศิลปินแห่งชาติด้วย
14: ศิลปินแห่งชาติด้วยก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ทรงคุณค่าครับคุณบรรยันรักแก่นนะครับศิลปินท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาท่านต่อไปเนี่ย
15: ดังมาก
14: ดัง
15: แล้วก็วันนี้ยังดัง
14: การร้องการรำการเป็นครูสอนหมอลำก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับและเพลงเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาร้องปุ๊บดังเลย
15: ดังเลย
14: แล้วก็เป็นอมตะอยู่ทุกวันเนี้ย
15: ทุกวันนี้ก็ยังดังดังแบบถล่มทลายดังแบบถ้าขึ้นไปเวทีนักร้องผู้ชายนะขอเพลงแน่เพลงกุหลาบแดงเน
14: ี่ยก็เหมือนโบรักสีดำไง
15: ใช่
14: กุหลาบแดงโบรักสีดำเหมือนกันเลยทุกวันที่14กุมภาพันธ์เลยยิ่งกระหึ่มเพราะมันเป็นวันแห่งความรักทุกคนก็อยากได้ความรักจากแฟนอยากได้ความรักจากเพื่อนอยากความรักจากคุณพ่อคุณแม่จากลูกอะไรเงี้ยก็นึกถึงเพลงนี้โดยเฉพาะคนอีสาน
15: สี่กุมภาวันวาเลนไทน
14: ์ของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอ
15: จากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมหรอกพอแล้วลิขสิทธิ์ไม่น่ารักเนาะอุเป็นอุปุซะ
14: ทำแบบสมจิต
15: นะคะ
14: แต่คุณเราไม่ได้นี่ไงนี่เขาแบบแต่ก่อนนี้เขาร้องเสียงพลังเสียงแบบ power เสียงดีมาก
15: ทุกวันนี้แกทำคณะหมอลำของตัวเองด้วยนะ
14: ใช่ใช่ใช่เขาเป็นคณะหมอลำของเขาเองแล้วก็เป็นครูสอนด้วยนะครับเกี่ยวกับหมอลำเกี่ยวกับการฟ้อนการรำด้วยนะครับนี่คือคุณสมจิตบ่อทองไม่ใช่จงโจหอนะสมจิตจงโจหอนี่เป็นนักมวยแชมป์โอลิมปิกนะครับส่วนคุณสมจิตบ่อทองเนี่ยเป็นแชมป์หมอลำอีสานดังกระหึ่มเลยนี่นะฮะและการฟ้อนที่สวยมากนะ
15: เป็นการฟ้อนที่เอาเขาต้องสวยอยู่แล้วพี่เขาเป็นคณะหนึ่งหลักเขาเป็นครูสอนรำด้วยสอนการแสดงหน้าเวทีแล้วเขาก็เปิดคณะหมอลำของตัวเองคณะสมจิตบ่อทองค่ะแล้วการท่ารำอะไรของเขาก็จะแบบเหมือนพี่เฉลิมพลมาละคำ
14: พี่หามก็อีกคนที่รำ
15: ก็เป็นคนที่ฟ้อนมาแล้วท่วงท่า
14: เขาจะแบบเขารำสวยจะแบบสวยแบบดุ
15: ๆ
14: แต่สมจิตเขารำสวยแบบหวาน
15: สวยแบบเหมาะกับคำว่าศิลป์อีสานนั่นแหละค่ะ
14: ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกุหลาบแดงของพี่สมจิตบ่อทองครับเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราก่อน
15: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆหล่อๆที่ทำให้พวกเราสูงสวยโป่งหุ่นดีหน้าตาดีนะคะขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านผ้าป้าติ๋วอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
14: ขอบคุณสุขภาพดีๆจากที่พยะประกันภัยครับอุบัติเหตุอุบัติภัยสุขภาพทุกเพศทุกวัยให้ที่พยะประกันภัยดูแลอุ่นใจทุกเมื่อโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับอย่าลืมนึกถึงทิพยประกันภัยเรามีประกันภัยเอาไว้มันจะอุ่นใจไปเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะส่งเราไปโรงพยาบาลไหมเดี๋ยวรถเขาจะมารับเองไปดูแลเราถึงสถานที่เลยนะครับได้อย่างทิพยประกันภัยจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างให้กับเราดังนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับสปอนเซอร์ดีๆจากทิพยประกันภัยที่มอบให้เรา3ปีมา

0: แล้วนะครับวันๆปกติจะเป็นเวลาไหนน้อง
1: ลูกทุ่งวันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง GMN25 ค่ะ
0: อีกรายการหนึ่งครับสายตรงลูกทุ่งครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นที่ GMN25 เช่นกันนะครับวันนี้เรา2คนจะลาไปด้วยเพลงกุหลาบแดงของพี่สมจิต
1: บ่อทอง
0: นะครับเราสองคนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ู่กับแยมแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโตวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะแยม
0: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
1: นี่คือแชมพูโสมแดง
0: โอ้โห
1: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
0: ่
1: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
0: ต้องไปหิ้วมา
1: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็

0: แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกต่างหาก
1: ไม่รวมค่าฮิวนะ
0: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
0: 71แล้วนะตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
0: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูฟูเอา
0: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์
1: เป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
0: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วนะจากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
0: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: หูคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อๆแม่ๆดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
0: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
1: ค่ะ
0: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมันจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นหนังศีรษะแล้วดัดยิกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบอุ้ยจะเป็นอาจุมมานะ
0: ใช่
1: เรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเนาะ
0: ใช่คือกลางกระหม่อมแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ้ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยโอ้ยขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะแล้วตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีแล
1: ้
0: วม
1: ี
0: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทํายังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช
1: ่ยังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาม
1: รู้สึกว่ามัน

0: ฟูมันพองมันสลวยเน
1: า
0: ะ
1: ไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะ
0: นี่เหนียว
2: โยนึกออกเลย
1: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลย
0: เหนียวเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
1: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ
0: ่ะคุณผู้ชาย
1: คุณแกนี้คืออย่างงี้แกเครียดเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได้
1: นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นม
0: ั้ยเนี่ยอยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้องเลือก
1: แต่ละคน
0: นิดนึง
1: แต่ละคน
0: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
1: ่
0: น
1: นี่ๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป 1,000 อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว 1,199 แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได
1: ้
0: ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ถ้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัดหยิก
1: และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้ว
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50-60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48-49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะ
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะค่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: คะ
1: ค่ะ
0: โอ๊ยเดี๋ยวค่ะขอวัดอุณหภูมิก่อนนะคะ 35.8 ค่ะผ่านค่ะเชิญด้านในเลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะ
1: พี่อ้อมคะพี่อ้อมมีเบอร์พี่เอิร์ธซอย11ใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้หรอกค่ะพี่เอิร์ธเขามีแฟนแล้วค่ะมาขอเบอร์พี่เอิร์ธแบบนี้ไม่เกรงใจพี่แพ้วบ้างเหรอคะ
1: ใจเย็นนะคะหนูแค่จะขอเบอร์พี่เอิร์ธมาถามเรื่องเครื่องกรองน้ำอะค่ะเมื่อวันก่อนคุยกับพี่เอิร์ธว่าจะซื้อสักเครื่องพี่เอิร์ธบอกว่าเครื่องที่บ้านเขาว่าใช้ดีมากเลยค่ะแต่หนูว่าลืมถามว่ารุ่นอะไรเลยว่าจะโทรไปถามนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นขอโทษทีนะคะพอดีเมื่อกี้วิญญาณเพื่อนนางเอกมันเข้าสิงอะค่ะแต่ถ้าจะปรึกษาเรื่องเครื่องกรองน้ำเนี่ยไม่ต้องถามพี่เอิร์ธเลยค่ะถามพี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเรามีเครื่องกรองน้ำหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบให้เลือกตามความเหมาะสมทุกการใช้งานเลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ปรึกษาเราได้เลยค่
1: ะ
0: นี่นะคะโบชัวร์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอโบชัวร์กลับไปคุณพ่อดูที่บ้านนะคะ
0: ค่ะ
2: เอา
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: เมื่อกี้มีคนมาถามหาเอิร์ธไหมเขาจะว่าสีมาซื้อเครื่องกรองน้ำตามไอเอิร์ธประสัน
2: เอาขันขายแดงสันแบงค์เปอร์เซ็นต์ให้ไอ้น้ำเด้อ
0: ว่าไป
2: ไว้บริวารไปแล้วไอ้วาวอีหลีนี่ช่วงนี้นะต้องหาเงินจ่ายค่าเธอไม่ต้องเชิญด้วยเลี่ยนก็เลี่ยนอยู่เฮือนชีดแบบฝึกหัดกับต้องปิ้นเองได้นี
0: ่
2: แต่ต้องจ่ายค่าเทอมเต็มให้ใจเต็มให้ยังบ่เข้าใจอีหลี
3: ใช่ไม่ใช่แค่ชีดอย่างเดียวนะยังมีงานประดิษฐ์ที่ต้องทำอุ้ยหาโครงหาของวุ่นวายเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวครับนาครับนาจะวุ่นวายทำไมครับคือนาไม่มีลูกเรียนออนไลน์กับเขาซะหน่อย
3: ใช่ลูกตัวเองก็ไม่มีก็ญาตินาสิดันส่งหลานมาฝากกันนะให้นาช่วยเลี้ยงหน่อยนี่เพิ่งย้ายมาเรียนห้องเดียวกับน้องเชิญนะเนี่ย
2: จริงเหรอครับ
3: จริงๆสิชื่อน้องเปาเลยจ้ะช
2: ื่อ
3: เปาเปาเปาเปาหวัดดีพี่เปาเอ้ยเมื่อกี้ยังเดินตามคนมาเลย
2: เ
3: ปาเปาอยู่ไหนลูกเปาเปา
4: อยู่นี่ค่ะ
3: ไปไหนมาคะ
4: เราเห็นแล้วเราขายซาลาเปาเปาก็เลยแวะซื้อมาค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ไหนหุ้ยซื้อมาลูกเดียวเองเหรอลูกไม่ซื้อมาเผื่อป้าบ้างล่ะ
4: พันจริงซื้อมา3ลูกติดกินหมดไปแล้ว2ลูก
2: โอ้โหจริงเก่งอย่างนี้เนี่ยสนิทกับลูกเชิญง่ายแน่ๆเลยนะคะเนี่ย
3: นะก็ว่าอย่างนั้นแหละก็นี่ไงก็กะว่าจะเอาเปามาฝากกับน้องเอิร์ทหน่อยนะจ๊
2: ะ
3: น้องเชิญจะได้มีเพื่อนเรียนออนไลน์ไงล่ะจ๊ะชิดเนี้ยน้าไม่อยู่ต้องไปธุระกับน้าจันนะจ๊ะจะกระเตงกระเตงน้องก็ไปด้วยมันก็กระไรอยู่นะก็เลยกะว่าจะมาฝากน้องเอิร์ทสักวันนึงน้องเอิร์ทคงโอเคนะจ๊ะ
2: คือจะมี
3: เห็นไหมล่ะน้าว่าแล้วคนอย่างน้องเอิร์ทเนี่ยไม่เคยปฏิเสธอะไรทั้งสิ้นขอบใจมากเลยนะน้องนะ
2: ถ้าจะยัดเยียดขนาดนี้ไม่ต้องถามกันก็ได
3: ้ก็ยังดีเดี๋ยวคนใจดีอยู่แล้วเธอ
2: ผมหยอกเลยโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพรุ่งนี้หนูเรียนกับน้องเชิญได้เลยนะคะ
3: ขอบคุณจริง
4: ค่ะ
3: กินไม่จุหรอกข้าววันละ3จาน
2: โอ้ยกินได้ครับกินได้ครับสบายครับ
5: โอ้กินหลายท่านอ
2: ้อเอ้ยโดดทั้งสีมาดิน
5: ะนี่ยังนี่ว่ะแฟชั่นไม่รู้จักแฟชั่นนี่ไง
2: แฟชั่นทั้งดายเดี๋ยวเพชรสีผมยังสีนี่สีไปเที่ยวอะไรมันบ่ฮะบักกูเบ้าข้าเลาะ
5: ก็ได้ไปหาเลาะไปหาเฮ็ดงานได้เร็วๆห่วย
2: งานอีหยัง
5: ถ่ายโฆษณาซีนกลางคืน
3: โอ้โห
5: เป็นซีนที่ผู้หญิงเนี่ยอาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์ครับผม
2: นั่นว่าแล้วว่าแล้ว
3: นะน่าแหละไอ้หลานชายของฉันน่ะมันมีแรงจูงใจนี่เองที่เดินออกมานี่หน้าตาสดใสบานฉ่ำใช่ไหมน้อง
5: ผู้หญิงที่ว่าเนี่ยอายุประมาณนั่นไหร่เลยนะครับ
3: ว้าวตายแล้ว40ต้นๆใช่ไหม
5: โอ
3: ้
5: ย80ปลายๆครับผม
3: โชคหลานไม่ผิดเนี่ย
5: ลด70ก็70อ่ะ70ก็ได
0: ้นี่พี่เมย์คะ
5: คร
0: แล้วโฆษณาอะไรคะทำไมถึงต้องเอาผู้หญิงอายุ70กว่าไปอาบน้ำท่ามกลางแสงจันทร์นะคะ
5: มันเป็นโฆษณาสบู่ครับผมนั่นอะไรสักก้อนมั้ยครับเขาบอกว่าใช้ดีมากเลยนะครับจากผิวยันยาน
3: ยังไม่เกลียวเลยนะยังไม่ยานยังตึงอยู
5: ่ทำไมไม่ให้จับ
3: ดูถูกน้าไปแล้วเห็นอย่างนี้นะรูปร่างของน้ายังฟิตเป๊ะอยู่เลยนะบอกให้โอ้ยจะเต้นให้ดูล็อกชูนาอยู่เลยล็อกช
2: ู
3: นาอย
2: ู่
3: ล็อก
2: อะไร
3: แล้วโอ้ย
5: ดูเป็นท่าคุณจะเต้นมีวอย
3: ขอโทษทีลูกอุ้ยลืมไปว่าบรรทายไม่ค่อยดีเดี๋ยวพาหลานไปกินข้าวที่ร้านตะเด็นหน่อยถ้าทานซาลาเปา3ลูกเนี่ยจะไม่อิ่มแน่ไปลูกไป
5: ไปครับ
3: ฝากเลยนะ
5: น้องรีจ้า
6: จ้า
5: ทำอะไรแซ่บๆให้พี่กินหน่อยได้ไหมพอดีช่วงนี้พี่เบื่ออาหารนะ
6: ถ้าเบื่ออาหารนะคะแค่กินกับข้าวไม่พอค่ะต้องกินกับพี่ด้วยตกใจอะไรนะรีก็แค่หมายถึงว่านั่งกินข้าวกับรีกินไปมองหน้ารีไปยังไงก็เจริญอาหารเนาะ
7: ยังไงก็ได้จ้ะตามสบายจ้า
5: โอ้มองเข้าเห็นอย่างวะสงสัยสิมักสีผมเข้า
8: ประเด็น
9: ครับผม
8: ฉันเอาเงินวางไว้ตรงนี้นะไปนะ
9: เอาเอามาไม่กินหรอก
3: อุ้ยฉันก็ด้วยนะตาเด่นไปละ
9: เฮ้ยกินกันได้ไงยังกินไม่เต็มเลยไปด้วย
5: เฮ้ย
6: เอาเดี๋ยวนะเหลือเพียบเลยอ่ะรีบไปไหนกันอ่ะ
9: เออจะไปไหนก็ช่างเขาสิแค่ทุกคนไม่เอาตังค์ทอนฉันก็พอใจแล้ว
5: เหมือนป้าเขาจะลืมพวงมาลัยไว้นะครับ
9: เออใช่ด้วย
5: เอามาพอดีเลย
9: เก็บ
5: ป้าครับลืมพวงมาลัยไว้ครับ
8: อุ้ยพอดีฉันเพิ่งนึกขึ้นได้อ่ะว่าพ่อประธานที่บ้านอ่ะท่านแพ้ดอกมะลิไม่เอาละไม่เอาละ
9: เฮ้ยพระพุทธรูปที่ไหนว่าแพ้ดอกไม้นี่นางลี่แกเอาอะไรแปลกๆใส่ในอาหารเขากินหรือเปล่าดูดิถ้าทางจะเพี้ยนว่ะ
3: เหลือเพี้ยนเลยนะ
5: กลับมาแล้ว
2: เอ้ยมาละตีบักหัวฟ้าเอาคือได้พวงมาลัยมาหน่อย
5: เอามาฝากอ้ายแน
2: ่ฝากกันยัง
5: เป็นการตอบแทนบุญคุณที่อ้ายเนี่ยค่อยเบิ่งแย่งน้องเห็นกับไผติดซูมือ
2: บ่ต้องมาเล่นเลยนายังเจ้าติตอบแทนบุญคุณไผ
5: กับปากเขาจะเขาบ่เอาก็ได้มาฝากเอา
2: เห็นบ่เอาไปทางไหนเอาเตรียมใบผ้าบุญนะไปไว้ในเฮือน
6: คุณออดคุณวินค่ะ
2: ว่า
6: วันนี้พอล่าจะกลับช้าหน่อยนะคะ
10: ทำไมคะ
2: ตกใจสีโบ
6: นี่ยังไม่ชินอีกเหรอคะเนี่ย
2: วันนี้มันมีแบบวิบวับวิบวับไง
6: อ้าวนิดนึงจะกลับช้าค่ะโอ้ยเดี๋ยวก็จะไม่จบหรอกเพราะพอล่าเนี่ยไปทำความสะอาดหลายบ้านค
2: ่
6: ะก็ยังว่าแล้วนะคะคนสวยฝีมือดีใครก็ต้องการตัวนี
10: ่พอพูดถึงก็โทรมาตามเลย
6: ค่ะกำลังจะไปค่ะไม่ต้องไปแล้วทำไมอะคะ
2: เอา
6: วางไปเฉยเลย
2: มีอะไรพี
6: ่อยู่ๆก็โทรมาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วอะค่ะ
2: เอาโอ้โหหน้าพี่ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายหลังไม่ใช่
6: จริงด้วยค่ะอุ๊ยนี่ไง
2: พูดปุ๊บโทรมาปั๊บ
6: ค่ะไม่ต้องไปอีกแล้วหรอคะวางไปแล้วอะ
2: เอาหน้าพี่หลังอื่นก็ยังมีเนอะ
10: คุณเอิร์ทพูดถูก
6: ฮัลโหลค่ะ
2: โทรมาบ่อย
6: เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอย่าพ
2: ู
6: ดว่า
2: ใจเย็นๆจะหายปากทำไมเล่า
6: ก็ดูดิไม่มีใครบอกแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยทำไมคะเนี่ย
5: เออไลน์เข้ามาดูดิ
2: ยังเหลือไหมพี
6: ่เหลือค่ะเหลือฝอยกับรอยยิ้มเนี่ย
2: ท่านหมดเลยเหรอ
6: วันนี้มันบันบ้าอะไรเนี่ยมีแต่คนโทรมาแคน
5: เอ้ยผมก็บอกพี่แล้วไงเวลาไปทำความสะอาดบ้านเนี่ยอย่าไปฉี่ใส่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านเขา
6: ก็บางทีมันก็กั้นไม่อยู่นี่คะ
5: เห็นไหมล่ะ
6: จะบ้าแล้วคุณพินคนล่านะไม่ใช่ลูกกวาง
5: หมาจะว่าไปเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนมองหน้าผมแปลกๆเหมือนกันนะ
2: เอ้า
5: เหมือนเขามองรังเกียจผมเองก็ไม่รู้อะ
2: แล้วนี่แกไปฉี่รถเสาไฟฟ้าพันเขาเปล่า
6: โดนแซวแล้วไงอ้าวแล้วไม่โกรธอะคะโดนแซว
5: จะโกรธทำไมล่ะเวลามาผมก็ฉี่จริงอะแต่ผมจำได้นะว่าผมไม่ได้ไปฉี่ใส่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านคนพวกนั้นน่ะ
6: แต่มันก็ไม่แปลกหรอกค่ะที่คนในหมู่บ้านจะรังเกียจคุณวินอ่ะเพราะบางทีคุณวินก็ชอบทำตัวทุเรศทุรังไงไม่เหมือนพอลล่าไงคือพอลล่าเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูแล้วทำไมอยู่ๆคนต้องมาแคนเซิลงานพอลล่าหมดแบบเนี้ย

0: อวกาศไล่ล่าโจรสตาร์คิง
1: การ์ตูนเรื่องใหม่เหรอเชอร
2: ์
1: ที่เราดูเมื่อวานไม่ใช่เรื่องนี้ก็เนี่ยกล่องเนี่ยมันมี3ลายไงแต่ละลายก็จะมีการ์ตูนให้ดูไม่ซ้ำกันเลยนะโอ้โหจริงเหรอเชอร์ได้ดูแค่ตอนเดียวเองขอดูตอนนี้ด้วยสิได้สิไอ้นี่เจ๋ง
0: เ
1: ล่นด้วยนะ
0: นั่งประจำที่แล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะเราจะออกเดินทางกันแล้ว
1: เล่นด้วย
3: เด็กๆค่ะอีกครึ่งชั่วโมงจะได้เวลาเรียนออนไลน์แล้วนะคะมากินข้าวกันก่อนเร็ว
1: โอ้พี่เอิร์ธขาไม่เห็นจะต้องรีบเลยค่ะกินไปเรียนไปก็ได้ดูอย่างวันก่อนสิคะพุทธิพงษ์เนี่ยยังแปรงฟันไปเรียนไปเลยค่ะ
3: แบบนั้นมันไม่เรียบร้อยนะคะเป็นเราต้องเตรียมพร้อมโอเค
1: แต่ไงชกก็ยังไม่พร้อมอะค่ะ
3: ทำไมอะคะลูก
1: ก็พี่เอิร์ธปริ้นชีทมาให้ผิดวิชา
3: ก็วันนี้มันพูดหนูต้องเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอคะ
1: วันนี้วันอังคารค่
3: ะโอ้โหเวกฟ้อมพ่อมจนปวงแล้วคอยลืมว่าลืมขึ้นเบิดไม่ใช่รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพี่ไปพิมพ์มาให้ใหม่นะคะโอ้
4: เฮ้ยพี่อ๊อดจะไปปินชีทำไมต้องเอาหม้อไปด้วยอ
3: ่
4: ะ
3: หม้อไม่ต้องก็ได
4: ้
3: เอ้ยไอ้ซันฉันลืมบอกเมื่อคืนคือฉันยืมโน้ตบุ๊กให้น้องเรียนออนไลน์น่ะเว้ยโน้ตบุ๊กฉันต้องใช้ทำงานนะ
4: เอ้ยไม่ได้ผมก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กของทำงานเหมือนกันพี่ก็ให้เธอใช้คอมพี่วินไปดิ
3: ให้น้องใช้คอมพี่วินเดี๋ยวงานมันหายอีกคานฟังมันจมนะแป๊บเดียวเองน้องเรียนแป๊บเดียว
4: อยอมคันนี้ครั้งเดียวนะเดี๋ยวผมจะเอาแท็บเล็ตเนี่ยให้เธอใช้แล้วกัน
3: หมาดใหญ่
4: จำไปด้วยเธออ่ะนี่แท็บเล็ตพี่เองใช้เรียนออนไลน์แต่อย่ากดมั่วซั่วนะคะเพราะว่างานพี่อยู่ตึม
1: ได้ค่ะ
4: โอเคไหมอ่ะพี่ให้แล้วทำไง
1: ขอบคุณค่ะ
4: ไหว้พระเถอะลูก
3: พาใหญ่มาดหลาย
1: ฮึคอลเลกชันใหม่มาแล้วเอาใจแฟนๆสาวครับอีครับพี่คือเหรอโชว์ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคงเหมือนครับเค้กมั้งเราลองเปิดดูไหมเผื่อสาม
3: ารถกินอ๋อเปิดไม่ได้นะลูกเปิดไม่ได้อันนี้กินไม่ได้แล้วก็ดูไม่ได้ด้วยค่ะลูกไม่เกี่ยวกับของกินเลยนะคะมักสั้น
4: เธอพี่บอกแล้วไงว่าอย่ากวนมั่วงานพี่ทั้งนั้นเลยมันงานไงคือผมเป็นนักข่าวใช่ไหมคือผมเนี่ยก็ต้องมีความรู้รอบตัวเยอะๆได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาคิดแบบไหนกันอยู
3: ่ไอ้บินพี่แกไม่มีผิดเลย
4: พี่ก็เป็นพี่ผมไง
3: ฉันหมายถึงไอ้บินงั้นเอาอย่างนี้ฉันจะให้น้องใช้โน้ตบุ๊กฉันเรียนแต่ฉันจะใช้แท็บเล็ตแกเอง
4: แต่แท็บเล็ตผมอ่ะมีแต่ผู้หญิงนะมีผู้ชายพี่ดูนะ
3: ว้าเสียดายจริงๆจะบ้า
4: พี่หนูหัวแตกหัวแตก
3: ทะลึ่งน้องเชอคะรีบกินข้าวให้เสร็จโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเครื่องปริ้นมาปริ้นให้ข้างล่างเลยแล้วบอกเรียนทันแน่นอนนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: อืม

0: โอ้ยบอลไทยเนี่ยดีนะไม่ตกใส่หัวพอลล่าไม่งั้นเสียโฉมแน่เลย
1: บอลไทยว่ะคุ้นๆนะเนี่ย
0: เด็กๆของเด็ก
1: เอ้าน้องบอลเราปะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะ
0: เดี๋ยว
1: อ้าวพี่ไม่ได้ว่า
0: สงสัยเด็กจะกลัวหน้าทรงโจรอย่างคุณวินเอางี้ให้หน้านางงามอย่างคอนล่าจัดการเองค่ะมาค่ะเอาบอล
1: ร้องดังกว่าผมอีก
0: อุ้ยน้องไม่ต้องกลัวพี่ออกจะน่ารักขนาดนี้มาเอาแล้ว
1: เอาไปแล้วว
0: ิ่งหนีอีกเดี๋ยวปั้นกินตับซะเลยอีก
1: เลยนะไม่แต่น้องคนนี้ผมจำได้นะว่าเคยดอกบอลด้วยกันที่สวนหมู่บ้านอ่ะแต่ทำไมวันนี้เขามองแปลกๆมันกลัวเราสองคนไม่รู
0: ้หรือว่าเด็กเขาเห็นอะไรที่เราไม่เห็นคะ
1: เ
0: ขาอาจจะเห็นผีขี่คอคุณวินอยู่ก็ได้อ่ะ
1: แต่มันแสบไม่มีหรอกพี
0: ่แล้วมันจะอะไรอ่ะ
1: หรือว่าจะเกี่ยวกับพวกป้าเมื่อเช้านี้แล้วก็ที่พี่โดนแคนเซิลงานด้วย
0: เออจริงด้วยค่ะเฮ้ยนั่นไรก็ไม่อยู่ด้วยสิไม่งั้นจะให้พี่เสือให้หน่อย
1: งั้นถามว่าเด่นไหมเผื่อเขาจะรู้เลย
0: นั่นเด่นรู้แน่ๆไป
2: สรุปเทปที่เราจะถ่ายเนี่ยมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไหมคือผมอยากได้ข่าวที่มันหวือหวาหน่อยอะคุณเดี๋ยวเรตติ้งรายการเราเนี่ยก็ซวยการ์ตูนหมาปักและกระลิงนั่นไม่ได้พอดีจะบ้าเหรอผมแต่งเป็นหมาปักและอ่านข่าวเนี่ยนะผมไม่ต้องอ่านไปนะเห่าไปหรอสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวนี้อีหยังวะ
3: นั่นหมาใครคะนักเรียนเก็บเข้ากรงก่อนนะคะ
4: ไม่ใช่หมาค่ะร้านเสียงพี่ชายเชอเองค่ะ
3: อ๋องั้นน้องเชอปิดไมค์ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูถามแล้วค่อยตอบนะลูก
4: อ๋อได้ค่ะขอโทษนะคะ
5: เรียนออนไลน์ไม่หนุกเลยดูดิไม่เห็นมีใครตั้งใจเรียนเลยนั่นสิน
4: ี่ผู้ที่โพงก็ยังแปลงฟันไม่เสร็จเนี่ยฮูโก้ให้แม่ตัดเล็บครบให้บิวตี้หาเห็บให้แม่ตั้งแต่คาบที่หนึ่งแล้วเนี่ย
5: แต่ชิมินตั้งใจเรียนนะเห็นพยักหน้าฟังครูตลอดเลย
4: เขาไม่ได้พยักหน้าเขาสับปะงก
5: แต่เราก็เบื่อแล้วอ่ะไม่อยากเรียนแล้วถ้าเราเหลืออีกตั้ง2วิชาถ้าหายไปตอนนี้โดนครูฟ้องปะไรแน่นอน
4: แล้วมันจะไปยากอะไร
6: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: หอม
10: อะไร
9: ถั่วอยาก
10: ขั่ว
11: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
13: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูง
3: มันได้ผักทั้ง5สี
4: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมาก
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
6: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพัท3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
9: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียวโอ้ยโอ้โ
14: หไม่ของเลย
13: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
14: ไม่เป็น
13: เต้น
14: มือ
13: ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
14: ทำไม
13: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง TMM 25
15: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
14: เฮ้ย
15: น่ารักก็รักเยอะรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะมึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
14: ่เจ
16: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
17: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
15: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
18: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: เรามีเรื่องคุยกับลูอ่ะคือเราว่าเราชอบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
20: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
21: วงกุลิน
22: เกียรติมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
20: แม่
23: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุริมเด็ดขาด
24: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุริมใช่ไหม
22: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
20: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
22: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
0: ทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียนโทรออก
15: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
25: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
14: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
25: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
14: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
25: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
18: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
26: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
14: ห้องหันคือเปิดอยู่คือปิดร้านแล้ว
27: นั่นสิคะนี่กลางวันแสกๆอยู่เลย

0: เออไม่รีบปิดอ่ะแล้วดูดิจานคงจานข้าวยังไม่เก็บเลย
1: ใช่เหี้ยงวะหรือว่าจะอยู่ในร้าน
0: ณเดน
1: ณเดนครับ
0: เชอรี
1: ่ลี่ณเดนอยู่เปล่าณเดนลี่อยู่เปล่า
0: คุณวินหรือณเดนจะปิดร้านหนีเจ้านี่คะ
1: เหรอ
0: เป็นไปได้นะ
2: ฉันไม่ได้หนีนี่เว้ยฉันหนีพวกแกนี่แหละ
3: นี่แม่ทำอย่างนี้กับพี่วินเลยอ่ะรู้สึกผิดเหมือนเอาใจสามีไงก็ไม่รู้อ่ะ
2: ฉันเป็นมาพูดแกน่ะตัววิ่งมาบอกก่อนเลยพี่วินมาแล้วพี่วินมาแล้วรีบปิดร้านหนีเร็ว
3: ก็จะเอาตัวรอดไหมนะถ้าเกิดเราต้อนรับพี่วินเข้ามานะถ้าเกิดว่าลูกค้าหนีไปเหมือนเมื่อเช้าทำไงอ่ะ
0: เอาไงดีคะคุณวินหรือเราจะอยู่รอไหมคะเอาไหม
1: ไม่ต้องรอเราโทรหาเลย
0: ไปไ
1: หนแม
0: ่ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหม
1: ใครอยู่ในนั้นอ่ะ
4: จี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ด
0: คุณวินได้ยินเสียงหนูใช่ไหมคะ
1: นั่นสิเหมือนเสียงหนูเลยนะแต่ร้านท่านเด่นนี่ขายข้าวถ้าเกิดมีข่าวว่าหนูอยู่ในร้านเนี่ยโอ้โหเสียชื่อเสียงแย่เลยเอาไงดีอ่ะเรางัดเข้าไปฆ่าหนูเลยดีไหม
0: งัดเลยค่ะ
1: งัดเลยเหรอมา
3: น
1: ้
3: องพี่วินจะงัดร้านเข้ามาเพราะเสียงนะ
2: เอาไงเอาไงแมวแมวเอาแมวมาไล่หนู
0: แม่มีเสียงแมวซะด้วยสงสัยแมวจะเข้าไปกัดหนูชัดเจนค่ะเสียงนั้นเด่นกับนางลี่
1: แล้วทำไมสองคนต้องหลบเราด้วยเข้าไปถามเลยไหม
0: ไม่ได้ค่ะคุณวินถ้าเขาตั้งใจหลบเราขนาดนี้ไปถามตรงๆไม่มีทางบอกหรอก
1: มันต้องทำไง
0: ถ้าถามตรงๆแล้วไม่พูดเราต้องใช้ acting ช่วย
5: เชอร์มีเซิร์ฟสเก็ตด้วยหรอแล้วเคยเห็นในคลิปเขาเล่นอ่ะมันเท่มากเลยยิ่งตอนกระโดดขึ้นบอร์ดนะเราว่าอย่ากระโดดเลยค่อยๆขึ้นดีกว่านะคือว่าป้าเราเพิ่งส่งมาให้ยังว่าแต่เราหนีออกมาเล่นแบบนี้จะไม่โดนจับได้จริงๆหรอไม่ต้องห่วงหรอกแผลเราอ่ะเนียนจะตาย
6: ค่ะลูกดูน้องเชียร์กับน้องเปาๆเป็นตัวอย่างสิคะตั้งใจเรียนเชีย
5: ร์แล้วเชียร์ไม่กลัวพี่ๆจับได้หรอไม่ต้องห่วงพี่ซันน่ะท่าทางจะหลับอีกยาวเลย
7: ไม่ยอมแพ้เลย
5: ส่วนพี่เอิร์ธอะนะทำงานอยู่ข้างบนอีกนานแหละกว่าจะเสร็จ
8: โอ้ยประสุ่มสามเหลืองติดคันเดเต้นเลยกับมีแห้งสวงว่า
5: เชื่อเราเล่นได้หายห่วงแผลเราเนียนกริบ
8: เมื่อยเมื่อยเมื่อยเมื่อยเด็กหาอะไรกินก่อนดีกว่าเด็กๆเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะเฮ้ยนี่ยังวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับต้องเชิญ
9: เชิญครับเชิญครับเชิญแวะกินข้าวกินปลาที่ร้านเราก่อนได้เลยนะครับร้านเราสะอาดปลอดภัยหายห่วงแน่นอนจ้า
10: ปลอดภัยแน่นะเมื่อตอนเช้าอ่ะเห็นน้องวินเดินเข้าร้านอ่ะอุ๊ยฉันเนี่ยขนลุกหมดเลยนะ
9: โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับร้านเราเนี่ยครับใช้แอลกอฮอล์เช็ดถูฉีดพ่นทั้งร้านแล้วปลอดภัยทุกกระเบียดนิ้วแต่มีข้อห้ามอยู่อย่างนึงห้ามสั่งผัดผักบุ้งไฟแดง
11: แล้วทำไมต้องห้าม
9: ก็ร้านฉันเนี่ยชุ่มไปด้วยแอลกอฮอล์สั่งผักบุ้งไฟแดง

0: เดี๋ยวร้านฉันก็ไฟไหม้อ่ะสิ
1: โอ้จริงด้วยเนาะอุ๊ยงั้นแวะกินข้าวก่อนมั้ยล่ะ
0: เชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลย
1: เฮ้ยไม่มีคนบ้านน้องวินเข้าร้านอ่ะฉันค่อยสบายใจหน่อย
2: เห็นหรือยังคะคุณวินถ้าเราไม่ปลอมตัวเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้ว่าคนอื่นเขารังเกียจบ้านเราขนาดไหนนี่คุณวินมั่นใจนะคะว่าไปฉี่ใส่เสาไฟฟ้าแค่เสาเดียวไม่ใช่เมาเลือนและฉี่ไปทั่ว
3: พี่ก็พูดไปเรื่อย
2: ก็มันน่าคิดไหมล่ะคะอยู่ๆคนก็มารังเกียจคุณวินแถมพานมารังเกียจพวกเราด้วยอ่ะเดี๋ยวนะดูคุณวินไปทำลูกสาวบ้านไหนท้องคะ
3: อ๋อจะบ้าเหรอพี่เฮ้ยเลิกเดาได้แล้วแอบฟังไปก่อน
4: เธอดูข่าวดาราที่ชื่อมะนาวยังทางการเขาประกาศแล้วว่าเป็นซุปเปอร์สไปเดอร์แล้วนะ
0: สไปเดอร์หรือเปล่าถ้าสไปเดอร์นะมันไอ้เพียงมุมแล้ว
4: ก็นั่นแหละแล้วเพื่อนดาราคุณรอบๆข้างติดเชื้อกันกระจายแบบนี้ฉันว่ายังไงน้องวินก็คงจะไม่รอดเป็นโควิดชัว
2: นี่เขารังเกียจพวกเราเพราะคิดว่าคุณวินเนี่ยไปติดโควิดมาจากน้องมะนาวแล้วคุณวินจะไปติดมาได้ยังไงนี่อย่าบอกนะคะว่าไปปฏิรับโอ้ยใหญ่กับน้องมะนาวมาแล้ว
3: จะบ้าเหรอพี่ฮะไม่ได้ติดผมยังไม่เคยเจอน้องเขาด้วยซ้ำ
0: ความจริงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยคิดมากกันไปหรือเปล่าบางทีน้องวินเขาอาจจะยังไม่ติดโควิดก็ได้นะ
1: ไม่ติดได้ยังไงอ่ะคนรอบตัวน้องมะนาวอ่ะติดหมดและยิ่งแม่น้องมะนาวนะที่น้องวินไปถ่ายโฆษณาสบู่อะไรด้วยกันน่ะติดอยู่แล้วไม่ติดได้ยังไง
2: คุณวินย้ำให้พันล่าฟันอีกสักครั้งว่าไม่ได้ติดโควิดไม่ได้ติด
3: ไม่ได้ติดไม่ได้ติดที่กองเขามีการตรวจเชื้อแล้วไม่เจอนะแล้วน้องมะนาวเนี่ยผมก็รู้เรื่องแล้วส่วนแม่เนี่ยก็ไปตรวจแล้วหมอก็บอกว่าไม่ติด
1: ต่อให้แม่น้องมะนาวอ่ะไปตรวจแล้วบอกว่าไม่เป็นอ่ะก็ใช่ว่าจะรอดเห็นว่าไอ้เชื้อโควิดเนี่ยบางทีติดแล้วอ่ะมันไม่แสดงอาการก็มี
3: แม่น้องมะนาวกับน้องมะนาวเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนะและเขาเจอกันแค่วันเดียวช่วงก่อนที่จะเป็นโควิดด้วยซ้ำ
4: ยิ่งพวกดาราเนี่ยชอบโกหกทำนายไปไหนเจอใครยังบอกไม่หมดแล้วที่บอกว่าไปเจอแม่วันเดียวก่อนติดเชื้อเนี่ยฉันเองก็ไม่เชื่อหรอก
1: น้องวินก็เนาะแทนที่จะกักตัวอยู่บ้านยังออกมาเดินเพ่นพ่านแพร่เชื้ออยู่เลย
5: แต่ว่าลี่ก็เห็นว่าพี่วินระวังตัวตลอดนะคะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสล้างมือตลอด
4: ใส่แมสแล้วยังไงตัวเชื้อโรคแบบนั้นน่ะต่อให้เอาถุงพลาสติกครอบเนี่ยยังไงก็เป็นตัวเชื้อโรคอยู่ดี
1: ว่าแต่น้องวินเลยคนบ้านนั้นก็เหมือนกันตอนเนี้ยไม่น่าจะออกไปไหนมาไหนแล้วมันควรจะกักตัวให้ใกล้ๆหรือว่าไม่อยู่ในหมู่บ้านเรายิ่งดีเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ฉันว่าจะโทรหาเจ้าหน้าที่เนี่ยจับให้หมดเลยตัวเชื้อโรคทั้งนั้น
1: เฮ้ยน่ากลัว
0: เฮ้ยคำว่าเชื้อโรคสองคำว่าเชื้อโรคทนไม่ไหวแล้วเว้ย
4: ถ้าคุณเป็นใครเนี่ยมาโวยวายทำไม
0: ก็คนที่พวกลุงด่าอยู่นี่ไงเฮ้ย
6: ส่วนฉันคือพันล่าคนที่โดนนินทาจนเสียงานเสียการหมดแล้วเนี่ยไม่น่าดึงแรงขาดเลยค่ะ
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
12: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่

0: ดประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นเถอะ
9: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
14: โทรออก
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
18: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
19: ที่นี่บ้านเก่า2553
10: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
19: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
0: จิรพัฒน
2: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
15: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอาใจรักเธอเป็นใหญ่ทำอะไรครับ
6: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
19: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: ฮัลโหลคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
3: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
4: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
5: แกจะไปไหน
4: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
6: า
4: ะ
6: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
3: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงาน Blind Date ว่ะชวนตอนไปงาน Blind Date ให้หน่อยดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกเหรอปิดขนาดนี
8: ้สวัสดีครับ
9: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
7: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
9: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
7: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
10: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: น้ำปลาร้า
12: แม่บุญล้ำ
13: ฟินเวอร์
14: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
15: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันฉันมีเ
16: ธอโอเคตอนนี้ก็ตาเปล่าๆแล้ว
17: แต่ว่าเลิกเรียนเถอะแล้วกลัว
16: โดนจับได้ว่าหนีเรียน
17: กลัวล้มปาก

0: อดกินขนมอ่ะ
1: เราเข้าใจแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะเราเนี่ยจะสอนเธอเองโอเคนะแล้วก็ให้จินตนาการด้วยว่าเราเป็นแมวน้ำก่อนอื่นเราจะต้องนั่งก่อน
0: เราว่าเราเล่นมันจะไม่ใช่แมวน้ำมันจะเป็นสิงโตทะเลมากกว่า
1: ลองดูก่อนโอเคนะมานั่งก่อนนั่งแล้วก็เอาขาขึ้นโอเคงั้น1 2 3ฟิวไปได
0: ้เธอเราว่าเลิกเล่นเถอะ
1: ทำไมอ่ะยังกลัวล้มอีกเหรอ
0: เราไม่ได้กลัวล้มแล้วแต่เรากลัวพี่เธอ
1: กลัวทำไมก็เราบอกแล้วว่าพี่ซันอะหลับอยู่ส่วนพี่ออนนะก็ทำงานอยู่ข้างบนโอ้โหอีกนานกว่าจะเสร็จ
0: มีจริงมั้ง
1: จริงสิพี่ออนนะเวลาประชุมเนี่ยโอ้โหเย็นนู่น
0: เย็นแล้วสิพี่ออนถึงเย็นตรงนู้นอะ
2: ทำอะไรคะน้องเชอไม่ได้เรียนออนไลน์อยู่หรอคะฮะ
1: เรียนอยู่ค่ะเรียนแบบกศน.
3: นี่กศน.คืออะไร
1: การเล่นสเก็ตนอกบ้าน
3: ต้องมัดแขนเลยทำไมโดดเรียนมาทำแบบนี
1: ้ก็โชว์เบื่อนี่คะต้องจ้องอยู่กับหน้าจอทั้งวันน่ะหน้าเบื่อก็ไปเรียนที่โรงเรียนอีกนะคะเนาะเปล่า
0: ๆชินนี่ชินอะไรชินหน้า
1: จริงๆนี่คะอย่างคุณครูเชิญนะคะสอนไปหาวไปเลยค่ะไปเยอะประชุมไปมันก็ต้องนั่งอยู่กับหน้าจอตลอดใช่ไหมคะพี่ก็เบื่อเหมือนกันแหละ
2: แต่ถึงพี่จะเบื่อยังไงพี่ก็ไม่เคยทิ้งหน้าที่นะคะและหนูเองก็ไม่ควรทิ้งหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: แต่เพื่อนโชว์แต่ละคนน่ะไม่มีใครตั้งใจเรียนเลยนะคะพี่ครับพี่ครับ
2: ครับ
1: ผมขอชำระไฟล์บ้านพี่ได้ไหมครับ
3: แล้วน้องจะเอาไปทำไมอะครับ
1: จะไปเรียนออนไลน์กับน้องครับพอดีว่าพ่อผมรับจ้างทาสีให้อยู่บ้านหลังนู้นครับแต่ว่ามือถือพ่อผมไม่มีเนี่ยผมเลยเข้าเรียนออนไลน์กับน้องไม่ได้ครับ
3: แล้วนี่มีมือถือเครื่องเดียวแล้วจะเรียนกันยังไงครับ
1: ก็ผัดกันครับน้องเรียนผมก็อ่านหนังสือเอาครับ

0: งั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเราสองคนเนี่ยไปนั่งเรียนในบ้านพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ให้ยืมมือถืออีกเครื่องนึงจะได้ไม่ต้องแย่งกันดีไหม
1: ครับ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปบอกพ่อก่อนว่าเรียนอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาเป็นห่วงนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับไป
1: เขาน่าสงสารจังเลยนะคะงั้นเอางี้ไหมคะงั้นเธอจะเสียสละโน้ตบุ๊กให้เขาได้เรียนจอใหญ่ๆเธอไม่เรียนก็ได้ค่ะ
0: ยังอีกหนูเห็นไหมคะเด็กผู้ชาย2คนนั้นมีมือถือแค่เครื่องเดียวนะคะแต่เขายังอยากเรียนเลยหนูดูสิหนูพร้อมกว่าเขาหนูโชคดีกว่าเขาตั้งหลายอย่างอุปกรณ์ต่างๆก็ครบทำไมหนูถึงไม่อยากเรียนคะลูกฮะ
1: ก็ได้ค่ะเชิญกลับเข้าไปเรียนออนไลน์ก่อนนะคะ
2: หยุดเลยวางไว้เนี่ยแหละบ่อนี้พี่จะยึดเอาไปตั้งใจเรียนเลย
1: ค่ะ
2: เรียนจบแล้วค่อยมาเอาคืน
3: นินทาพวกผมสนุกปากเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมติดโควิดหรือไม่ติดเนี่ยก็มาถามผมสิครับ
4: จะไปถามเธอให้ติดเชื้อทำไมล่ะไปทำงานกับแม่น้องมะนาวมายังไงก็มีเชื้อติดมาอยู่ดีนั่นแหละเดี๋ยวคอยมาดิ
5: อันนี้ใจเย็นก่อนน้องวินบางทีพวกเขาพูดมาก็อาจจะมีเหตุผลนะมันก็เหมือนเวลาที่เราไปเหยียบขี้หมาบางทีเราก็ไม่รู้ตัวพอเราเดินไปเหยียบปั๊บเดินเสียงดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะกลับไปถึงบ้านรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนหนุ่นเลอะยันผมแล้ว

0: นี่จะใส่เข้าไปในบ้านทำไมถอดรองเท้าทิ้งหน้าบ้านก็สิ้นเรื่องบางทีรองเท้าฉันแพงฉันก็ไม่อยากวางข้างนอกไหม
1: เออ
0: เออก็จริงงั้นก็ต้องหาตู้ใส่เนาะ
2: เฮ้ยไปซื้อตู้ด้วยกันเลยไหมครับฮะโอ
3: ้นี่คุณป้าครับข่าวก็ออกคุณหมอก็ยืนยันนะครับว่าแม่น้องมะนาวเนี่ยเขาไม่ติดโควิดทำไมไม่เชื่อหมอกันล่ะครับแล้วไปเชื่อข่าวหรือที่คิดเองเองแบบเนี้ยคนอื่นเขาเสียหายนะครับ
4: เขาพ่อทำตัว VIP ไม่บอกความจริงปกปิดข้อมูลเยอะแยะไปหมดฉันเองก็ต้องมองแง่ร้ายระวังตัวเองไว้ก่อนสิแล้วฉันน่ะผิดตรงไหน
3: แล้วผมผิดตรงไหนครับผมเองก็ระมัดระวังตัวแล้วที่ผมออกไปเนี่ยผมไปทำงานนะครับไปทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับไม่ได้ไปเที่ยวเล่นไม่ได้ไปปาร์ตี้มั่วสุมอะไรแบบนั้นหรอกครับไม่มีใครหรอกนะครับอยากจะออกไปเสี่ยงติดโควิดอ่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเป็นตัวแพร่เชื้อโรคด้วยแต่ที่พวกป้าเอาพวกผมไปพูดไปลือกันเนี่ยไม่ใช่แค่ผมนะครับที่เดือดร้อนพี่น้องของผมก็โดนรังเกียจโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยเหมือนกันและดูพี่พล่าดิครับโดนแคนเซิลงานหมดเลยตอนนี้ไม่มีงานจะกินข้าวแล้วนะครับแบบนี้มันไม่เกินไปหรอครับ
0: คุณวินก็เข้าใจนะคะว่าโกรธอ่ะแต่ด่าไปซะเยอะขนาดนี้ไม่คิดจะเหลือให้พล่าได้ด่าบ้างเลยหรือไงคะ
3: ผมรู้นะครับว่าตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันลำบากจะออกไปไหนก็กลัวจะทำอะไรก็ระแวงแต่ถ้าเราทำความเข้าใจกับโรคโควิดให้มากพอเนี่ยแล้วเปลี่ยนจากการระแวงเป็นช่วยระวังจะไม่ดีกว่าหรอครับ
0: จริงค่ะนี่พลล่าก็ไม่รู้จะกลัวอะไรเลยนะคะระหว่างกลัวติดโควิดหรือกลัวเป็นจำเลยสังคมอะค่ะ
5: นี่น้าต้องขอโทษน้องวินด้วยนะที่ต้องตื่นตระหนกไปกับพวกเขาด้วยอะคือจริงๆแล้วน้าก็ไม่ได้รังเกียจบ้านน้องวินหรอกนะแต่ที่น้าต้องจำใจตีตัวออกห่างก็เพราะว่ากลัวพวกชาวบ้านเขาจะไม่กล้าเข้าร้านน้าน้าขอโทษนะนะ
0: เหตุผลไม่ได้น่าสงสารเลยหน้าเงินชัด
6: ๆแล้วพี่วิจะทำยังไงต่อคะตอนนี้ชาวบ้านทุกคนอ่ะกลัวพี่วิจะไปหมดแล้วอ่ะ
3: ก็มีอยู่สองทางครับทางแรกก็เอาใบตรวจโควิดที่บอกว่าไม่ติดเนี่ยให้ชาวบ้านดูและนี่ก็อยู่ที่เขาแล้วครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
5: แล้วทางที่สองนะครับ
3: เอานิ้วไล่ไปปากกันทั้งหมู่บ้านนี่แหละครับให้มันร้อนไปเลย
0: ก็เพราะเป็นคนอย่างนี้ไงก็ถึงได้รังเกียจกันหมดอ่ะ
3: ลองดูไหม
0: ไม่เอา
7: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
8: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วย OK Herbal สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: OK Herbal
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
17: อร่อย
18: ฟินเวอร
19: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน
12: เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
20: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
21: ้หิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: มาสิไว้สวยดีเลย
2: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
3: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ

0: แจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
1: เมียว
0: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
1: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
2: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
1: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
3: 2,553
1: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
3: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
4: จิรพัฒน
5: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
6: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอาใจรักเธอเอามาเลยครับขออะไรมีเธอคอยมองตาเดิน
7: ก็เหมือนแค่อยากคิดนั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
6: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: น14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้12:20 น.พบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้11:50 น.พบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
2: วินวิน
3: ยัง
2: แกเอาผลตรวจโควิดส่งเข้ารายกู้หมู่บ้านแล้วใช่ป่ะทำไมฉันเดินกลับมาเนี่ยคนมองฉันแปลกๆวะ
3: ก็ส่งไปแล้วแกเองก็เห็นไม่ใช่เหรอฮะยังจะถามอยู่นั่นน่ะ
2: ก็เห็น

0: แต่ทำไมคนมองฉันแปลกๆวะแถมมองแล้วก็อย่างงี้เว้ยผงะด้วยเว้ย
1: โอ้แกลืมรูดซิปไง
0: เฮ้ย
2: โอ้ยไอ้เราก็นึกว่าเขาระแวงโควิดที่ไหนได้ระแวงโคขุนของคุณเอิร์ธนี่เอง
3: พูดเฮ้ยเจ้ามานี่เลยมานี่เลย
2: มีแต่เรื่องให้คร
3: ับวันนี้ตั้งใจดูรายการผมเลยบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษ
0: ยังไง
1: เ
3: พราะว่ามีบ้านของเราเนี่ยเป็นแรงบันไดจาน
2: บันไดใจ
3: ต้องครับขอบคุณพี่แก้วครับแค่เฉยๆว่าฟัง
4: มุกพ่อกังกาสมีก็เล่นเนาะอาย
3: เอาเถอะเอาหนาวหนาวหนาเฮ้ยได้กลับมาแล้วบึ้งบึ้งสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวนี้อีหยังวะวันนี้นะครับอาจจะเปิดรายการแปลกตาไปซะหน่อยนะครับเพราะว่าสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำของเรานะครับกำลังทำความสะอาดแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด-19 กันอยู่นะครับและเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยต้องมาเรียนออนไลน์กันอาจจะฟังดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่บอกเลยว่างานนี้เนี่ยลำบากกันทั่วหน้าครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาเด็กๆหรือเหล่าบรรดาผู้ปกครองนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามในคลิปนี้ครับ
5: จักรพงศ์ไปสระผมให้เสร็จก่อนไหมลูกฟองกันเข้ากล้องเหมือนแล้วเนี่ย
0: โอ้ยขับโคตรเอามือถือไปเรียนในห้องน้ำพนะ
1: ท่านผิดยังไงวะฮะการศึกษาเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วครับผม
0: ไม่ได้ว่าอะไร
1: เนี่ยไม่ได้ว่าอะไร
4: โอ้ยคลิปนี้มีแมวมาเรียนด้วยอ่ะตลาดเรียนหาซื้อแมวให้ช่วยหน่อยได้ไหมคะช่วยอยากเลี้ยงแมว
0: ไม่ได้นะลูกภาระมันเยอะเลี้ยงแมวอ่ะขนเต็มบ้านเลยพี่ซันแพ้ขนแมว
3: ใช่ฮั
1: จิเฮ้ยเอาอยู่ไหมเนี
2: ่
1: ย
2: ชอบคลิปนี้ฮะดูพ่อมานั่งเรียนกับลูกโอ้ยพ่อเครียดจนหัวฟูหมดแล้วคะเนี่ยซันไปหามาได้อ่ะดีอ่ะ
3: ก็ขำๆกันไปนะครับเมื่อเหล่าบรรดาเด็กๆเนี่ยต้องมาเรียนออนไลน์แต่คนที่ขำไม่ออกนะครับน่าจะเป็นเหล่าบรรดาผู้ปกครองครับที่ต้องหาเวลามาดูแลบุตรหลานตัวเองกันมากขึ้นไหนจะต้องเตรียมชีตไหนจะต้องสอนกันบ้านแทนคุณครูไหนจะต้องคอยเฝ้าลูกๆตัวเองเนี่ยให้อยู่หน้าจองานตัวเองก็ต้องทำครับบอกเลยว่างานนี้เนี่ยเหนื่อยกว่าเดิมหลายเท่าตัวครับนอกจากปัญหาเรื่องเวลาแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยก็มีอยู่ครับโดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนอินเทอร์เน็ตนะครับผมเห็นแบบนี้นะครับก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือครับแต่พอล้วงเงินในกระเป๋าตัวเองดูกี่ทีนะครับก็เจอแต่เหรียญ10ครับยังไงผมก็วิงวอนภาครัฐนะครับให้เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้หน่อยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้น้องๆด้วยนะครับ เป็นไงเชอร์พี่หล่อไหมพี่หล่อไหม
0: น้อยๆรอคนอื่นชมไหม
3: ไม่ต้องห่วงพี่ยังมีช็อตให้ชมผมรออีกเยอะ
0: บัง
3: สำหรับในช่วงสถานการณ์ที่โควิด-19 ระบาดอยู่เช่นนี้นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านช่วงเวลาที่ลำบากนี้ไปให้ได้นะครับขอแค่ทุกคนเมตตาเห็นใจซึ่งกันและกันร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะกลับมายิ้มแล้วก็มีความสุขกันอีกครั้งอย่างแน่นอนครับเนี่ยเฮ้ยจริงๆผมมีร้องไปให้กำลังใจคนดูด้วยนะทำไมยี่ดาวเขาแค่ตัดออกเนี่ย
2: เพลงอะไรอะคะ
3: ขอเพียงแค่ฝันอีกไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที
2: ่
3: ทำลงไปเนี่ยถูกแล้ว
0: ไม่งงเลยที่เขาตัด
3: โอ้ยอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เจ้านานผู้ชนะ
0: ช็อต
1: เอาอะ
3: ช็อตปอมทำไมถีบจริงน่ะ
0: เอ้าฉันไม่รู
3: ้ไฟมันเปิดไหมเนี่ยช็อต
0: มันอาจจะรั่วมาก็ได้ไง
6: พี่เอิร์ดดูเพลียๆตั้งแต่ที่งานแล้วนะคะพี่เอิร์ดเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
7: โหยตัวร้อนจีเลยค่ะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: แกติดโควิดใช่ไหมฮะ
0: โควิดอะไรฉันจะไปติดมาจากใคร
1: เอามาเอามาเอามาอาการนี้ขึ้นไปกักตัวเลย
3: พี่เอิร์ดน้องข้ามาให้
0: เฮ้ยโอ้ยมันสีเหี้ยเฮ้ยก็จะมาส่งข้าวหรือก็จะมาพ่นยาฆ่าหญ้าเนี่ยสัตว์แต่งตัวอะไร

0: นับพนาพนาจริงๆเหรอลูกมนุษย์ครึ่งช้างที่ทหารควายพูดถึงข้ามั่นใจว่าต้องเป็นลูกชายของข้าแน่ๆวารุณพวกเราต้องรีบเดินทางไปป่าตะเคข้าต้องตามหานพนาให้เจอ
1: ได้ไหม
2: ทุกคนมื้อนี้มันก็ใกล้สิคำแห้งแล้วเนี่ยลุงว่าพวกเข้าพักแรมอยู่ในป่าตะเคนี่จะขึ้นก่อนเดี๋ยวมื้อเช้าตะเว้นขึ้นเนี่ยพวกเข้าค่อยเดินทางไปเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อซอยเหลือพ่อกับแม่ของเข็ม
3: ดีจ้ะพ่อสีคามจะได้พักด้วย
4: เห็นบักสีคามมันเป็นปกติดีแล้วแม่ก็จะเหมือนสวงใจแห้งหลายโอ้ยทั้งแม่ทั้งหนูมิ้นตาเกือบมันตายไปแล้วแม่เข็ม
3: มินว่าก็เอาคืนนายสีคามดีไหมคะ
4: ดีจัดหนักๆแล้วหนูมิ้นตา
1: จะเอาคืนด้วยการหอมแก้มข้าหรือจูบข้าข้าก็ยอมทั้งนั้นแหละ
3: ฉันจะเอาคืนด้วยการทุบนาย

0: ใช่ไหมลูกว่าไม่ต้องมารอพ่อแล้ว
1: ผมคิดถึงพ่อครับแม่พ่อเคยสัญญากับผมว่าจะกลับมาหาผมแน่นอนผมจะมารอพ่อที่ประตูบ้านทุกวันจนกว่าพ่อจะกลับมาแม่รู้ไหมครับว่าพ่ออยู่ที่ไหนทำไมพ่อต้องทิ้งผมไปด้วย
0: พนาพ่อไม่ได้ทิ้งลูกไปนะพ่อมีความจำเป็นจริงๆถ้าให้พ่อเลือกได้เขาก็ไม่จากเราไปหรอกลูก
1: เราจะได้เจอพ่ออีกไหมครับแม
0: ่คนเราต้องมีความหวังสิลูกแม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งพนาจะต้องได้เจอกับพ่ออีกครั้งพวกเราครอบครัวพ่อแม่ลูกจะได้กลับมาอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ครับแม่
2: พี่พนาฟื้นแล้วค่ะทุกคน

0: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับผมอะ
1: เมื่อกี้กอนพรัตมันส่องแสงเรืองร้องขึ้นมาแล้วคุณคณะก็เหมือนสติไปเลยเมย์ดวงอะไรเป็นห่วงหลาย
2: เกิดอะไรขึ้นคะคุณคณะทำไมสีหน้าดูไม่ดีเลยล่ะคะหรือว่าพี่พนาฝันร้ายคะ
0: ไม่เป็นไรมินพี่ไม่ได้เป็นไร
3: อังคูโหมหาอังคูโหเอราวันโนชิเยเชนะมหิทธิโกมหานุภาวก
4: คุณพระคุณเจ้าเจ้าขาณพนาลูกชายของลูกได้เดินทางเข้าไปในเมืองบางบทมาหลายเดือนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้พนากับคุณขเชนได้เจอกันบ้างหรือยังขอให้ผลบุญกุศลที่ลูกได้เคยทำเอาไว้จงเป็นพลังเกื้อหนุนให้พนาได้เจอกับพ่ออีกครั้งด้วยเถิด
5: เป็นห่วงลูกเหลือเกิน

0: ตามหาคุณนภนาไม่เจอพระองค์ทำอย่างไรขอรับ
1: ข้าก็จะต้องตามหาชายตาบอดผู้นี้ให้เจอเพราะข้ามั่นใจว่าการที่มีมนุษย์พัดหลงเข้ามาในเมืองมดต้องมีความเกี่ยวข้องกับลูกชายของข้าที่เป็นมนุษย์ครึ่งช้างแน่ๆ

0: คุณพนาเป็นอะไรหรือเปล่าคะดูท่าทางเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจเลยถ้าคุณพนากังวลใจบอกเข็มได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
1: ตอนที่ผมหมดสติไปอ่ะผมฝันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กแล้วตอนนั้นพ่อก็เพิ่งจากผมไปด้วยผมเห็นว่าผมยืนร้องไห้แล้วก็รอพ่อที่หน้าบ้านทุกวันเลยบางทีความรักมันก็ใจร้ายกับมนุษย์เกินไปเนาะตอนที่เราได้รักเนี่ยเราก็โคตรจะมีความสุขเลยแต่ตอนที่เราต้องพัดพลากจากกันก็โคตรเจ็บปวดเหมือนกันเลย
0: พ่อเพ่งสอนเข็มมาตั้งแต่เด็กๆสุขและทุกข์เป็นของคู่กันพบและพลากจากก็เป็นของคู่กันไม่ว่าจะคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราเกลียดสุดท้ายก็ต้องพากจากกันอยู่ดีถึงแม้แต่กระทั่งร่างกายของเราเอง
1: ผมรู้ว่ามันเป็นสัจธรรมแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่เราต้องจากลากันแต่ถ้าผมเลือกได้ผมขอเลือกไม่พัดพากจากกันได้ไหม

0: ตอนเด็กผมก็พัดพรากจากพ่อไปแล้วโตมาผมยังต้องพัดพรากจากเข็มอีกเหรอ
1: เปมะโตชัยเตโสโกเปมะโตชัยเตพยังเปมะโตวิปมุตตสานัตถิโสโกกุโตพยังที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกสุขที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีภัยเมื่อไม่มีรักแล้วทุกโศกภัยก็ไม่มีในสมัยพระพุทธกาลมีนิทานเรื่องหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่ามีหญิงสาวชาวบ้านผู้หนึ่งคลอดลูกตายร้องไห้ไปขอพระพุทธเจ้าช่วยชุบชีวิตให้ลูกของนางฟื้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าง่ายมากเพียงแค่นางนำเมล็ดผักกาดหนึ่งกำมือมาให้ก็จะช่วยชุบชีวิตของลูกนางให้ฟื้นแต่ต้องเป็นเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเท่านั้นนางจึงกราบทูลลาและไปสอดแสวงหาบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแต่ปรากฏว่าไม่มีครอบครัวใดเลยที่ไม่เคยมีคนตายนางจึงเข้าใจว่าเราก็เป็นเหมือนเขาเขาก็เป็นเหมือนเราทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเจอการสูญเสียและพลัดพราก
2: พวกเรารู้ดีท่านแม่ชีผู้ทรงศีลว่าวันหนึ่งพวกเราจะต้องพบเจอกับความทุกข์แต่ตอนที่ได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักมันก็มีความสุขมากเช่นกันท่านแม่ชี
3: พวกเราสองผัวเมียก็คิดเหมือนอย่างมนุษย์ครึ่งช้างนั่นแหละแม่ชีพวกเราอยากมีเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกอีกสักหน่อยข้าถูกสาปให้เป็นหินตั้งแต่ลูกของข้ายังไม่ทันได้คลอดข้ายังไม่เคยได้กอดลูกสักครั้งเลยข้าขอแค่ได้กอดลูกสักครั้งก็ยังดีแม่ชี
1: พวกเจ้าจมอยู่กับความรักความห่วงใยเช่นนี้ไงถึงปล่อยวางไม่ได้สักที

0: พึ่งสิมาผัดมาวิอย่างกระดอกกระเดียนี่ฮะเจ้าหญิงเนตรดาวน่ะพุ่นออกจากล่างพุ่นแผดกลับไปหาปูหาพอพุ่นแล้ว
1: คอยเป็นห่วงคนที่คอยหักกับพอเจ้าว่าเข้าใจหรอก
0: บักบ้าเอ้ยล่างของคุณแผดเนี่ยบ่มีวิญญาณแล้วก็เท่ากับว่าเป็นศพนั่นล่ะ
1: นี่พออย่ามาว่าคุณแผดเป็นศพเด้แล้วนี่ย่ำได้เจ้าหญิงเนตรดาวสิกลับขอล่างเนี่ยห้องก็ฮู้ดีว่าคันออกจากล่างเกินมื้อคุณแผดสิต้องกลายเป็นศพอีหลี
0: เจ้าหญิงเนตรดาวน่ะเพิ่นฮู้นาทีของเพิ่นนาเดี๋ยวเพิ่นเนี่ยกลับมาใส่ร่างของคุณแพทแฝงไปในขบวนของพวกอีเข็มแหละเพิ่นบ่ปล่อยให้ร่างคุณแพทกลายเป็นศพดอกมึงเลิกเพื่อเจอได้แล้ว
2: ในที่สุดเผ่าพงอินทรีย์ของเราก็ได้ครอบครองทับทิม
3: แต่เวลาทับทิมไปเก็บไว้ในกระทาวุฒิและคำจัด

0: หรือทับทิมเข้าไปอยู่ในคาถาวุธแล้วพวกเจ้าจะได้เห็นเป็นมูลตาว่าพลังของทับทิมนั้นรุนแรงมากแค่ไหน
1: สำเร็จแล้วท่านปู
0: ่รีบดาวเจ้าอย่ารีบแต่ดีใจรีบหาที่หลบแล้ว

0: สีมิทาพญาอินทรีย์เจ้าเวหาจงเป็นพลังเกื้อหนุนในแก่ข้าควบคุมนิทาแห่งทัพทิพย์ได้ด้วยเถิด
1: ในที่สุดท่านพ่อก็ควบคุมทัพทิมได้แล้ว
2: งดงามยิ่งนัก
1: นี่ขนาดทัพทิมเพียงเม็ดเดียวครานพรัตน์ยังมีพลังมากขนาดนี้ถ้าเราได้มณีนพรัตน์ครบทั้ง9เม็ดเราก็จะทรงอำนาจแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองบางบด
0: เด็ดดาวเจ้าจงรีบกลับเข้าไปยังร่างของนางมนุษย์แล้วติดตามเข็มอักษรให้เจอถึงเวลาแล้วที่เราจะทำการยั่งชิงมณีนพรัตน์อยากเข็มอักษรมาให้ได้ศึกในคราวนี้เราจะแพ้ไม่ได้เพราะมันเป็นศึกที่ชี้ชะตาของวงอินทรีย์ของพวกเราร
2: ับบัญชาท่านปู่

0: อกต่อสู้กับพี่พนาไม่ได้ก็เลยต้องใช้ร่างฉันไปหลอกทุกคน
1: อีมนุษย์ชั้นต่ำ
2: ถ้าหากว่าข้าไม่จำเป็นต้องใช้ร่างของเจ้าป่านนี้ข้าทำลายวิญญาณของเจ้าจนสิ้นละ
0: อีนกสันดานชั่วแกอย่าใช้ร่างฉันตามอำเภอใจแบบนี้นะคอยดูนะถ้าฉันออกไปได้ฉันจะบอกให้พี่พนาจัดการกับแกยังไงแกก็ไม่มีทางที่จะชนะพี่พนาได้หรอก
1: ปากดีไปเถอะเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่มันจะเป็นผู้แพ้

0: สันติปักขาอปัตตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจานิขัตตาชาตเวปติกะกะมะโอมอินทรีอีกาดำนกกบนกแสกตัวหนึ่งไข่ดำตัวหนึ่งไข่แดงตัวหนึ่งไข่กล้ากูจักเสกใส่พื้นฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณมันเลื่อนออกให้มันอ่อนดังกบให้มันนกดังเขียดให้มันเหยียดดังงูให้กูใหญ่ดังพื้นฟ้าโอมสีสีให้หน้ากูมีฤทธิ์แรงดังตะวันให้คิงกูมั่นคงดังแผ่นดินโอมปักสีปักษาสหมติปะเข็มสอดให้มนุษย์เครื่องช้างวันนี้ไม่เจ้าก็ข้า
1: ใครก็ใครก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่ง
0: รอข้าก่อนเถอะข้าจะไปช่วยท่านปู่กับท่านพ่อ
1: สังหาร

อยดูนะฉันจะไม่บอกพี่พนาตอนนี้ฉันออกจากไหกักวิญญาณได้แล้วฉันจะไม่บอกพี่พนาว่าแกใช้ร่างฉันแฝงตัวอยู่ในขบวน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายคะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจ

0: เรายังสู้อยู่ในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: ค
1: ่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะรุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065593ค่ะย้ำอีกรอบนึงนะคะ022065593ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
1: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะ
0: คะ
1: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
0: คะ
1: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
0: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโอ้โหพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้อง

0: ตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065593ค่ะที่เบอร์022065593ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง60-70เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่อ้อยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065593ค่ะที่เบอร์022065593ค่ะ
1: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-70 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065593ค่ะที่เบอร์022065593ค่ะ
1: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: อีเนตดาวอีชั่วมันใช้ร่างเราไปแล้วดิน
1: ี่เจ้ายิงเห็ดยังต่อครับ
2: ปานบุญส่งรีบแกะรอยตามขบวนของเข็มอับสอนให้ทันพวกเราจะได้กลับไปแฝงตัวในขบวนข้าจะได้หาทางแย่งชิงมีนพรัตน
3: ์ผมมาเป็นยังไงดีเจ้ายิงเนตดาวคิดหรอกนะครับตอนนี้ห้องบุหูได้ปะคุณพนาและอีเข็มเนี่ยได้มานี่นพรัตน์ไปจักเม็ดแล้วแล้วอีกอย่างนะแห่งได้หลายพลังก็แห่งหลายผมมาทั้งสิเอาชีวิตไปเสี่ยงตายเปล่าๆครับ
0: อีเมกแกจะตายตอนนี้ฮะรีบทำตามคำสั่งฉัน
3: นี่แต่ตอนนี้มันใกล้สิค่ำเลยนะครับเพราะสิพักกันแล้วติ
0: ไม่พักท่านปู่กับท่านพ่อของข้ารอไม่ได้แล้วเผ่าพงศ์อินทรีย์ของข้าจะต้องขึ้นครองเมืองบางบดในเร็ววันนี้ไปพันมุสงรีบไปสิ
1: ทางนี้ครับ
0: อีเนตดาวอีชั่วโอ้ยเรานี่จะทำยังไงดีจะไปบอกเข็มกับพี่พนายังไงดีว่ามันใช้ร่างเราเพื่อที่จะไปแฝงตัวในขบวนอ่ะโอ้ย
4: เจ้าบอกใครไม่ได้หรอกแม่นางแพทเพราะเจ้าเป็นวิญญาณสื่อสารกับใครไม่ได้
0: เฮ้ยมีเสียงใครอ่ะ
4: ก้มลงมาที่พื้นนี่ข้าเองนางพญาคันคากแห่งเมืองคันคากเจ้าจำข้าไม่ได้หรือ
0: นางพญาคันคากทำไมท่านถึงอยู่ในร่างนี้อ่ะ
4: เรื่องมันยาวเดี๋ยวเอาไว้ข้าจะเล่าให้ฟังตอนนี้ข้าไม่มีพลังเพียงพอจึงกลับร่างมนุษย์ไม่ได้เราต้องรีบตามหาเจ้าหญิงเนตรดาวพลานบุญส่งแล้วก็ไอ้เมฆไปเพื่อที่จะได้หาทางบอกเจ้าเข็มกับนายพันนาว่าไอ้อีสามคนเนี้ยมันคือไส้ศึก
0: ได้ตามนั้น
4: อะแม่นางแพทย์เดี๋ยวสิปะโถเอ้ยแม่นางแพทย์รอข้าด้วยพอหายตัวได้เดี๋ยวเอาใหญ่เลยนะขาข้าก็ยิ่งสั้นอยู
3: ่หัวร้อน
5: อังคูโหมาอังคูโหเอราวันโนชิเอเชนะมหิติโกมหานุภาโว

0: เฮ้ยแกมแกมเฮ้ยพ่อพ่อเฮ้ยแกมแกมพ่อพ่อพ่อรอดตายเลยพ่อเขามาร้องป้าเลยพ่อเฮ้ยแกมโอ้ยดีใจวะ
1: หยุดเลยเมฆกลับไปที่เดิม
2: ขอโทษครับคุณวนาดีใจไปหน่อยครับ
3: แพทฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอแกอีกขวัญเอ้ยขวัญมานะแพท
1: ปลอดภัยแล้วนะแพทแพทน่าจะเหนื่อยมากอ่ะเดี๋ยวพักที่นี่สักหน่อยนะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่เจดีย์ลังกาเผือกด้วยกัน

0: ท่านบุญทรงนี่พวกเจ้าไปจังใดมาจังใดคือจังใดพันลงจากพวกคอยโดนแท
1: ้พ่อพวกกูขึ้นจากใต้พื้นพิภพได้ก็ญาติมันถล่มลงไปอีกก็เลยพากันเฝ้าหนีขึ้นมาเนี่ยมันฮู้ตัวอีกเทียนึงก็ย่างว่นไปว่นมาหลงทิศหลงทาง
2: ซุ้มเห็นแกโตเนี่ยเอาโตรอดทิมภาคทิมพวกมันน่าสิหลงปลาตายไปเลยเนาะ
1: อีดวงมันเป็นยังขึ้นมาสามมาแซงกันจังสิวะ
3: ผมว่าคนหอมก็ผิดพลาดไปเลยนะปะดวงผมก็พอพอท่านคิดนาคิดหลังนกยานตายนะแต่ว่าตอนนี้ขอให้พ่อกลับมาเลยดิพร้อมสิไถ่โทษให้กับลุงเพ่งกับปะดวงครับ
2: มึงก็สาบานที่ละบักเมฆคันมึงสิคิดที่ทําดีไถ่โทษ
3: ครับสาบาน

0: ครับผมสีซอยอีเข็มตามหาไม่นี่นพรัตน์ให้ครบทุกเม็ดเลยครับสาบาน
1: สาบานมั่วซั่วระวังเถอะไอ้เมฆฟ้าจะผ่าหัวเอา
2: เมฆ
3: ครับ
2: ฟ้าดินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองบางบทเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะถ้าพูดแล้วไม่ทำเนี่ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะ
3: ครับกินข้าวดีกว่าครับอร่อยไหมพ่อ
4: ครับ
3: กินข้าว
5: กรอบนพรัตน์สวยงามยิ่งนัก

พ่อครับวันนี้ผมฝันถึงพ่อด้วยนะครับหรือนี่มันคือลางบอกเหตุว่าผมจะได้เจอพ่ออีกครั้งครับ

0: เป็นไงบ้างเนี่ยไม่เหนื่อยหรอทำไมไม่พักกับคนอื่นล่ะ
1: พี่พนาเป็นห่วงแพทด้วยเหรอคะคิดว่าในใจพี่พนาจะมีแค่เข็มคนเดียว
0: พี่ก็ต้องเป็นห่วงแพทสิแพทเป็นเพื่อนมินนะแพทก็เหมือนน้องสาวพี่อีกคนนึงนั่นแหละ
1: เป็นห่วงแพทเหมือนน้องผู้หญิงคนเดียวที่พี่พนารักก็คือเข็มอับสอนใช่ไหมคะแพทอยากรู้จริงๆค่ะพี่พนาทำไมพี่พนาถึงรักเข็มมากขนาดนี้แพทหรือผู้หญิงคนอื่นๆสู้เข็มไม่ได้ตรงไหนคะ
0: ไม่ใช่ว่าแพทหรือผู้หญิงคนอื่นไม่ดีนะแต่ถ้าถามพี่ว่าเพราะอะไรพี่ถึงรักเข็มขนาดนี้เนี่ยพี่คงตอบแพทไม่ได้หรอกเพราะความรักมันบังคับกันไม่ได้รักก็คือรักและความรักมันก็ไปบังคับใครให้เขามารักเราไม่ได้เหมือนกันแต่พี่ก็เชื่อนะแพทว่าสักวันแพทจะเข้าใจถ้าแพทได้รักใครสักคน
2: หรือเขาเถิดแม่นางแพทเจ้าต้องทำให้กิ่งไม้นั้นร่วงลงมาเพื่อช่วยนายพนา

0: ร้องอะค่ะ
1: นอนกอดกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องถามหรอกมั้งเข็ม
2: นี่พี่เข็มเขาว่าผู้หญิงงามกับผู้ชายหล่อๆเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่ไว้ใจกันบ่ได้เด้
3: เข็มมันเป็นแค่อุบัติเหตุเฉยคือกิ่งไม้มันจะหล่นมาทับแพทน่ะผมก็เลยช่วยแพทเอาไว้ไม่มีอะไร
0: เข็มยังไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะเรากลับที่พักกันเถอะค่ะพอดีพ่อเพ็งเนี่ยอยากดื่มสาโทก็เลยให้มาชวนคุณพนา

0: ของฉันแกเป็นมนุษย์อยู่คอยดูนะฉันจะเอาคืนให้สะสมเลยยิงตีช่วยอีแน่ดาว
1: อังคุโหมหาอังคุโหเอราวันโนชิเยเชนะมหิติโกมหานุภาโว
2: เจ้าหญิงเนตรดาวเห็นปะก้อนนพรัตน์ที่หน้าอกคุณพนานะมันมีมณีนพรัตน์ถึง6เม็ดนี่ถ้าร่วมกับทับทิมแดงของท่านปู่เจ้าหญิงเนตรดาวเนี่ยมันก็สิร่วมกันเป็น7เม็ด
0: ถ้าข้าแย่งชิงก้อนนพรัตน์จากนายพนามาได้ก็จะเหลือมณีนพรัตน์เพียงแค่2เม็ดที่จะต้องตามหานั่นก็คือเพชรกับมุกดาหาร
3: แต่ผมว่ามองง่ายปานนั้นนะครับเจ้าหญิงเนตรดาวมึงเนี่ยเกาะนพรัตน์สามารถหายเข้าไปในตัวคุณพนาได้แล้วสิไปเอาเกาะนพรัตน์ออกมาได้ยังไง
0: ข้าไม่ได้โง่เหมือนเจ้าเนี่ยไอ้เมฆหุบปากแล้วก็ทำตามคำสั่งข้า
4: ดาวงูใหญ่ร่วงหล่นจากฟากฟ้าเหลือเพียงแค่สองดวงเท่านั้นนั่นหมายความว่าเวลาชีวิตของเจ้าหญิงเข็มอับสอนเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนและนี่ก็คือสัจธรรมแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์หรือดวงดาวต่างเกิดมาเพื่อดับสูญท่านทั้งสองปล่อยวางเสียเถิดหากพวกท่านยังห่วงอยู่เช่นนี้เจ้าหญิงเข็มอับสอนก็ต้องเข้ามานะเจดีย์ลังกาเผือกแห่งนี้เพื่อช่วยพวกท่านและข้าก็ไม่สามารถรับรองได้ว่านางจะมีชีวิตรอดกลับไปหรือไม
5: ่คำผาข้าไม่อยากให้รู้ต้องเสี่ยงอันตราย
6: ข้าว่ามาถึงเวลาแล้วที่เราสองผัวเมียต้องปล่อยวางให้ได้เสียทีและข้าก็เชื่อว่าเราต้องทำได้เพื่อลูกของเราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมาช่วยเรา
5: ท่านเมชีผู้ทรงศีลท่านเมชีเจ้าค่ะท่านอยู่ที่ใดพวกเราสองผัวเมียปล่อยวางได้แล้วเจ้าค่ะ
6: ท่านเมชีผู้ทรงศีลได้โปรดนำพาวิญญาณของเราทั้งสองไปสู่ภพภูมิใหม่ด้วยเถิด
4: จิตใจของพวกเจ้ายังเต็มไปด้วยความห่วงใยห่วงหาและอาวรเมื่อใดที่พวกเจ้าปล่อยวางได้อย่างแท้จริงแล้วข้าถึงจะนำพาวิญญาณของพวกเจ้าไปยังภพภูมิใหม่
6: ท่านแม่ชีรีบโปรดแต่ท่านแม่ชี
5: ท่านแม่ชี
7: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พี่ลิงพี่หมูป่าพี่กระรอกจะฟื้นพลังได้ไม่รู้เข็มเป็นห่วงพี่ๆจังเลยค่ะ
8: ไม่ต้องห่วงพี่ๆเขาหรอกไงพวกพี่ๆเขาเก่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวพี่หมูป่าพี่กระรอกพี่ลิงเขาก็กลับหาพวกเราเองแหละ
9: เจ้าไหวหรือไม่ไม่ต้องกระถิ่น
7: นายถามทำไมถ้าฉันบอกว่าไม่ไหวนายจะให้ขี่หลังไง
10: โอ๊ยสมัยอิจฉาหนูนิ้วตาเถอะเนาะมีบักทีครับมีขี่หลังก็เลยไม่ได้ยางเองบัดป้าดวงนะหัวกระเถ่าแหละได้ยางเองคือเก่า
8: เดินไหวไหมขี่หลังผมเปล่า
7: ไม่เอาค่ะ
11: บ่มียังอีเข็มบ่ขึ้นบ่มียังผมขึ้นเองครับผมปวดขาแห้งเลยขอขึ้นนะครับคุณพนาม
12: ึงปวดขาอะไรติบึกเมฆ
11: เอา
12: ถ้ามึงขี่ข้านยางนะมึงก็นอนลงเดี๋ยวกูสิเอาเสื้อมัดขามึงเนี่ยลากขึ้นไปเอง
11: ลุงพิงถือสิฮอดยอดเขานะค่อยตายพอดี

Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,000,000

0: 239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
4: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
5: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
6: ไม่ทันแล้วค่ะ
4: ต้องกินตั้งแต่เกิด
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจมยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
18: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
19: ยางสดไอ้มันเป่าล้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
8: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
17: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
17: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
2: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
17: ้ได้สิ ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
13: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
13: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
13: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
10: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
18: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
18: ด้วย OK Herbal สิครับ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: OK Herbal
15: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
4: หมดแก้วหมดค่ะ
15: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: มาสิไว้สวยดีเลย
21: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
22: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
23: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
24: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
23: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
24: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
23: ยินดีต้อนรับนะเมที
24: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
23: กดข้อที่1
25: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
26: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: าว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะวาลนบริเวณเนี่ยมีรอยเท้าของคนมากมาย
1: ร่องรอยการนอนค้างแรมก็ยังมาอยู่เลยขอรับข้าน้อยว่าพวกเขาน่าจะออกเดินทางกันไปไม่นานมากนะดูตามรอยเท้ามนุษย์แล้วพวกเขาน่าจะขึ้นเขาขอรับไปทางนั้นขอรับ
0: ขึ้นเขาไปอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนี้แล้วข้ามั่นใจว่าพวกเขาจะต้องเดินทางไปยังเจดีย์ลังกาเผือกอย่างแน่นอน
1: เจดีย์ลังกาเผือก
0: ไปเถอะวาลนเราจะต้องรีบเดินทางไปยังเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อตามหาชายตาบอดผู้นี้ให้เจอแต่ถ้าโชคดีกว่านั้นข้าอาจจะได้เจอนาพนาลูกชายของข้า

อยเท้ามนุษย์ชัดเจนมากครับพวกเขาน่าจะเดินทางไปยังเจดีย์ลังกาเผือกอย่างที่พระองค์คาดเดาไว้จริงๆ

0: มุกทหารส่องแสงเรื่องร่องแล้วขอรับ
1: ใช่มันหนีนพรัตน์กำลังดึงดูดพลังซึ่งกันและกันข้ามั่นใจว่าจะต้องมีผู้ที่ครอบครองมันหนีนพรัตน์อยู่แถวๆนี้และจะต้องมีหลายเม็ด
0: แต่ชาวเมืองบางบทสามารถครอบครองมณีนพรัตน์ได้เพียงเม็ดเดียวไม่ใช่หรือครับและตอนนี้คาถาวุธก็อยู่กับพวกอินทรีย์ด้วย
1: เจ้าลืมไปแล้วเหรอวาลนยังมีผู้ที่ครอบครองมณีนพรัตน์ได้อีกหลายเม็ดผู้นั้นก็คือผู้ที่มีสายเลือดของชาวเมืองบางบทผสมกับชาวเมืองมนุษย
0: ์และผู้นั้นอาจจะเป็นคุณนพนามนุษย์ครึ่งช้างสวัสดี
1: วาลนข้ามั่นใจว่ามนุษย์ครึ่งช้างที่พวกทหารควายพูดถึงกับผู้ที่ครอบครองมณีนพรัตน์หลายเม็ดน่าจะเป็นคนคนเดียวกันและเขาผู้นั้นอาจจะเป็นพนาลูกชายของข้าพนาเราจะได้เจอกันแล้วใช่ไหมลูก

0: ข็มสื่อสารกับเพชรได้แล้วค่ะเพชรอยู่ไม่ไกลจากเราน
1: างพญาคันคากเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าเพชรแท้ซุกซ่อนอยู่ในเจดีย์ลังกาเผือก
2: เข็มนิ้วของเจ้าเข็มสื่อสารได้ไม่ผิดกันแน่เพราะพวกเราเดินทางใกล้ถึงเจดีย์ลังกาเผือกมากเต็มที
0: แต่มีอีกเรื่องนึงที่เข็มประหลาดใจมากเข็มสื่อสารกับมุกดาหารได้เป็นครั้งแรกและมุกดาหารก็อยู่ทางที่พวกเราเดินผ่านมาค่ะ

0: พชรอยู่ทางด้านหน้าส่วนมุกดาหารอยู่ทางด้านหลังแล้วเฮาสิไปเอามณีนพรัตน์เม็ดใดก่อนล่ะลูก
1: เข็มแล้วระหว่าง2เม็ดนี้เนี่ยเม็ดไหนอยู่ใกล้เรามากที่สุด
2: เพชรอยู่ใกล้มากกว่าค่ะ
1: ไปครับทุกคนรีบเดินทางไปที่เจดีย์ลังกาเผือกแล้วไปแท้มาให้ได้และช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มออกมารีบเดินทางครับ

0: ท่านพ่อข้าได้เห็นมากับตาแล้วก่อนนพรัตน์ของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างช่างงดงามยิ่งนะภายในก่อนมีทั้งมรกตเพทายบุษราคำนิลการไพฑูรย์แล้วก็โกเมน
1: นี่พวกมันตามหามันนี่นพรัตน์ได้ถึง6เม็ดเลยหรือ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะท่านพ่อเข็มเงี้ยวของเข็มอับสอนยังสามารถสื่อสารกับมณีนพรัตน์เม็ดที่7แล้วก็เม็ดที่8ได้แล้วด้วย
1: เพชรกับมุกดาหารอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่ท่านพ่อเพชรกับมุกดาหารอยู่แถวบริเวณเจดีย์ลังกาเผือกเดดาวให้ข้ามาส่งข่าวกับท่านพ่อว่าเข็มอับสอนพยายามถอดจิตถอดวิญญาณเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อช่วยวิญญาณไอ้คำผากับนารินออกมา
1: ทีนี้แล้วก็เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะทำการแย่งชิงมณีนพรัตน์จากพวกมันคำจันทร์จะยุ่งรีบไปเกณฑ์ไพพลทหารอินทรีย์ทั่วทั้งเมืองวันนี้ข้าจะบุกเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อถล่มเขยอักษรกับพรรคพวกศึกในคราวนี้ข้ายอมแลกทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งมณีนพรัตน์และอำนาจปกครองเมืองบางบด
0: ศึกคราวนี้ของเผ่าวงอินทรีย์ช่างยิ่งใหญ่ยิ่งนักความพ่ายแพ้ไม่ใช่ทางเลือกของเราเผ่าวงอินทรีย์ของเราต้องชนะเท่านั้น
1: เขยอักษรหนาละความแค้นระหว่างดินแดนอุลคานครและดินแดนปักศินนครที่ยืดเยื้อมาถึง20 ปีกำลังจะจบในเร็ววัน

0: เจ้าเข็มขอรับสถานที่แห่งนี้แหละคือเจดีย์ลังกาเผือกแห่งเมืองบางบด
1: เข็มเงี้ยวสั่นไหวอย่างรุนแรงคงเป็นเพราะว่ากำลังสื่อกับพลังของเพชรอยู่
2: เข็มกำลังเสด็จเพชรมณีนพรัตน์เมธิเจตด้วยลูกอีลาของพ่อเก่งอีลี
1: เข็มไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกจ้ะพ่อที่เข็มสามารถรวบรวมมณีนพรัตน์ได้ถึง6เม็ดและกำลังจะได้เมธิเจตเพราะว่าเข็มมีทุกคนคอยช่วยอยู่และที่สำคัญนะจ๊ะเข็มมีพ่อเพ็งแล้วก็แม่ดวงคอยให้กำลังใจอยู่ข้าง
3: พ่อกับแม่เลี้ยงอีลามากแต่น้อยถามพ่อซอยว่าให้กำลังใจลูกที่เจ้าของเลี้ยงมาใส่พ่อกับแม่ไปซอยไผ่ละลูก
4: เข็มนอกจากเราจะเข้าใกล้เพชรขึ้นเรื่อยๆแล้วยังเข้าใกล้เท้าคำผากับเจ้านางนารินด้วยนะถ้าเราช่วยท่านพ่อท่านแม่ออกจากเจดีย์ลังกาเผือกได้ความหวังที่เข็มจะได้กอดพ่อกับแม่ก็จะเป็นจริงแล้วนะ

พวกกิเลสนะด่าหน้ากันเข้ามาในอาณาเขตเจดีย์ลังกาเผือกสถานที่อันบริสุทธิ์แห่งเมืองบางบดก็จะถ่ายบาปให้พวกเจ้าให้รู้สำนึกทุกผู้ทุกตน

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: กับแม่ซิลี
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: อุ้ยตายแล้วยกแก้วขึ้นมาเลย
5: โอ้โหเมียเขาดื่มหอมมาถึงนี้เลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
6: รสชาติอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ยังกินอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครติดตาม IG แอนนะคะหรือว่าใน IG Story อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแอนเนี่ยแบบแกะกินแล้วก็ดื่มตลอดเลยค่ะบางทีก็พกพาไปต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ชงดื่มตลอดไม่เพราะว่าสบายใจไงได้แบบผงผักที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำตาล
5: ได้เติมสิ่งดีๆให้กับตัวเองเอาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยควรจะทานผักค่ะนะคะไม่มีใครไม่ต้องทานผักนะถึงแม้บางคนทานอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าทานไม่หลากหลายไม่ครบ5หมู่หรือว่าทานไม่ได้แบบครบ5สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะเสริมเนาะนะคะฉีกชงดื่มง่ายๆฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรา1ซองเนี่ยสกัดมาแล้วค่ะเป็นผงผักและผลไม้รวม33ชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน B1 ด้วยแล้วผักอ่ะคัดสรรมาให้อย่างดีแล้วคืออย่างแรกเลยอร่อยของกินมันต้องอร่อยเนาะพี่แอนเนาะอร่อยแล้วก็ครบ5สีแล้วก็ครบ33ชนิดแล้วก็กากใยไฟเบอร์สูงรวบรวมมาให้แล้วสะดวกมาก
4: ชอบตรงไหนรู้ไหมอย่างพี่แอนนี่ก็ไม่ได้ทานคนเดียว
6: โอ้แน่นอนพี่ไม่ทานคนเดียวเนี่ยเห็นอยู่นะคุณแม่พี่นะคุณน้าพี่นะคุณต้องบอกว่าอายุ70กว่ากันแล้วคุณแม่พี่ก็80แล้วเนาะแต่ว่าแอนก็ต้องบอกว่าไงอ่ะแอนคือใส่ใจท่านเนาะเราแบบได้อะไรที่มีประโยชน์เราก็อยากจะให้ท่านได้ดื่มด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วท่านก็ติดใจก็เลยแบบว่าทีนี้ดื่มกันทั้งครอบครัวเลยเนาะเพราะว่ามันดื่มง่ายกลิ่นหอมนะคะกลิ่นเมลอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผงผักถึง5สีนะคะมีประโยชน์ค่ะเรียกว่าเพราะว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เราต้องออกกำลังกายด้วยใช่มั้ยแล้วเราก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสวันละ1ซองแค่นี้เอง
5: โปรวันนี้เลิศมากถ้าพี่แอนไม่มาไม่มีโปรนี
4: ้
5: เราจัดมาให้แบบให้เลือกง่ายๆเลยนะ2โปรอันแรกสำหรับใครที่อยากทดลองอยากเริ่มดื่มนะคะก็เอาไปเลยโปร3แถม3ได้6กล่อง799บาทหรืออันเนี้ยว่าเบลเชียโปร2เนี่ยเพิ่มมาอีก200นะเป็น999บาทแต่เอาไปอีก2กล่องหารเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วอ่ะคุ้มกว่า
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคพร้อมยังยกหูโทรซึ่งจะบอกเลยนะว่าสินค้าตัวนี้ของเราเป็นของ GMMO Shopping เองคัดสรรมาจากเขาเรียกว่าไงฟาร์มออร์แกนิกจากต่างประเทศนะแล้วก็อยู่กับเมืองไทยของเรามาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ6ป
5: ี65
4: 66อันนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วพี่แอนก็ทานกับเรามาเดินทางมากับเราก็3ปีแล้วนะฮะ
6: 3ปีแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะ
4: ไปต่อไหมพี
5: ่ไปต่อ
6: โอ้แน่นอนเลยค่ะเพราะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะคะเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าแอนมั่นใจนะคะทั้งในเรื่องของการผลิตนะคะรวมไปถึงอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าของ GMMO Shopping ด้วยเนาะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแอนมั่นใจในสารสกัดค่ะเรียกได้ว่าเป็นผงผักนะคะทั้งผงผักแล้วก็ทั้งสารสกัดครบ5สีเลยอันนี้คือแบบมั่นใจสุดๆ
4: เพราะเรากินอะไรเราต้องกินให้ครบเนาะ
5: จริง
4: ซึ่งจริงๆทั้งหมดมันการันตีด้วยยอดขายเนี่ย200ล้านทะลุไปแล้ว
5: ใช่
4: ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าที่แบบว่าให้ความมั่นใจให้ความการันตีเยอะมากซึ่งหลายๆคนอ่ะพอฟังเอาเห็นพี่แอนปุ๊บเชื่อใจเห็นความเป็นโอช้อปปิ้งเชื่อใจแต่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าผักผลไม้เราต้องทานให้ครบ5สีเพราะแต่ละสีมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะแม่เหมียวว
5: ิตามินไม่เหมือนกันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างสีเขียวของเราเนี่ยใส่มาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวกบรอกโคลีเอ่ยผักเคลเอ่ยอะไรต่างๆสลัดใส่ให้มากมายหลายอย่างแล้วก็อย่างสีแดงก็มีแอปเปิ้ลนะคะอเซโรราเชอรี
4: ่
5: คาโมคาโมซุปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเลยสีขาวน้ำตาลพวกหอมพวกกระเทียมจริงๆเราแบบบางคนอ่ะทานสดไม่ได้มันค่อนข้างฉุนเนาะมันกลิ่นมันแรงส่วนสีม่วงเนี่ยก็ตระกูลบลูเบอร์รี่อ่ะบลูเบอร์รี่บิวเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์อะไรต่างๆสีส้มตัวนี้ก็ดีนะคะแต่จะให้ไปแทะแครอทอย่างเงี้ยฟันก็ไม่ไหวแล้วว่าฟันหนูไม่ไหวแล้ว
4: ถ้าใครไหวก็แฮปปี้แต่ถ้าไม่ไหวก็อย่างพี่แอนเองก
6: ็ ก็ทานปกติแต่ยังไงแอนก็ต้องเสริมเพราะแอนเชื่อว่าใน1วันเนี้ยแอนไม่สามารถที่จะทานครบทั้งหมดใน5สีนี้ได้แล้วก็บางอันมันก็อาจจะมีกลิ่นฉุนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งบางทีเราไปทำงานต่อเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะแต่อย่างนี้คือเรามั่นใจไงแล้วมันคือมันเสริมได้มันใช้ชีวิตจริงได้ตามปกติ
4: ประทับใจแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมมั่นใจได้นะฮะ ไม่ว่าคุณจะเลือกโปรไหนนะเราไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะ คุณจะเอาโปร1ที่จะเป็นโปรแบบราคาเบาๆ6กล่อง799คุณก็ได้โปรส่งฟรี
5: อุ๊ยเลิศ
4: แต่ถ้าเกิดเอาโปรที่2อันนี้คุ้มกว่าครับโปรนี้ผมคิดว่าใครที่ทานอยู่แล้วที
5: ่
4: บ้านทานอยู่แล้วเอาโปร2ไปเลยเพราะว่าได้ไปถึง8กล่
5: อง
4: ทานได้80วันนะฮะ999ถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วอะโปรที่2คุ้มกว่าแล้วโปรส่งฟรีได้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปร1โปร2ราคานี้คือเน็ตแล้ว
5: ใช่
4: ถ้าจะส่งไม่บวกเพิ่มแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับแคปนะโอเค028179925โทรสั่งได้เลยครับ
5: ย้ำนะคะสั่งแล้วค่อยไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้านก็ได
4: ้
5: คืออยากให้ทุกคนอ่ะใส่ใจตัวเองแต่คือพี่แอนอ่ะคือดื่มมาแบบว่า3ปีแล้วใช่ไหม
6: 3ปีแล้ว
5: พี่ติ๋วดื่มมาตั้งแต่
4: ชนะพี่แอนเขาอยู่
5: เขาดื่มเขามาก่อนนะ
4: เขามาก่อน4ปีครับพี่ติ๋วเนี่ย
6: โอ้ก็พี่อยู่80แล้วอ่ะใช่ไหม
4: ใช่ตอนนี้80แล้ว
6: ตอนที่แอนเจอแอนจำได้ว่าตอนนั้น
5: 70
6: ยังไม่ถึงแก79หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่จริงๆก็คือว่าคือดื่มมาตั้
5: งแต่เวอร์ชันแรกอ่ะ
6: สวยนะยังดูสดใสแล้วผิวก็ดีอ่ะโอ้เนี่ย4ปีแล้วนะคะตายตาย
4: ใช่นะอันนี้สำหรับบ้านพี่ติ๋วนะ
5: ใช่
4: อีก1บ้านอ่ะ1บ้าน
5: อีก1บ้านก็จะเป็นบ้านน้องมิ้นคือบ้านน้องมิ้นเนี่ยเป็นพนักงานของเรานะคะน้องมิ้นน่ะได้ลองเองแล้วก็เลยเอาไปให้ทางบ้านลองคุณแม่ชอบรสชาติอร่อยนู่นนี่นั่นแต่คุณพ่อชอบมากเพราะว่าคุณพ่อเขาก็จะแบบว่าเอ้ยไม่สะดวกเคี้ยวเท่าไหร่ฟันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณพ่อรู้สึกว่าพอเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อได้ทานผักได้กักไฟเบอร์มากขึ้นดื่มได้ทุกวัยเลยเนาะพี่แอนเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะเพราะแอนดื่มเองแอนก็ไปให้ที่ให้ครอบครัวแอนดื่มเหมือนกันใครไปใครมาบางทีนะไม่ได้แบบแขกมาอะไรเงี้ยก็แบบชงให้ดื่มไปเลย
5: ชงเสิร์ฟเลย
6: ชงเสิร์ฟเลยใช่
4: ม
6: ัน
4: ง่ายมาก
6: คุณแม่ก็ชอบมากด้วยค่ะ
4: ใช่การทานผักผลไม้ในแต่ละวันพอแล้วหรือถ้าไม่พอทำแบบจ๊อบได้ครับเขย่าแบบนี้ถ้าใครทานผักสดอยู่แล้วทานผักผลไม้สดๆอยู่แล้วดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าวันนี้พอยังนะถึงหรือยังนะก็เสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยอันนี้ไปถึงไหนก็เขย่าแล้วดื่มได้เลยขอโทษไม่เหม็นเขียว
5: โอ้แล้วจิบได้ทั้งวันค่ะนะคะเนื้อสัมผัส
4: นี่แหละ
6: ฉีกชง
4: ดริงก์หน่อยดริงก์
6: ชงดื่มถ้าเกิดว่าไม่อยากเย็นก็แบบนี้แข็ง
4: แล้วแต่คุณผู้ชมเลย
5: แล้วเนี่ยเห็นไหมหนึ่งซองก็คือเป็นสารสกัดอะจากผักผลไม้33ชนิดกากใยไฟเบอร์สูงคือไปเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารค่ะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายเนาะก็ทำให้การขับถ่ายเราสบายสบายไปตามปกติชิลชิลยามเช้าพ่อแม่
4: และที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมที่เป็นชาวมุสลิมสบายใจมั่นใจได้เลยเพราะว่าทุกกล่องจะมีเครื่องหมายฮาลาลอยู่นะฮะกล่องอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้แต่มีเครื่องหมายนี้มีเหมือนกันหมด
5: จะไม่ชอบ
4: มีเครื่องหมายนี้เหมือนกันหมดฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นโอ้ยเอาซ้ายหรือเอาขวาดีนะเอาหนึ่งหรือเอาสองดีนะโปรหนึ่งนะพี่แอนอ
6: ่
4: านได้2เดือน799โปรที่2อันเนี้ยเกือบ3เดือน999บาทเท่านั้นโปรนี้มาไม่บ่อย
5: จริง
4: ตอนเห็นหน้าคุณสี่เหลี่ยมเท่านั้นแหละถึงจะได้โปรนี้มา
5: ใช่ต้องพิเศษแล้วก็ส่ง

0: ย
1: ครับฉะนั้นโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อน02-817-9925นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไหนก็แล้วแต่นะฮะส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมแต่ผมแนะนำนะโปร2คุ้มที่สุดครับถ้าหารเฉลี่ยต่อกล่องแล้วนะโปรที่2คุ้มที่สุด8กล่อง999บาทเกือบ3เดือน
0: จริงๆทานยาวๆทานทั้งบ้านเพราะว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นโปรแบบพิเศษสำหรับพี่แอนเนาะพี่แอน
2: ใช่ค่ะแอนมาเองทั้งทีนะคะมีให้เลือกชอบทางซ้ายหรือทางขวา
1: เฮ้ย
3: แล้วแต่สะดวกเลย
1: สวยเลือกได้ก็อย่างเง
0: ี้
1: ยครับ
2: แอนว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วนะคะบางทีเราก็ใช้ชีวิตของเราปกตินี่แหละแค่บางทีเราอาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกันมาบ้างเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะนี่เลยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสค่ะ
0: ก็คือเพิ่มการใส่ใจตัวเองวันละนิดวันละหน่อยนะคะ
1: ผมแต่อย่าลืมนะครับว่าต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทานให้ครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายนะครับผมอ่ะอยากได้โปรนี้โทรมา02-817-9925วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แอนด้วย
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: องค์พระชางคุลีพระโพธิสัตว์แห่งหน้าขอได้ทรงโปรดชี้นำทางสว่างให้ข้าและคำผาสามารถปล่อยวางได้ด้วยเถิด
6: พวกเราสองผัวเมียไม่ต้องการให้เขียนอักษรเข้ามาในเจดีย์ลังกาเผือกพวกเราเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกต้องเสี่ยงอันตรายขอองค์พระชางคุลีได้โปรดนำพาวิญญาณของเราทั้งสองไปสู่ภพภูมิใหม่ด้วยเถิด
5: พระโพธิสัตว์องค์ใดก็ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเจ้าได้การปล่อยวางต้องเกิดจากใจของพวกเจ้าเองหากพวกเจ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็เสียเวลาเปล่าน
7: ั่นแม่ชีผู้ทรงศีลถืออันใดมาด้วยท่านกำลังจะทำอะไร
5: นี่คือเจดีย์สำนึกตนข้ามีไว้กักขังพวกกิเลสหนาให้สำนึกตนหากผู้ใดสละกิเลสไม่ได้ก็จะถูกกักขังในเจดีย์สำนึกตนตลอดกาล
6: ท่านแม่ชีผู้ทรงศีลจะใช้เจดีย์สำนึกตนกักขังเข็มอับสอนกับพรรคพวกอย่างนั้นหรือ
5: เจ้าหญิงเข็มอับสอนเข้ามาในดินแดนเจดีย์ลังกาเผือกแห่งนี้เพื่อนำพาดวงวิญญาณของพ่อและแม่คืนสู่ล่างพวกเจ้าคิดว่านี่คือกิเลสหรือไม
6: ่ใช่แม่ชีมันคือกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเข็มอับสอนก็ตั้งใจที่จะค้นหาเพชรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจดีลังกาเผือกเพื่อปลุกพลังแห่งคทานพลัสขึ้นมาอีกครั้งเข็มอับสอนต้องการช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทไม่ใช่หรือแม่ชี
5: เช่นนี้แล้วเราก็ต้องมาดูว่าเจ้าหญิงเข็มอับสอนจะเลือกอะไรระหว่างช่วยเหลือพ่อแม่หรือชาวเมืองบางบทลูกสาวของเจ้าจะต้องเลือกระหว่างกิเลสส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวม
8: คันนี้เข็มสิก็ไปซอยจะนั่งนั่นลีและถอคำผานี่เจดีลังกาเผือกเนี่ยอีเข็มมันก็ต้องเฮ็ดพิธีทําการถอดจิตถอดวิญญาณเวติลุงเพ่ง
9: แม่นแล้วบุกเมก
10: พิธีถอดจิตถอดวิญญาณเนี่ยมันต้องเฮ็ดก่อนอีตะเว้นตกดินอีเข็มถ้ามึงตั้งใจสิซอยพอกับแม่มึงอีหลีเนี่ยกูก็บอกเพ่งก็สิซอยเฮ็ดพิธีให
11: ้เจ้าเข็มไม่ตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนแล้วใช่มั้ยขอรับเพราะการที่เจ้าเข็มต้องถอดจิตถอดวิญญาณเข้าไปในเชดีลังกาเผือกก็เท่ากับว่าเจ้าเข็มได้เผชิญกับความตายแล้วนะขอรับ
0: เข็มไม่กลัวตายหรอกสิครับถ้าเข็มต้องมีชีวิตต่อไปโดยไม่ได้ช่วยท่านพ่อกับท่านแม่นั่นแหละคือการตายทั้งเป็นไม่ว่ายังไงเข็มก็จะถอดจิตถอดวิญญาณเข้าไปในจิตดิลังกาเพื่อช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ให้ได
12: ้ผมก็ยืนยันคำเดิมนะเข็มว่าผมจะถอดจิตเข้าไปในจิตดิลังกาเพื่อกับเข็มด้วย
0: เข็มขอบคุณคุณพนานะคะที่คอยอยู่ข้างเข็มมาตลอดแต่ครั้งนี้เข็มบอกตรงๆว่าเข็มไม่สบายใจเลยเข็มไม่อยากให้คุณพนาต้องมาเสี่ยงด้วย
12: เข็มผมเคยให้สัญญากับเข็มแล้วนะว่าผมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเข็มและผมก็จะยืนยันคำเดิมและผมจะทำตามสัญญา

0: ขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่ชีผู้ทรงศีล
1: เดี๋ยวก่อนฮาลินก่อนที่เราทั้งสองจะได้พูดคุยกับลูกข้าอยากให้เจ้าเตรียมใจให้เข้มแข็งพอถ้าเกิดว่าเราได้เห็นหน้าลูกแล้วมันคงจะเป็นการยากที่เราจะปล่อยวางได้ตัวข้าเองก็จะเข้มแข็งเหมือนกันเราต้องห้ามลูกไม่ให้เข้ามาที่เจดีย์ลังกาเผือกโอ้นาลินเจ้าจะโศกเศร้าเสียใจแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหากลูกของเราเห็นว่าเรากำลังเป็นทุกข์เข็มอับสอนต้องอยากมาช่วยเราแน่ๆเราสองผัวเมียต้องแซงทำเหมือนกับว่าเราปล่อยวางได้แล้วเพื่อลูกของเราจะได้ไม่เป็นห่วงพวกเรา
0: ข้าจะทำตามที่ท่านพูดคำผาข้าจะทับใจให้ได้วันนี้จะเป็นการบอกลาเข็มอักษรเป็นครั้งสุดท้าย
2: ที่ได้เห็นหน้าท่านพ่อกับท่านแม่อีกครั้งอดทนหน่อยนะจ๊ะเข็มจะเข้าไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาให้ได้
1: อันนี้เจตตาทุกขตาอนัตตาไตรลักษณ์สามประการที่ทุกสรรพสิ่งต่างมีเหมือนกันอันนี้เจตตาคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายจากที่เคยแข็งแรงก็จะแก่ชราการเปลี่ยนแปลงภายนอกหรืออันนี้เจตตาก่อให้เกิดทุกขตาความทุกข์ภายในจิตใจและสุดท้ายแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาคือการไม่มีตัวตนถาวร
0: เข็มอักษรลูกแม่บัดนี้พ่อกับแม่ได้ผ่านมาหมดแล้วทั้งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาตัวตนของพ่อกับแม่ได้ตายจากเจ้าสิ้นอายุขัยไปแล้วพ่อกับแม่อยากให้ลูกทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงและเผชิญกับความเจ็บปวดให้ได้นะลูก
2: ท่านพ่อท่านแม่หมายความว่ายังไงจ๊ะเข็มไม่เข้าใจ
1: พ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกต้องถอดจิตถอดวิญญาณเข้ามาในเจดีย์ลังกาเผือก
3: เข็มฝ่อรอมาทั้งชีวิตที่สิได้พ่อกับพ่อกับแม่นี่เป็นโอกาสเดียวที่พ่อแม่ลูกสิได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกเทื่อนึง
4: แล้วเป็นอย่างถ่อคำผากับเจ้านางนาลินคือต้องห้ามเข็มน้ำละจ้า
1: ทุกชีวิตบนโลกล้วนเกิดมาเพียงพบกันชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกคนรักญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติเมื่อเสี้ยนอายุไขเวียนว่ายตายเกิดในภพใหม่พวกเราก็จะไม่รู้จักกันแล้ว
0: พ่อกับแม่ต้องขอบใจลูกมากนะที่ตั้งใจดีที่จะมาช่วยพวกเราแต่ตอนนี้พ่อกับแม่ได้ปล่อยวางได้แล้วลดละซึ่งความห่วงใยความห่วงหาอาทรจนหมดสิ้นชีวิตหลังความตายสงบสุขไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงลูกไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมาช่วยพวกเราหรอกลูก
5: ผมขอไม่เชื่อในสิ่งที่พวกท่านพูดหรอกนะครับเพราะว่าถ้าพวกท่านปล่อยวางได้เนี่ยพวกท่านคงไม่ปรากฏตัวแล้วก็มาพูดอย่างนี้กับเข็มหรอกนะครับ
2: จริงด้วยถ้าท่านพ่อกับท่านแม่ไม่รักไม่ได้เป็นห่วงเข็มแล้วต่อให้เข็มจะเป็นตายร้ายดียังไงก็คงไม่ได้สำคัญอะไรแต่ที่ท่านพ่อกับท่านแม่มาห้ามเข็มแบบนี้เพราะว่าท่านพ่อกับท่านแม่เป็นห่วงเข็มใช่ไหมจ๊ะท่านพ่อกับท่านแม่ฟังเข็มนะจ๊ะเข็มจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อให้เข็มต้องตายเข็มก็จะถอดจิตถอดวิญญาณเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาให้ได้และการเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเข็มก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนางพญาคันคากบอกว่าเพชรมณีนพรัตน์เม็ดที่7อยู่ในเจดีย์ลังกาเผือก
5: เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับท่านแม่ชี
6: ข้าไม่

0: มีอันใดที่ต้องโกหกเจ้าถูกแล้วเพชรอยู่กับข้า
1: ชีวิตของเข็มหรือเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเข็มจะเข้าไปเอาเพชรในเจดีย์ลังกาเพื่อปลุกพลังคาถานุพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเข็มจะใช้ทุกวินาทีหลังจากนี้ช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางให้พ้นจากอำนาจของพวกอินทรีย์ชั่วหวังว่าท่านพ่อกับท่านแม่จะเคารพในการตัดสินใจของเข็มนะจ๊ะ
2: เข็มอักษรทำไมลูกถึงได้ดื้อเช่นนี
3: ้เข็มอักษรลูกแม่ลูกชักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักสมแล้วที่เป็นหลานของพญางูชลธรผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องกษัตริย์นพรัตน์
0: เจ้าหญิงเข็มอักษรก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจทำอันใดลงไปเจ้าจงรู้ไว้ว่าเมื่อมนุษย์เราตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วจะไม่มีทางถอยหลังกลับมาได้อีก

0: นี่อีเข็มถ้าเกิดว่ามึงที่เข้าไปซอยจะนั่งหน้าลิ้นกับเท้าคำผาอีหลีนะมึงต้องเฝ้าถอดจิตถอดวิญญาณก่อนอีตาเว้นมันตกดินหลับขอบฟ้า
1: เข็มเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ได้ลูกเข็มต้องคิดให้ดีๆที่เท้าคำผากับจนานาลิ้นหมดมาทั้งหมดแม่ก็รู้สึกว่าเพิ่นนี่ก็คงสิเป็นห่วงเข็มก็บ่แตกต่างจากแม่เป็นห่วงเข็มดอกลูกการที่เข็มสิถอดวิญญาณเขาไปในตีดีลังกาเผือกถ้าเข็มบ่ได้กลับออกมานั่นมันก็หมายความว่าเข็มของแม่จะต้องตายแล้วพ่อกับแม่ก็คงสูญหัวใจแตกสลายแล้วลูก
0: เอ้าอีดวงอีนี่มึงบอกสิมึงเห็นแก่ตัวนี่วะมึงบอกสิมึงสอนให้อีเข็มอกตัญญูได้เนี่ย
2: อีละพ่อนี่ใครเป็นคอยนะคันพ่อติดอยู่ในเจดีย์ลังกาเผือกคือจะนั่งนั่งลีละถอดคำผานะคอยเขาไปได้โดนแล้ว
3: ถ้าอย่างนั้นนายแม่ก็เข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเป็นเพื่อนเข็มสิ
2: โอ้คุณจะเข้าไปยังเนี่ยพ่อคอยยืนหัวโดอยู่เนี่ยคอยเป็นห่วงพ่อพ่อคอยเท่าแล้วอยู่นี่ละว่าไปหรอกไม่ต้อง
4: พ่อมีอย่าไปเถียงเลยเรื่องนี้ปล่อยให้เข็มตัดสินใจเองดีกว่า
5: ไม่ว่าเจ้าเข็มจะตัดสินใจอย่างไรข้าน้อยและชาวเมืองบางบททุกผู้ทุกตนจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าเข็ม
3: ไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วตอนนี้เข็มเลือกแล้วจ้ะเข็มจะเข้าไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ในเจดีย์ลังกาเผือกพ่อเพ็งท่านบุญสงเริ่มทำพิธีได้เลยจ้ะ

0: โอ้สตีเหนื่อยไหมขอรับพักก่อนได้ไหมขอรับ
1: ไม่วาลนถึงข้าจะเหนื่อยแทบขาดใจข้าก็จะไม่ยอมหยุดพักเดินทางหรอกนั่นเจ้าเห็นไหมเจดีย์ลังกาเมืองเราจะต้องเร่งฝีเท้าเดินทางขึ้นเขาไปยังเจดีย์ลังกาเผือกก่อนตะวันจะพบค่ำวันนี้ข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่าชายตาบอดผู้นั้นเกี่ยวข้องอะไรกับนภนาลูกชายของข้าให้ได้
0: มาครับ

0: ระหว่างที่ลุงเพ็งกับพรานบุญส่งทำพิธีถอดจิตถอดวิญญาณให้กับเจ้าเข็มและนายพนาข้าและคนที่เหลือจะดูแลความปลอดภัยเอง
1: เข็มลูกลาลูกเป็นคนดีคิดดีทำดีมาตลอดชีวิตแม่ก็ขออวยพรให้เข็มทำทุกอย่างลุล่วงไปด้วยดีขอให้ซอยเท่าคำผาและเจ้านางนาลินได้เด้อลูกเด้อ
2: ไม่ต้องห่วงนะครับแม่ผมจะดูแลเข็มให้ดีที่สุดครับแล้วถ้าช่วยเท้าคำผากับเจ้านางนาลินออกมาได้เมื่อไหร่

0: ีบพาเข็มออกมาเลยครับ
1: เข็มสัญญาจ้ะว่าเข็มจะพาท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาหาพ่อเพ็งกับแม่ดวงให้ได
2: ้อ่ะล่ำล่ากันเรียบร้อยแล้วก็พากันถอยออกไปไกลๆพิธีถอดจิตถอดวิญญาณมันต้องใส่สมาธิขั้นสูงหากผู้ใดบ่เกี่ยวข้องก็พากันถอยออกไปข้างๆจากพิธี
3: ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณจะบอกคนที่บ้านยังไง
4: มาคิดและมาฝึก
5: ที่งาน Long Life Phase โดย Alliance อยุธยาไปฝึกรับมือโรคร้ายแรงฟังเสียงในหัวเดินในเส้นเลือดตีชั้น5 M Sphere 25-27 กันยายนนี้
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
8: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วย OK Herbal สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: OK Herbal
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: อ
13: ่
14: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
16: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
17: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
16: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
17: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
19: เดลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เล็กค่ะเทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ทิวลี่อร่อยเฟอร์ทุกเว
7: ทิวลี่ทิวลี่ทุกเวอร่อยเฟอร์ลองเลย
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
10: พวงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
11: ฮะ
10: เ
11: ซอร์ไพรส์ขอลินเป็นแฟน
12: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
13: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
14: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
10: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
15: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
16: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
17: 2553
16: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
17: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
18: จิรพัฒน
19: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
20: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับ
21: ในตัวนี
22: ้เอา
21: ทำอะไร
22: ครับ
23: นั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
24: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
1: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอม
1: อะไร
0: ถั่วอยาก
1: ขั่ว
2: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: พากันจื้อจังคอยอย่าทำความสัวอย่าลงเมา
4: ตั้งจิตตั้งใจรวบรวมสมาธิให้ดีนะ
5: โอมจิตติจิตตังวิญญาณวิญญาณังจิตตะอุ่นหังวิญญาอุ่นหังจิตจงมาวิญญาณจงมาพันธนังปิยังมะมะ

0: ได้กลิ่นหินสีของข้าแล้วท่านปู่ท่านพ่อและท่านหินสีของข้ากำลังจะมาถึง
1: ข้าชนะแล้วขันจะยิงเนตรดาวได้ไม่นิ่งนพรัตน์ครบทั้งเก่าเม็ดจะลืมตามสัญญาไปกันว่าสิให้แก้วแหวนเงินทองคอยก็พอกลับไปใส่เมืองมนุษย
0: ์แน่นอนเจ้าจะได้สมบัติมากมายมหาศาลไปใช้จนวันตายลาก่อนนะนายพนาวันนี้ข้าจำเป็นต้องสังหารเจ้าไปพร้อมกับเข็มอับสอนเพราะถ้าข้าไว้ชีวิตเจ้าเจ้าก็ไม่รักข้าอยู่ดีข้าจะไม่มีวันอ่อนแอให้กับความรักเหมือนท่านอาคัมภา
2: อันความรักผู้ใดมีร้อยหนึ่งก็เป็นทุกร้อยหนึ่งแม้มีเพียงหนึ่งก็ยังเป็นทุกอยู่หนึ่งผู้ใดไม่มีรักย่อมไม่มีทุกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ไม่มีโศกไม่มีทุลีใจไม่มีขับแขนเจ้าหญิงเข็มอับสอนลูกสาวของเจ้ารักพ่อแม่มากถึงขนาดยอมตายเสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยเหลือพวกเจ้ารักของนางมากทุกของนางก็มากตามไปด้วยเช่นกัน
3: คำผาเราสองคนจะทำยังไงดีลูกเข็มอักษรไม่ยอมแพ้แล้วก็ไม่เชื่อฟังพวกเราเลย
4: ไหนเมื่อลูกไม่ยอมแพ้เราทั้งสองก็จะไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันเจ้าได้ยินที่ลูกพูดหรือไม่นาลินที่ลูกต้องการเข้ามาในใจดีลังกาเผือกไม่เพียงเพื่อช่วยพวกเราแต่ลูกยังต้องการที่จะตามหามณีนพรัตน์ให้ครบทั้ง9เพื่อปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์

0: จ้าจำได้ใช่ไหมที่ข้าตั้งชื่อลูกว่าเข็มอักษรมันแปลว่าอะไร
1: เข็มอักษรแปลว่าจุดมุ่งหมายของนางฟ้า
0: ถูกแล้วนาลินข้าอยากให้เข็มอักษรเป็นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่นำพาเมืองบางบทกลับมาสงบสุขทุกดินแดนไม่รบราฆ่าฟันไม่ทำสงครามต่อกันแล้วตอนนี้ลูกของเราก็กำลังทำสิ่งนั้นอยู่และเราซึ่งเป็นพ่อกับแม่เราก็ต้องช่วยลูกใช่หรือไม่นาลิน
1: ข้าเข้าใจแล้วคำพาเป็นไงเป็นกันเราจะช่วยลูกท่านพ่อพญางูชลธรโปรดทรงเป็นกำลังใจให้ลูกเข็มอักษรทำเพื่อเมืองบางบทให้สำเร็จได้ด้วยเถิด
2: เอหิเอหิจิตตะผู้ตานั่งวิญญาผู้ตานั่งจิรังจิรังโอมจิตตังติดต่อให้พ่อแม่มันผ้ามาให้จิตวิญญาณมันออกมาพุทธเสถโถอารหังสุขโตผ้ามาพุทธสลาผ้ามาอัพยากตาผ้ามาครุฑนาคพยาธิแทนดลให้จิตวิญญาณมันออกมาอุปตัฏฐะปิยังมานั่งให้เอิ้นเอาเจตพูดจิตและวิญญาณของนาคพนาและเข็มอักษรออกมาหากู

0: ทันทีที่ไอ้มนุษย์ครึ่งช้างกับเข็มอับสอนถอดจิตถอดวิญญาณออกจากร่างแล้วเข้าไปในเจดีย์ลังกาผึ่งข้าจะเข้าสังหารมันทันทีเตรียมอาวุธให้พร้อมนะไอ้เมฆ
1: เอาทุกหมดมาพอให้มีดอาคมคอยไปแล้วลงคาถาไว้พร้อมรับรองเลยว่าแท่งจึกเดียวตาย
0: ดีมากนางพญาคันคากเราจะทำยังไงดีอะถ้าพี่พนากับเข็มถอดวิญญาณออกจากร่างอีชั่วนี่ดำต้องฆ่าทั้งสองคนแน่เลยอะโอ้ยฉันก็เป็นวิญญาณแล้วท่านก็ยังอยู่ในร่างคางคกเราจะช่วยพี่พนากับเข็มได้ยังไงอะ
2: แม่นางครับข้าคิดออกแล้วเจ้าเป็นวิญญาณสื่อสารกับนายพนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าต้องหาทางกลับเข้าร่างของเจ้าให้ได้แล้วผู้ที่จะช่วยเจ้าได้ก็คือไอ้เมฆ
0: ไอ้เมฆ
1: เดี๋ยวค่อยมาเด
3: ้อโอ้ยปวดเยี่ยว
0: มนุษย์จะมองเห็นวิญญาณได้ต้องมองลอดหว่างขาเราจะทำยังไงนะให้ไอ้เมฆมองลอดหว่างขาตัวเอง
4: ฉันเอง
3: เฮ้ย
0: นายอย่าเพิ่งตกใจนะนายต้องมองลอดหลังขานายถึงจะสื่อสารกับฉันได
3: ้เฮ้ยแล้วนี่คุณแพทย์หลุดออกมาได้ยังไงครับ
0: เรื่องนั้นเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้นายต้องช่วยฉันกับนางพญาคันคากขัดขวางให้เนตดาวมันฆ่าพี่พนากับเข็ม
3: นี่คุณแพทย์สิหมายความว่าให้ผมหากลางพอสิครับพอผมบ่ยอมหรอกครับเราอีกอย่างนะเจ้าหญิงเนตดาวก็รับปากกับผมก็พอไปแล้วว่าเสียสมบัติทั้งหมดกันได้สำเร็จ
0: เฮ้ยอย่างโง่ได้ไหมนะเมฆถ้าพวกพญาอินทรีมันขึ้นเป็นใหญ่นะมันไม่มีทางที่เก็บแกไว้หรอกฉันรู้นะว่านายไม่ใช่คนชั่วนายก็แค่โง่แล้วก็หัวอ่อนไปหน่อย
3: นี่คุณแพทย์ยองผมดิครับ
0: ก็ใช่ล่ะสิก็นายทั้งหล่อรอยยิ้มก็น่ารักฉันก็ว่าฉันน่าจะรักนายได้นะถ้านายยอมช่วยฉันกับพญาคันคากพวกเราทำเรื่องไม่ดีมาตั้งแต่ต้นนี่คือโอกาสที่เราจะได้แก้ตัว

0: ดาว
1: นี่คุณแพทครับบอกอีกทีนะครับคุณแพทเสี่ยวยังไปสู่เจ้าหญิงเนี่ยดาววิชาคมยังก็ไม่มี
2: อุกาสะอุกาสะบัดนี้พูดผีมันย่ำยีร่างข้าขออัญเชิญอิทธิฤทธิ์แห่งพญาคันคากเป่าเสกหนังคังคกลงยันเพื่อปราบเพื่อขับพูดผีวิญญาณร้ายด้วยเทินนี่คือหนังคังคกลงยัน

0: กันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
6: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
7: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: นมแม่ช่วยประหยัด
12: ซื้ออะไรมาพี
13: ่ซื้อนมมาให้ลูก
12: นมอะไรอีก
13: นมแม
14: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษาเอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
18: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
19: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
18: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
19: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
20: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
18: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
21: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: กินเที่ยวอลาเดอเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
23: นี่เลย
24: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
22: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
23: ตีเปล่า
22: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
18: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูงานไลน์เดทว่ะชวนตอนเป็นงานไลน์เดทแน่ดินี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกหรอปิดขนาดนี
19: ้สวัสดีครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
18: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
19: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี่
18: กูไม่ได้จริงจังอะไรกับไอ้ดีเลย
21: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
19: ลุกใหม่ปะเนี่ย
25: เหมือนเดิม
26: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
27: คือหนังคังคกลงยันนายต้องเอาหนังคังคกลงยันไปแปะที่ร่างของฉันเพื่อให้วิญญาณของอีเน่ดาวมันอ่อนแรงแล้วตอนนั้นฉันจะแย่งร่างของฉันคืนมา
28: ได้ครับคุณแพทเมฆหาคุณแพทนะครับเมฆเสียทุกวิธีทางให้คุณแพทกลับเข้าร่างให้ได้ครับ
27: ขอบใจนะฉันก็ว่าฉันน่าจะรักนายมากขึ้นแล้วแหละอีชัวเนตดาวอีอินซีขนร่วงฉันจะต้องแก้แค้นให้คุณพ่อของฉัน

0: เขาต้องเอาหนังข้างคกลงยันไปแปะทั้งหลังมุดแผลใดๆเขาต้องซอยผู้สาวของเขากลับเขาลังสำเร็จ
1: นี่แกไปไหนมาไอ้เมฆ
0: ไปย่อครับพอดีผมปวดเหนียวแห้งๆครับ
1: ซ่อนอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะ
0: บ่มีครับบ่มีเลยครับ
1: แกดูมีพิรุธไหนเมฆ
0: บ่มีพิรุธเลยครับ
1: ซ่อนอะไรอยู่ข้างหลัง
0: บ่มีครับ
1: เมฆ
0: บ่มี
1: ซ่อนอะไรอยู่ข้างหลัง
0: บ่มีครับ
1: เมฆ
0: บ่มีเลยครับบ่มีครับ
1: แกซ่อนอะไรอยู่ข้างหลังบอกมาเลย
0: บ่มีครับ
1: แกดูมีพิรุธ
0: บ่มีพิรุธครับ
1: ไอ้เมฆ
0: บ่มีพิรุธเลย
1: ถ้าไม่มีก็ยืนเฉย
0: ๆผมก็ยืนซื้อเลยคุณกันอะไรเวียนไปเวียนมาอ
1: ยู่ข้างหลัง
0: บ่มีครับ
1: แกกล้าทำอย่างนี้กับฉันเหรอไอ้เมฆแบบเมฆอย่าเสียงดังไหลตอนนี้ไอ้เพ่งกระพันบนซองกำลังให้พิธีถอดดวงวิญญาณอยู่เนี่ยไอ้แม็กแกปล่อยฉันเถอะแกจะทำอะไรกันไอ้บอย
0: ขอโทษนะครับเจ้าหญิงเน็ตดาว
1: ไอ้แม็กแกปล่อยฉันแกกล้ามีกันหรอไอ้แม็ก
0: มันไม่เล่าคุณหรอครับเฮ้ย
1: ไอ้แม็กยาข้างสำเร็จแล้วท่องมนต์แล้ว
2: ยสะกัสสะเกสียะถาปิปวัตติคังคามารเสนาปราชิตุงอสักโกนโตวินาสันติข้าขออัญเชิญอิทธิฤทธิ์แห่งพญาคันคามาขับผีขับสางขับนางผีผู้อยู่ตามต้นไม้ขับผีกินไส้ผีกินงูขับผีอยู่ภูแลผีถ้ำขับผีค้ำมั้มกินหัวใจขับผีไพรผีหุงผีหาขับผีป่าผีดงขับผีโพงผีพรายขับผีหน้าลายแลผีหน้าด่างจงมาขับผีต่างๆให้ออกจากร่างด้วยเถิน
3: นี่แกทำอะไรล่ะทำไมเขาถึงได้ออนไลน์ชั้นนี้

0: อย่างนั้นแกออกมาจากไข่กับวิญญาณได้ยังไง
1: แสดงว่าวิญญาณของแกกำลังจะถูกขับไล่ออกจากร่างของฉันแกถึงได้เห็นฉันที่เป็นเพียงแค่วิญญาณอีนางอีสีหน้าโง่ฉันกำลังจะได้กลับเข้าร่างของฉันเล่า
0: อีวะ
1: ทหารอีสีของข้าแกจะต้องตายอีซี่ชั่วออกจากร่างฉันเดี๋ยวนี้นะ
2: นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมนางแพทถึงได้เป็นเช่นนี
3: ้กองทัพอินทรีย์ของเราใกล้ถึงเจดีย์ลังกาเผือกแล้วพวกเจ้าทุกผู้ทุกตนจงเร่งมินไปถึงเจดีย์ลังกาเผือกโดยเร็วแล้วสังหารคนในขบวนของเข็มมังสอนให้สิ้นซากอย่าให้พวกมันมีชีวิตรอดแม้แต่ชีวิตเดียววันนี้ทุกอย่างต้องจบ
4: ตกลงคุณแพทย์ไหมอย่างเนี้ย
0: แม
4: ่มึงอย่าทรยศกูนะ
0: แม
4: ่บอกความจริงกับทุกคนไปเลย
2: สีคำสอนคุณแพทย์เนี่ยตอนนี้วิญญาณของคุณแพทย์กำลังต่อสู้กับวิญญาณของจิตวิญญาณดาว
5: แกว่าไงนายแม
2: ่ตอนนี้ในร่างของคุณแพทย์มีทั้งวิญญาณของคุณแพทย์และวิญญาณของจิตวิญญาณดาววิญญาณสองดวงนี้กำลังแย่งชิงร่างกัน
4: หรองั้นวันนี้มึงก็ตายซะเถอะมึงไหนจะตาย
6: อย่าลืมนะว่ามึงต้องเขาไปซอยท่านพ่อท่านแม่ของมึงออกนะตะเพ่งเฮ็ดพิธีต่อไป
7: โอมจิตติจิตตัง
6: วิญญาณวิญญาณัง
4: อ

0: จริงแกรีบไปบอกพี่มานาแล้วชวนเล่นดามันจะฆ่าพี่มานาไอ้
1: โอ้วิหกวิหงปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวิชิตชากรวิญญาณของเนตรดาบแฝงตัวอยู่ภายในร่างของมนุษย์ผู้นั้นจริงๆด้วยนาลิน
2: โอ้ยคำถาหัวใจข้ามันจะแหลกสลายทำไมชีวิตของเราสามคนพ่อแม่ลูกจะต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ายแบบนี้ด้วยนะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะความโลภละโมบโลภมากของท่านพ่อไกสอนที่อยากจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างถึงได้ส่งข้ากับท่านพี่คำจันแฝงตัวเข้าไปขโมยกระถางนพรัตน์แต่ข้าก็ดันมาตกหลุมรักเจ้าเสียก่อนผู้ซึ่งเป็นพญางูจนได้ให้กำเนิดเข็มอักษรอินทรีย์ครึ่งงูแต่20ปีผ่านไปหัวใจของท่านพ่อไกสอนก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นผมไม่สามารถครอบครองคาถานพรัตน์ได้ถึงต้องทำทุกอย่างเพื่อสนองกิเลสของตัวเองไม่เว้นแม้กระทั่งทำร้ายเข็มอักษรซึ่งเป็นหลานแท้ๆของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เกิดมาจากความรักความโลภความโกรธและความหลงปัญหาทุกอย่างมันถึงไม่จบไม่สิ้นเสียที

0: มขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เก๋าเหรอ
5: ไม่เก๋าซาดินครับ
4: เปิดซะดีมั้ย
5: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบิร์ล
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: Max World Road Trip ซีซั่น2สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
16: โอ้โห
17: ไม่ของเ
15: ลยล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
17: ไม่เป็น
15: ไรเต้น
17: มือ
15: เ
17: ฮ
15: ้ไหมเจ๊โจ๊กร้อน
17: ไหม
15: ทำไมวันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
18: น้องแจ๊คไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
19: เมียว
18: เลี้ยงง่ายมากๆผมจะพาแจ๊คไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
19: ๆพรุ่งนี้แจ๊คต้องกลับแต่เช้านะครับ
20: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
21: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
22: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
23: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
24: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
25: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
21: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
26: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
23: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
21: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
25: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
21: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
1: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
27: พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัว
28: อิทธิอิทธิสัตตมานะอาคันชาหินามานังสัมโสยุตโธยุตถะมนตราแห่งน้ำนางเอ้ยอารีนางอีอารามนางงามกาหลงนางจงขาวดีแห่งงามทั้งหลายจงเอิ้นเอาดวงจิตและวิญญาณนาคนาและเข็มอักษรออกมาหากูจะติกูค่อยทาสัมมาคโมทะ

0: อีเข็มคุณพระนาเฝ้าเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกตอนนี
1: ้ไอ้แพ้หยุดบอกให้ลูกหยุดก่อน
0: อีเข็มคุณพระนาเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อสิบซอยเท่าคำผากับเจ้านางนาลินบ่ต้องฟังไผทั้งสิ้นเข้าไปเลย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยปักศรีปักษาสักกุณีสักกุณาทวิทิชากร
3: ด้วยมนต์อันดาแห่งปักศรีวิทิชาพยัคฆ์ศรีเจ้าเวหาขอจงห้ามพูนพลังให้แก่ข้าด้วยเถิด

0: เดี๋ยวนี้นะเจ้าหญิงหน้าดาว
1: เจ้าหญิงหน้าดาวอย่าทำอะไรลูกเราเลย
2: ไม่ปลอด
1: อย่าทำอะไรลูกข้าเลย
0: คิดจะทำร้ายเจ้าเข็มหรอนางอินทรีชั่ว
1: ไอ้งูเงี้ยวฉันต่ำแกคิดจะทำร้ายข้าอย่างนั้นเหรอ
3: แพทอย่าทำอย่างนี้นะแพท

0: วง
1: ท่านบุญทรงไปยิงเจ้าเฮี้ยนสินี่จะบอกนะว่าเจ้านี่เป็นหมาสองเต้ากินเขาสองเฮือนหักล้างพวกข่อยหันไปซอยพวกหญิงสี่ส่วนนะ
0: มึงงงว่าถ้าโดนละเว้ยบักเพ่งแต่ส่วนมึงอิสระมันก็สายไปละเว้ย
1: เฮ้ย

0: ใกล้ถึงแล้ววาหลนเราเดินทางเกือบจะถึงเจดีย์ลังกาเผือกแล้ว
1: มูสดีนั่นมันพระยาอินทรีย์ไกรสอนกับเท้าคำจันนี่เขารับ
0: พระยาอินทรีย์ไกรสอนกับเท้าคำจันบินนำฝูงอินทรีย์เช่นนี้ไปยังเจดีย์ลังกาเผือกถ้าสังวรใจไม่รู้ยังไงบาลุนไว้พวกอินทรีย์ชั่วพวกนี้มันจะคิดการทำอะไรไม่ดีไปเถอะเราต้องรีบเดินทางไปยังเจดีย์ลังกาเผือกเผื่อมีผู้เดือดร้อนเราจะได้ช่วยพวกเขาทัน
1: ครับ
2: พอเพ่งสู้กับพานบุญทรงอยู่แบบนี้แล้วใครจะทำพิธีเราคะถ้าไม่มีคนทำพิธีเราก็กลับเข้าลังไม่ได้นางพญาคันคากทำพิธีได้ค่ะพี่ป้านา
3: หมายความว่าไงแพทแพทรู้เหรอว่านางพญาคันคากอยู่ที่ไหนอะ
2: นางพญาคันคากอยู่นี้ค่ะ
4: ใช่ข้าเองข้าก็ถูกทำร้ายเหมือนไอ้ลิงนางหมูป่าและไอ้กระรอกข้าถึงต้องอยู่ในร่างคางคกเช่นนี้นายพนากับเจ้าเข็มรีพนมมือแล้วตั้งจิตให้แน่วแน่เถิดข้าจะทำพิธีกลับเข้าร่างให้สัตติมะมะติมาสัตติริมานังอนุพันธิกวาพันชะมานังโอมติดสหมะโอมจิตตังวิญญาณังพันธนังคัจฉะพุทธังไขจิตไขวิญญาณธรรมังมาจิตมาวิญญาณสังฆังต้อมจิตต้อมวิญญาณโอมติดสหมะ
2: ให้วิญญาณของเขมรสอนกับมนุษย์ขึ้นช้างกลับเข้าลานเด็ดขาดข้าจะทำการพวกมัน
5: ข้าก็จะไม่ยอมให้อินทรีย์ชั่วอย่างเจ้าแย่งชิงก่อนนพรัตน์ไปได
2: ้ก่อนนพรัตน์จะต้องเป็นของพ่อของอินทรีย์เท่านั้นเฮ้ย
5: พันธุ์ยิ่งเดาฟ้าขาอีเข็มหลอกคุณพนะ
6: ยิ่งเดาใหญ่ยิ่งเดา
2: ตายซะเถอะอีตัวประหลาดอินทรีย์ขึ้นมา
3: คิดชั่วทำชั่วไม่เลิกท่านนี่มันน่ารังเกียจจริง
7: พวกเขาเดือดแท้มาแล้วกันแต่แท้แถมหนูเข็มกับคุณพนักกระซอยเจ้าไปทำหลายเสือหลายครั้งเจ้าก็ยังมาสำนึกบุญคุณอีกอยู่นะเจ้าเนี่ยมันสัวครับก็หมาบักหมาเจ้าไอ
5: ้บุญคุณนะมันแดกพอแดกไว้อีดวงเจ้ายิ่งเนตรดาวนะให้ซอยแหวนเงินทองกูทรัพย์สมบัติครับกูคนอย่างกูเนี่ยสลาดพ่อเว้ยกูก็ต้องเลือกทางที่ต้องสลาดสิวะ
8: พอเจ้าฟังคอยเด้อเขากลับโตเป็นคนดีเถอะอีอินซีน่ะมันซาบซัวมันไม่ยอมให้แก้วแหวนเงินทองให้ง่ายหรอกพอกลับมาพอกลับมาซอยอีเข็ม
5: มึงเสว่าไรบักขี้ขัดเดี๋ยวให้กูจัดการพวกนี้ก่อนกลับไปนะกูจะตีมึงให้หลังไล่เลย
2: I'm sorry.
9: ผ่านไปตรง
8: เอาวะตายเป็นตาย
9: ปักแม่งกดเดี๋ยวนี้ไปไป
2: ไอ้เมก
8: แล้วพยานครับท้องหมดแล้ว
4: ยะสักกัสะเกสียะถาปิปวัตติคังคามารเสนาปราชิตุงอสักโกนโตวินาสันติข้าขออัญเชิญอิทธิฤทธิ์แห่งพยาคันฆ่ามาขับผีขับสางขับนางผีผู้อยู่ตามต้นไม้ขับผีกินไส้ผีกินงูขับผีอยู่ภูแลผีถ้ำขับผีค้ำมั้มกินหัวใจขับผีไพรผีหูผีหางขับผีป่าผีดงขับผีโพงผีพรายขับผีหน้าลายแลผีหน้าด่างจงมาขับผีต่างๆให้ออกจากร่างด้วยเถิด
9: รีบกลับเข้าล่างเร็ว
8: ใจร้ายครับ
9: เมกรีบพาแพทไปที่ปลอดภัยก่อนเร็วเร็ว

0: ที่มนุษย์ครึ่งช่างวันนี้ไม่เจ้าก็ข้าใครก็ใครก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งรอข้าก่อนเถอะข้าจะไปช่วยท่านปู่กับท่านพ่อสังหารพวกเจ้าให้สิ้น
1: เอ๋บอกสอนจงยอมแพ้ซะพวกเจ้ามีแค่เพียงหยิบมือเดียวไม่อาจต่อกรกับทหารที่สี่ของข้าได้ถ้าเจ้าอยากรักษาชีวิตของเจ้าที่เหลือเพียงยิงเดือนเอาไว้ก็จงยอมแพ้และมอบเกาะนพรัตน์ให้ข้าซะ
0: ท่านคิดดูให้ดีนะพญาอินทรีย์ไกรสอนเมื่อ20ปีก่อนเผ่าพงอินทรีย์ของพวกท่านพยายามแย่งชิงคทานนพรัตน์มาจากท่านตาชลธรแต่ก็ทำไม่สำเร็จ
2: แต่พอคทานนพรัตน์แตกสลายไปพวกท่านก็ไม่เคยรวบรวมมณีนพรัตน์ได้เลยสักเม็ดแตกต่างกับเข็มที่เข็มกลับเข้ามาที่นี่ได้ไม่นานเข็มก็รวบรวมมณีนพรัตน์ได้เกือบครบทุกเม็ดตอนนี้พวกท่านเห็นหรือยังว่าคนที่คิดดีทำดีมักจะทำอะไรต่ออะไรได้สำเร็จไม่เหมือนพวกที่คิดชั่วทำชั่ว
3: เพิ่มเกิมนักมนุษย์ครึ่งช้างวันนี้มึงต้องตายด้วยน้ำมือของเผ่าพงอินทรีย
4: ์พระยาอินทรีย์ไกรสอนกับเท้าคำจันทร์แล้วก็ทหารอินทรีย์อีกมากมายเข็มสอนลูกของแม่จะสู้พวกมันได้ยังไงคำผาข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
5: นาลิน

0: ข้าก็เป็นห่วงลูกไม่น้อยไปกับเจ้าหรอกแต่เจ้าต้องอย่าลืมนะว่าลูกของเราเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดลูกฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมาตั้งมากมายแล้วตอนนี้เข็มอักษรก็กำลังตามหานมณีนพละเกือบจะครบทั้ง9อยู่แล้วข้าเชื่อว่าปัญหาในวันนี้ลูกของเราต้องเอาชนะมันได
1: ้ข้าแต่องค์พระชังคุลีพระโพธิสัตว์แห่งหน้าพระองค์ทรงช่วยเหลือเข็มอักษรมาตั้งแต่เกิดครั้งนี้ขอให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองเข็มอักษรให้เอาชนะพวกอินทรีย์ชั่วได้ด้วยเถิด
2: พ่อเพ็งพ่อเพ็งไล่มังกรฐานล้อมพวกเราไว้ทีครับ
3: พุทธังล้อมธรรมังล้อมสังฆังล้อม
2: ท่านพ่อระวังข้าเคยตอกก้อนไงมนุษย์พูดนี้มาแล้วมันมีวิชาอาคม
3: พุทโธรักษาธัมโมรักษาสังโฆรักษาพุทธัตธรรมัตสังคัตกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้สีมามณฑลออกไปให้พ้นสารพัดศัตรูวินาศสันตุ
2: เอาข้าวิธีของเรารีบลบเร็ว
4: มึงหวดเก่งกับไผ่ว่าหวดมึงหวดเก่งใส่ผัวกูตายหมดทั้งหมดเผาพังมึงแม
5: ่พวกกิเลสนะกล้าเข้ามาก่อความวุ่นวายในอนาบริเวณใจดีลังกาเผือกสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ข้าจะลงโทษพวกเจ้าทุกผู้ทุกตนให้รู้สำนึก
1: แม่ชีผู้ทรงศีลคิดจะทำอะไรกันแน่คำผาข้าหวั่นใจเหลือเกิน
0: นอกจากลูกสาวของเราจะต้องรับมือกับเผ่าพงอินทรีแล้วลูกของเรายังต้องรับมือกับแม่ชีผู้ทรงศีลอีกด้วย

0: ันพ่อชายนี่สิของเราล้มตายหมดแล้ว
1: อย่าเป็นผู้ที่มีสายเลือดของสีอยู่ในกายครึ่งหนึ่งแต่กลับทำร้ายผู้คนเข็นฆ่าเผ่าพงของตนเป็นผู้ที่ไร้รากเหง้าไม่มีจิตสำนึกไม่เคารพบรรพบุรุษเช่นเจ้าไม่ว่าจะขึ้นเป็นใหญ่หรือเข็มอับสอน
2: เข็มไม่เคยทำร้ายใครก่อนอย่างที่ท่านรู้ชีวิตของเข็มเหลือเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก่อนตายเข็มจะต้องปลุกพลังแห่งคทานุพรัตน์ขึ้นมาให้ได้เพราะคทานุพรัตน์จะทำให้ธรรมชาติในเมืองบางบทสมดุลเข็มมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อเมืองบางบทถ้ามีผู้ใดคิดขัดขวางถึงแม้ว่าจะเป็นบรรพบุรุษก็ตามเข็มก็ยอมอ่อนข้อให้ไม่ได้คิดจะเป็นใหญ่ให้ผู้คนสรรเสริญก็ต้องเลือกความถูกต้องมาก่อนพรรคพวก
3: วันนี้ผมดีใจนะครับที่ได้เจอหน้าพญาอินทรีไกลศรอีกครั้งแล้วก็ได้เห็นหน้าพวกเผ่าพงอินทรีที่กำลังจะพ่ายแพ้ส่วนแผนการของพวกท่านที่ให้เจ้าหญิงเนตรดาวแฝงวิญญาณเข้าไปอยู่ในร่างกายของแพทตอนนี้แผนพวกนั้นมันพังไปหมดแล้วนะครับ
0: เพิ่มก้าวยิ่งนักถึงวันนี้แผนข้าจะพังแต่ยังไงซะเจ้ากับเข็มอับสอนก็ต้องตายอยู่ดี
3: ใครกันแน่ที่จะต้องตายท้าวคำจันท่านมันก็เป็นอินทรีที่ขี้ขลาดที่คอยหลบอยู่ใต้เงาปีกของพ่อตัวเองตลอดเวลาอินทรีที่อ่อนแอเช่นท่านนอกจากปากดีแล้วมีฝีมือบ้างหรือเปล่า
0: ไอ้ตัวประหลาดมันตายซะเถอะ
2: โอมตุจัสวาหะลิติกตุติโอมจันทิจันทีโอมทวนแตกจันทสวาหะโอมพาโพมหาพาโพสวาหุ
1: เมื่ออำนาจปัดสีวิทาพยานสีเจ้าไวหาจงไม่พลังเกื้อหนุนนี่แก่ข้าพวกผู้มีฤทธิ์แทงทับทิ้งเฮ้ย

0: อังคูหกมหาอังคูหกเทรวันโนชีเยเชนะไม่หิตที่โกมหานุภาโว
1: เหลือมอมหน้าแปดสีท้าพญายังสีเจ้าเอ๋ยฮะยงเป็นพลังเกื้อหนุนให้แก่ข้าพวกผมไม่คิดแห่งทัพทิม

0: องค์หัสดีนั่นมันเกิดเหตุอะไรขึ้นขอรับเหตุใดเจดีย์ลังกาเผือกถึงส่องแสงประหลาดเช่นนั้น
1: วาลนโน่น
2: ตรงนั้นมีการต่อสู้กันอยู
0: ่นั่นมันพญาอินทรีย์ไกรสอนกับเท้าคำจันทร์พวกอินทรีย์กำลังต่อสู้กับผู้ใดกันขอรับ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับข่าวแหกโค้งนะวันนี้เราขอก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับวันนี้เป็นสภาพของพวกเราอาจจะมาแบบว่าอากางเกงขาสั้นบ้างรองเท้าแตะบ้าง
3: แต่ว่าที่ว่าก็คือคุณคนกลางคนเดียวเท่านั
4: ้
3: น
4: ไม่เป็นไรเพราะว่าเราส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามื้อเย็นมื้อนี้บางคนยังไม่ได้ทานอาหารเลยเพราะว่าเจอน้ำท่วมหนักสุดเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งไลน์มาก็คือที่แฟลตคลองจันเพื่อนอยู่แล้วส่งภาพมาคุณผู้ชมครับลองดูแฟลตคลองจันนะเพราะว่าตื่นขึ้นมาเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาตกใจอ่ะแล้วเห็นสภาพรถของตนเองอ่ะรถของเพื่อนๆที่จอดไว้คือเขาเข้าใจว่าไอ้จอดตรงเนี้ย
3: ปลอดภ
4: ั
3: ยใช่ไหมฮะ
4: ปลอดภัยไม่เคยเจอแต่ผลปรากฏว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยคือมันขยับก็ขยับไม่ทันแล้วอ่ะ
5: สงสารเลย
4: สงสารมากแล้วขอโทษนะครับแฟดคลองจันเนี่ยคือเป็นชุมชนที่อยู่กันหลายตึกแล้วมีรถเป็นร้อยคัน
3: ค่ะ
4: แล้วทุกๆคันก็คืออยู่ในสภาพแบบนี้หมดเลย
3: ไปหมดเลย
4: ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ตอนนี้คือน้ำไม่ไหลนะเพื่อนบอกว่าน้ำไม่ไหล
3: ค่ะ
4: แล้วเวลาจะออกไปไหนมาไหนนะคุณผู้ชมออกไปยากลำบากมากต้องใช้เรือนะครับไม่มีอาหารไม่มีน้ำตอนนี้ขอความช่วยเหลือแล้วนะครับว่ามันไม่มีอาหารไม่มีน้ำห้องน้ำใช้ไม่ได้บางคนเนี่ยต้องลุยออกไปแบบนี้ครับเพราะว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปร้านสะดวกซื้อเดินทางไปซื้อของลำบากมากจริงๆอันนี้คือแฟดคลองจันที่หนักอีกพื้นที่หนึ่งก็คือกลายเป็นอัมพาตเลยขยับไปอีกนิดนึงแถวแถวแยกนี้ได
3: ้
4: อัมพาตเลยคุณผู้ชมดูฮะรถสัญจรไปมาเนี่ยเอาจริงๆถ้าใครไม่มีธุระอย่าออกไปนะครับแล้วอีกจุดนึงก็คือลาดพร้าววังหินครับน้ำท่วมหลายจุดสภาพการจราจรรถโดยสารเนี่ยไปได้แต่รถเล็กไม่ได้แล้วนะลำบากจริงๆน้ำท่วมหลายจุดบางคันออกมาเนี่ยน็อกนะฮะ
5: ใช่ครับดับเลย
4: ดับเลยคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่ง5แยกลาดพร้าวครับขอพาไปดู5แยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตนะคือรถเล็กเนี่ยมันพอจะผ่านไปได้แต่ว่าผิวการจราจรไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไอเลนขวาเนี่ยไอเลนซ้ายสุดละกันถ้าตามภาพเลนซ้ายสุดอ่ะมันท่วมมันไปได้แค่เลน

0: เดียวเท่านั้นเองแล้วรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าบางทียูเทิร์นไปไอ้ตามใต้ยูเทิร์นเนี่ยมันท่วมสูง
1: ค่ะ
0: มิฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับ5แยกลาดพร้าวเขาบอกท่วมสูงประมาณ30เซนเหมือนกันเราอยู่กรุงเทพคุณผู้ชมครับเราไม่เคยเห็นเลยอะวันนี้เราหลายคนจะได้เห็นว่าใครจะเชื่อว่ากรุงเทพมหานครใช้เรือในการพายเข้าออกแล้วฮะ
1: จริง
0: พาไปดูซอยเสือใหญ่ดิ
1: โอ้โห
0: ใครจะคาดคิดว่ากรุงเทพมหานครแล้วคนที่ใส่เสื้อสีเขียวนี่คือวินมอเตอร์ไซค์
1: วินใช่ไหม
2: ปรับตัว
1: ใช่ปรับตัวไว้
0: คือวินปกติขี่มอเตอร์ไซค์แต่ตอนนี้เอ้าผมมีเรือครับใช้เรือในการสัญจรไปมาส่งผู้โดยสารแทน
1: โอ้โห
0: คืออันนี้ให้ใจพี่วินนะเราจะเรียกว่ายังไงพี่วินเรือหรือว่ายังไงแต่ก็ส่งกำลังใจแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปด้านนอกแต่พอเดินทางออกไปสภาพคือเป็นแบบนี
2: ้จริงมันจะไปก็ไม่ได้เหมือนกันเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วรถหลายคนก็น็อกเลย
1: นี่ไงช่างแต่งหน้าของพวกเราก็ไปน็อกกลางทางเหมือนกัน
0: ถูก
2: เนี่ยจุดที่เราเห็นภาพกันก็คือถนนเพชรบุรี
0: ใช่
2: ตอนนี้หนักตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: รถผ่านไปเมื่อวานถูก
2: ผ่านมาเมื่อวานโชคดีหลุดมาได
0: ้ครับ
2: แต่หลังจากนั้นสิโอ้โหน้ำ
0: คันสีขาวนี่คือของช่างแต่งหน้าเรานะฮะ
1: ใช่ไหมคะ
2: เมื่อกี้นะ
1: นี่พี่หวานที่แต่งหน้าเราเมื่อกี
0: ้ใช่
2: มุมนี้
0: มุมซ้ายมือเนี่ย
1: จริงๆนะเพชรบุรีนี่เห็นคนไลฟ์สดตั้งแต่แบบดึกยันแบบตีอะไรก็ไม่รู้ก็ยังท่วมแบบ
0: ตอนนี้เพชรบุรียังยากอยู่เลย
2: อัปเดตนะตอนนี้ปิดแล้วไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆนะฮะร้านค้าก็ได้รับผลกระทบกันไปคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่แผ่นป้ายทะเบียนเยอะมาก
0: โอ้จริง
2: โอ้โหลอยตามน้ำกันไปหมดเลยนะฮะโดยมีคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดที่ป้ายทะเบียนมันเยอะมากเป
0: ็
2: น10แผ่นเลย
0: เขาบอกอยู่แถวประชาอุทิศไหม
2: ใครอยากได้ป้ายติดต่อมาได
0: ้
2: เด
0: ี๋
2: ยวเขาจะเก็บเอาไว้ให้โอ้โห
0: เชียร์ของเชียร์หรือเปล่า4444เลขสวย
2: เรียกเลขเพียบเลยลองดูแล้วกันหลังน้ำรถใครไปแถวนี้ก็ลองไปติดต่อกันดูนะฮะ
0: เขามีเบอร์ติดต่อไม่ใช่เหรอถูกไหมว่าติดต่อผ่านใครอะไรยังไง
2: เดี๋ยวลองติดต่อนะฮะผ่านคุณนารีรัตน์นะฮ
1: ะ
2: 0929528753
0: ครับแคปหน้าจอก็ได้เผื่อป้ายทะเบียนคุณหายนะครับ
1: ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้ว่าชัชชาติว่ายังไงตอนนี้ก็คงจะต้องแบบแก้ปัญหากันเต็มที่นะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุม50เขตนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตสีแดงเนี่ยน้ำในคลองสายหลักทั้งหลายโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้กทมเองแก้ปัญหาด้วยการเร่งเปิดเครื่องสูบเต็มกำลังนะคะรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขาบอกว่าฝั่งของธนบุรีเนี่ยผลกระทบจะน้อยกว่าฝั่งอื่นๆนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมกทมเองนะคะมีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งสายด่วน1669นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือต้องการย้ายผู้ป่วยเบอร์นี้เช่นกัน1669นอกจากนี้ยังเตรียมกระสอบทราย1ล้านถุงเพื่อกระจายตามสำนักงานเขตต่างๆรวมถึงเปิดโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ถูกน้ำท่วมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะตอนนี้ก็คือก็ต้องบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนเช่นกันหากไม่จำเป็นอยู่บ้านก่อน
0: ไม่
1: น
0: ะแต่บางทีเราไม่ได้ตุนไง
1: ก็ใช่
0: เข้าใจไหม
2: ต้องเดินออกมา
0: บ้านเราเราไม่รู้ก็คุณบอกเองว่ามันไม่ได้น่าจะหนักเราก็เลยไม่ได้ซื้อของแล้วพอมันเจอลักษณะแบบนี้ทุกคนก็มีความจำเป็นที่ต้องฉันก็ต้องออกไปร้านสะดวกซื้อออกไปซื้อของ
2: แล้วมันเกลี้ยงเลยอ่ะ
0: แล้วมันเกลี้ยงไงเข้าใจไหมล่ะ
1: มันก็น่าเห็นใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: น่าเห็นใจอ่ะ
1: คือทุกอย่างมันมาแบบกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆนะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะออกเดินทางก็เน้นย้ำว่าตรวจสอบจุดน้ำท่วมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการระบายน้ำกทม.ค่ะรวมถึงนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลเองยังมีหน่วยงานคมนาคมนะคะที่สั่งการไปแล้วว่าให้เฝ้าระวังรวมถึงมีพื้นที่ของการจอดแล้วจอดร่วมกับรฟม.นะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมลองตรวจสอบดูหลายสถานีนะคะไม่ว่าจะเป็น MRT หรืออะไรก็ตามจอดฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมแต่แต่ละที่เนี่ยต้องนำรถออกภายในเมื่อไหร
2: ่
1: ก็ไปตรวจสอบเอานะคะนอกจากนี้พบปัญหาน้ำท่วมขังอย่าลืมนะคะเมื่อกี้หน้าจอเราขอขึ้นอีกทีได้ไหม
0: แคปไว้หน่อย
1: นี่เลยแคปเลยอันนี้สำคัญแคปฟรีฟองดูหรือว่า LINE แอดแคปฟรีฟองดูนะคะรวมถึงสายด่วนกทม1555ศูนย์ควบคุมต่างๆแคปและมีอะไรอย่าลืมนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยต้องการเคลื่อนย้าย1669จำเบอร์นี้ไว้ให้ดีค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยแต่ว่า
0: ทีนี้พวกรถไปไม่ได้เพราะว่าหันไปใช้พวกขนส่งที่เป็นแบบ MRT
2: รถไฟฟ้า
0: BTS
1: เนี่ยใช่นะคะก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยจุดจอดรถก็ยังมีช่วยบริการแล้วก็รถไฟฟ้าก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยในการคมนาคมได้นอกจากนี้มาดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยกรุงเทพยังต้องเฝ้าระวังนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำในคลองอาจจะทรงตัวแต่ถ้าฝนตกเพิ่มล่ะดูภาพรวมฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะผ่านจุดพีคมาแต่ปริมาณของช่วง6โมงถึงช่วงทุ่มนี
0: ้
1: ก็บอกว่ามันไม่ใช่หยุดตกอ่ะ

0: แต่แนวโน้มมันแค่เบาลง
1: แค่ซาลง
2: บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงเม็ดฝนมันยังเป็นเม็ดแรงไหมหรือมันยังซาไหม
0: นั่นน่ะสิและหลังเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมสังเกตให้ดีแล้วกันเพราะว่าฝนอาจจะกลับมาตกซ้ำอีกระรอกนะคะ
2: ครับ
0: ส่วนพรุ่งนี้27กันยายนช่วงเช้าๆยังมีเมฆปกคลุมรวมถึงสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายเรียกได้ว่าฟ้าจะเริ่มเปิดเริ่มเห็นแดดเนี่ยประมาณช่วงเย็นเลย
1: ครับ
0: 4-5โมงเย็น
2: ไม่4 5โมงเย็นอีกชั่วโมงนึงก็พระอาทิตย์ตกแล้ว
0: นั่นน่ะสิ
2: และสรุปแล้วเราจะได้เห็นพระอาทิตย์มั้ยล่ะ
0: โอ้โหไม่รู้เลยเหมือนกันนะคะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะอย่างไรก็ตาม27กันยายนนี้ก็ต้องติดตามดูว่าอาจจะกลับมาตกซ้ำกันได้ค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับไปดูสนามบินกันหน่อย มีการแชร์ภาพสนามบินนี่ฮะสายใหม่ต้องรอดแชร์เอาไว
0: ้ค่ะ
2: นี่คืออาจจะบอกคุณผู้ชมนะจุดนี้คือบริเวณกองบิน6ดอนเมืองน้ำเนี่ยเข้าไปท่วมขังบริเวณที่จอดเครื่องบินและพื้นที่โดยรอบนะครับหลังจากเกิดฝนตกหนักส่วนเส้นทางเข้าออกสนามบินดอนเมืองมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะช่องทางที่3 5 6และ7ทำให้การจราจรเนี่ยที่ดอนเมืองนั้นติดขัดเครื่องตัวได้ช้าท่าอากาศยานดอนเมืองจึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับแต่อันนี้เน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะไอจุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยภาพนี้ที่บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันคือเป็นพื้นที่ที่เป็นพวกสายการบินเฉพาะเอกชนนะแต่ไอ้ที่ขึ้นลงปกติ
1: ไม่ใช่สายการบินหลัก
2: ไม่ใช่สายการบินหลักแต่ว่าไอ้ที่เป็นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงเนี่ยยังคงใช้งานได้นะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมบอกว่าน้ำท่วมขณะนี้ยังไม่กระทบกับการให้บริการของทั้งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมินะครับแต่อยากให้คุณเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
0: ใช่สำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นจริงๆหลายสายการบินนะมีมาตรการช่วยเหลือนะคุณผู้ชมใครที่เดินทางมาไม่ทันหรือได้รับผลกระทบเห็นบอกว่าตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินเนี่ยอาจจะมียกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตั๋วได้ด้วยลองไปศึกษาดูนะคะ
1: ใช่ลองไปติดตามเงื่อนไขกันดู
0: ใช่ใช่ใช่
2: คุณผู้ชมจากสายการบินแล้วพาคุณผู้ชมผมเห็นภาพนี้แล้วผมสงสารมากเลยอันนี้คือภายในห้างนะฮะแฟชั่นไอแลนด
1: ์อย่างกันในหนังเลยอ่ะภาพนี้
2: คือเอาพูดตรงๆเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปจอดรถที่แฟชั่นแล้วเขาก็บอกวันนี้แฟชั่นปิดปรากฏว่าคุณผู้ชมเราทำไมแฟชั่นปิดนี่ฮะน้ำท่วมแฟชั่นคือท่วมทั้งข้างนอกท่วมทั้งข้างในท่วมเต็มไปหมดเลยอ่ะลองดูภาพก่อนครับ
3: พี่คะพี่คะมีรถติดอยู่มีรถติดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งค่ะ
2: โอ้โหใครจะคาดคิดนี่คือห้างแฟชั่นไอแลนด์รถเองเข้าของเองนี่ก็คือหมดเลยฮะ
1: ลอยตามน้ำไปหมดเลยแต่นอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมไปดูลาดพร้าววังหินกันหน่อยเพราะว่ามี Facebook อย่างคุณ My Name Adusa เนี่ยโพสต์เอาไว้บอก10โมงน้ำมันท่วมทั้งซอยแล้วแล้วก็เข้าบ้านของเธอด้วยนะฮะและที่สำคัญคือเธอฝากเนี่ยไปถึงคนที่ขับรถมีมารยาทกันหน่อยค่อยๆขับเพราะไม่อย่างนั้นคลื่นกระแทกมันซัดเข้าไปในบ้าน
0: รถใหญ่มันต้องค่อยๆนะ
1: ถูกต้องแล้วนะฮะ
0: เนี่
1: ยเขาก็เลยมีการอัดคลิปนี้ออกมาแล้วก็มาโพสต์นะฮะผ่านทางสำนักข่าววันนิวส์ของเรากันด้วยและนอกจากนี้ยังมีถนนนวมินทร์คุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าไม่เคยน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเป็นคุณยายท่านนี้ที่ต้องไปเก็บของเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปสร้างอันตรายให้กับลูกๆหลานๆของตัวเองด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับไปดูอีกหนึ่งจุดหน่อยเทพรักษ์49รามอินทราน้ำก็ท่วมหนักเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะแล้วที่เขตสายไหมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าโอ้โหฝนตกทั้งวันทั้งคืนเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยก็สุดท้ายน้ำก็เอ่อล้นกันเข้ามาแบบนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งมาให้กับทางวันนิวส์ของเรานะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเนี่ยส่งมาเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยความห่วงใยสำนักข่าววันนิวส์ชวนแฟนข่าวทั่วประเทศร่วมกันเป็นหูเป็นตาส่งต่อข้อมูลของสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คุณผ่านเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ค่ะง่ายๆนะคะถ่ายคลิปหรือภาพรายงานมาได้เลยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook ของวันนิวส์ระบุพื้นที่นี่เลยวันเวลานะคะอย่าลืมแชร์มาเพราะผู้ร่วมกิจกรรมค่ะร่วมลุ้นรับนะคะขออภัยร่วมวันนิวส์20รางวัลตามที่พี่หนุ่มถือ
2: ได้ร่วมอย่างดีนะ
0: นะคะ
1: งานง่ายด้วย
0: ใช่แล้ว
2: นี่อันนี้คือเปิดนะเมื่อกี้กด1ปุ่มแล้วอย่าปิด
0: ปิดปุ๊บนี่นะคะอย่างไรก็ตามแชร์กันมาเยอะๆนะคะจะประกาศผลวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ทางเพจ Facebook วันนิวค่ะวันนิวส่วนใหญ่คนไทยช่วยแชร์ฝากด้วยนะคะ
1: ครับผมนะเราพักเรื่องของสถานการณ์น้ำไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่ากับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air D ติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานะฮะมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมโดยกีฬาแบดมินตันครับประเภทชายเดี่ยวรอบ2นะฮะวิวกุลวุฒิวิทิสารครับนักแบดมินตันทีมชายก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะฮะสามารถชนะนักกีฬาจากมาเก๊าไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับขณะที่อีก1คนนะฮะคุณเมรัชนกอินทนนท์ครับก็สามารถเอาชนะนักกีฬาจากเกาหลีเหนือ2เกมรวดเช่นเดียวกันผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งหลังจากนี้ครับก็ช่วยกันตามเชียร์ทั้ง2คนนะฮะในการคว้าเหรียญทองมาให้ได้กับการแข่งขันในกีฬาในครั้งนี้ครับ
5: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
2: มาก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเรามีนักข่าวอยู่ในหลายจุดนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับแถวแถวนวมินนวมินนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับนักข่าวของเราเดี๋ยวรายงานสดรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยที่สำคัญก็คือว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
9: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
10: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
11: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
12: ไม่ทันแล้วค่ะ
10: ต้องกินตั้งแต่เกิด
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
13: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
14: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
15: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
16: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
17: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
16: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
18: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
20: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
22: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
23: จะใกล้หรือไกล
3: ผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
1: ดูเม็กซ์ดูโกรสาร DI Rod Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
3: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
6: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีด
5: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
6: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
7: ต่อไปติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับตอนนี้ 19:06 นมีรายงานนะครับว่าหลายพื้นที่ฝนกลับมาตกอีกแล้ว
8: ใช่
7: หลังจากเมื่อช่วงกลางวันเขาบอกฝนมันหยุดไปแล้วมันก็ลินลินปล่อยปล่อยมาแต่ตอนนี้ตกในหลายพื้นที่นะครับมีฉะนั้นสถานการณ์เรื่องของน้ำอย่านิ่งนอนใจนะครับ
8: คือต้องบอกว่าบางพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยอาจจะระดับน้ำลดลงไปแล้วแต่บางจุดมันยังอยู่ในจุดที่น่ากังวลใจอยู่
7: จริงครับ
8: ยังเสี่ยงกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรโดยรถเล็กนะคุณผู้ชมต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะอย่างที่นวมินเขตบึงกุ่มทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะลองไปดูกันหน่อยซิว่าบรรยากาศณตอนนี้1ทุ่มกับอีก6นาทีบรรยากาศเป็นยังไงติดตามพร้อมกันกับคุณชัญญนุชรุ่งสว่างครับ
9: ขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าฝนก็ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยที่บริเวณที่เราอยู่นะคะก็เป็นบริเวณถนนนวมินทร์เขตบึงกุ่มค่ะต้องบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาทั้ง2วันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเวลา1ทุ่ม7นาทีฝนก็ยังคงตกหนักอยู่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนต่างๆเนี่ยก็คือต้องบอกว่าสัญจรไปมาค่อนข้างลำบากค่ะโดยเฉพาะรถเล็กนะคะที่สัญจรไปมาลำบากบางทีค่ะขับไปเครื่องดับก็เป็นได้ค่ะซึ่งตรงที่เราอยู่นะคะต้องบอกว่าบริเวณถนนเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงในซอยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นเดียวกันค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปรับชมบรรยากาศกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับบรรยากาศในตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีประชาชนที่ออกมาจากด้านในนะคะก็คือว่าเป็นการติดรถกระบะออกมาเพื่อที่จะไปหาอะไรกินด้านนอกนะคะเพราะด้านในเนี่ยแทบไม่มีอะไรขายแล้วเพราะว่าร้านค้าร้านสะดวกซื้อปิดทั้งหมดเลยค่ะขณะที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการออกเตือนฉบับที่12ระบุค่ะว่าเวลาประมาณ 5:00 น.น่ะพบว่าฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะหลายพื้นที่ก็มีจุดที่ตกหนักแล้วก็ตกเบาบางบ้างค่ะทั้งภาคกลางกทมและก็ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับประชาชนแล้วบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในซอยนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณพี่ค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะ
10: ผมทัศกรครับ
9: ค่ะได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะ
10: โอ้น้ำท่วมนี่ใหญ่เลยครับเพราะว่าอาหารการกินเราก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยครับก็จะออกมาซื้อที่เซเว่นนี่แหละครับ
9: มีการแจ้งเตือนอะไรบ้าง
10: มั้ยไม่เห็นเลยครับเพิ่งจะมาเห็นช่วงเย็น
9: เย
10: ็
9: นวันนี้เหรอ
10: เย็นวันนี้ครับ
9: แล้วน้ำท่วมตั้งแต
10: ่น้ำท่วมตั้งแต่ประมาณ10 โมงได้มั้ยครับ9 โมง 10 โมงแต่ว่าไม่ท่วมหนักเพราะในซอยผมไม่เคยท่วมครั้งแรกที่ท่วมขนาดนี้ครับ
9: แล้วข้างในเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านพื้นที่แล้ว
10: ตอนนี้คือเข้ามาถึงด้านในแล้วครับแต่ว่า

0: ยังไม่ถึงตัวบ้านนะครับแค่เข้าในรั้ว
1: กังวลไหมคะว่าน้ำจะเข้าไปในบ้าน
0: กังวลครับ
1: ถ้ายังตกแบบนี
0: ้มีสิทธิ์ครับวันสองวันผมว่าถึงแน่นอนครับขอบคุณครับ
2: นี่ก็เป็นทางด้านของประชาชนนะคะที่ได้มีการให้สัมภาษณ์เพราะว่าได้รับผลกระทบจริงๆค่ะในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะเราคงต้องมาติดตามในเรื่องนี้ต่อไปก็ขอฝากเตือนคุณผู้ชมทุกท่านที่จะออกไปใช้ชีวิตเนี่ยก็อยากให้ดูสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคฉี่หนูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ตามมากับน้ำด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะบรรยากาศก็มีเพียงเท่านี้ค่ะชัญญนุชรุ่งสว่างรายงาน
3: ขอบคุณน้องเตยนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญเอาใครดูข่าวแหกโค้งแล้วผลปรากฏว่าดูไปแล้วก็ส่งภาพมาให้เรานะครับ
4: เป็นยังไง
3: น
4: ี่
3: คือภาพล่าสุดนะของคนที่ดูข่าวแหกโค้งแล้วส่งมาเขาบอกว่าเขาลุยน้ำออกไปเพื่อจะไปร้านสะดวกซื้อ
5: เกลี้ยง
3: แล้วนี่คือไปแล้วก็ต้องผิดหวังเพราะซื้อไม่ได้
4: จริง
3: ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะคุณผู้ชมนะคือมีเงินแต่ลุยน้ำไปแล้วเปียกไปครึ่งตัวแต่ซื้อไม่ได้
5: แถวบ้านผมก็เหมือนกัน
4: ครับ
5: เกลี้ยงเหมือนกัน
4: ค่ะ
5: คือคนในหมู่บ้านแชร์กันบอกตอนนี้เซเว่นนี่เกลี้ยงแล้ว
3: ใช่ฮะ
5: เกล
3: ี้
5: ยงแล้ว
3: มิฉะนั้นคำถามที่มันอยู่ในใจใครๆหลายๆคนคือก่อนหน้านี้คุณบอกเอาอยู
4: ่
3: แล้วคุณประเมินจากสถานการณ์อะไรถูกไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาพูดแล้วนะครับว่าไอ้ปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันบ้างที่ทำให้เกิดฝนวันนี้ที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้มาจากน้ำเหนือเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับปี54เราเจอกับน้ำเหนือมันค่อยๆไหลทีละจังหวัดแต่ตอนนี้มันมาตุ้มเดียวเลยมันมาจากหลายปัจจัยด้วยกันและมันเป็นปัจจัยที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยเจอกับแบบนี้มาก่
5: อ
3: นตอนแรกเราคิดว่าไปเป็นเรนบอมเรนบอมก็คือฝนตกแช่เฉยๆแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นะครับครั้งนี้น่ะมันเป็นลักษณะก็คือฝนมันหมุนฮะแล้วหมุนอยู่ที่เดิ
4: ม
3: แล้วตอนนี้อ่ะกรุงเทพมหานครเคยประเมินเอาไว้ตอนล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยพ้นไอ้จุดที่มันพีคที่สุดแล้วแต่ก็ไม่อยากให้ประมาทนะครับแล้วถ้ามันพ้นจุดพีคไปแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนต่
4: อ
3: เขาบอกว่าจังหวัดที่คุณจะต้องเตรียมรับมือนะผมคุณผู้ชมมันจะขยับไปที่กาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองเพราะก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้นะครับมีการเตือนมาแล้วนะว่ามันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาจากไหนมันมาจากกัมพูชาก่อนนะครับตั้งแต่24เนี่ยเราเตือนกันแล้วว่ามันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำมาจากกัมพูชามันขยับเข้ามามิฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างคือโคราชนครราชสีมาอุบลเนี่ยก็จะเจอฝนมาก่อนนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีพื้นที่ที่ต้องจับตาดูนะภาคตะวันออกคุณอย่าคิดว่าคุณผ่านพ้นนะครับเพราะชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานครนายกรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คุณจะเจอฝนเหมือนกันฝนตกหนักปานกลางแล้วก็หนักมากในบางช่วงนะครับมิฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งนิ่งนอนใจนะครับ
5: ทีนี้เนี่ยคำถามคือทำไมฝนมันตกหยุดสลับกันตลอดเวลาตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลย
3: ใช่
5: สามปัจจัยที่มันส่งผลกระทบหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำจากกัมพูชา
3: เหมือนที่บอกไปเมื่อกี
5: ้ย่อมความกดอากาศต่ำลักษณะเป็นเหมือนลูกข่าง มันจะคอยหมุนหมุนเสร็จปุ๊บมันจะดึงความชื้นขึ้นไปก่อตัวเป็นเมฆแล้วก็เป็นฝนตกลงมา3ก็คือลมใต้จากอ่าวไทยมาประกอบอีกเอาไอ้น้ำต่างๆนานาพัดขึ้นไปบนอากาศพอ3อย่างนี้ทำงานพร้อมกันมันก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นกันคือฝนตกซ้ำไปซ้ำมาหนักบ้างหยุดบ้างเดี๋ยวสักพักนึงก็ตกอีกแล้วแล้วก็ตกซ้ำๆแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกิดจากแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่3ปัจจัยนี้รวมกันก็เลยทำให้มันกลายเป็นแบบที่เราเจออยู่ทุกวันนี
3: ้เนี่ยถ้าดูกราฟิกอ่ะคุณผู้ชมดูจากมือผมน
4: ะ
3: กราฟิกเนี่ยนี่คือกราฟิกแบบภาษาบ้านๆเลยคุณผู้ชม
4: อันนี
3: ้นี่คือกราฟิก1นะที่เราบอกไปสิ่งนึงก็คือว่าวันที่24เนี่ยมันมาจากเวียดนามกัมพูชานี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำมาแล้วผลปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีมรสุ
5: ม
3: มรสุมนะคุณผู้ชมมาอีกทางด้านภาคใต้และอ่าวไทยพอมาเจอกันเสร็จสับปั๊บมันวนอยู่ด้วยกันแล้วแปลกที่มันวนอยู่เนี่ยมันวนอยู่ที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกวนมันก็เลยแบบอ่ะ ฝนตกหนักสลับเบาต่ำแล้วมันไม่ไปไหนกรุงเทพเนี่ย300มิลลิเมตรนะฮะมันก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ย
4: นี่แต่อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะเมื่อกี้เราแตะเรื่องนึงไปแล้ว15ปีที่แล้วเรามีมหาอุทกภัยถูกไหมคุณผู้ชมแต่ทำไมผ่านมา15ปีเอ๊ะระบบเตือนภัยยังไม่ถึงชั้นสักทีอันนี้เป็นคำถามจริงๆนะคุณผู้ชมนะว่าสรุปแล้วเนี่ยคือ1เตือนช้าหรือ2เตือนแล้วเราไม่รู
5: ้ร
4: มันคือประเด็นไหนกันแน
5: ่ใช
4: ่หรือยังไง
3: หรือไม่กล้าเตือนหรือกลัวเตือนแล้วอย่าพอพลาดแล้วจะต้องรับผิดชอบหรอ
4: ก็ไม่รู้แต่ว่าทีเนี้ยคำถามเนี้ยมันสำคัญมากๆว่า15ปีนั้นเนี่ยคือปี54มันหนักมากแล้วผ่านมาขนาดนี้เทคโนโลยีมันยังบอกอะไรไม่ได้อีกหรือ
5: มันเอาล้ำไปเยอะมากแล้วนะ
4: ทีนี้สาเหตุมันมาจากเพราะอะไรกันบ้างนะคะทางด้านนายชวลิตจันทรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมกรุ๊ปหรือว่ากรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าทำไมรัฐเตือนช้าจังเลยเพราะระบบราชการเนี่ยมีขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนก่อนที่จะตัดสินใจประกาศเตือนออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ4หน่วยงานหลักเนี่ยจะเริ่มต้นจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสทนชก่อนจะพยากรณ์ติดตามสภาพฝนฟ้าประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะนำส่งข้อมูลเนี้ยไปให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำจากนั้นเนี่ยสองหน่วยงานแล้วนะกรมชลประทานค่ะหน่วยงานที่3ก็จะประเมินมวลน้ำและกำหนดเรื่องการระบายน้ำเมื่อมีการเพิ่มระบายจึงจะส่งต่อข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยงานที่4คือปอพอเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการแจ้งเตือนทีนี้เนี่ยกว่าจะแจ้งเตือนคืออะไรหนังสือไปถึงจังหวัด SMS ถึงผู้ว่าในอำเภอก่อนที่จะมาถึงประชาชนผ่านหอเตือนภัยเอ่ยเสียงตามสายหรือเซลบอร์ดแคสหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นั่นเองมันถึงทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพอเตือนแล้วมันเกิดเหตุแล้วฉันเตรียมอะไรไม่ทัน
3: คุณผู้ชมดูขั้นตอนเห็นไหมกว่าจะประมวลกว่าจะประเมิน
5: หลายขั้นตอน
3: กว่าจะไปอาส่งหน่วยงานแล้วสุดท้ายเนี่ย4ขั้นตอนเนี่ยแล้วกว่าจะแจ้งเตือนเราอ่
4: ะ
3: มันใช้เวลาพอสมควรใช้คำนี้ละกันแล้วไอ้ใช้เวลาพอสมควรเนี่ยยกตัวอย่างครั้งนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมาเร็วอ่ะ
4: ใช่
3: ถูกไหม
4: มาเลย
3: มันมาเร็วแล้วเราเนี่ยไปประเมินจากน้ำอะไรเราประเมินจากน้ำเหนือแล้วก็ฝนแค่ตัวเลขเดียวเท่านั้นเองเราไม่ได้เอาอันอย่างมาผสมกันมันก็เลยทำให้กว่าจะเตือนเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมไปแล้ว
4: ไปแล้วเลยอ่ะ
3: ที่สำคัญก็คือว่าอ่ะคุณชวลิตเนี่ยยังบอกนะการเตือนภัยแบบดั้งเดิมสำคัญนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียงตามสายชุมชนต่างๆเนี่ยเป็นเสียงสำคัญเพราะว่ามันยังมีผู้สูงอายุไม่ได้มีใครใช้สมาร์ทโฟนบางทีการเตือนภัยในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันโจทย์สำคัญของระบบเตือนภัยตอนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ถูกต้องแล้วนะแต่ต้องทำให้ข้อมูลของคนพยากรณ์คนบริหารจัดการน้ำและคนแจ้งเตือนเชื่อมถึงประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
6: ถ้าเทียบกับทางโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับก็ต้องยอมรับว่าช้ากว่านะช้ากว่าเพราะว่าโซเชียลมีเดียนี่ได้รับข่าวจากตรงนี้เช็คข่าวตรงนั้นนะเช็คข้อมูลจากต่างประเทศบ้างนะของกรมอุตุเองบ้างปุ๊บนี่ก็ตัดสินใจเตือนไปเลยออกไปเลยบอกว่าเนี่ยตรงนี้จะท่วมมากตรงนั้นจะท่วมน้อยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ของทางราชการเนี่ยครับกรมอุตุนะเขาประชุมออนไลน์กันนะฮะมีแต่ว่าติดขั้นตอนบางขั้นตอนบ้างอย่างเช่นเนี่ยครับต้องเช็คต้องตรวจสอบต้องระดับรองอธิบดีอนุมัติออกข่าวปุ๊อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะทำไม่ทันใจคนฟังฮะแต่ว่าเราก็ต้องมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความมั่นใจฮะข้าราชการเองเวลาออกอะไรผิดนี่เขาก็โดนวินัยนะครับโดนวินัยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจกันนะครับ
5: ทีนี้มันมีดราม่าร้อนคือตอนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาประกาศเตือนจำได้ไหมฮะว่าตอนตีหนึ่งของวันที่25ชาวบ้านหลายคนสะท้อนเลยบอกว่าเอ้าแล้วตอนเตือนกลางดึกแบบนี้จะเตรียมการทันห
3: ร
5: อจะอพยพทันหรอจะยกของทันหรอถูกต้
4: อง
5: คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้ครับบอกว่าถ้าใครที่ติดตามข่าวสารจะรู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้กรมอุตุเคยออกมาประกาศไปแล้วถึง7ฉบับด้วยกันแต่ตั้งแต่ช่วงเย็นของ24กันยายนแต่ก็กลับกันแหละเตือนไปเป็นฉบับเตือนจากศูนย์กลางน้อยคนที่จะเปิดเข้าไปดูถูกต้องไหมล
3: ่
5: ะนี่แหละมันคือการสื่อสารไปถึงคนที่เขาต้องการจะได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เลยเกิดคำถามว่ามันไม่ควรจะจบแค่นี้หรือเปล่า มันจะควรอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมหรือคนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุหรือชาวบ้านในพื้นที่ได้ซึ่งเรื่องนี้เองอาจารย์เสรีก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์เหมือนกันบอกจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลแต่ปัญหามันคือเรื่องของการใช้กลไกในการเตือนการเตือนข้อมูลชาวบ้านอยากรู้เลยว่าน้ำจะมาถึงชั้นตอนไหนฝนจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนน้ำจะท่วมหรือเปล่าและท่วมตอนไหนนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้อ
3: ันนี้คือพูดกว้างๆไงฝนตก ปานกลางตกหนักตกหนักมากแต่มันก็ฟังแบบกว้างๆไป
4: พูดตรงๆอ่ะบางทีมันนึกภาพไม่ออกมันไม่เข้าใจบอกมาเลยว่ามันจะกระทบมันท่วมแค่ไหนต้องย้ายของไหมอย่างเงี้ยสมมตินะชาวบ้าน
5: ตกหนักบางแห่งในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยและแห่งไหนชาวบ้านก็ไม่รู้อีกเหมือนกันทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าสิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือหลักๆนะฮะอยากให้ส่วนกลางเตือนหรือมีการโคต่อไปยังที่แบบส่วนท้องถิ่นเพราะคนที่อยู่ในท้องถิ่นเขารู้ข้อมูลดีที่สุดและรู้ว่าจะมีการเตือนกับคนในชุมชนของตัวเองอย่างไรน
3: ี่
5: แหละคือกลไกที่อาจารย์ฝากเอาไว้ครับ
7: แรกเลยคือเนื่องจากว่าประชาสัมพันธ์ในเชิงท้องถิ่นเนี่ยเชิงลุกเนี่ยคือมันอาจจะอ่อนไปหน่อยนึงเช่นยกตัวอย่างเรื่องของเรารู้ว่าล่องจะพาดเรารู้ว่าหย่อมจะมาเนี่ยมันฝนตกรุนแรงฝนตกหนักเนี่ยความหมายของประชาชนเนี่ยคืออะไรเหมือนบอกว่าท้องถิ่นเขาได้รับข้อมูลไปแล้วคุณได้ใช้ไหมตัวเนี้ยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือแม้แต่เซลล์บอร์ดคาร์ดก็ตามท้องถิ่นเนี่ยถ้ารู้ดีรู้จริงท้องถิ่นสามารถใช้เซลล์บอร์ดคาร์ดได้นะไม่ใช่ว่าส่วนกลางใช้ได้อย่างเดียวนะ
3: คือเอาจริงๆเนี่ยเมื่อข่าวเย็นของช่องวันเนี่ยได้มีโอกาสโฟนอินกับอาจารย์เสรีนะครับ
5: ครับ
3: อาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้เราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมีปัญหาติดขัดอะไรอาจารย์บอกว่าคือจะไปให้ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนท้องถิ่นไม่กล้าแจ้งเตือนเพราะอะไรถ้าแจ้งผิดใครรับผิดชอบท้องถิ่นรับผิดชอบท้องถิ่นก็เลยโยนไปให้ปภ.นี่แหละไปขอแจ้งเตือ นปภ.ก็กลัวว่าถ้าเราแจ้งเตือนแบบ
5: ทันที
3: ฮาร์ดไปเดี๋ยวตื่นสนกอีก
5: ครับ
3: แบบนี้จะไปต้องแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงถูกไหมแล้วอาจารย์เสรีเนี่ยประเมินว่าตั้งแต่วันนี้เราเนี่ยกรุงเทพก่อนนะกรุงเทพเนี่ยเลยจุดพีคไปแล้ว
4: ค่ะ
3: คือไอ้ท่วมหนักๆเนี่ยมันเลยไปแล้วตอนนี้มันทรงๆรอดูคืนนี้เนี่ยถ้าน้ำมันเติมมาอีกฝนมาตกมาอีกเนี่ยคิดว่าต้องรอกันต
4: ่อ
3: แต่ว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าฝนมันปล่อยๆแล้วก็สองสามวันคำว่า 2-3 วันของอาจารย์เสรีคืออะไรรู้ไหม 2-3 วันคือน้ำที่อยู่บนถนนหลักๆเนี่ยมันเริ่มแห้งเราสามารถที่จะแบบสัญจรไปมาได้แต่ไอ้ตามตอกซอกซอยที่ตอนนี้หลายๆคนแบบลุยมาอกบ้างเอวบ้างเนี่ยต้องใช้เวลาที่นึกถึงภาพคืออะไรรู้
4: ไ
3: หมถ้าย้อนกลับไปภาพแฟชั่นไอแลนด์หรือภาพสนามบินอ่
4: ะ
3: คืออะไรรู้ไหมเหมือนน้ำท่วมปี54
4: ใช่
3: ถูกไหมมันหนักเหมือนปี54เลยซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยปีล่าสี่อ่ะมันไล่ตีเมืองขึ้นมาตั้งแต่อะไรภาคเหนือภาคกลางอยุธยาลังสิตถูกไหมลังสิตมาจนถึงวิภาวดีแต่ตอนนี้มาแบบไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะมาแบบบ้านใครอยู่ใกล้คลองอยู่ใกล้น้ำคือท่วมหมด
4: ไปหมดเลย
3: ใช่
4: นั่นแหละโอ้ยก็ต้องฝากแล้วเนอะจริงๆแล้วก็ถ้าจะฝากนะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเชื่อว่าเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคือย่อยข้อมูลมาเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างมาม่าเชื่อส่งมาอย่างเงี้ยจะเป็นวงกว้างให้แบบ
3: กว้าง
4: ยังไงอ่ะ
5: ต้องวิเคราะห์ต่อ
4: วิเคราะห์หรือบอกมาเลยว่าระดับน้ำเนี่ยถึงแบบเข้าบ้านแน่สมมติระดับแบบบอกระดับ
5: เข่าแน่นอนอะไรเงี้ยข้อเท้าอย่างเงี้ย
3: ไม่แต่ก่อนหน้านี้วันนี้เอาจริงคนที่บอกว่าเอาอยู
4: ่
3: ใช้คำนี้รองนายกคุณทรงศักดิ
5: ์ครับ
3: คุณทรงศักดิ์เดี๋ยววันนี้ไปลงพื้นที่ตรวจที่สมุทรปราการคุณผู้ชมครับพอไปตรวจที่สมุทรปราการนักข่าวก็ต้องถามเลยก่อนหน้านี้ท่านรองนายกท่านบอกเองว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาอยู
4: ่
3: ท่านรองนายกก็พูดตรงๆบอกว่าคือเราก็ประเมินจากสถานการณ์ตัวเลขบางข้อมูลเพราะว่าน้ำเหนือก็ไม่ได้มาถูกไหมน้ำเหนือแค่พันกว่าเองแต่ปรากฏว่ามาเจอกับสถานการณ์นี
4: ้
3: ที่มันเกิดเป็นวงกลมอ่ะตกวนแบบนี้ก็ยอมรับแล้วว่าตอนนี้เอาไม่อยู่จริง
4: จริง
3: ก็ตอนนี้เร่งให้ช่วยเหลือประชาชนแล้วกันคุณผู้ชมครับ
4: นะคะ
3: ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายที่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพและพื้นที่อื่นๆนะมันยังมีอีกหลายจังหวัดคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยปทุมธานีนนทบุรีจังหวัดอื่นๆภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งสระแก้วนี่ขอดูนนทบุรีโอ้โหต้องลุยออกมาเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านไม่ได้สำรองของเอาไว้เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
8: เข็นเอาดีกว่ามันยิ่งลึก
9: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
10: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
9: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
11: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัด วิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
12: นมแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี
14: ่ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: อุ้ยนมแม
15: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
20: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
21: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
22: เสร็จแล้วครับ
21: เร็วจังไม่แพงด้วย
23: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
24: ้ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
25: ลุกค่ะ
24: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
26: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
27: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 บาททุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
28: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
29: ์เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
30: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
31: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเหล้าก
32: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
31: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
33: ฟันผุเยอะเลย
34: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
35: มีนิดเดียว
34: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
35: อ๋อ
36: ต้องบีบเต็มแปลง
37: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเพื่อโบเก
38: จากวันแรกที่เวจจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
39: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนริศโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
40: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
41: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
42: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
43: ดื่มง่ายมาก
38: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
44: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
38: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799 บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570
39: ือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอง
1: านกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไ
3: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: มาติดตามข่าวไผ่โค้งนะครับติดตามสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมครับไล่เรียงจากกรุงเทพหลายจังหวัดแล้วเราไปดูแถวแจ้งวัฒนะนนทบุรีกันบ้าง
9: ค่ะ
8: แจ้งวัฒนะนนทบุรีเองหนักเหมือนกันลองดูก่อนครับ
9: จังหวัดนนทบุรีตอนนี้ซอย14รัตนาธิเบศรน้ำท่วมค่ะฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกค่ะอยู่นนทบุรีมา15ปีนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่แบบว่าฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำท่วมปีนี้ปีแรกจริง
8: ๆตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ่ายคลิปนี้ไว้เก็บเอาไว้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมเข้าไปดู Facebook ผมทุกคนส่งมาแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเดินออกจากบ้านเดินออกจากหอพักเพราะอะไรต้องมีความจำเป็นไปซื้อของไปซื้อของมาตุน
9: อ
8: ะแล้วเนี่ยเขาก็บอกเลย15ปีอยู่นนทบุรีมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ทำไมต้องออกเพราะว่าเขาไม่ได้ตุนอาหารเอาไว้ครับเขาก็มีความจำเป็นที่เขาจะต้องเดินลุยน้ำและทุกบ้านเนี่ยเดินลุยแบบนี้หมดเลยแต่พอเดินลุยไปแล้วไปเจอร้านสะดวกซื้อคือของหมดก็ต้องพยายามอะไรซื้อได้ก็ซื้อนะครับช่วยกันนะขนาดที่บางคนเองเขาบอกเหมือนกันเขาออกไม่ได้แต่น้ำล้อมเขาหมดเลยน้ำล้อมบ้านเขาหมดเลยนะครับส่วนนี้เพจข่าวคนนนเขาแชร์ภาพเอาไว้ใครเป็นเจ้าของรถผมส่งกำลังใจช่วยแล้วกันนะครับ
9: ไปยังติดอยู่เลยดูสิ
8: ไปยังติดเลยเขาบอกจุดเนี้ยตึก48 49เมืองทองธานีเจอรถไฟฟ้าลัดวงจรแล้วไฟด้านหน้ามันติดขึ้นแบบนี้กังวลแทนเจ้าของด้วยแต่ทีนี้จะให้เจ้าของเขาทำอะไรได้ล่ะถามจริงเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำมันก็ท่วมสูงแบบนี้ส่วนอีกภาพหนึ่งพาคุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงถนนแจ้งวัฒนะกันหน่อยนะครับโอ้โหคือที่ให้ดูสะพานเพราะอะไรรู้ไหม
9: ม
8: ันเหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54ทุกบ้านเนี่ยเอารถของตนเองไปจอดอยู่ที่สะพาน
9: ใช่
8: นี่เหมือนกันครับคือก็กลัวว่าบ้านตัวเองน้ำจะท่วมแหละกลัวว่ามันจะท่วมหนักมากกว่านี้เห็นไหมฮะใต้สะพานเนี่ยน้ำท่วมหมดเขาก็เลยเอารถของตนเองเนี่ยไปจอดอยู่บนสะพานหมดเลย
9: ภาพนี่เหมือนกลายเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไปเลยนะพี่
8: เอาจริงๆเหมือนปี54เลยคุณผู้ชมเพจคนนนเนี่ยก็มีการแชร์ภาพนะเราตามความคืบหน้าให้นะครับศูนย์นี้คุณผู้ชมเมื่อเช้าเราเห็นแล้วเราก็โอ้โหสะเทือนใจมากเลยเขาขอความช่วยเหลือครับศูนย์ Wellbeing Senior Care ครับอยู่ในซอยสามัคคี 60/10 เมืองนนทบุรีเขาเขียนเอาไว้ขอความช่วยเหลืออยู่ฮะคือต้องการลำเลียงคนไข้ติดเตียงอยู่6คนมีแมวอีก3ตัวเจ้าหน้าที่อีก3คนระดับน้ำคุณผู้ชมเอาจริงๆผมว่าอีกฝ่ามือนึงอ่ะมันจะถึงเตียงแล้วนะฮะทำยังไงดีล่าสุดเราเช็คข่าวให้คุณผู้ชมครับมีคนเข้าไปช่วยแล้วนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะผมก็ไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนนะพี่นะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: แต่ขอขอบคุณมากคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นทหารหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจนี่อ๋อกรมการปกครองเห็นเสื้อแล้วขอบคุณพี่ๆนะจากกรมการปกครองนะครับพี่ๆอสนะเข้าไปช่วยเหลือได้กราบขอบพระคุณจริงๆนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องชาวบ้านบางคนเนี่ยเดินลุยน้ำนะเขาบอกระดับน้ำเนี่ยสูงถึงหัวเข่าเลยแล้วถ่ายคลิปเอาไว้ลองไปดูครับ
10: โอ้ไอ้หนูเอาอยู่ไหมล่ะมึงดูสภาพเลยหัวเข่าแล้วเนี่ย
8: เชียร์กับยศมองหน้าพี่ทำไมเขาบอกไอ้หนูเนี่ยที่บอกเอาอยู่คือลูกเขาหรือเปล่า
11: เรียกไง
8: เรียกไอ้หนูเอ้ย
9: ไอ้หนูตัวเล็ก
8: ไอ้หนูเอ้ยไหนบอกว่าเอาอยู่ไงนี่ต้องออกมาซื้อกับข้าวให้ไอ้หนู
9: น่าจะหนูนั่นแหละ
8: เอาหรอก็เห็นหนูมองหน้าพี่ก็เลย
9: อ๋อหนู
8: มองได้หลายแบบ
9: ใช่มองได้หลายแบบ
8: ผมเชื่อว่า199คิดว่านั่นแหละครับนะ
11: ตามนั้นแหละ
8: ครับตามนั้นแหละ
4: แต่ว่าในขณะเดียวกัน
8: ในขณะเดียวกันเอาทหารจากกองพันทหารราบมณฑลที่ทหารบกที่11นะครับ
5: ค่ะ
8: ตอนนี้พี่ๆทหารรู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยสั่งทหารประมาณ 10,000 นาย
4: ครับ
8: ลงกระจายพื้นที่ไปแล้วโอ้โหสงสารอ่ะเราเห็นภาพนี้สงสารคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนน่ะสายปัสสาว
5: ะ
8: ยังค้างอยู่เลยนะครับ
4: เป็นผู้ป่วยด้วย
8: เป็นผู้ป่วยแล้วจำเป็นจะต้องออกนะครับไปทำยังไงไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านประชานิเวศ2อยู่อำเภอเมืองนนทบุรีนะครับพื้นที่เนี่ยเขาบอกเลยน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
4: ๆ
8: ถ้าไม่นำพวกคุณพ่อคุณแม่ออกตอนนี้กลัวว่าเดี๋ยวถ้าน้ำมันสูงมากกว่านี้จะเป็นอันตรายได้เอากราบขอบคุณพี่ๆทหารทุกคนกับจิตอาสาทุกคนด้วยนะครับ
4: ส่วนที่ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่เจอกับน้ำท่วมนี่จนถึงขั้นต้องยกทรัพย์สินของมีค่า
8: เราต้องเอาก่อนกลัวมอเตอร์ไซค์จะจมอ่ะ
4: เอาหนีน้ำก่อนเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียหายแน่นอนนะคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันฟ้าฝนก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกต่อเนื่อง
8: ตอนนี้ยังตกนะ
4: ไม่หยุดสักทีนะ
8: ครับ
4: เนี่ยนอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยคลองคุณผู้ชมครับคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะฮะระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจนเกินจุดวิกฤตไปแล้วซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันก็ล้นครับไปท่วมทั้งถนนบ้านแล้วก็ร้านค้าของชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะฮะขณะที่หน้าตลาดครับการสัญจรค่อนข้างยากลำบาก
8: ร
4: ถเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังรถเล็กบางคันเองก็ค่อนข้างจะลำบากมากๆและบางคันเห็นบอกว่าสุดท้ายไปต่อไม่ไหว
5: เครื่
4: องดับก็มีเหมือนกันนะฮะโดยจุดนี้เนี่ยเบื้องต้นครับมีการตั้งแนวบาริเออร์ประมาณ200เมตรนะฮะเพื่อเป็นการชะลอน้ำเอาไว้แล้วแล้วก็มีการนำเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยขณะที่แม่ค้าครับขายของอยู่ในตลาดเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามันมาคืนเดียวนะ50เซน
5: โอ้
4: แล้วเจอแบบนี้มา2คืนแล้ว
8: โอ้โห
4: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะต้องเจอแบบนี้ไปอีกกี่วันครับ
11: ก็มีค่ะมีเขาก็ประกาศบอกว่าระวังน้ำขึ้นแล้วน่าจะมาจากเหนือแต่ตอนนั้นฝนยังไม่ตกแล้วมาตอนหลังฝนตกแล้วทุกหน่วยงานเขาก็ช่วย
12: ก็ไม่ไหว
11: ก็ไม่ไหวเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยไม่ไหว
12: ไม่ไหวเลย
11: แต่ในท่อก็ขึ้นในแม่น้ำก็ดันขึ้นมา
12: ฝนก็ต้องมี
11: ก็ฝนก็ต้องอีก
4: ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับจากการลงไปสำรวจนะฮะผู้ว่าปทุมธานีเองบอกว่าตามตอกซอกซอยหลายจุดเจอน้ำท่วมหมดเลย
8: ครับ
4: เดือดร้อนกันไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เลยมีการสั่งกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำอย่างเต็มความสามารถครับเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นเห็นบอกว่ามีบ้านเนี่ยประมาณสัก100หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนไปหมดเลยนะฮะกระทบกันไปหมดแต่เบื้องต้นคาดว่าถ้าฝนหยุดตกภายใน 1-2 วันสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะ
5: ครับส่วนที่สมุทรปราการค่ะยังตกต่อเนื่องทั้งวันนะบางเส้นทางนี่ก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยยังพอขับลุยน้ำไปได้นะคะแต่ว่าระดับน้ำดูนะคุณผู้ชมสูงเกินกว่าฟุตบาทไปแล้วอ่ะนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่ไปนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะน้ำคือดูไม่เป็นถนนแล้วท่วมตลอดเส้นทางแบบนี้รถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะคะต้องเป
8: ็
5: นรถใหญ่ๆรถกระบะเท่านั้นที่จะวิ่งผ่านได้ในขณะเดียวกันค่ะซอยแบริ่งลาซานน้ำท่วมขังเต็มซอยเลยค่ะมอเตอร์ไซค์นี่ต้องใช้คำว่าลำบากต้องลากออกไปนะคะส่วนรถยนต์เนี่ยถ้าตามภาพนะต้องค่อยๆขับอันนี้ก็ต้องฝากนะบางทีซอยเล็กๆเนี่ยยิ่งรถใหญ่ขับก็ต้องขอแบบช้าๆเบาๆจะได้ไม่เป็นกระทบบ้านเรือนประชาชนขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เองมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดนี
8: ้
5: เตือนชาวสมุทรปราการค่ะก็แคปหน้าจอไว้นะคะเผื่อใครไม่ได้แต่ยังต้องเจอกับฝนตกต่อเนื่องน้ำนี่ก็คือยังท่วมขังรอการระบายหลายพื้นที่เลยประชาชนขอให้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะอันตรายจากไฟฟ้าช็อตด้วยเช่นกันและเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มบางทำได้ทำเลยนะคะการจราจรตรวจสอบเส้นทางก่อนนะหากต้องการความช่วยเหลืออะไรแจ้งอปท.รวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะคะ
4: ครับผมนะฮะนอกจากปริมณฑลแล้วไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยละกันอย่างแม่เสรียงแม่ฮ่องสอน
5: ค่ะ
4: คือเจอกับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาเนี่ยตามภาพอีกแล้ว
8: แม่ฮ่องสอนเนาะเราอ่านหลายรอบแล้วนะ
4: เนี่ยและสุดท้ายความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นเพราะบ้านพังเสียหายเลยนะคุณผู้ชมนะฮ
5: ะ
4: ดูจากภาพมันหนักมากจริงๆอย่างจุดนี้เนี่ยคือน้ำป่าห้วยแม่กองแปครับก็ไหลท่วมเข้าบ้านของประชาชนโรงเรียนนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เสรียงเบื้องต้นเห็นบอกว่าชุมชนนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า100ครัวเรือนด้วยและกำลังที่มันแรงเนี่ยมันก็เอาดินโคลนเศษกิ่งมงกิ่งไม้มาจนชาวบ้านจำเป็นต้องมีการอบพยพนะฮะแล้วก็ขนของเนี่ยขึ้นไปอยู่ในจุดพื้นที่ปลอดภัยก่อน
8: ครับ
4: เพราะว่าไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะท่วมอีกมากน้อยแค่ไหนคือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้บ้าน พืชผลการเกษตรเสียหายด้วยนะฮะถนนก็ถูกตัดขาดแต่ว่ายังโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นำเครื่องจักรนะฮะเข้าไปปรับปรุงเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านของประชาชนเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วด้วยนะฮะ
5: นี่แหละค่ะถึงเป็นที่มาที่เราก็คุยกันบ่อยเหลือเกิน
8: ว่
5: ามันเป็นคำถามจริงๆนะเพราะว่าชาวบ้าน

0: ในแม่เสรียงเนี่ยเขาก็บอกว่าแจ้งช้าไปไห
1: ม
0: อันนี้เป็นคำถามไปยังปภ.
1: จริง
0: เพราะว่าเขาบอกอย่างนี้เซลบอร์ดแคสเนี่ยเตือนชาวบ้านตอน2ทุ่ม3นาที
2: 2ทุ่ม3นาที
0: ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำมาแล้ว
3: อ้าว
0: ไม่ใช่เตือนแป๊บเดียวไม่ได้เตือนก่อน
2: มันอาจจะเตือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะ
0: อันนี้
2: จำได้ไหมที่น่านอันนี้เล่านิดนึงที่น่านเองเนี่ยเซลบอร์ดแคสเตือนไหมเตือนแต่ลักษณะภูมิประเทศมันเป็นเขามันจะเพิ่มความเร็วของน้ำคือแป๊บเดียวไง
3: ลงมาเร็ว
2: มันลงมาเร็วแล้วปริมาณมันเยอะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าคิดว่าเตือนประมาณนี้
0: น่าจะ
2: เอา
0: ทัน
2: แต่ปรากฏว่าไม่ทันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศมันแตกต่างกันอันนี้เป็นการบ้านให้กับปภ.ไปคิดต่อนะ
0: นะคะชอบจริงเลยคำนี้มาบ่อยมากน่าจะเอาอยู่นี่แหละค่ะคือมันเป็นเสียงที่ชาวบ้านเขาสะท้อนมาจริงๆว่าเตือนมาเวลานี้แต่น้ำมันมาแล้วอ่ะนะคะก็ต้องฝากด้วยถึงความรวดเร็วรวมถึงมาดูที่อำเภอเมืองเชียงใหม่กันบ้างในเมืองก็ไม่รอดนะฝนที่ตกหนักไปดูพื้นที่เศรษฐกิจคุณผู้ชมเนี่ยนะมีทั้งถนนนิมมานนะคะถนนสิริมังคลาจารย์ก็คือการจราจรติดขัดมากฝนตกหนักมากก็ผู้ว่าเองนะคะก็มีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการเร่งระบายน้ำแล้วก็ประชาชนหากต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ด้วยเพราะว่าดูนะตกหนักแบบนี้มันก็จะท่วมซ้ำอีกหรือเปล่า
2: อ้าวเราเตือนไปนครสวรรค์ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขยับไปนครสวรรค์เอาดูนครสวรรค์ซะหน่อยล่าสุดตอนนี้ที่ตาครีครับภาพก็คือฝนกระหน่ำตกตลอดทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำก็เริ่มท่วมหลายจุดนะผมยกตัวอย่างละกันถนนพหลโยธินนะครับมุ่งหน้าเขตเทศบาลตาครีมวลน้ำท่วมสูงบางพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่เขาบอกประมาณล้อรถหรือบางพื้นที่1เมตรนะครับระยะทางเนี่ยในการท่วมประมาณ1กิโลเมตรด้วยกันกระแสน้ำแรงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะรถกระบะถ้าไปดูจริงๆเนี่ยอุ๊ยอันนี้คือ
0: ตกหลุมไม่หนีมั้ยมันมองไม่เห็นนะเนาะ
2: คืออันนี้ก็ต้องเตือนนะเพราะอะไรรู้เปล่าคือบางพื้นที่อ่ะเราจะเห็นรถเนี่ยบางทีตกลงไปในท่อก็มี
3: ใช
2: ่แล้วบางทีไอ้ตกลงไปในคูกลางทางข้างทางก็มีเพราะระดับน้ำอ่ะมันมองไม่เห็นว่าอันไหนคือถนนอันไหนคือท่อถูกไหมครับนี่ฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าขับรถให้ดูเลนก็ไม่ได้
3: ไม่ได้ไม่เห็นแล้ว
0: มันมองยากอ่ะและยิ่งถ้าเราไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ชินเส้นทางต้องระวัง
3: ตอนที่ผมเมื่อวานเนี่ยผมขับมาน
0: ะ
3: แล้วลงทางด่วนมาตรงพระราม9เนี่ยแล้วเลี้ยวผิดสุดท้ายไปชนฟุตบาท
2: อ้าวถูกไหมเนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะเขาขับรถไม่ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันไม่มีเลน
3: มองไม่เห็นมองไม่เห็น
2: มันมองไม่เห็นเอาฉันจะไปเลนเลี้ยวก็ไม่ได้ดิฉะนั้นเอารถเอามาเตือนละกันขับรถระวังด้วยเพราะว่าคันนี้น่ะใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงนะกว่าจะเอารถคันนี้ขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ชม
0: โอเคเดี๋ยวไปดูที่โคราชกันหน่อยละกันนะคะปากช่องเองเนี่ยโอ้โหน้ำป่าจากเขาใหญ
2: ่
0: ทะลักเข้ามาสูงถึงอกคุณผู้ชมดูค่ะหนักจริงๆต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าคือชาวบ้านเขาลำบากและรวมถึงเนี่ยกลุ่มเปราะบางก็มีเยอะแล้วไปดูนะมวลน้ำต่างๆเนี่ยยังเข้าสู่คือไหลเข้าสู่ลำตะคองเส้นทางน้ำต่างๆผ่านอำเภอเมืองตัวปากช่องมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไหลลงมาแบบนี้คือแม้จะไม่หนักมากแต่สูงมาถึงอกอะค
2: ่
0: ะไปดูที่สะพานขาวกองวัคซีนตรงแถวกรมปศุสัตว์นะคะสภาพก็เป็นอย่างนี้เลยกระทบกันไปหมดคุณผู้ชมแล้วน้ำยังเป็นสีแดงขุ่นแบบนี้เพราะว่าเป็นน้ำที่แบบมาจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นแหละมาดูกันต่อที่ซอยปราปาค่ะชุมชนปราปาเทศบาล28เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ก็ยังมีกำลังใจนะคือพยายามจะให้กำลังใจกันไปนะคะยังมีเต้นกันอยู่เลยแต่ดูค่ะรถเนี่ยเป็นแอ่งกระทะน้ำลึกจนแบบรถเก๋งรถโหลดเตี้ยนี่คือจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์พยายามจะฝ่าฝืนไปสุดท้ายดับกลางทางค่ะ
3: ไปไม่รอด
0: โอเค
2: ยังมีอีกหลายจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมนะที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับยังคงต้องเตือนกันไว้แล้วจับตาดูติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำอีกหนึ่งพื้นที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมครับปราจีนบุรีเนี่ยก็เจอเยอะเหมือนกันนะและที่สำคัญโหคุณผู้ชมดูระดับน้ำที่ปราจีนบุรีมันท่วมเข้าไปในบ้านแบบนี
0: ้
2: บางคนแบบว่าตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะครับแล้วจะยกยังไงอ่ะ
0: ไม่ได้แล้ว
2: เดี๋ยวไปดูความเดือดร้อนของชาวปราจีนบุรีกันต่อครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
5: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม่
7: ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
11: ่ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
13: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
17: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559ซีเรีย
17: ลโทรออก
19: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
20: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
21: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
20: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
22: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
23: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
24: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
23: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
24: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับเดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
26: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
23: สบาย
26: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
23: สบาย
26: ถ้าต้องลุยป่า
23: สบาย
26: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
27: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้

0: นอยด์ผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
3: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
4: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
5: เฮ้ยมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
6: มึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกู
5: งาน blind date ว่ะชวนกันไปงาน blind date ให้หน่อยดิน
6: ี่ยังไม่เลิกเล่นมาคิวปิดอีกเหรอ
5: ปิดขนาดนี
6: ้สวัสดีครับ
7: เสียงคุณนะครับนี่คุณ
6: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
7: กูจะหลบหน้ามึงทำไมมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
6: ่กูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย

0: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
2: เอามาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับปราจีนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่ชาวบ้านเขาบอกเลยน้ำมันมาเร็วแบบตั้งตัวไม่ทันเลยครับ
3: ลึกมากครับดูครับบ้านสำคอเลยดูครับโอ้โหเสียหมดมาดูในบ้านรถจอดตรงนี้ป่ะโอ้โหดูครับรถคิดว่าท่วมมิดไปเลย
2: โอ้โหคุณผู้ชมขอบคุณพี่มากนะพี่กบพี่กบถ่ายให้ดูเนี่ยเราได้เห็นสภาพเลยอ่ะว่าถ้านอกบ้านบ้านพี่ยังใหม่อยู่ผมคิดว่าพี่น่าจะเพิ่งซื้อ
4: นั่นสิ
2: ถูกไหมครับแล้วระดับน้ำอยู่ที่หน้าอกเขาจะบอกโอ้โหระดับอกเลยแล้วก็พาไปดูในบ้านเขาอ่ะถ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยมันอาจจะไประดับเอวสูงขึ้นมาหน่อยแต
4: ่มอเตอร์ไซค์สิพี่หนุ่ม
2: มอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตู้เย็นเนี่ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งตู้เย็นคือเขาบอกเลยน้ำมันมาเร็วมากนะครับผมเก็บข้าวเก็บของเครื่องใช้ไฟฟ้าผมไม่ทันเลยเสียหายหมดเลยครับไม่รู้จะทำยังไงคือเดือดร้อนอ่ะแต่ก็กังวลเรื่องข้าวของเหมือนกันดูพัดลมอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
2: แล้วคิดสภาพสิบางอย่างผ่อนนะถูกไหมเราเป็นราชาเงินผ่อนอยู่ได้บางอย่างเราผ่อนอ่ะแล้วมันไปหมดแล้วไม่ทันได้ใช้อ่ะแล้วบ้านทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินต่างๆสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่แต่ก็ยังเป็นกำลังใจนะเอาชีวิตไว้ก่อนนะครับ
4: ค่ะค่ะโอเคดูกันนะล่าสุดนี้นะคะคือทีมข่าวเรานะคะคุณเออนุสักก็ไปกันต่อค่ะลงไปดูพื้นที่ตลาดลงเกลือกันหน่อย
2: สระแก้ว
4: โอ้ยอันนี้ก็น่าเห็นใจหนักเหมือนกัน
2: พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ
4: เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้เป็นตลาดน้ำลงเกลือไปแล้วอ่ะนี่คือต้องยังไงเอาเรือมาพายขายของกันแล้วหรอ
2: ขายไม่ได้อ่ะ
4: มันขายไม่ได้นะ
2: ค
4: ือบางจุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าน้ำอาจจะเริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าบางจุดก็ยังท่วมสูงถึงขนาดเอวเชียวก็คือลูกค้าไปไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าเขากลับไปดูเนี่ย
2: ถนนเนี่ยหัวเข่าแต่ว่าถ้าเข้าไปในซอยเอวนะครับ
4: เอวเลยข้าวของเสียหายบางคนนะถือขนทันก็รอดไปแต่บางส่วนไม่ทันก็เยอะมากนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยหลากมาจากพื้นที่ป่าไร่แล้วก็ทะลักเข้ามาคือรถเล็กก็สัญจรไม่ได้แล้วแต่เอาอีกแล้วชาวบ้านสะท้อนเสียงมาอีกแล้วนะคะรัฐจ๋าการเตือนภัยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เก็บของทันไม่ใช่จากรัฐนะเป็นการบอกต่อกันเองในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
2: อ๋อแม่ค้าเขาไวอยู่ปากต่อปากส่งไลน์ในกลุ่มกันเองอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาบอกว่าแล้วกว่าจะได้การแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากรัฐเนี่ยน้ำเข้าตลาดมาแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วเอาอีกแล้วฟังเสียงชาวบ้านกันเยอะๆแล้วกันนะรัฐจ๋าตอนนี้เขาบอกว่านอกจากค้าขายไม่ได้ยังไม่มั่นใจเลยว่าสถานการณ์จะไปจบที่ตรงไหนแล้วตลาดลงเกลือเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่แค่สภาพของร้านค้าที่จมน้ำนะคะแต่มันคือภาพของรายได้ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังจมหายไปกับสินค้าด้วยค่ะ
5: ท้อบางครั้งก็
6: ท้อเลย
5: ครับ
6: แล้วนี่จะดำเนินชีวิตอะไรยังไงต่อครับพี
5: ่นี่ขายกาแฟต้อง
6: แล้ววันนี้ยังขายอีกเหรอ
5: ก็ต้องขายถ้าปีนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะไว้
6: จะมันจะตกอีกไหม
5: ตกอีกน่าจะตกอีก
6: น่าจะขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมครับ
5: น่าจะแต่ว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็ยังไงก็ยังคงสภาพอย่างนี้อาจจะลดนิดนึงแต่ถ้าฝนมาอีกนี้ก็เตรียมตัวได้เจอมาหลายตั้งแต่โควิดมาด้วยอันนี้ด้วย
7: ท้อโอ้โหบอกเจอหลายวิกฤตเลยนะ
2: ใช่ครับ
7: น่าเห็นใจนะ
4: น่าเห็นใจตรงที่แบบขายใครไม่ได้ก็ต้องเปิดขายอ่ะมีความหวังอ่ะ
7: เพราะนี่คือรายได้ถ้าไม่ขายไม่มีเงินเลยนะฮะไปดูอีกจุดนึงแล้วกันคุณผู้ชมครับภาพมุมสูงเป็นภาพน้ำหลากที่มันมาในพื้นที่จันทบุรีบ้านแตงเมนะฮะคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอมะขามคือพอมันมาเสร็จปุ๊บ
2: โอ้โห
7: นี่มันกลายเป็นแบบนี้
2: มันต้องลอยกะละมังเข้า
7: ใช่คือต้องใช้เรือใช้ถังใช้กะละมังเนี่ยในการที่จะสัญจรไปก่อนเลยนะฮะเห็นบอกว่าน้ำมันมาเร็วมากๆตั้งแต่ช่วงสายประมาณ10โมงครึ่งสุดท้ายมันกลายเป็นพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำหมดเลยอย่างในพื้นที่ตำบลวังแซ่มเนี่ยเคยได้รับผลกระทบจากความเสียหาย ฝายน้ำเนี่ยแล้วก็ผนังกั้นน้ำคือตอนนี้สิ่งที่เขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังคือฝนถ้าเกิดฝนมันตกลงมาเพิ่มน้ำมันอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้ความเดือดร้อนความเสียหายก็จะขยายวงกว้างมากกว่านี้ด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่บ้านเรือนครับแต่มันคือพื้นที่ทำกินเส้นทางสัญจรณตอนนี้ต้องคอยแบบเฝ้าระวังแบบวินาทีต่อวินาทีเลยอ่ะ
2: แล้วสวนทุเรียนอ่ะ
7: เนี่ยเสียหายหมดเลย
2: สวนผลไม้อย่างเงี้ยถ้ามันน้ำมาแล้วมันอยู่นานอ่ะโอ้โห
4: ไปเลยนะ
7: ต้นตายต้นทุนทั้งนั้น
2: ทุเรียนทั้งนั้นอ่ะน่าเห็นใจมากคุณผู้ชมครับเอาขณะเดียวกันพาไปที่ชลบุรีกันบ้างชลบุรีก็คือศรีราชานะพาไปดูนะครับเพราะว่าพื้นที่ของศรีราชาจุดนี้เขาบอกเป็นแอ่งกระทะแล้วคนได้รับความเดือดร้อนนะครับน้ำท่วมสูง1เมตรฮะมีการอพยพชาวบ้านประมาณ200หลังคาเรือนออกจากพื้นที่แล้วก็บอกเลยจุดนี้แอ่งกระทะมันจะระบายออกได้ยากโหสงสารคุณพ่อคุณแม่เราได้เห็นภาพนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาฝนมันตกมามันจะไหลไปที่แอ่งกระทะก่อน
4: แล้วเวลาช่วยก็ต้องช่วยรถสูงแล้วผู้สูงอายุก็ขึ้นรถสูง
2: ลำบากแต่ถ้าเอารถเล็กไปก็ไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายบางพื้นที่เข้าไม่ได้ก็ต้องใช้เรือแบบนี้ถูกไหมครับในการช่วยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บแล้วก็คนแก่เดือดร้อนนะฮะขนข้าวขนของเนี่ยลำบากนะแต่ตอนนี้เราก็จะมีหลายหน่วยงานเนี่ยเอาข้าวเอาน้ำอะไรต่างๆไปแจกแล้วนะครับคือที่น่าเห็นใจเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกครับบางบ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยกว่าจะช่วยได้เนี่ยคุณผู้ชมทุลักทุเลใช้คำนี้แล้วกันนะโอ้ย
4: ดูสิ
2: คุณพ่อ
7: กว่าจะหิ้วปีก
2: แต่อย่างนี้แล้วกันคือบางส่วนเนี่ยเขาก็เป็นห่วงทรัพย์สินไงขโมยขโจรมันเยอะใช่ไหมเขาก็เลยอาจแจกข้าวแจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนอันนี้ต้องช่วยคุณแม
7: ่
2: หลังมาแบบนี้นะครับไปดูมอเตอร์เวย์กันบ้างไหม
7: โอ้โหมอเตอร์เวย์บอกเลยว่าอ่วม
2: กราบ
7: หนักมากนี
2: ่มอเตอร์เวย์
7: แบบนี้ตอนแรกเนี่ยบางจุดที่น้ำมันไปท่วมสูงหลายคนก็แบบอุ้ยทำไมรถมันติดขนาดนี
4: ้
7: แต่ไม่ใช่เลยติดเพราะว่ารถไปต่อไม่ได้รถดับอยู่กลางน้ำคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมค่อนข้างจะสูงสุดท้ายก็ต้องจอดทิ้งเอาไว้นะฮะรถเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้รถก็เลยติดยาวเลยและที่ผ่านมาเห็นบอกว่ารถเสียหายไปหลายคันแล้วและจุดนี้ก็คือมอเตอร์เวย์บางพระไม่ใช่เพียงแค่รถติดบางคนบอกว่ามันกลายเป็นเส้นทางน้ำไปแล้วด้วย
2: ทางระบายน้ำ
4: ต้องเลี่ยงเลยนะ
7: ไม่ได้เลย
2: แต่ทีนี้คุณผู้ชมครับเราเนี่ยนะเราอยู่ในยุคของน้ำท่วมถูกไหมครับแล้วเราอยู่ในยุคของการมีน้ำใจเรามีน้ำใจให้กันนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันคุณผู้ชมแล้วมันจะมีหลายคนมากนะที่เราเห็นผู้ประสบภัยแล้วออกไปช่วยหนึ่งในนั้นลองดูนะครับก็คือใครครับ
8: เดียวกันพี่ตรงไหนพี่ตรงไหนครับเดียวกันนะโอเคคนที่ดีนะโอเค
2: ดูใกล้ๆเรียกลุงโน้ตแล้วกันนะ
4: พี่โน้ตก็ได
2: ้พี่โน้ตนะโอเคโอเค
4: เอ๊ะแกเพิ่งจัดเดี่ยวไปเองไม่ใช่หรอ
2: ใช่พี่โน้ตอุดมแต้พันธุ์นี้ของเรานะครับเอารถกระบะนะไปช่วยรับส่งชาวบ้านไปซื้ออาหารไปซื้อของจำเป็นบ้านเนี่ยอยู่แถวๆนวบินแฮปปี้แลนด์เขตบางกะปิบางกะปิก็รู้อยู่แถวคลองจันน้ำท่วมสูงน
4: ะ
2: ชาวบ้านลำบากเนี่ยเห็นน้ำใจถูกไห
4: ม
2: ช่วยกันส่วนอีกภาพนึงนะเป็นภาพของรถคันนึงนะครับเสียอยู่กลางน้ำท่วมนี่แล้วคนไทยเราช่วยกันช่วยกันเข็นเราจะเห็นภาพแบบนี้มันคือน้ำใจของคนไทยน
4: ะ
2: ไม่ใช่แค่แรงกายอย่างเดียวคุณผู้ชมครับใครมีพื้นที่ก็แบ่งปันความเดือดร้อนกันได้นะครับเพราะว่าพอเจอแบบนี้คุณผู้ชมนี่แบ่งปันอะไร
4: นี่ไงวัดพระธรรมกายมีเปิดอาคารจอดรถให้ประชาชนนะคะเห็นบอกว่าประชาชนนำรถไปจอด 3-4,000 คันเลยนะก็ต้องเปิดอาคารนะคะอาคาร 1-3 ตอนนี้เห็นบอกว่าจะเปิดอาคาร4ช่วยเพิ่มด้วยรวมถึงค่ะร้านล้างรถอัตโนมัตินะคะนี่8ออโต้ย่านลาดพร้าวคือรอบๆเนี่ยรถก็คือเข้าไม่ได้เพราะน้ำท่วมสูง
2: นี่น้ำยังปิ่มอยู่นะเน
4: ี่
2: ย
4: ใช่จริงๆเขาปิดร้านชั่วคราวนะแต่เปิดพื้นที่ให้รถเข้าไปจอดน่ารักมากขอบค
2: ุ
4: ณมากขอบคุณมากเลยนะคะอีกจุดก็คือที่ผู้ใหญ่บ้านเนาะหมู่7ที่ฉะเชิงเท
2: รา
4: อันนี้ก็เปิดให้ลูกบ้านเข้ามาจอดดูสิทำประกาศแบบนี้ด้วยนะคะก็ติดต่อไปดูนะเผื่อถ้าใครต้องการความช่วยเหลือ
2: ค่
4: ะรวมถึงที่พนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค
2: ่
4: ะยังมีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดบ้านที่สร้างใหม่แล้วเขาจะเตรียมขายด้วยนะจริงๆแล้วจำนวน10หลังเนี่ยแต่ตอนนี้ให้ผู้ประสบภัยไปเข้าพักฟรีค่ะ
2: โอ้
4: ยขอบคุณมากเลยค่ะยังไงก็ตามใครที่อยู่แถวนั้นสนใจติดต่อ Facebook เล็กการศรีนีได้เลยนะคะ
2: ครับขอสักนิดนึงได้ไหมล่ะอ่อนนุช17
4: ไปสิไปสิ
2: มีเด็กป.5 วางกระเป๋าและล่มไว้ข้างทางครับ ก่อนจะเดินลุยน้ำเก็บถุงขยะที่มันลอยเกลื่อนอยู
4: ่โอ้ยลูกขอบคุณ
2: เพราะอะไรถ้ามันมีเศษขยะเศษไม้เศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปอุดตันไอ้ท่อระบายน้ำ
4: ค่ะ
2: โอ้น้องเป็นจิตอาสาตั้งแต่เด็กแล้วนะป.5เองนะครับช่วยกันแบบนี
4: ้
2: ชาวเน็ตแห่ชื่นชมนะครับแล้วบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอ

0: ประถมนะครับขอบคุณนะหนู
1: โอ้เจริญเจริญนะลูก
0: โอ้จิตใจดีน้ำใจดีคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันตอนนี้เหมือนที่ผมบอกไปนะใครเนี่ยพยายามลุยน้ำไปเป้าหมายของเขาคือไปที่ร้านสะดวกซื้อ
1: ไปหาอาหาร
0: แต่พอไปแล้วโอ้โหมันไม่มีแล้วอ่ะ
1: หมดเลยอ่ะ
0: เพราะวันนี้คนไปแห่ซื้อของกันเยอะมากเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองมาฝากนะครับไปคุยกับพี่ธัญญาได้เลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: ฟังเรื่องเครียดมาเยอะแล้วเนาะเอาเคล็ดลับดีๆการดูแลตัวเองไปแล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะท้องผูกเอาเข้าไปเยอะแล้วออกไม่หมดวันนี้นะคะทีนี้มีวิธีการแก้ปัญหาในเวลา1คืนนะคะกับ Double Mix Coral Fiber คือต้องเล่าแบบนี้ตัวแท้เองเนี่ยเกิดจากปัญหาของตัวเองค่ะพออายุเยอะขึ้นนะคะเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปอ่ะเวลาที่จะออกอ่ะมันไม่ได้ออกหมดตามที่เราต้องการทีนี้บางวันก็ท้องผูกบางวัน 2-3 วันถ่ายทีซึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะทีนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบทานไฟเบอร์ค่ะไฟเบอร์ที่ทานเนี่ยก็ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละแต่ทีนี้ปัญหาที่เจอคือมันขับถ่ายตลอดทั้งวันเวลาที่เราเข้ารายการสดหรือใช่เวลาที่เรานั่งรถแล้วรถติดต้องคอยมองหาปั๊มน้ำมันขนลุกขนพองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันจะทานได้เฉพาะวันที่เราหยุดในวันรุ่งขึ้นแล้วพอเราทำงานทุกวันกว่าจะได้ทานทีอะค่ะ
3: มันก็นาน
2: ใช่มันนานเกินค่ะถูกเราก็เลยอยากได้ไฟเบอร์ที่ขับถ่ายทีเดียวจบนะคะอันนี้เป็นโจทย์ในใจละบวกกับเราไปเจอคลิปนึงนะคะที่คุณหมอที่อธิบายนะคะเกี่ยวกับระบบลำไส้คนเราลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่คนเราอะยาวรวมกัน 7-8 เมตรเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปอะมันจะมีพวกไขมันไปเกาะตามผนังลำไส้แล้วพอมันทับถมเข้าเนี่ยมันกลายเป็นไขมันเน่าค่ะวิธีการที่จะไขมันเน่าพวกนี้ออกคุณหมอบอกเลยไม่สามารถเอาแปรงไปขัดได้แต่ต้องเอาของเหนียวเข้าไปทำความรู้จักกับมันแล้วดึงมันออกมาซึ่งของเหนียวเหนียวเนี่ยที่บอกเนี่ยที่จะต้องเอาเข้าไปเขาเรียกว่าไซเลียมฮักส
3: ์
2: เราก็เฮ้ยเราเคยเห็นในโลกออนไลน์ไปสั่งซื้อมาลองทานเลยค่ะมันได้ผลดีมากเลยนะแต่มันดื่มยากค่ะเราก็เลยแบบเอาไงดีปรึกษาทีมอาร์ดีเลยทำเองเลยดีกว่าใช่เอาไฟเบอร์ที่แบบขับถ่ายทีเดียวจบอยากใส่ไซลิมฮักส์ลงไปนะคะก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ Double Mix Coral Fiber นะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากให้คนที่ไม่ทานผักผลไม้เนี่ยทานตัวเนี้ยเราได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยก็เลยใส่ผักผลไม้5สีกว่า30ชนิดนะคะมี FOS GOS เป็น Prebiotics ปรับสมดุลลำไส้นะคะและเราก็ให้ใส่คลอโรฟิลลงไปด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เอาของเสียออกจากร่างกายทีเนี้ยพอชงออกมาค่ะสีมันเป็นสีเขียวแบบนี้หลายคนก็แบบอุ๊ยต้องเหม็นเขียวแน่เลย
3: จะเหม็นเขียวมั้ย
2: ไม่ค่ะตัวนี้เป็นรสเมลอนรสชาติอร่อยนะคะหอมด้วย
3: ได้กินแล้วได้ก
2: ิน
3: แล้วหอม
2: ใช่มันเหมือนน้ำผลไม้เลยค่ะดื่มง่ายมากเลยสามารถที่จะชงดื่มวันละ1ซองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นคนธาตุหนัก2ซองได้เลยนะคะตัวนี้จะไปดึงเอาพวกไขมันเน่าที่อยู่ในลำไส้เราอะค่ะดึงออกแบบบดจดเหมือนการลอกท่อเอาของเน่าของเสียออกคือสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้นี้เป็นเรื่องจริงนะคะคือต้องบอกว่าตัวแท้เองอะปีนี้เลข5แล้วนะแล้วเราก็จะแบบเอวหนาขึ้นมันจะไม่เหมือนสาวๆอะแต่ตอนที่ทำตัวนี้เราพยายามทานแล้วก็ลองดูว่ามันได้ผลยังไงอะค่ะตามพี่ถ่ายแบบเนี้ยคือเอวเรากลับไปเท่าสมัยสาวๆคือแบบดีใจมากคือไม่คิดว่าเราจะกลับไปใส่เสื้อผ้าไซส์เก่าๆได้เพราะว่าพอมันอายุเยอะขึ้นเนอะน้ำหนักตัวก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแต่ตัวนี้ช่วยเคลียร์แบบหมดจดจริงๆนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าใครอยากดูแลเรื่องน้ำหนักตัวมันจะมีผงบุกเราชงทานแทนมื้อเย็นได้เลยนะแล้วก็มันจะไม่หิวแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์ลดน้ำหนักนะคะแต่ผลพลอยได้ของเขามันทำให้น้ำหนักตัวเรามันลงแล้วก็ทำให้เอวเราอะที่มันหนาขึ้นเนี่ยมันเล็กลง
3: ใช่กลับมาแบบสลิมขึ้นเพียวขึ้น
2: ถูกค่ะเพราะมันไปเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะซึ่งวันนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการถ่ายไม่ออกนะคะอุจจาระแข็งบางคนเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นริซี่หรือคนที่เป็นริซี่ดวงเนี่ย
3: บางคนเบ่งเยอะไง
2: ใช่วิธีเวลาที่แบบเราเบ่งเยอะคนที่เป็นริซี่ดวงบางคนก็จะต้องไปผ่าตัดนะคะแล้วมันเจ็บด้วยอายด้วยเสียเงินด้วยตัวนี้ค่ะช่วยทำให้มวลที่มันออกมามันนุ่มนิ
3: ่ม
2: ไม่ปวดบิดเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะออกแบบทีเดียวจบบางคนอาจจะ2ทีแล้วแต่ว่ามันจะไม่มากวนเราระหว่างวันนะคะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะให้99สายแรกนะคะที่คุณจะได้รับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะ2ถุงนี้ปกติเกือบ 2,000 วันนี้จ่ายเพียง690บาทเท่านั้นนะคะโทรที่021088543หรือว่า LINE @shop8 นะคะย้ำกันอีกรอบโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE @shop8 ถ่ายรูปไว้สแกน QR code ได้เลยนะคะใครที่ทานตัวนี้ครั้งแรกแนะนำให้ชงดื่มติดต่อกัน3อาทิตย์เพื่อปรับสมดุลลำไส้แล้วพอหลังจากนั้นอาทิตย์ที่คุณจะทานวันเว้นวันอาทิตย์ละวันแล้วแต่ความเหมาะสมของร่างกายเลยนะคะและโปรนี้ทานได้ติดต่อกันยาวนาน3อาทิตย์นะคะกับโปรนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาท

0: ที่021088543หรือว่า LINE Asai Shop 8ให้ทุกวัยสแกน QR Code ได้เลยนะคะบางคนถามผู้ใหญ่ทานได้ไหม
1: โอ้น่าสิ
0: คุณพ่อท่านเนี้ยค่ะอายุ77คุณพ่อเนี่ยมีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยบางทีมันกดไหลย้อนบางทีชวนไปทานข้าวกันตอนเย็นแต่คุณพ่อไม่ไปเพราะว่าแกจะต้องทานก่อน 4:00 น. อันนี้คือไปเที่ยวยุโรปกันตกเย็นชวนกันชงดื่มละเพื่อที่ตอนเช้าอ่ะเราจะได้เข้าห้องน้ำกันแล้วไปเที่ยวอย่างสบายใจถูกต้องค่ะหลังจากนั้นน่ะคุณพ่อทานตัวนี้คุณพ่อติดมากเลยคุณพ่อว่าเออมันสบายท้องขึ้นเยอะเลยเพราะว่าแก๊สที่มีการแน่นอึดอัดมันดีขึ้นมันมีตระกูลอัลฟาฟาและคอเลล่าด้วยนะคะมันจะช่วยในเรื่องของกรดในกระเพาะนะคะพ่อบอกเออมันดีจังเอาไปให้พี่สาวคุณพ่อ80กว่าก็ติดเหมือนกัน
1: ส่งต่อ
0: ใช่ส่งต่อคือมันทำให้ชีวิตเนี่ยง่ายมากขึ้นเพราะว่าพออายุเยอะเนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะพอได้ตัวนี้ไปช่วยแล้วรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยนะคะมันก็ตอบโจทย์มากๆเลยใครที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบเผาผลาญมันจะช่วยทำงานดีขึ้นนะคะทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ปรับสมดุลลำไส้กระตุ้นการขับถ่ายช่วยจัดของกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ยังมีผงบุกเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคุมหิวอิ่มนานไปด้วยแต่เราไม่ได้เน้นในเรื่องของการลดน้ำหนักหรอกเน้นในเรื่องของสุขภาพคือสุขภาพของลำไส้นะแล้วก็มีคลอโรฟิลล์ที่เอาของเสียออกจากร่างกายนะคะโปรวันนี้ซื้อ1แถม1690บาท
1: มาก
0: ๆใช่ค่ะโทรที่021088543หรือว่า LINE Asai Shop 8นะคะโปรนี่คือ3อาทิตย์เลยการติดต่อกันไปเลยนะคะยาวๆนะคะกับโปรอุ้ยเหลือ15สาย
1: เร็วมาก
0: ขอบคุณนะคะเร็วมากจริงๆค่ะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ใครทานใครก็ติดรสชาติก็อร่อยแล้วก็เห็นผลดีด้วยนะคะกับโปรซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE Asai Shop 8ถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยนะคะตัวนี้ชงดื่มนะดื่มน้ำตาม1แก้วเพราะน้ำเนี่ยจะเข้าไปทำไซเลียมฮักส์มันพองไซเลียมฮักส์นี่คือไฟเบอร์เกรดพรีเมียมพอไซเลียมฮักส์พองมันก็จะไหลไปตามการขดของลำไส้เราแล้วมันก็จะไปดึงเอาพวกไขมันเน่าพวกนี้ออกมามวลมันถึงเยอะแต่มันออกมาแบบผู้ดีนะทุกคนนุ่มนิ่มไม่ปวดบิดแต่กลิ่นของเขาอาจจะแรงนิดนึงนะคะ
1: เพราะมันไปเอาของเสียออกมาหมดเลยไง
0: ใช่ค่ะไปเอาของเสียออกจริงใครที่เป็นสายชาบูปิ้งย่างบุฟเฟ่กินเข้าไปเยอะออกไม่หมดนะลองให้ตัวนี้เป็นตัวช่วยรับรองคุณจะรู้สึกโล่งสบายท้องขึ้นมากๆเลยอะไรที่แน่นๆอะไรที่อึดอัดอะไรที่ค้างๆในลำไส้ของเราบางคนมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากผิวพรรณไม่สดใสเป็นสิวมันเกิดจากภายในอะค่ะพอลำไส้ใช่พอลำไส้เราสกปรกมีของเสียอยู่เยอะค่ะมันก็ส่งผลออกมาเลยวันนี้จัดไปเลยค่ะกับโปรซื้อ1แถม1นะคะในราคา690บาทนะคะโทรที่021088543หรือว่า LINE Asai Shop 8นะคะถ่ายรูปไว้สแกน QR Code ได้เลยนะคะโปรวันนี้คือ3อาทิตย์ทานติดต่อกันอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยนะคะน้ำเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลย
1: อุ
0: ้ยใส่หมดแล้ว
1: ต้องขอเพิ่มแล้วล่ะครับ
0: 50สายเลย
1: หุ้ย50
0: ไปเลย50สายนะคะ
1: วัน
0: น
1: ี
0: ้ใช่ค่ะกับโปรวันนี้นะคะซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE Asai Shop 8นะคะใครที่เป็นฤาษีดวงผู้ใหญ่บ้านไหนที่มีอาการท้องผูกต้องนั่งนานนะคะตัวนี้ช่วยเคลียร์ได้ดีมากบางคนทานวิตามินก็ไม่เห็นผล บางทีลำไส้เราอ่ะมันมีของเสียเยอะมันก็ดูดซึมได้ไม่ดีนะคะคือต้องบอกว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากลำไส้อันนี้เป็นเรื่องจริงโปรวันนี้ซื้อ1แถม1ในราคา690บาทโทรที่021088543หรือว่า LINE Asai Shop 8ถ่ายรูปไว้แล้วก็สแกน QR Code ได้เลยนะคะกับโปรวันนี้ค่ะ
1: ครับผมโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดด้วยนะแต่อย่างที่บอกคือผลอาจจะขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลด้วยและกลิ่นหอมมาก
0: หอมค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหม็นเขียวเลยนะฮะโปรดีแบบนี้รีบโทรสั่งด้วยนะครับขอบคุณพี่ธัญญานะคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ถ้าสมมติสายไม่ว่างรอก่อนเนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะได
3: ้ค่ะต่อไปนะครับเอามาดูหน่อยวันนี้หลายๆคนลุยน้ำไปทำอะไรไปร้านสะดวกซื้อแล้วพอไปร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตามเชลฟ์ต่างๆของหมด
2: เกลี้ยงเลย
3: น่าเห็นใจมากของมันหมดไปแบบนี้นะฮะ
2: คือ
3: ใจอ่ะคือเอาจริงๆนะไม่มีใครบอกไงว่าสถานการณ์มันจะวิกฤตขนาดนี
2: ้โอ้โหแล้วด
3: ูแล้วแต่ละคนพอเจอน้ำท่วมแบบนี้เฮ้ยไปร้านสะดวกซื้อก่อน
2: ค่ะ
1: จริง
2: ไม่มีแล้วเร็วสุดแต่เนาะใกล้สุด
1: เอาจริงๆนะอย่าว่าแต่ร้านสะดวกซื้อเลยผมไปแวะห้างมา
2: เป็นไง
1: คนเพียบ
2: โอ้
1: คนต่อคิวซื้อของกันยาวมาก
3: สินค้าที่หมดไปก่อนหน้านี้ที่คนไปซื้อกันเยอะคืออะไรรู้ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มข้าวสารพวกปลากระป๋องด้วยแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทำเป็นสำเร็จแล้วเวฟเลยอ
1: ่
3: ะนั่นหมดเร็วที่สุด
2: พร้อมทาน
3: อย่างที่ยศบอกตามห้างก็มีนะเอาไปดูห้างหน่อย
2: ใช่
3: เอายกตัวอย่างใจกลางเมืองขออนุญาตนะเซ็นทรัลลาดพร้าว
2: ค่ะ
3: คนไปเยอะมากคุณผู้ชมครับไปซื้อของกัน
1: เชลโล่งเลย
3: เชลโล่ง อาหารสดอาหารแห้งน้ำดื่มกวาดจนเกลี้ยงเชลนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ด้วย
2: โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะแล้วก็ไม่ต่างจากร้านสะดวกซื้อในย่านต่างๆนะคุณผู้ชมถ้าดูเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นภาพเดิมนะมันคล้ายๆกัน

0: ดูย่านวิภาวดีคือไปหมดเลยตู้เย็
1: น
0: ตู้แช่ทั้งหมดเนี่ยนะคะอ่ะมาดูสิย่านรามอินทราลาดพร้าววังหิน
1: ครับ
0: คืออย่างที่บอกยังไงก็ต้องออกเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะกินไม่ได้ตุนอะไรกันไว้จนถึงพนักงานต้องประกาศว่าหมดแล้วนะอาหารสำเร็จรูปไข่ไก่หมดแล้วจ้าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือในฝั่งกรุงเทพไปดูที่ห้างแถวๆสมุทรปราการ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือก็ต้องใช้คำว่าการกักตุนนี้คิวเนี่ยนะคะล้นจนเกือบออกไปข้างนอก
2: ดูดิต่อแถวยาว
0: ต่อแถวขนาดนี้
1: ทุกคนก็อยากจะมีอาหารอยู่ในบ้านไว้ล่ะ
0: นี่แหละก็บางคนนะรอนานกว่า1ชั่วโมงก็ยอมรอค
1: ่
0: ะนะคะ
1: ลำลูกกาปทุมธานีกันนิดนึงหน่อยไหม
0: ได้
1: ลำลูกกา
0: จังหวัดอื่น
1: วุ่นวายมากคุณผู้ชม
0: ค
1: ือไปร้านสะดวกซื้อแล้วของที่หมดก่อนคืออะไรรู้ไหม
0: บ
1: ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
2: เหมือนกันเลยนนทบุรีก็ไม่ต่างกันเหมือนกันห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อดูสิคนต่อคิวเข้าไปยาวมากซื้อของสดอาหารแปรรูปกันเตรียมกักตุนเอาไว้ก่อนแต่นอกจากเรื่องของอาหารแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ขายดี
1: คือ
2: ทรายบรรจุกระสอบทราย
1: เข้าใจ
2: เอาไปนี่เอาไปแบบอุดตามท่อตามหน้าบ้านเอาไว้เพื่อป้องกันเนี่ยน้ำมันทะลักเข้ามาโดยมีชาวบ้านในพื้นที่บอกสาเหตุตัดสินใจเลยคือเอามาป้องกันบ้านตัวเองเอาไว้ก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วม
1: คือที่เราพูดเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกใช้คำนี้แล้วกันนะ
2: เตรียมตัว
1: แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทเตรียมตัวเอาไว้สถานการณ์เป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยถูกไหมล่ะ
0: จนตระหนกไปแล้วนะตอนนี้ตระหนักมากเลย
2: นะฮะคุณผู้ชมจะเครียดเกินไปชวนดูซีรีส์ดีกว่า
0: ได้เลย
2: จูเรียตแอนด์จูเรียตคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นน่าติดตามมากๆเลยนะฮะจาก EP 2ครับพี่โตเกียวพยายามจะยืนยันกับพ่อนะว่าไม่เข้าไปยุ่งกับรูแต่พออยู่ด้วยกันที่โรงเรียนหัวใจมันก็ไม่ยอมทำตามคำสัญญาเนี่ยสิ
1: ครับ
2: และ EP 3ความสัมพันธ์ของโตเกียวและบูยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากความผูกพันกลายเป็นความรู้สึกที่ทั้งคู่เริ่มปฏิเสธได้ยากแล้วนะฮะแต่เมื่อรักครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างลูกสาว2ตระกูลที่เป็นศัตรูกันเรื่องของหัวใจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมาตามลุ้นกันต่อนะฮะว่าโตเกียวกับบูจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปยังไงเมื่อครอบครัวคือกำแพงสำคัญทั้งคู่จะเลือกหัวใจของตัวเองหรือจะเลือกสิ่งที่ครอบครัวต้องการกันแน
1: ่
2: ติดตามกันได้ครับกับ Juliet and Juliet นะฮะ EP 4คืนนี้ 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัททั้ง3 EP ได้แล้วผ่านทางแอปวันดีส่วนลูกค้า AIS ครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกับโปรพิเศษนะฮะประจำเดือนกันยายนครับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149 บาทเหลือเพียงแค่99 บาทเท่านั้นนะฮะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: เอาวันนี้ยังคงส่งกำลังใจให้หลายจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับข่าวแหกโค้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆการจัดทำเหรียญเที่ยวระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวรรธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า Flying Chain ระดับ Pleasant George เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ Pleasant George มีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flew Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ walk การวิ่งเรียบหรือ trot และการวิ่งขยกหรือ canter โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัว นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาล่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ให้หนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidentมากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมมาขอบคุณเอมมาที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิบริษัทโชคเจริญพรควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิ้ลวายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก2000จำกัดวัดยานเวศสักวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดปากลาดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามวัดนาน้องจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทพินิกไซเทคจำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษจังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิโรงเรียนในร้อพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการ
การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดชีสุกเกษมและวัดป่าเลไลสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดวีรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาพรและวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ทำไมต้องรีบเอาคำตอบขนาดนี้
3: อยากตอบเธอให้จบ
2: พรุ่งนี้เจอกันเลยไหม
4: ไว้เจอกันนะ
5: เหลือกันอยู่สองคน
6: ปิดห้องแล้วกันนะ
4: เดี๋ยวสิครับคุณเบเกิล
5: คุณมองเสียเออพูดแล้ว
2: ของงานเดือดเพื่อนก่อนแต่เรานัดกันแล้วนะเว้ยเลิกยุ่งกับกูสักทีไปไหนก็ไป
5: พูดใจดีหน่อยได้ปะ
7: เออ
2: เราไม่ได้จริงจังกับดีนอยู่แล้ว
8: รู้ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ

0: มึงกินเยอะจนฟุบอ่ะเพื่อนไอ้ดีไม่รู้จะทำไงกับมึงดีติดต่อไอ้ดีไม่ได้แล้วคนที่ชื่อฮันเขาจำได้ว่ามึงเป็นเพื่อนกูแล้วเขาฟอลไอจีกูอยู่พอดีกูเลยไปรับมึงกลับอ่ะ
1: กูขอโทษนะที่ทำให้มึงลำบาก
0: ไม่เป็นไรกูเพื่อนมึงนี่แล้วนี่ขึ้นห้องเองไหวไหม
1: มึงจะกลับแล้ว
0: กูค้างได้ไหมล่ะมึงไม่เคยให้กูค้างแล้วมึงก็ไม่ชอบด้วยเวลาใครขึ้นห้องมึงสำหรับมึงก็คงมีแต่ไอดีน่ะที่ไม่ค่อยยกเว้น
1: คือกู
0: มึงชอบมันมึงชอบมันจริงๆไม่สิมึงตกหลุมรักมันด้วยซ้ำพูดสิว่าไม่จริง
1: ไม่มีประโยชน์หรอกยังไงมันก็จบไปแล้วอยู่ดี

0: แต่ผมคิดไม่ค่อยออกพี่ว่ามันจะออกเป็นแนวทางไหนงงเลย
1: เอาหน้าดีลองดูให้พี่หน่อยนะเอาแบบไหนก็ได้อะพี่ขอให้กิจกรรมของพี่อะในช่องของดีนก็พอ
0: โอ้โหไปดูดิ
1: เราอะเหมาะงานนี้สุดแล้วถ้าไม่ใช่เราอะมันทำไม่ได้นะดีนพี่ว่านะอันนี
0: ้พี่
1: เสนอเกินว่าไง
0: พูดเกินละ
1: พี่พูดเกิน
0: พี่พูดเกิน
1: เอาให้หน่อย
0: เลย
1: เอาอันนี้พี่ชอบอันนี
0: ้
1: ทำให้พี่หน่อย
0: จริงๆเลยเอามันคล้ายๆกันนะ1-2
2: คาปูชิโน่ร้อนครับ
3: มีโปรโมชั่น1-1อะครับรับ2แก้วไปเลยไหมครับ
2: มาคนเดียวอะครับ
0: อีกแก้วเอาคาราเมลมาคิอาโต้ครับ
3: ครับได้ครับเราจะเป็นคาปูร้อนนะครับแล้วก็คาราเมลมาคิอาโต้นะครับ
0: ก็ใช้โปรไงจ่ายให้

0: หายไปเลยนะ
1: ใคร
0: ก็เธอไงเราส่งข้อความไปก็เมนตอบ
1: แล้วใครอ่ะที่หายก่อน
0: โอ้โหก็เร็วคืนเงียบเงียบแปลว่าใช
1: ่แปลว่าขี้เกียจทะเลาะกลับไปหน้าคนคุยเธอไป
0: คนคุยอะไรเมื่อกี้พี่ที่รู้จักเขาบอกเขาจัดงานเลยชวนนี่ทำคลิปรีวิวให้งาน blind date ว่ะงงเลยว่าจะรีวิวไงดี
1: เพราะเคยได้ทุกคนมาหมดแล้วดิคุณเล่น
0: ถ้าไม่ติดว่าน่ารักนะโดนต่อยปากแตกไปแล้วแล้วนี่ทำอะไรเนี่ย
1: มารับเช็คค่าจ้างวาดรูปอะออฟฟิศฝั่งตรงข้าม
0: อ๋อที่เรามาส่งเธอวันนั้นปะ
1: อืม
0: เราขอโทษนะที่คืนนั้นเงียบใส่พอดีมูดมันไม่ค่อยดีเราเลยไม่ค่อยอยากคุยกับใคร
1: อืม
0: แล้วก็ขอโทษด้วยที่รับผู้จานไม่ค่อยดีใส่เธอ
1: จำได้เหรอ
0: จำได้ดิไม่ใช่ปลาทองนะเว้ย
1: แล้วมีเรื่องอื่นที่อยากขอโทษอีกป่ะ
0: เรื่องอื่นเรื่องอะไร
1: ช่างเถอะไปละเอาเช็คไปเข้าก่อนเดี๋ยวธนาคารปิด
2: พวกกูขอพาดทีมึงหน่อยนะ
3: รู้จักกันเพราะเคยเด็กกับคนคนเดียวกันไม่แปลกหรอครับ
4: ก็แปลกนะแต่สุดท้ายก็รู้สึกดีต่อกัน
3: ชอบก็คือชอบอะครับจะไปคิดซับซ้อนทำไมนะ
5: โอ้ยน่ารักจริงๆนะครับคู่นี้เนี่ย
3: ชอบก็คือชอบอะครับจะไปคิดซับซ้อนทำไม
0: เธอแล้วเธอจะตอบบิมเราไหม
1: ไม่รู้

0: คนเราตกหลุมรักกันเพราะอะไรรูปรสกลิ่นเสียง
1: โอ้นี่คุณโมเซพูดเก่งกว่าที่ผมคิดอีกนะครับเนี่ย
2: วันไหนผมไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยโทรคงเอาอ่ะ
3: คุณเมเกิลกินอะไรหรือยังครับ
1: เอ้ยเนี่ยถามมาเนี่ย
0: แต่มันอาจไม่สำคัญเท่ากับตัวตนข้างในที่เขาอนุญาตให้เราเท่านั้นได้มองเห็น
4: เรามีอิสระภาพถ้าเราไม่ได้เก่งอย่างที่ปากเราพูดเธอจะให้โอกาสเราอีกสักคำหนึ่งอุ้ยไม่หัวเราะดิ

0: ฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
5: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
6: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
7: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซหรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
8: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
9: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
10: เลือกเมกะแท้
9: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแท้งจากแคนนอน
11: Canon delighting you always

0: Lichen Reflection Concert.
1: Like the sun! 300 milliliters. Be your original. Original number one brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
2: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: Beijing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
6: Beauty, sexy, comedy, of course,
7: something not,
6: and a little fantasy.
5: Anything else?
6: We are expecting you, honey.
5: Nam Tan Film Glamorous Fan Con.
8: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกบทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: still available at Thai Ticket Major.
1: กลิ่นหอมสายพันธุ์อาราบิก้าแท้รสชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
2: หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่

0: แกล้งรักมึงข้าก่อนนี่นะหลงที่เราวันนี้มีงานหรอ
1: เปล่า
0: ก็ไม่เห็นต้องรีบเลยป่ะทายสักรอบไหม
1: ไม่เอาแล้ว
0: รอเล่น
1: วันนี้เธอไม่ไปทำงานหรอก
0: ก็มีนะไปรับรีวิวเขาไว้อะ
1: ตลกสิ
0: คอยปรับแล้วกัน
1: ห้านาทีไหม
0: เจ็ดแปด
1: เจ็ดแปด

0: 6.1
1: ครบแล้วต้องคอยปรับเลย
2: สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่อง Everyday Life นะครับผมวันนี้จะพามาลองอะไรแปลกๆนี่คืองาน Blind Date นะครับผมทุกคนที่มานะครับก็จะได้ใบลงคะแนนนะครับอยากรู้ไหมว่าคะแนนจะเป็นไงให้ผมพาไป
3: เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องของตาเห็นแต่เป็นเรื่องของใจรู้สึกไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วในชีวิตเราอาจจะมีเงื่อนไขและข้อแม้มากมายที่จะทำให้หัวใจเราหยุดทำงาน
4: เราชอบไปภูเขาหรือทะเลอ่ะ
2: เลือกยากอ่ะเราชอบทะเลมากกว่า
4: แกชอบไปที่ไหนอ่ะ
2: เอาตรงคือเรามาแค่รีวิวเฉยอ่ะเราไม่ได้กะจะมาหาความสัมพันธ์อะไรจริงจังหรอก
4: เออก็จริงว่ะนี่มันแค่รอบนักรีวิวเฉยงั้นเราไปก่อนนะ
5: แอบถ่ายตอนคุยกับคนอื่นอ่ะ
6: เขาไม่ด่าเ
2: หรอทำไมอ่ะก็เราไม่ได้จะลงที่ไหนอยู่แล้วส่งให้เธอดูคนเดียวเนี่ย
6: เพื่อ
2: เอาเผื่อที่อยากลองมาไงสนไหมมีบัตรฟรีด้วยนะ
6: พอดีเจ้าของงานเขาบอกว่าอยากได้คนหน้าตาดีมาร่วมงานด้วย
5: ก็ไปหาจ่าเด่นในสังกัดสิมีเยอะไม่ใช่หรอ
2: โหก็นี่ไงมาชวนตัวท็อปก่อนเลยไง
3: แต่ถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องมีบางช่วงเวลากับคนบางคนเราต้องปล่อยให้หัวใจมันทำหน้าที่ของมัน

0: เราก็แค่ต้องหาช่วงเวลานั้นกับคนคนนั้นให้เจอวันนี้ไปไหน
1: แกลเลอรี่

0: อะไรนะ
1: อย่างนั้นนะ
0: ซัดหมดไป4แก้วบอกงั้นนี่ว่าจะลงคอร์สเป็นบาร์เทนเดอร์ดูเผื่อจะเปิดร้านเหล้าเองดีปะสนใจคุณด้วยไหม
1: คุณกับเธอเปิดร้านเหล้าได้ไหม
0: เจ๋งไหม
1: เธอไม่กินหมดเองก็คงชงแจกคนน่ารักไปทั่ว
0: โอ้นึกว่าจะเจอคนร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันแล้ว
1: ไปหาที่อื่นเลยพอเราจะไม่ล่มจมไปกับใครเท่านั้นแหละ
2: ช่วงนี้ค่าฝุ่นไม่แย่เหมือนเมื่อก่อนทุกคนสามารถพาน้องๆมาออกกำลังกายข้างนอกบ้านได
3: ้แต่ถ้าน้องตัวไหนเนี่ยเป็นพันหน้าสั้นก็ต้องระวังกันด้วยนะครับ
1: เฮ้ย
0: กูแปลนมแป๊บเดียวมึงทิ้งงานมาฟังเสียงหมอปานอีกแล้ว
4: ก็กูเรนเดอร์อยู่นี่ไง
1: เฮ้ย
0: มึงจะใช้ชีวิตนี้ต่อไปไม่ได้เว้ยกูมีทางเลือกให้มึง2ทาง1มึงไปบอกหมอปันซะว่าคนที่สิงอยู่ในแอปแล้วคุยกับเขาทุกวันเนี่ยคือมึง
4: แล้วกูจะทำเพื่อมึงก็รู้ว่าเขาไม่ชอบตัวจริงกูถ้าเขารู้นะว่ากูคือคนที่คุยกับเขาในแอปอะเขาไม่คุยกับกูหรอก
0: อ่ะงั้นกูมีข้อ2ให้มึงมึงตัดใจจากหมอปันซะแล้วมึงก็ไม่ชอบคนใหม่เอาคนที่สามารถคุยกับมึงในชีวิตจริงได้อะแบบว่าที่ไม่ใช่มาคุยกับมึงในนี้ในแอปอะไรเนี้ยของมึงเนี้ยเดี๋ยวไอ้คือมึงก็รู้อยู่แก่ใจว่ามึงใช้ชีวิตอย่างนี้มันไม่เวิร์กเว้ยวันเนี้ยหมอปันเขาอาจจะมาคุยกับมึงในนี้เพราะว่าเขาอาจจะเบื่อสิ้นหวังหรือเป็นอะไรสักอย่างแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอใครสักคนในชีวิตจริงเขามึงคิดจริงๆเหรอว่าเขาจะสิงคุยอยู่กับมึงในเนี้ยไปตลอดทั้งชีวิตมึงคิดงั้นเหรอเพื่อน

0: แล้วมึงจะให้กูทำยังไงอ่ะมึงก็รู้กูไม่มีใครเลยอ่ะนอกจากหมอปัน
1: มึงก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดู
2: สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่อง FD Live นะครับผมวันนี้จะพามาลองอะไรแปลกแปลกสำหรับคนอื่นไหมไม่รู้แต่สำหรับผมแปลกแน่นอนนี่คืองานไลน์เดทนะครับผมไม่เคยมาคุณก็ไม่เคยมาเช่นกันใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าใครจะเป็น
0: ดีนมึงไปงานนี้เป็นเพื่อนกูหน่อยได้ป่ะ
1: ไอ้สัตว์มึงพูดจริงดิมึงไปบลายเนตเป็นเพื่อนกูหน่อยดิ
3: อยากไปเพราะอะไรวะ
1: เผื่อเจอคนน่าสนใจไง
4: ตกลงเธอมาที่นี่ทำไม
5: เผื่อโชคดีเจอใครถูกใจอ่ะจะได้คุยต่อยาว
6: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี

0: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
2: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
3: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
4: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
5: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
6: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
7: ์
6: ง่ายเลย
7: เลือกเมกะแทง
6: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
8: Canon delighting you always

0: Fan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swissair Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swissair Reju Plus
5: ยูซารีนไทอะมิดอลบอดี้โลชั่นตัวจริงดูผิวไบรท์ขนาดใหม่ต้องลอง
6: นมเปรี้ยวดัชมิลซัมเมอร์สดชื่นเวอร์มิกสนุกได้ทุกวัน
7: มีอะไร
8: ชวนตอนไปงานไดเดทหน่อยดิวันเสาร์นี้เดี๋ยวเราเอาบัตรให
7: ้โอ้ยไอ้ปันไม่ไปหรอก
8: เธอได้ชวนยัง
7: ทำไมเด็กในสังกัดเนี่ยไม่มีใครเลยหรอถึงต้องมาอยู่กับเพื่อนเราอ่ะ
8: เอาจริงป่ะเธอรู้ใช่ไหมว่าเทนเพื่อนเราอ่ะมันชอบปันอยู
7: ่ก็พอดูออกอ่ะ
8: นั่นแหละคือเทนอ่ะมันเป็นงานรายเด็กด้วยเผื่อจะแมทช์กับปันไง
7: ไอ้ปันมันไม่ชอบเทนหรอก
8: ทำไมเพราะปันอ่ะยังชอบเธออยู่บอดูออกแล้วไงเธอก็เลยอยากจะห่วงปันเอาไว้ไม่อยากเพื่อเราจีบ
7: แค่นี้นะ
9: ล้อเล่นชวนปันให้ด้วยอุ้ยใส่สาระ

0: ฮัลโหล
1: ช่วงนี้มึงหลบหน้ากูปะเนี่ย
0: กูจะหลบหน้ามึงทำไม
1: ก็เห็นไม่ค่อยทักมากูก็เดาว่ามึงโกรธอะไรกูหรือเปล่าก
2: ูจะโกรธมึงทำไม
0: ช่วงนี้กูงานยุ่งเฉยแล้วมึงก็ใช้เวลาอยู่กับดีก็ยุ่งพอแล้วนี
2: ่อีกอย่างคบกันใหม่ๆก็ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังไม่ใช่หรอ
1: ไอ้บ้ากูไม่ได้จริงจังอะไรกับดีเลย
0: ไม่ได้จริงจังแล้วตอนนี้มันหมายความว่าอะไรวะอะไรที่ปกติมึงไม่ทำมึงก็ทำกับดีนแบบนี้มันเรียกว่าคนพิเศษแล้ว
1: กูว่าแค่อยากมีโมเมนต์โรแมนติกบ้างมีคนเดทด้วยอะไรเงี้ย

0: มึงไปบลายเน็ตเป็นเพื่อนกูหน่อยดิ
1: ฮะมึงอยากไปเพราะอะไรวะ
2: ไม่ใช่ว่ามึงมองว่าเรื่องพวกนี้มันไร้สาระเหรอ
0: กูก็บอกอยู่ว่าอยากมีโมเมนต์โรแมนติกบ้างเผื่อเจอคนน่าสนใจไงลงทะเบียนมาแล้วครับ
3: อ๋อโอเคลงมาแล้วอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นใบลงคะแนนนะครับผมข้างในนี้ก็จะเป็นรายชื่อนามแฝงที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมด้านในนะครับ
0: ครับ
4: กูกำลังไปนะ
5: ฮัลโหลว่า
6: โหลไอ้ดีนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูถึงงานแล้วนะ
5: งานอะไรวะ
7: เอ้าก็บลายเดทไง
6: ไอ้เหี้ยทำไมเวทจริงอ่ะเนี่ยเอ้าอะไรของมึงเนี่ยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ย
5: เออกูลืมขอโทษแต่ก็ดีแล้วป่ะมันจะได้เปิดหูเปิดตาไง
7: แต่กูเห็นมอสมาด้วยนะ
5: ฮะ
3: ฮัลโหล
5: ที่เธอไปโผล่งานบลายเดททำไมตอนแรกหมอให้ชวนปั่นเธอบอกไร้สาระอยู่เลย
3: ก็ลองมาดู
6: ที่เราซื้อบัตรเองอะบัตรที่เราให้อะเราให้ปั่นไปแล
5: ้
6: ว
5: นี่ปั่นไปด้วย
3: ก็เป็นคนบอกให้ชวนเองไม่ใช่หรอ
5: ตอนแรกเธอบอกจะไม่ไปด้วยซ้ำไม่ได้สนใจเลยสักนิด
6: ต้องไม่ได้พูดนะ
5: พูด
3: บอกว่าไร้สาระไม่ได้บอกจะไม่มาน
5: ี่อันนี้ใส่ปากอย่างทำอย่างเนี่ยเลิกได้เลิกซะนะสรุปปั่นอะไปงานบลายเดทด้วยใช่ไหม
3: กำลังตามมา
5: ฟังนะตอนนี้เทนอยู่ในงานบลายเดทด้วยเธอห้ามไม่เทนเจอกับปันก่อนเริ่มงานเด็กขาดไม่งั้นไอ้เทนน่ะมันชิ่งกลับทั้งๆที่ยังไม่คุยกับใครแน่นี่ยังไม่เลิกเล่นแมคคิวปิดอีกเหรอขอร้องเลยนะจุดเนี้ยบอกให้ทำอะไรอ่ะ
6: ก็ช่วยทำให้ดีๆหน่อย
5: เธอห้ามไม่เทนเจอกับปันเด็ดขาดไลกูกำลังจะตามมึงไปที่งานแต่มึงช่วยซื้อกาแฟกูหน่อยได้ปะแถวนั้นเลยห่างจากนั้น3ซอยซื้อเลยนะเว้ยกูง่วง
7: ถ้ามึงง่วงอ่ะก็ไม่ต้องถ่างตามมา
5: ถ้ากูไม่ไปอ่ะทำอย่างกับมึงกล้าเข้างานคนเดียวอ่ะมึงไม่ใหญ่กูช่วยสกรีนคนหน่อยหรือไงอ
7: ีกนานก็คงมึงจะถึงอ่ะ
6: ไม่นานเจอกันที่ร้านเดี๋ยวเข้างานพร้อมกัน
8: โอเคครับผมเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรวมกันที่ตรงกลางเลยนะครับผมขอบคุณครับเชิญตรงนี้เลยครับ
5: เธอกับปันถ้าเข้าไปก่อนได้ก็เข้าไปเลยนะ
8: สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน Blind Date Built to Last ครับสำหรับขั้นตอน Blind Date วันนี้นะครับทุกคนจะได้รับสติ๊กเกอร์นามแฝงและใช้นามแฝงในการแนะนำตัวให้สมกับคอนเซ็ปต์ไม่รู้หน้าแต่รู้ใจโดยแบ่งเป็นฝั่ง A และ B จากนั้นแยกทางเข้าคนละฝั่งด้านในจะมีกระโจมสำหรับพูดคุยมีฉากกั้นตรงกลางเพื่อให้ทั้ง2คนคุยกันโดยไม่เห็นหน้ากันคุยกันรอบละ5นาทีอย่าลืมนะครับกติกาทุกคนสามารถแนะ

0: นำตัวได้แค่นามแฝงของตัวเองเท่านั้นชื่อจริงและคอนแทคจะเกิดขึ้นหลังจากที่สตาร์ทแมตช์คะแนนแล้วเท่านั้นโดยฝั่ง A จะเข้าจากทางฝั่งนี้และฝั่ง B เชิญฝั่งนี้ได้เลยครับผมขอให้ทุกคนสนุกกับงานนะครับขอบคุณครับครับ
1: เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย
2: เฮ้ยมานี่กูยังไม่ได้ติดชื่อติดอะไรเลย
1: ติดข้างใน
2: ไปดิกู

0: โลมาโตขึ้นครับ
1: ไม่ไร้หนามครับ
2: คนมีตั้งเยอะ
3: แต่มาจวดเจอเธอคนแรกซะงั้น
2: แล้วตกลงเธอมาที่นี่ทำไม
1: จะมาไม่ได้กิจกรรมเนี้ยเขาจัดไว้ให้คนโสดไม่ใช่หรอ
2: เอ้าก็ก่อนหน้านี้ก็โสดมาตลอดชีวิตไม่ใช่ไง
1: เผื่อโชคดีเจอใครถูกใจอ่ะจะได้คุยต่อยาว
2: ๆ5นาทีอ่ะมันเยอะไปปะกับเธออ่ะแค่2นาทีอ่ะฝั่งดวงข้าวก็หมดเงินจะคุยด้วยนะ
1: เราไม่ได้อ่านง่ายแบบเธอนะแค่อ้าปากอ่ะคนเขารู้ไว้หมดแล
2: ้
1: ว
2: อะไรเขาเรียกเฟรนลี่ป่ะ
1: เดี๋ยวพอหนึ่งเขาได้คุยอ่ะเขาก็น่าจะรู้ว่าถ้าสปาร์กับเธอก็คงไม่รอดหรอก
2: โอ้ได้ดิเราจะทำให้เธอดูว่าเราจะแมชได้กี่คนแล้วถ้าไม่มีใครแมชกับเธอเราไม่โอ้ด้วยนะ
1: แล้วใครอยากให้โอ้บางทีเราอาจจะมีคนโอ้คนใหม่แล้วก็ได้นะ
4: บางวันชอบวาดรูปเหรอครับถ้าวันไหนอยากได้ในแบบเนี่ยบอกผมได้นะครับ
1: ผมไม่ว่าพอเทรดเลยครับ
2: แต่ผมชอบไปถ่ายรูปป๊อปเทรดที่สตูดิโอแถวพญาไทนะครับยิงยินก็ไปต่อร้านแถวนั้นต่อเลย
5: แบบนี้ก็แนะนำผมได้สิ
2: จะให้แนะนำทำไมล่ะครับวันหลังให้พาไปเลยก็ได้นะ
5: ปกติวันว่างทำอะไรล่ะครับ
6: ผมทำงานตัดต่อครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนคุณชอบหมาไหมครับ
7: ผมไม่ได้เลี้ยงสัตว์อะครับกลัวจะผูกพันเกินไปเวลาต้องจากกัน
8: เฮ้ยผมแพ้ขนสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับพวกเราเหมาะกันนะครับเนี่ย
7: คือผมเปิดคลินิกสัตวแพทย์อะครับ
6: สวัสดีครับทีเล็กแขนยาวครับผม
9: คาปิบาร่านำเดินครับเสียงคุณนะครับนี่คุณ
6: ผม
9: คุณมองซีเออใช่ไหมครับมาเดทเหมือนกันเหรอครับ
6: จำผมได้ด้วยเหรอครับ
9: คุยกันทุกวันก็ต้องจำได้สิครับคุณล่ะจำผมได้ไหมครับ
6: ผมจำได้อยู่แล้วครับแต่ผมก็ไม่นึกว่าคุณเบเกิลจะมาที่เนี่ย
9: ช่วงเนี้ยคือผมอะอยากลองทำอะไรใหม่ๆแล้วเพื่อนชวนมาแล้วผมว่างพอดีก็น่าสนุกดีนะครับ
6: ความคิดที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆนี่เป็นเพราะว่าผิดหวังเรื่องเพื่อนที่แอบชอบหรือเปล่าครับ
9: จะว่างั้นก็ได้ครับ
10: Happy Birthday นะมึง
1: ขอบคุณนะ
9: เมื่อก่อนนะผมคิดว่าการที่แค่ได้แอบชอบเขาไปเรื่อยๆก็สบายใจดีแต่เดี๋ยวนี้

0: อะไรอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิม
1: มึงคิดว่าคนอย่างกูจะไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้หรือไง
0: อะไรที่ปกติมึงไม่ทำมึงก็ทำกับดีนแบบนี้มันเรียกว่าคนพิเศษแล้วคงไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องอยู่ที่เดิมอะครับขอให้มึงทำลัคกี้อินเกมแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟพร้อมๆกันด้วยทามมิ่งก็ดีที่ผมจะลองเลือกทางใหม่ๆอะไรใหม่ๆครับ
2: คุณเบเกิลนี่ดูไม่เฮ้อเลยนะครับแบบนี้ก็ค่อยเบาใจขึ้นมาหน่อย
0: ถ้าผมเฮ้อเรื่องเพื่อนผมคงตายตั้งแต่วันแรกที่ชอบมาแล้วล่ะครับจังหวะชีวิตตอนนี้มันเหมือนกับเพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ยากจบอะครับแต่ตอนนี้ผมอยากอ่านอะไรที่มันฮีลใจที่ทำให้ผมยิ้มง่ายในทุกๆวันมากกว่าครับ

0: คุณมองเซียคาดหวังอะไรกับความรักเหรอครับ
1: ผมแค่อยากอยู่กับคนที่ผมชอบอะครับผมไม่ใช่คนที่ซับซ้อนอะไรคือผมก็อยากมีความรักที่มันแฮปปี้ไปรับไปส่งตอบข้อความกันให้มันไม่เหงาถ้าเขาชอบอะไรผมก็อยากทำสิ่งนั้นให้นะครับอยากใช้ชีวิตแบบแจ่มใสครับ
0: ข้างล่าสบายใจจังเลยนะครับจริงๆก็แค่นี้เอง

0: ไม่มีครับ
1: มีใครถูกใจบ้างไหมครับ
2: งานยังไม่จบอ่ะจะรู้ได้ไง
0: มอสว่ามันพอจะมีโอกาสไหมที่คนอย่างปันจะชอบเราอ่ะ

0: สชาติเข้มข้น DIY ได้หลายเมนู
1: ของกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
2: ่ Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
3: beauty sexy comedy of course
4: such a nut
3: and a little fantasy
2: anything else
3: we are expecting you honey
2: Nam Tan Film Glamorous Fan Con
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
11: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
10: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
12: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
13: อาหารแมวคุณภาพ
14: พวกเราเลือกเนกโก holistic and grain free
15: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
16: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: Bilglow Whimsical House Fan Con. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
7: แคนนอน delighting you always
8: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
9: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลคชั่นจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
10: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
11: เฮ้ย
10: น่ารักก็รักเยอะ
11: รักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
10: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
12: ่เจ๊
13: ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
14: เบย์ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
10: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
15: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
16: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นโออิชิกรีนทีเนโกะคอลเลกชัน
17: อย่างที่บอกนะครับผมว่าทุกคนเนี่ยจะได้เจอครบทุกคนในงานในรอบที่2เราจะสลับฝั่งเป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์แล้วไปพบคู่ใหม่คุยกันรอบละ5นาทีเช่นกัน
18: Ready for round 2กันครับ
19: เจอกันไว้ก่อนนะ

0: ผมขอไอจีคุณได้ไหมอ่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ขอไปแล้วนะ
1: ทางด้วยนะมีใครถูกใจบ้างไหมครับ
2: เยอะ
1: แล้วคนอื่นเขาถูกใจเธอด้วยป่ะ
2: งานยังไม่จบอ่ะจะรู้ได้ไง
1: แต่ของเราอ่ะขนาดงานยังไม่จบเลยก็เหมือนจะรู้แล้วนะ
3: ขอเชิญทุกท่านเข้ากระโจมได้เลยครับ
1: โรมาโตขึ้นนะครับผม
4: ดีนเหรอพี่เล็กแขนยาวครับผม
5: โอ
2: ้แทนเหรอ
5: หมอเหรอทำไมจำเสียงเราได้อ่ะ
2: เสียงไม่โหลขนาดนั้นปะฟังครั้งเดียวก็รู้แล้ววันนี้ปันมาด้วยนะ
5: เห็นแล้วเกือบหลบหน้าไม่ทันเมื่อกี
2: ้จริงๆแทนบอกปันไปเลยก็ได้นะว่ามางานนี้อ่ะไม่เห็นเป็นไรเลย
5: เป็นดิแต่คิดไปคิดมาก็อาจจะไม่เป็นไรก็ได้มั้งเสียงของเราปานยังจำไม่ได้เลย
2: ก็แค่ไม่ค่อยได้คุยกันมั้งถ้าได้คุยบ่อยๆอ่ะจำได้แน่นอน
5: มอสคือมอสสนิทกับปานที่สุดเลยใช่ป่ะเรามีอะไรอยากจะถามหน่อยอ่ะคือมอสว่ามันพอจะมีโอกาสไหมที่คนอย่างปันจะชอบเราอ่ะ
2: ไม่รู้อ่ะเป็นแค่เพื่อนเรื่องแบบนี้ตอบแทนกันไม่ได้หรอก
5: มอสพูดตรงมาเลยมอสก็น่าจะรู้จักปันดีที่สุดไม่ใช่หรอ
2: จะรู้ไปทำไมอ่ะ
5: ก็ถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่ปันจะชอบเราอ่ะเราก็จะได้เดินหน้าจีบแต่ถ้าไม่อ่ะเราก็ไม่อยากทำอะไรให้ปันเขาอึดอัดใจอ่ะพูดตรงๆมาเลยก็ได้นะไม่ต้องกลัวเราเสียใจเว้ยเราจัดการความรู้สึกตัวเองได้
2: ถ้าให้พูดตรงๆอ่ะเราว่าปันไม่ชอบเธอหรอก

0: นึกว่าจะไม่เจอคนรู้จักในนี้ซะแล้วเนี่ย
1: ก็มากับมอสนั่นแหละ
0: เราขอโทษนะเรื่องเรากับมอสอะนั่นไม่ได้ทำให้ปันเฮิร์ตใช่ไหม
1: เฮิร์ตอะไรหรอนี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
0: ก็ปันชอบมอสอยู่ไม่ใช่หรอ
1: ก็ใช่แต่เราโอเคดินกับมอสคบกันได้เลย
0: ไม่เรากับมอสยังไม่คบกัน
1: ทำตัวเหมือนแฟนขนาดนี้ยังไม่เรียกว่าคบกันอีกหรอ
0: เอาเป็นว่าปันไม่ต้องคิดมากเรากับมอสไม่ได้คบกันแน่
1: ๆดีนฟังนะทั้งดีนทั้งมอสไม่มีใครทำร้ายอะไรเราเลยเราโอเควันนี้เราก็ตั้งใจที่จะมา explore หาคนใหม่ด้วย
0: ฟังงี้ก็สบายใจขึ้นมาหน่อย
1: ดีนไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกเราต้องหากที่กำลังเป็นห่วงอยู่ดีนคงยังไม่รู้ตัวว่าทั้งดีนทั้งมอสกำลังทำร้ายกันเองอยู่อ่ะ

0: เอาละครับการ explore คนตรงใจวันนี้ได้จบลงไปแล้วครับผมถึงเวลาแล้วนะครับที่ทุกคนจะต้องใส่เลขลำดับนามแฝงคนที่ตัวเองถูกใจนะครับผม
1: อันดับ1คือคนที่คุณอยากเจอมากที่สุดจากนั้นให้ระบบช่วยจับคู่คนที่เลือกตรงกันจะได้แมทช์กันโดยระบบจะพิจารณาจากลำดับความชอบของทั้ง2ฝ่ายยิ่งใจตรงกันและเลือกกันในอันดับที่สูงโอกาสได้แมทช์ก็ยิ่งมากขึ้นเมื่อแมทช์กันสำเร็จทีมงานจะเปิดเผยตัวตนและคอนแทคของคนที่คุณแมทช์ให้เสร็จแล้วครับ
2: ทำไงให้นิวเนี่ย
3: ทีเล็กแขนยาวครับผม
4: คุณมองซีเออร์ใช่ไหมครับ

0: มึงจะแมทกับทุกคนเลยเหรอ
1: เฮ้ยทำไมแต่กูเว้นมึงไว้คนหนึ่งนะ
0: ขนาดนี้แล้วจะไม่แมทกับมอสหรอ
1: ใครบอกกูไม่แมทกูอ่ะชอบแจกความเท่าเทียม
0: คือถ้าเกิดกูเลือกปันถ้าเขาไม่แมทกับกูแบบนี้กูก็อกหักเลยดิ
1: หมอปันเขาจะแมทเสมอได้
0: แต่ถ้าเขาแมทกับกูแล้วพอกูไปเจอหน้าเขาเขาก็จะรู้เดี๋ยวกูคือมองเซียร
1: ์มึงเขียนไว้เถอะถ้ามันมีปัญหาจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็คิดไม่ทำยังไงต่อ

0: น้ำครับพี่
1: โอ้โหขอบคุณครับ
2: เหนื่อย
1: ค
2: ไหมครับ
1: นิดเดียวสบายตั้งแต่ได้คลิปดีมาช่วยนะยอดพุ่งเป็นเท่าตัวเลย
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ไปห้องนึงนะช่วยตาบอล
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากเจอกันเจอกัน

0: กูเขียนชื่อใครไม่ได้เลยวะกูชอบปันคนเดียวอะกูนี่แม่งสุดยอดลูเซอร์เลยใช่ป่ะ
1: มึงไม่ลูเซอร์หรอกเพื่อนนี่ไงวันนี้มึงออกมาคุยกับคนอื่นตั้งเยอะแต่สุดท้ายเป็นไงมึงยังชอบปันเหมือนเดิม
0: คนอื่นไม่ได้เลยวะกูชอบคนนี้คนเดียวอะ

0: ทำไงได้อะก็แมทช์กันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันป่ะ
1: ขอบคุณนะที่สงสารนะ
2: แต่ทุกคนจะมางานกู๊ดบอยปาร์ตี้ใช่ไหมครับ
1: พ่อทำไงดีลูก
0: ก็ลองไงเปิดใจเขาดีป่ะ
3: เอ้าไอ้ดีนกลับมาบ้านทำไมไม่บอกไม่อยากพาแฟนมาเจอหน้าฉันหรอ

0: าทิตย์หน้าก็วาเลนไทน์แล้วอะจ้ะฉันกำลังคิดว่าจะซื้อของขวัญให้พี่เป็ดดีไหมซื้ออะไรดีนะ
1: นี่แล้วนิ่มจะไปซื้อให้เขาในฐานะอะไร
0: เอ้าก็ในฐานะคนที่แอบรักเขาไงจ๊ะ
1: หรอเคยบอกรักเขาไปแล้วอ่ะเขายังไม่สนใจเลยแล้วนี่จะไปซื้อของขวัญให้มันเปลืองตังค์ทำไม
0: เอ้าก็หยอดเขาไปเรื่อยๆสิจ๊ะเผื่อว่าวันนึงเนี้ยพี่เป็ดเขาจะแพ้ความสวยของฉันน่ะเออก็ได้รู้ว่าไม่สวยอ่ะงั้นแพ้ความดีแทนก็ได้
2: พูดว่าทำดีแล้วอ่ะต้องรู้จักว่าทำดีเป็นยังไงด้วยและถ้าจะให้ดีเก็บเงินที่จะซื้อของให้ผู้ชายไปรักษาตัวเองยามเจ็บป่วยจะดีไหม
0: โอ้ยก็อย่างว่าเนาะไม่มีความโรแมนติกแบบนี้ไงเมียถึงไม่ค่อยรัก
2: เรื่องของกงูขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วเห็นไม่ทำงานทำการอ่ะข้าจะเอาในห้องน้ำมายัดปากเอง
0: ปวกโอ๊ยโอ๊ย
3: เบื่อเป็นอะไรกินหญ้าและหญ้าบาดปากมึงเหรอฮะ
4: บาดปากมึง
5: สิก็ใช่ตัดผมกูดิเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้ติดที่ทุกวันเลยอ่ะกูบอกให้ตัดผมทรงที่กูอยากได้หรอก็ไม่ได้ไม่ยอมตัดให้กูอ่ะ
3: แล้วมึงอยากตัดทรงอะไร
5: ก็ทรงพี่ยังมัชดาภาไง
3: โอ้ยเตี้ยนี่ผมมึงอ่ะสั้นกว่าขนหมาอีกตัดทรงพี่ยังมัชดาภาได้ไงแถมหน้ามึงไงยังไม่ได้ทรงกูเลยไม่มีทางไหนหรอกจะตัดที่มึงได้นะ
5: กูรู้ไหมเจ๊กูไม่ได้ให้ตัดผมจริงกูซะหน่อยกูจะให้ตัดวิกให้กูนี่ตัดวิกเวลากูจะแต่งหญิงอ่ะก็ไม่ยอมตัดให้กูบอกว่าเบ้าหน้ากูเนี่ยไม่เหมาะกับทรงอัมมัชดาภา
0: แต่ทันว่านะจ๊ะช่างทำถูกแล้วล่ะจ๊ะลองนึกสภาพดูสิจ๊ะว่าถ้าวิกผมเป็นอ้ําพัชราภาแต่หน้าหนวดแบบอ้ําอดิชาติอย่างเงี้ยออกมาสภาพจะทุเรศขนาดไหนอะจ๊ะ
5: นิ่มๆมึงอยากเจอกูตกติดกำแพงไหมฮะแต่ละแนงไม่เข้าเรื่องเลยมาทำงานเลยไป
0: ทำอยู่จ๊ะทำอยู่จ๊ะ
6: รู้ว่าจ๊ะตรงนี้พื้นมันต่างระดับอะระวังนะระวังสะดุดระวังสะดุดระวังสะดุดแต่ไม่ได้สะดุดคือนะสะดุดรักพี
7: ่พี่เป็ดดูแลลูกว่าดีขนาดนี้เดี๋ยวลูกว่าก็รักตายหรอกค่ะ
6: โอ้ยไม่เอาสิรักพี่เป็ดได้นะแต่ห้ามตายนะถ้าลูกว่าตายเนี่ยพี่เป็ดจะอยู่กับใครล่ะครับ
5: มึงก็ตายตามกันไปเลยค่ะไอ้เจ้าหมีก็นี่เหมือนลำคาญ
6: ฉันไม่ไหวครับลูกว่าพี่ชิต้าครับขอโทษนะครับอุ้ยอุ้ยร้อนมากเลย
5: ทำไม
6: โอ้ยลูกว่าดูสิคะมีคนแถวนี้อิจฉาตาร้อน
3: เล่นใหญ่ไปไม่เลิกเล่นใหญ่ขนาดนี้ไปจีบกันหน้ารัชดาลัยไปแหมทำตัวเองไม่เคยมีแฟนมาก่อน
6: เคยครับแต่ไม่เคยมีแฟนสวยเหมือนนางฟ้าแบบนี้ทุกคนครับนี่น้องลูกว่าครับแฟนเป็ดเอง
3: ใครอยากรู้จักไม่ต้องแนะนำไม่ได้อยากรู้จัก
0: พี่เป็ดทำไมพี่เป็ดต้องทำแบบนิ่มๆขนาดนี้ด้วยนิ่มๆรู้นะว่าความจริงเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันอะแต่ในจินตนาการเรายังเป็นผัวเมียกันอยู่ไม่รักกันอะนิ่มๆไม่เคยว่าแต่ทำไมต้องพาผู้หญิงคนเดียวมาหยามนิ่มๆถึงเห็นด้วยสงสารเมียในจินตนาการบ้างสิไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บอะ
6: โอ้ลูกจ๊ะอย่าไปหือสาคนบ้าเลยนะคะนี่น้องนิ่มๆค่ะถ้าพูดอะไรเพ้อเจ้อไม่รู้สมองไม่ค่อยเต็มอะค่ะแค่ที่ผมว่าเนี่ยพี่ก็ขนลุกแล้วนะขนลุกเหมือนหนอนในศพหมาไงก็ไม่รู้อะค่ะ
5: จ้าอีเป็ดมึงหล่อมากเนาะกล้าไปเปรียบอีนิ่มๆเป็นหนอนชายศพหมาเนี่ยนี่ถ้ามึงหล่อเหมือนฟิล์มธนภัทรนะกูจะไม่ว่าสักคำเลยหน้ามึงนะอย่างกับฟิล์มกองแสงโถ
3: ใช่ไหมอีนิ่มๆมันจะไม่สวยนะแต่มึงก็ไม่มีสิทธิ์มาด่ามันว่าหน้าเหมือนหนอนชายศพหมากูไม่โอเคนี่มันเด็กโกกูไม่โอเคเข้าใจไหม
6: โอเคโอเคงั้นเป็ดไม่เปรียบเหมือนหนอนชายศพหมาก็ได้งั้นเป็ดเปรียบเหมือนขนลุกเหมือนหนอนชายศพกระต่ายแล้วกันโอเคไหมโอเคนะโอเคนะไปจ้ะน้องลูกว่าไปดีกว่าแถวนี้มีคนอิจฉาตาร้อน
5: มือเจ๊อีเป็ดนี่มันชั่วมากเลยเนาะกล้าพาผู้หญิงมาหยามอีนิ่มๆถึงที่อ่ะ
3: เจ๋ง
8: นี่ก็วิญญาณนาง
7: เอกสิงห์แดมาสังหารมึง
5: อีเจ๋มึงก็รู้ใช่ไหมว่าดิมนิมเนี่ยมันรักอีเป๋จริงๆอ่ะไม่งั้นนะเว้ยมันไม่ยอมปลอมเป็นเสียงน้องนานามาตั้งนานหรอก
7: ก็จริงแต่เวลามึงชอบใครมึงก็ต้องเช็คหนังหน้าตัวเองก่อนนะเว้ย
5: ก่อนหน้าที่มึงจะหน้าสมบูรณ์แบบขนาดนี้หน้ามึงก็พังมาก่อนไหมจ๊ะแต่มึงมีเงินไง
7: ใช่ใช่หนังหน้ากูก็เติบโตมาพร้อมๆหนังหน้ามึงเนี่ยแหละหรือกูควรจะเอาเงินไปให้อีนิมนี่มันทำศัลยกรรมดีวะ
5: ไม่ใช่
7: ยังไงวะ
5: กูว่านะเว้ยเราสองคนเนี่ยต้องร่วมมือกันช่วยอีนิมเอาคืนไอ้เป็ดนั้นโทษฐานที่เป็ดเนี่ยมันไม่หยาบอีนิมถึงร้านกาแฟของมึงเลยนะเว้ย
7: ใช่หยาบใครไม่หยาบไม่หยาบเด็กของสูสีไทยเฮาเดี๋ยวมึงเจอกู

0: า
1: เอ้าเฮ้ยเฮียไปไหนวะ
2: กูอยู่นี
1: ่เฮียครับผมเฮียอันนี้น้องว่าแฟนใหม่เป็ดเองเอ้าเฮ้ยนิ่งทำไมเฮียสวัสดีน้องกันดิ
2: สวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูตบกระโหลกร้าวโชว์สาวซะเลยนี
1: ่น้องว่าจ๊ะอันนี้พี่ตั้มครับเป็นหัวหน้าพี่เองและส่วนคนนู้นน่ะคุณนังเอ๋ยอดีตพี่สะใภ้พี่เองค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
3: พี่เป็ดคะ
1: จ๋า
3: วันนี้พี่เป็ดรีบทำงานนะคะตอนเย็นจะได้ไปดูหนังกันงั้นลูกว่ากลับก่อนนะคะ
1: โอ้ยไม่เอาอ่ะไม่ให้ลูกว่าไปอ่ะก็ลูกว่าเป็นหัวใจของพี่อ่ะโอ้ยให้ลูกว่าไปพี่ก็ขาดใจตายสิครับ
3: งั้นเดี๋ยวลูกว่าไปแต่ตัวแล้วกันค่ะหัวใจทิ้งเอาไว้ที่นี่โอเคไหมคะ
1: ไม่โอเคอะไม่โอเคเดี๋ยวอีกข้างมันน้อยใจขออีกข้างหนึ่งด้วยมืออุ้ยยังไม่โออยู่ดีอ่ะขอปากด้วยเดี๋ยวปากมันน้อยใจ
4: โอ้ยถ้ามึงจะหวานเลยนะมึงช่วยหวานข้างล่างให้เสร็จค่อยขึ้นมาได้ไหมฮะ
1: เอ้าทำไมล่ะครับเฮียยายชาน้องสิครับแหมทีใครทีมันสิครับผมหมดยุคของเสือต้านไปแล้วเนี่ยถึงทียุคของเสือเป็ดบ้างแล้วครับผมไปดีกว่าจ้าแถวนี้มีคนอิจฉาตาร้อนพี่ต้องไปส่งนะ
2: เดี๋ยว
4: มึงพาน้องขึ้นมาแค่นี้เนี่ยนะ
1: ใช่สิเฮียนี่ตั้งใจพาขึ้นมาอวดเฮียเลยนะเนี่ยไปดีกว่าบ๊ายบาย
2: ได้ทีเอาใหญ่นะไอ้รถ
3: โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนอิจฉาน
2: ี่ถ้าผมบอกว่าผมอิจฉามากเนี่ยคุณจะยอมกลับมาคบผมไหมล่ะโอ้ยนี่แปลว่าไม่กลับมาถ้างั้น
4: หอมแก้มหน่อยดิแก้มมันน้อยใจแล้วว่า
3: ถ้าไม่ทำงานเนี่ย
2: โอเค
3: เพื่อนจะต่อยแล้วนะ
4: โอ้ยไม่ต้องห่วงเลย

0: หรือว่านานา
1: ก็ตกลงกูไปกับใครอยู่วะ
2: มึงก็อีกตัวนึงเนาะเดี๋ยวกูมัดร่วมกันส่งเสียสัญญาทีเดียวดีนี่เล่มไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฉันมีแผนช่วยเธอแล้ว
3: จะไม่ให้ฉันเสียใจได้ยังไงล่ะจ๊ะนานาคุยแทนฉันในสิตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์อธิบายอะไรเลยอ
4: ่
3: ะ
4: คืออย่างนี้ค่ะถือว่านิ่มๆมาค่ะตั้งใจว่าจะซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้พี่เป็ดแต่พอพี่เป็ดพาผู้หญิงคนอื่นมาหยามกันถึงทิ้งแบบเนี้ยนิ่มๆเขาก็เลยเสียใจอะค่ะ
0: โอเคนานาบอกอีนิ่มๆนะว่าDon't be sad ไม่ต้องเสียใจไปแต่จงเก็บความเสียใจนั้นมาเป็นพลังแค้นเอาคืนไอ้ผู้ชายที่มันดูถูกเรา
2: จริงจริงอย่างที่เจมันพูดก็ถ้าเกิดว่าอีเป็ดมันมั่นหน้ามันโหนขนาดนั้นน่ะเราก็ต้องจัดการให้มันรู้จักสำนึกซะบ้าง
4: ฝากบอกอะค่ะว่าต้องขอขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยนะคะที่พยายามจะช่วยเหลือค่ะ
2: จะออกไหมมึงจะออกจากร่างไหมถ้ามึงไม่ออกจะตกอันไหนอีธนา
4: ฉันต้องไปแล้วนะนี่มึงดูแลตัวเองด้วย
3: ออกแล้วจ้าว่าแต่จะช่วยยังไงล่ะจ๊ะ
0: ก็ในเมื่อเป็ดมันรังเกียจกันมากฉันก็จะทำให้มันเลิกรังเกียจแกโดยการจับไอ้เป็ดมาเป็นผัวแกซะเลย
3: โอ๊ยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะจ๊ะแม่นิ่มๆสั่งเอาไว้อะจ๊ะว่าถ้ายังไม่แต่งงานกันเนี่ยห้ามเปิดหินยายให้ผู้ชายเข้าไปท่องเที่ยวเด็ดขาด
2: ว้ายเน่นิ่มๆฉันก็ไม่ได้หมายความว่าให้เธอเป็นผัวเมียกันจริงๆไหมฉันแค่จะจัดฉากให้มันคิดว่ามันเป็นผัวเธอแล้วแค่นั้นเอง
3: แปลว่าฉันกับพี่เป็ดจะต้องนอนค้างคืนด้วยกันเหรอจ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะจ๊ะในเมื่อฉันทำงานเสร็จต้องกลับบ้านพร้อมนัดเต็มทุกวันเลยอะ
0: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงฉันจัดการให้ได
3: ้ถ้าได้ก็ตกลงจ้าไม่ได้เป็นเมียจริงเนี่ยเป็นเมียสมมุติก็ยังดี
2: เรื่องที่เต็มเนี่ยกูไม่ห่วงเลยเว้ยแต่อีตั้มมาดิมันจะยอมไม่เอาแกล้งอีเป็ดอะวะ
0: โอ้ยควายมึงก็ทำเรื่องนี้อยากให้ตำมันรู้สิ
2: แล้วอีเป็ดอ่ะมึงคิดว่ามันจะยอมมากินเหล้าของเราคืนนี้เหรอฮะมันมีเด็กขนาดนี้มันจะมาหรอกมั้ง
0: โอ้ยควายอีกแล้วอ่ะมึงก็แค่ไปขโมยโทรศัพท์อีเป็ดมาให้กูแค่นั้นก็พอ
2: ให้กูไปขโมยโทรศัพท์มือถืออีเป็ดมาเพื่ออะไรวะ
4: โอ้ยมึงนี่ควายซับซ้อนนะเนี่ยฮะว่าให้กูด่าไปถึงไหนเนี่ยมึงเป็นควายมึงต้องทำงานใช้แรงงานเข้าใจไหมมึงห้ามใช้สมองไปขโมยโทรศัพท์อีเป็ดมาให้กูให้ได้ก็พอ
0: ส่วนนิ่มไปตามพี่เต็มมาให้ฉันสิ
3: ได้จ้ะ
5: มึงจะเอาโทรศัพท์พี่เต็มมา
2: โอ้ยมีอะไรครับ
0: พี่เต็ม
2: ครับ
0: คืนนี้ฉันจะให้นิ่มๆนอนเป็นเพื่อนฉันที่ห้องนะโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจ
6: นั่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจใช่ไหมครับได้ครับงั้นผมขอตัวไปขี้ก่อนนะครับเพิ่งเด็ดมาครึ่งท่อนเอง
0: รอให้ฉันทำเรื่องให้มันสำเร็จก่อนแล้วกันอีเป็ดมันเสร็จโก
7: ้อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
8: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทัน

0: ว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
1: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
0: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
1: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
1: เห็นว่าย
0: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
2: ซ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
1: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลยถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
0: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
1: ใช่
2: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ย อุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
10: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: แอป 1G คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้โอ้โหไม่ต้องห่วงอาจารย์น้องลูกว่าพี่คุยกับลูกว่าได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทำงานพี่เหรอโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับลูกว่าแล้วค่ะงานพี่ก็ทำงานนั่นแหละแล้วแกเหงาอย่างนั้นอ่ะโอ้ดูดีไปแค่แป๊บเดียวพี่ยังคิดถึงน้องว่าอยู่เลยอ่ะได้จ้าเดี๋ยวเจอที่โรงหนังนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ
13: เอามาทำอะไรเฮียจะให้ไปทำบุญเหรอเปล่ากูไล่มึงออก
12: เฮ้ยจะไปออกทำไมอ่ะก็กูไม่อยากจ้างคนที่ทำงานเพื่อแก้เหงาไง
13: โอ้โหมึงลงก่อนมึงลงก่อนใจเย็นพ่อเสือตั้งแต่เป็นแค่ผู้จีบสาวเราก็ต้องเห็นผู้หญิงเนี่ยสำคัญมาเป็นที่หนึ่งถูกป่ะถ้าเราเห็นงานสำคัญกับเขาเนี่ยเขาก็ไม่รักเราดีเอียไม่ค่อยได้จีบสาวแล้วใช่ไหมลืมเทคนิคไปหมดแล้วใช่ไหมเอีย
12: กูเนี่ยนะเวลาจีบสาวกูไม่เคยอ้างว่าเขาสำคัญกว่างานนะเว้ยมึงนั่นแหละนี่กูบอกเลยนะผู้หญิงเนี่ยมึงมีได้นะแต่มึงงานไม่งานเสียโอเคเปล่า
13: ครับครับเฮียครับ
12: เออนู่นแล้วคอมไปเกสีเร็ว
13: ได้จ้ะ
12: เอออยากให้กูรู้นะเกดีๆนะอย่าใจลอยนะมึงเนี่ยรู้เยอะจริงๆเราเนี่ย
14: เดี๋ยวกูเนี่ยจะไปช่วยไอ้ตั้มมันคุยก่อนนะส่วนมึงอ่ะรีบไปเอาโทรศัพท์พี่เป็ดมาให้ได้เข้าใจไหม
15: เออแต่เจ๊มึงยังไม่ได้บอกกูเลยนะว่ามึงจะมือถือเป็ดทำอะไร
14: เฮ้ยอิชิตะเวลาควายมันไถหน้าเนี่ยมันไม่เคยถามเลยเว้ยว่ามันไถหน้าไปเมื่อไหร่เวลาควายสั่งมันก็ทำเลยมึงเข้าใจไหมมึงต้องทำเลยเลย
15: ก็กูไม่ใช่ควายไหมเตี้ย
14: ก็คล้ายเอาเป็นว่ากูเนี่ยนะจะเอาเบอร์อีลูกบ้านเนี่ยมาโทรหาแล้วทำให้อีเป็ดกับอีลูกบ้านเนี่ยมันทะเลาะกันเพราะอีเป็ดมันเฮิร์ตใช่ป่ะมันก็ได้เข้าแผนเรามากินเหล้าของมึง
15: อ๋อก็แค่นั้นป่ะก็จบละกูนี่ก็ได้ทีมงานหรือเป้าหมายหน่อยแล้วยืนทำไมฮะไม่ไปช่วยตั้มมันคุยเหรอยืนทำหน้าโง่ใส่กูทำไม
14: ให้ที่ด่าเลยนะ
15: นิดนึง
12: ไม่ต้องมาเสียง3เสียง4ใส่กูมีอะไรพูดมา
1: คือว่ากูอะ
12: อะไร
1: เธอกูกูกูเนี่ยเห็นว่ามึงเป็นเสือผู้หญิงไง
12: เออแล้ว
1: กูก็เลยคิดว่ากูอะอยากจะมาปรึกษามึงเรื่องทำหน้าหน่อยเพราะว่าหน้าเทรนมันต้องแบบตอนนี้มันต้องแบบใสๆไงมึงกูรู้สึกว่าตอนนี้หน้ากูดูเปรี้ยวไปเออกูเลยอยากให้ซับลงว่าจะไปดึงหน้าหน่อยดึงแบบดึงตรงนี้ใช่ป่ะคิ้วมันก็จะตรงแล้วหน้าเราก็จะหวานขึ้น
12: เออโอเค
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี้กูไม่ดึงข้างบนเลยกูดึงข้างล่างด้วย
12: อะไรวะ
1: ข้างล่างคือแถวกลางไม่ได้ด้านขวา
15: เป็ดกำลังนั่งแต่งรูปให้นางสนีน้อยอยู่หร
16: อครับ
17: เฮ้ยเขาทำเป็ดไปไหนอะ
15: เอ้ยมันตกอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้
17: ไม
15: ่รู
17: ้ครับฮัลโหลครับมาม่า

0: ได้ครับได้งั้นเดี๋ยวก่อนไปกลับบ้านเดี๋ยวเป็ดไปซื้อเต้าถึงที่เสาหินช้าอ่ะโอเคได้ครับซื้อที่เสาหินช้าให้นะครับได้ครับอาม่าสวัสดีครับ
1: เอาไงดีวะกูขืนจับโทรศัพท์มาทีเนี่ยมันรู้แน่เลยอ่ะว่ากูจะขโมยโทรศัพท์มันอ่ะทำอย่างนี้ก็แล้วกันอุ๊ยอุ๊ยเป็ดพี่ขอยืมโทรศัพท์เล่น ROV หน่อยสิ
2: ทำไมมันก็ตกหัวเป็ดเนี่ย
1: เมื่อกี้พี่เห็นยุง
2: แล้วโทรศัพท์พี่ชิต้า
1: โทรศัพท์พี่แบตหมดอ่ะ
2: เอาพี่เข้าไปชาร์จที่ห้องพี่สิห้องอยู่แค่นี้เอง
1: เป็ดโทรศัพท์แกก็อยู่แค่นี้เองอ่ะแกก็แค่เปิดมาให้ฉันเล่น ROV หน่อยก็ไม่ได้หรือไง
2: เฮ้ยโทรศัพท์เป็ดปะวะแต่ถ้าแฟนเป็ดโทรมาเนี่ยพี่ต้องเลิกเล่นเกมนะ
1: เปิดแล้ว
0: อันนี้ครับ

0: 064-554-2904 064-554-2904โอเคจำได้แล้วฉลาด
1: เป็ดไม่อยากเล่นแล้ว
2: เอ้าอะไรอ่ะ
1: ก็มึงช้าเวลาคนก็อยากเล่นเกมนะเว้ยมึงก็ต้องรีบๆเปิดให้เขาเล่นดิ
3: ห้ามผ่านโทรศัพท์กูโหน
4: แค่นี้ก็พอตรงนี้โอเคปะก็นั่งตรงนี้โอเคแล้ว
5: โอเค
4: เออถ้ามันโอเคแล้วกูก็โอเคเฮ้ยชิต้า
1: เฮ้ยเฮ้ย
4: ใครนั่งเล่นที่ห้องกูดีก
1: ว่าเฮ้ยไปดิ
4: ไปเฮ้ยไปกันเฮ้ยไปกัน
3: ไอ้สองตัวนี้ไม่ทำตัวแปลกๆเว้ยว่าต้องมีอะไรสักอย่างว่ะ
4: เอาไปลูกว่าให้กูกูจะโทร
1: 06 06
4: อีชิตะนี่มึงอย่าบอกกูนะว่ามึงจำมาเนี่ย
1: ก็ดิทำไมอ่ะ
4: ชิตะอีควายอีแบตเตอรี่อะไรสมองมึงท่องจำมาแล้วมึงแน่ใจได้ไงฮะ
1: กูจำได้น่ะ061
4: อ่ะ61
1: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่064
4: 401
1: 064
4: 4
1: ก็มึงอ่ะบัวจะด่ากูอ่ะกูเลยลืมเลยเห็นไหม
4: เขาไม่เคยมีอะไรอยู่ไงฮะเพราะไม่มึงไม่รู้จักแคปหน้าจอมาหรือมึงส่งไลน์มาบอกกูก็ได้หรือมึงแมมใส่โทรศัพท์มึงก็ได้เข้าใจไหม
1: กูตื่นเต้นนี่ว่ะมึงกูก็กลัวว่าอีเต๋มมันจะจับได้ว่ากูแอบขโมยเบอร์ของแฟนมันอ่ะมึงก็มัวแต่ด่าอยู่ได้แต่ที่จำได้แน่ๆเนี่ยคือ064เว้ยตามหลังคืออะไรวะ
4: อีเจ็ดตัว
1: 544 554หรือว่า455วะ554
4: 064
1: 554อีก4ตัวข้างหลัง290
4: 209มึงเอาดีๆ064555
1: เออ
4: แล้วอีกตัว
1: จำไม่ได้อ่ะ
4: กูไม่น่าใช้ควายไปทำงานเลยเนี่ยมึงตั้งใจใช้กูไล่แต่019เลยหรือไง
1: ก็ใช่อ่ะเสียแค่10เบอร์เองมึงก็ลองโทรดูหน่อยมั้ยล่ะมึงจะมาอ้อยอย่ามาชี้ใส่กูนะก็แค่เริ่มนี่เริ่มจากศูนย์ไปเลยเริ่มก่อน
4: เออรู้แล้วโอ้ยเตี้ยบริษัทกำจัดปลวก
1: เอาใหม่19เบอร์เอง
4: โอ้ยมึงทอไหมล่ะมึงทอสิมึงคงจำไม่ได้อ่ะ
1: ไม่
6: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผม

0: ผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิร์ล
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
3: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
4: วะคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
9: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
2: ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
10: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่2วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 12:20 น.พบแบดมินตันและสเก็ตบอร์ดชายวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ 11:50 น.พบเจปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและแบดมินตันวันอังคารที่29กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและแบดมินตันวันพุธที่30กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยสากลชายหญิงและฟุตบอลชายวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบวอลเลย์บอลชายหาดยิงธนูชายและรักบี้7คนชายวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและยิงธนูชายวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้ 11:50 น.พบเทควันโดชายหญิงและฟุตบอลชายส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องไปพร้อมกันทางช่องวัน31
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: เฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยมึง
17: ลองแล้วว่าเขาโทรมาบอกเลิกเป็ดอะเฮีย
16: เฮ้ยทำไมวะ
17: มีคนโทรไปบอกน้องลูกว่าอย่ามายุ่งกับหัวกูอะน้องลูกว่าก็เลยโทรมาบอกเลิกเป็ดถามว่าเป็ดครบซ้อนไอ้เฮีย
16: เดี๋ยวก่อนแล้วมึงครบซ้อนจริงวะ
17: โอ้โหเฮียนี่กว่าเป็ดจะหาแฟนได้สักคนเนี่ยมันยากนะเป็ดจะเอาเวลาที่ไหนไปครบซ้อนอะเป็ดน่ะไม่ใช่เฮีย
16: กูไม่เคยคบซ้อนเว้ยกูคบทีละคนแต่ว่าเขาเข้ามาพร้อมกันทีเดียวหลายคนแค่นั้นเอง
17: ไอ้แกงเป็ดวะ
16: เฮ้ยมึงเอางี้ดิเป็ดมึงไปง้อเขาที่บ้านเว้ย
17: เอียเป็ดยังไม่รู้บ้านเขาเลยอ่ะ
16: มึงก็ไลน์ดูดิ
17: ทั้งไลน์ทั้งเฟซน้องเขาก็บล็อกเป็ดไปหมดแล้วอ่ะไอ้รู้แล้วว่าใครแกงเป็ด
11: สำเร็จแล้วเว้ยทำหน้าคนดีต่อ
18: ทำอะไรกันอยู่ล่ะเธอเฮ้ยเป็ดร้องไห้ทำไมอ่ะ
19: เฮ้ย
18: อาม่าตายหรอ
19: ไม่ใช่เฮ้ยอาม่าไม่ได้ตายกันท้องตายหรอ
17: ไม่ใช่เว้ยน้องรู้ว่าเขาบอกเลิกเป็ดอ่ะ
18: ฮะเป็ดไม่ได้ยังไงอ่ะเป็ดไม่ได้ยังไง
19: ไม่ตายเดี๋ยววันนี้กูจะให้เจมมันจัดปาร์ตี้เลี้ยงมึงเป็นการปลอบใจโอเคปะ
18: โอเคกูทำให้เฮ้ย
19: ทำไมนะโอ้ยโอ้พระคุณพระบรรณุนาง
16: ใจดีขนาดนี้ฝีมือสองตัวนี้ชัวร์

0: ้มตูดมาไหมเนี่ย
1: นี่เจ๊ไอชาตีไปคุยกับกูที่ระเบียง
2: มึงมึงเออออกกูนะอย่าเสนอหน้าออกความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นไป
3: ไปนี่เลยวะ
1: ฝีมือมึงสองตัวใช่ไหมที่โทรไปหาลูกว่าจนลูกว่าบอกเลิกไอ้เป็ดอ่ะ
4: กูไม่ได้ทำ
3: ป๊ากูไม่ได้ทำ
1: ไอ้เจ๊กูกับมึงเนี่ยรู้จักกันมากี่ปี
4: 1 2 3 4โอ้ยหลายปีอ่ะ
3: เออใช่1 2 3 4โอ้ยหลายปีอ่ะ
2: มึงพูดตามกูทำไม
3: ก็มึงบอกให้กูเออกูทำผิดอะไรอ่ะ
2: ต้องอ่านให้พูดตามอีควาย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้
4: มึงกูไม่ได้ทำมึงดูปากกูนะกูจะพูดอีกครั้งเดียวชัดๆว่ากูไม่ทำ
1: จริงร้อยกว่าพันปีนะเว้ยมึงไม่เคยมาดึงหน้าให้กูดูแล้ววันนี้นะมึงมาดึงหน้าให้กูดูเนี่ยความผิดปกติแรกของมึงเลยความผิดปกติที่สองก็คือมึงสองตัวนะพอเดินเข้ามาในห้องกูพวกมึงไม่เคยแยกกันแต่วันนี้มึงเดินมาแล้วมึงแยกคนละทางเลยความผิดปกติที่สามของพวกมึงนะเว้ยคือพอมึงแยกกันปุ๊บสักพักมึงกลับมารวมตัวกันแล้วมึงก็รีบออกจากห้องกูไปเลย
3: โอ้เจ๊ไอ้ตั้มมันฉลาดมากเลยอ่ะ
4: อีชิตะกูบอกมึงอยู่เฉยไงมึงยอมรับไม่ได้อีควาย
3: จริง
1: เหรอไหนไหนแล้วชาติงก็ยอมรับแล้วบอกความจริงกูมามึงแก้เป็ดเพื่อ
4: คืองี้เมื่อเช้าอ่ะไอ้เป็ดมันพาผู้หญิงมาหยามอีนิ่มๆถึงร้านกูเลยเว้ยแถมยังพูดจาไม่รักษาน้ำใจทำร้ายจิตใจมันด้วย
3: จริงๆนะคะผัวขาคือเมื่อเช้าอ่ะอีเป็ดมันเจอหน้านิ่มๆใช่ไหมมันก็บอกว่าทุกครั้งเวลามันเจอหน้ามันรู้สึกขนลุกมากๆเหมือนมันเห็นหนอนที่กำลังใช้ศพหมาอยู่อ่ะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเลยถ้าเกิดว่ามันไม่พูดต่อหน้าผู้หญิงของมันอ่ะกูยังโอเคนะแต่เนี้ยมันพูดต่อหน้าผู้หญิงของมันเลยเป็นการหยามศักดิ์ศรีของนิ่มๆมากเลยนะมึงอีเจเนี่ยมันก็เลยอยากจะดักสันดานของมัน
1: โดยการที่ทำให้แฟนเป็ดเข้าใจผิดจนต้องเลิกกันนี่นะ
4: กูไม่ได้อยากให้มันเลิกกันกูแค่อยากให้มันทะเลาะกันอีเป็ดจะได้ไม่กินเหล้ากับกู
1: เพื่ออ้
3: าวก็พออีเป็ดมันเมาอ่ะพวกกูกับอีเจใช่ไหมก็จะได้จับอีเป็ดแก้ผ้ากับอีนิ่มๆให้อยู่บนเตียงด้วยกันพอตื่นเช้ามาเนี่ยอีเป็ดมันจะได้คิดว่าได้เสียอะไรกับนิ่มๆไปแล้วมันก็เลยต้องรับผิดชอบนิ่มๆไง
1: นิ่มๆมันคงยอมทำหรอกมั้ง
4: มันยอมแต่มันยังเออด้วยว่าไม่ได้เป็นเมียจริงเป็นเมียสมมติก็ดี
1: แต่กูว่าไงมันก็ไม่ถูกนะเว้ยเฮ้ยเป็ดมันจะปากไม่ดีนะเว้ยมึงแค่สอนมันดิวะแต่ที่มึงทำมันเกินไปนุ้ย
4: อ๋อมันก็รู้นิสัยเป็ดอ่ะมันกวนตีนไม่เห็นลงศพมันไม่หลั่งน้ำตาหรอก
1: ไม่อ่ะกูก็ไม่เห็นด้วยว่ะพวกมึงทำเกินไปเว้ยเจ
3: ๊กูบอกมึงตั้งแต่ตอนแรกแล้วใช่ไหมว่ามึงเกินไปฮะ
4: ข้างไว้นะมึงอ่ะแพลนบี
1: แพลนบีอะไรมึงวะ
3: กระดิ่งที่ลูกอยู่ในกำมือ
4: นี่ไงตั้มถ้ามึงกูแต่แรกมึงก็ไม่โดนแบบนี้หรอก
3: จริงแล้วทีนี้จะเอาร่างไปไว้ที่ไหน
4: เอาไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวเอามุ้งแล้วก็หมอนมาให้มันนอนที่นี่แต่มึงชัวร์แล้วว่าฤทธิ์ยาแค่เนี้ยแม่มึงบอกว่าพรุ่งนี้เช้ามันจะตื่น
3: แม่กูคำนวณมาเรียบร้อยแล้วจ้ะ

0: อาช
1: อนอาช
0: อนโหยแปดผู้หญิงแค่คนเดียวเองเดี๋ยวกูหาให้ใหม่ก็ได้ไม่ได้นะเว้ยเกิดวันนี้มึงกินเหล้าแล้วกูอารมณ์ดีๆอ่ะกูให้มึงตำสักทีหนึ่งก็ได้
2: โปรโมชั่นดีขนาดนี้นะเว้ยเป็นกูนะรีบเมาเลยจ้าจบกินของแกหมดแกไปเลย
3: ตั้งแต่เมื่อกี้ที่เคียวออกไปคุยกับพวกพี่นี่ยังไม่กลับเข้ามาเลยไม่ใช่หรอครับพี่ไปไหนฮะ
0: ไปพอดีว่าอีตั้มมันปีนไปแกล้งคุณเพื่อนเอิงข้างๆอ่ะใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ไหมโอ้ยตั้มนี่นะตลอดเลยอ่ะคุยได้ทีได้เนาะพอมีช่องว่างที่จะหยอดได้ปุ๊บก็ข้ามไปหยอดนั่นสินีน้อย
0: ปั๊บเข้าปั๊บเลย
2: ใช่นี่

0: วันนี้เราสองคนเนี่ยเข้าขากันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยเน
1: า
0: ะ
1: ข้ามาค่ะข้ามากระซิบแบบนี้ดิเป็ดมันก็สงสัยหรอกกลับไป
2: ไม่รู้จะเป็นอะไร
0: คะนี่ก็ผิด
3: กินหน่อย
4: เฮ้ยเฮ้ยกินอีกกินอีกเป็ดกินอีก
3: นี่กับแก้มก็มีกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อย
5: น้ำแข็งมาแล้วจ้าเย็นทุกก้อนตามมาดามสั่งเลยจ้ะกำลังจัดปาร์ตี้ฉลองอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ไม่ได้ฉลองพี่เป็ดมันอกหัก
5: ฉันเสียใจด้วยนะจ๊ะพี่เป็ด
1: นี่เน่มๆคืนนี้เนี่ยไม่ต้องกลับบ้านนะมานอนห้องฉันหน่อยจะได้ช่วยดูแลพวกฉันด้วย
5: ได้จ้า
6: ฉันดีใจกับเธอด้วยนะที่ในที่สุดวันนี้ก็จะได้พี่เป็ดมาเป็นของเธอแล้วว่ะ
5: ขอบใจจ้านานาเพื่อนรัก

0: เมื่อไหร่พี่เป็ดจะตื่นนะถ้าพี่เป็ดรู้ว่าเมื่อคืนตกเป็นของเราแบบเนี้ย
1: เขาจะว่า

0: หนู
1: นี่กูเมาจนถึงขั้นเอานิ่มๆมานอนด้วยเหรอเนี่ยสวยเลยเป็ดเป็ดน้อยลูกพ
2: ่อสวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
3: ์ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
4: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืม
5: เนี่ยอยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
4: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ

0: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
1: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
2: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: Max World Road Trip ซีซั่น 2 สัปดาห์นี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียวโอ้โห
5: ไม่ของเลย
4: ล้อมล่องแพหรูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
1: ไม่เป็นไร
4: เต้น
6: มือ
7: ไหมเจ๊ตัวกรอน
8: ไหม
7: ทำไม
4: วันที่27กันยายนนี้ทางช่อง GMM 25
9: รัฐบาลระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือกรุงเทพมหานครและพื้นที่วิกฤตรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังยึดหลักข้อมูลชุดเดียวกำลังเสริมถึงการประสานงานทันทีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ.1784ตลอด24ชั่วโมง

0: ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: อีเป็ดมันตื่นแล้วเว้ย
2: ตื่นแล้วอ่ะงั้นเราเข้าที่

0: อะไรขึ้นวะเนี่ยเป็นเคียไปไหนวะเออมันมีใครรู้ไหมเนี่ยพวกเรานิ่มๆมานอนในห้องอ่ะ
1: ไปไปเฮ้ยอิชิระมึงเห็นไอ้นิ่มๆปะเมื่อวานอ่ะกูบอกให้มันไปนอนกับกูแต่มันไม่ไปนอนห้องกูอ่ะกูบอกว่าครั้งสุดท้ายนี่คือให้ดูแลเป็ดแล้วก็มานอนที่ห้องกูด้วยไอ้เป็ด
0: เฮ้ยเอาเป็ด
1: นี่ได้ไงอ่ะมึงนอนห้องอีตาหม
2: ออ๋อใช่ครับใช่ๆๆๆอ๋อ
1: แล้วเห็นไอ้นิ่มๆป่ะ
2: เออไม่รู้ครับไม่รู
0: ้ก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าไปปล่อยตั้ง
1: พี่ถาม
2: ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเฮ้ยไม่ได้อยู่ในห้องครับ
1: เอ้าไปไหนวะ
0: หรอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเข้าไปเก็บห้องให้ตั้มดีกว่า
2: โอ้ไม่ต้องเข้าครับผมไม่ต้องขยันตรงนี้แต่ไปเก็บห้องให้เองครับอยู่นี่เอาไงดีว่ากูใช้ให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้แน่นี่มึงนอนอยู่ในห้องนี้คนเดียวพี่มึงเข้ามาเอง
3: หลับจ้ะ
1: เอออีเป็ดมึงทรงแหละว่าเมื่อกี้มึงรู้ลิ้นลูกหลอนจริงๆแล้วมึงมีอะไรอีกนิ่มๆแล้วใช่ไหม
2: เปล่าแต่ไม่รู้เป็นเมา
0: เฮ้ยเจ๊ชัดเลยถึงแสดงว่ามึงอาโบจะมากับอีนิ่มๆแล้วใช่ไหมฮะ
2: เป็นน้องจำอะไรไม่ได
1: ้มึงจำอะไรไม่ได้มึงต้องรับผิดชอบ
2: เราไม่ชอบยังไงอะ
1: มึงต้องคบกับมัน
0: ใช
2: ่เป็ดไม่คมเป็ดไม่ได้รักนิ่มๆมา
0: ไอ้เป็ดลูกผู้ชายนะเว้ยจะรักหรือไม่รักก็ต้องคบหรือไงหรือมึงอยากให้กูเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพี่เต็มฮะ
3: ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้นะจ๊ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องนะเต็มนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยนิ่มๆโดนตีตายแน่เลยจ้ะโทษฐานมาเสียผีก่อนแต่งอะจ๊ะ
1: ถ้าพี่เต็มรู้เรื่องนี้กูบอกเลยนะว่าพี่เต็มจับมึงแต่งงานกับนิ่มๆแน่มึงอยากจะคบไปก่อนหรือมึงอยากจะแต่งงานวันนี้เลย
2: เออเป็ดคบก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นแต่งได้ไหมโอ้โหลำบังตัวเป็ดเองยังเอาไม่รอดเลยอ่ะ
1: มึงกับนิ่มๆคบกันเรื่องนี้เรารู้กันแค่4คนโอเคนะนิ่มๆไปอาบน้ำแต่งตัวลงไปทำงานเดี๋ยวพี่แต้มสงสัย
3: ขอบคุณจ้ามาดำนิ่มๆรักมาดำที่สุดเลยจ้า
4: ผ่านผ่านเองจ้ามาโดนเปิดซิง

เอาละเปลี่ยนสีผมหน่อยติ๊ดมิ้วมิ้วมิ้วมิ้วใจของฉันมันเป็นอย่างไรจะทำเดียวถ้าเธอไม่บอกรักฉันจะมิ้วสค่ะเรามาร้องสิมิ้วมิ้วมาสิมิ้วมิ้วมิ้วมิ้วมิ้วหูยใครอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเขาเองสายแบ๊วเหมือนกันนะเราเนี่ย

0: ใครอ่ะหรือว่าพี่ต้าทะเลาะกับนายตั้มเราถูกนายตั้มไล่ออกมานอนระเบียงนายไอ้ตั้มทำไมนายมานอนที่ระเบียงเนี่ย
1: เพื่อทั่วไอ้สองตัวนั่นดิโปะยาสลบผมอ่ะให้ผมนอนที่ระเบียงเนี่ย
0: โปะยาสลบแล้วทำไมต้องมานอนที่ระเบียงด้วยอ่ะ
1: เรื่องมันยาวคุณเดี๋ยวผมขอไปจัดการสองตัวนั้นก่อนนะ
2: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้อง
2: เขามาแล้ว
3: เขาก็มาแล้วด้วย
1: นี่บอกนะว่ามึงสองตัวทำตามแผนที่วางไว้ได้สำเร็จเนี่ยเฮ้ยมันมากเกินไปแล้วนุ้ย
2: ไม่มากเกินไปหรอกมึงพี่แปดอ่ะมันก็ต้องชอบนิ่มๆในฐานะที่นิ่มๆมันเคยเป็นน้องนานาใช่ป่ะแล้วไอ้นิ่มๆมันก็ชอบพี่เป็ดมาตลอดเลยมึงการที่ทำให้พี่เป็ดมันเข้าใจว่ามันมีอะไรกับนิ่มๆก็มันก็ไม่มีอะไรเสียหายนะ
1: ไอ้เป็ดไม่ได้ชอบนิ่มๆไง
3: นี่ไอ้ตั้มบางทีอ่ะไอ้เป็ดมันอาจจะชอบนิ่มๆก็ได้นะเว้ยเพราะว่าไอ้เป็ดมันเคยชอบน้องนานาใช่ไหมซึ่งน้องนานากับอีนิ่มๆเนี่ยมันคือคนคนเดียวกันแต่ที่มันไม่กล้าบอกว่าตัวเองชอบอีนิ่มๆเนี่ยเพราะว่าอีนิ่มๆมันพูดเน่อๆหรือเปล่าหรือว่าดูเฉยๆหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะคะนี่อย่าบอกนะคะว่าพี่ชิต้ากับคุณเพื่อนออยวางยาสลบนิ่มๆกับเป็ดแล้วก็ให้มันนอนด้วยกัน
2: อ
0: ะ
2: แน่ต่อมเผือกสั่นต่อมเผือกสั่นก็ใช่เลยสิคะรู้แล้วเนี่ยก็ช่วยปิดต่อมเผือกตัวเองด้วยนะเพราะถ้ารู้ว่ามีคนอื่นรู้เรื่องนี้แล้วมันออกมาจากปากคุณเพื่อนเอิงแล้วก็คุณเพื่อนเอิงรู้ดีใช่ไหมคะว่าชะตากรรมชีวิตคุณเพื่อนเอิงจะเจอกับอะไร
0: โอเคค่ะเอิงจะไม่ยุ่งค่ะ
2: ดีมากกลับมาที่เรื่องมึงตอนนี้เป็ดมันยอมรับแล้วก็จะยอมรับผิดชอบอีนิ่มๆแล้วโวยต่อไปเนี้ยก็ขอให้เป็นเรื่องธรรมชาติว่ามันจะรับผิดชอบกันยังไงและจะคบกันต่อไปได้หรือเปล่าก
3: ูว่าดี
2: ดีกูก็ว่าดีคุณแม่ว่าดีไหมคะ
0: ดีค่ะ
2: กูก็ดีค่ะ3เสียงต่อ1เสียงกูชนะใสๆโอเคไม่ตามกูไปนอนละ
1: ว
2: ้าวไม่ไ
1: หวพี่พูดเหมือนกันไปนอนแล้วนะได้โอ้ยกูคบพวกมึงได้ไงวะเนี่ย
0: นายก็ไม่น่าถามเนาะฉันว่านายคุณเป็นออยแล้วก็พี่ชิต้าเนี่ยก็มาพอกันนั่นแหละ
1: อาบน้ำเหรอคุณอาบด้วยได้เปล่า
0: ไม่ได
1: ้เด็กโคตรชั่ว

0: คิดได้ไงวะโปรยาสลบกูเนี่ย
1: ปีกชื่ออีครกค่ะ
2: โอ้กับป้ามึงสิ
1: หน้าร้อนร้อนมาขอใหญ่เลยโอ้โหโอ้โหใหญ่เลย
2: กูจะไม่ปล่อยให้เจมันหยามกูในวันวาเลนไทน์ปีนี้เด็ดขาดกูต้องหาคู่กูต้องหาคู่ให้ได้กูจะไม่ยอมไปอีครกเด็ดขาด
1: วันนี้นายเป็นอะไรเนี่ยยอดฉันเป็นชุดเลย
3: ก็ผมก็อยากแสดงความรักในวันพิเศษให้กับคนพิเศษ
1: วันพิเศษอะไร
3: วันวาเลนไทน์ไงคุณอ้าวพี่อย่าบอกนะว่าคุณน็อตเขาไม่ได้นัดคุณไปที่ไหนเลยเหรอ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งแห่งองค์พระธาตุเชิงชุมพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครที่สุดแห่งของหายากเครื่องอัฐบริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
1: อัฐิของหลวงปู่มั่นครับที่เป็น
2: จริง
1: พระธาตุที่เป็นของจริง
0: อาสนะวิหารสวยงามเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสุดทึ่งแมวลายเสือทุกสีทุกลายออกแบบได้ตามใจลูกค้า
2: ถ้าเป็นลายแพนเค้กโรเซตใหญ่เนี่ยราคาจะ 60,000 ถึง 200,000 ได้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: มนุษย์สุดสตรองคนไทยที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังอีกหนึ่งจังหวัดเก่าแก่ของภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาและที่สำคัญครับมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศหลายต่อหลายรูปและมีเรื่องราวน่าทึ่งมากมายเกิดขึ้นที่นี่ครับจังหวัดสกลนครครับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่โดดเด่น

0: จำจังหวัดสกลนครนะครับและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองที่นี่นั่นก็คือนี่เลยครับพระธาตุเชิงชุมนั่นเองแต่นอกจากความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับยังมีความเชื่อกันว่าในอดีตเคยมีพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทที่นี่ครับ
1: พระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนฐานสี่เหลี่ยมสูงประมาณ24เมตรส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมมียอดฉัตรทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก247บาทเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหานหลวงและประทับรอยพระบาทไว้ณพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้ถึง4พระองค์นับเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสกลนครครับ
0: และวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระครูศรีเจติยาภรณ์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมครับจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆภายในวัดแห่งนี้ให้เราฟังกันครับนมัสการครับพระครูครับ
2: ขอเจริญพรโยมปิเตอร์ประวัติความเป็นมาขององค์พระธาต
0: ุในสมัยก่อนเป็นปราสาทขอม
2: เป็นปราสาทขอมในราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17เขาก็บูชาตามคติของพราหมณ์หรือว่าขอมเรื่อยมาจนกระทั่งในราวพุทธศตวรรษที่21ในสมัยของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ทางฝั่งลาวมามีอิทธิพลเขตแถบนี้เรียกว่าอาณาจักรร้านช้างก็เห็นตำนานว่าตรงนี้มีรอยพระพุทธบาทอยู่พระองค์ก็เลยมาสร้างครอบที่เราเห็นปรากฏอยู่นี
0: ้ในปัจจุบันก็คือองค์นี้เลย
2: ในป
0: ั
2: จจ
0: ุ
2: บ
0: ัน
2: คือองค์นี้ที่สร้างครอบนะสร้างครอบปราสาทขอมนั้นไว้อีกชั้นหนึ่ง
0: แสดงว่าด้านในยังมีร่องรอยของปราสาทขอมอยู
2: ่เป็นร่องรอยที่เป็นปราสาทขอมอยู่อย่างชัดเจนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่า
0: ก็คือสร้างครอบดื้อๆเลยใช่ไหมครับครูครับ

0: ในส่วนนี้นะที่จะพาเข้าไปกราบสักการะ
1: ครับ
0: ด้านในขององค์พระธาตุที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าตรงนี้มีการสร้างมาหลายยุคและก็เป็นที่เก็บของสำคัญของเมืองสกลนคร
1: ครับเก่ามากคุณผู้ชมนี่คือร่องรอยของพระธาตุดั้งเดิมนะฮะที่พระครูบอกว่าไม่ได้มีการรื้อถอนแต่อย่างใดแต่ว่ามีการสร้างครอบนะฮะเป็นพระธาตุเชิงชุมองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นงานศิลปะแบบขอมนะครับ
0: ในปัจจุบันนี้นะก็เก็บโบราณวัตถุก็คือองค์พระพุทธรูปนะจะเป็นหิน
1: ครับ
0: เป็นโลหะนะในยุคสมัยก่อนแล้วก็มียอดพระธาตุเดิมนะนั้นที
1: ่ด้านใน
0: อันนี้เป็นยอดพระธาตุเดิมที่หักลงมาเมื่อปีพุทธศักราช2493
1: พระครูครับตอนเข้ามาเนี่ยตรงนี้ฮะทางเข้าเล็กๆแคบๆตรงเนี้ยฮะมีร่องรอยหลักฐานของปราสาทขอมดั้งเดิมอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นชัดมากคือตรงนี้ครับ
0: อันนี้คือเป็นจารึกนะ
1: ภาษาขอม
0: เป็นภาษาสมัยก่อนโน้นนะอันนี้ยังอยู่นะ
1: แปลว่าอะไรครับพระครูครับเอา
0: คล้ายๆว่าเป็นการอุทิศผืนดินให้คนจัดการดูแลตรงนี
1: ้คุณผู้ชมครับภายในนี้เนี่ยเก่าแก่จริงฮะแล้วก็เป็นเกียรติอันสูงสุดเลยนะฮะที่เราได้เข้ามาถึงบริเวณภายในของพระธาตุเชิงชุมนะฮะที่เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดเลยนะฮะไม่มีอะไรคุ้มไปกว่านี้แล้วล่ะครับ

0: ันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะพระครูมากที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมนะฮะนมัสการลาครับ
1: เจริญพรสาธุ
0: ตอนนี้เรามาชมความน่ารักความสวยงามของแมวกันบ้างดีกว่านะครับลายบนตัวแมวป่าเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ครับสามารถเพาะพันธุ์และออกแบบลายบนตัวแมวป่าเหล่านี้ได้ครับคุณผู้ชมจะสวยงามจะน่าทึ่งขนาดไหนวันนี้พี่เลโอจะพาเราไปชมกันที่จังหวัดปทุมธานีครับ
2: วางก่อนวางก่อนคุณผู้ชมครับแมวเบงกอลนะครับถือว่าเป็นแมวที่ลักษณะคล้ายเสือมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจนได้ฉายาว่าแมวล้อเสือนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีความสวยงามราคาเนี่ยก็แพงด้วยนะครับคุณผู้ชมเคยกินอาหารตามสั่งไหมครับที่เราจะสั่งอะไรก็ได้จะเอากระเพราหมูกระเพราไก่แต่ที่นี่ครับเราสามารถสั่งลายของแมวเบงกอลได้ทุกลายแล้วก็ทุกสีเลยแหละครับ
3: แต่ก่อนจะรู้ว่าลายแมวแบบนี้เขาออกแบบกันยังไงต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าแมวเบงกอลกันก่อนแมวเบงกอลนี่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวดาวกับแมวบ้านแต่มีสีสันลวดลายคล้ายเสือมากๆจนได้ชื่อว่าแมวล้อเสือครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่กำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลกอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับแหมแต่ความน่าทึ่งมันอยู่ตรงที่คนเราเก่งขนาดสามารถเพาะพันธุ์แมวป่าเบงกอลในแบบที่สามารถเนรมิตออกแบบลวดลายของแมวได้ตามความต้องการจะสีไหนลายแบบไหนสั่งได้ครับ
2: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของ ABT Absolute Thailand สวัสดีครับพี่คริสครับ
3: คุณคริสโตเฟอร์เป็นทั้งบรีดเดอร์แล้วก็นักเพาะพันธุ์แมวฝีมืออันดับต้นๆของประเทศไทยและเป็นเจ้าของฟาร์ม ABT เบงกอลฟาร์มเพาะพันธุ์แมวสายพันธุ์เอกโซติกต่างๆที่หายากเช่นแมวพันธุ์เบงกอลแมวคาราคาลแล้วก็ซาลาวันน่าแต่ละพันธุ์นี่เป็นแมวที่แพงแล้วก็หายากซึ่งได้รับความนิยมเลี้ยงที่สุดในโลกก็ว่าได้ครับทุกตัวนี่มีใบรับรองสายพันธุ์จากอเมริกาสามารถเลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
2: จริงหรือเปล่าที่บอกว่าที่นี่เนี่ยเราสามารถเพาะพันธุ์ลายเนี่ยแบบสวยสั่งได้เลย
4: จริงครับ
2: เลือกได้เลยว่าเราอยากได้ลายแบบไหน
4: ถูกต้องครับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่ขายลวดลายและสีสันเขาน่าจะต้องเรียนกฎฟิสิกส์ของแมนเดลก็คือเรื่องพันธุกรรมการไขว้สายไขว้สีพ่อแม่สีนี้จะให้ลูกออกมาเป็นสีอะไรต้องเรียนเรื่องมันจะเป็นชาร์ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแรกเลยอ่ะแมวเบงกอลเนี่ยก็จะเริ่มเป็นลายจุดๆอย่างนี้นะครับพอเริ่มเป็นเสือดาวปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นลายแบบนี้ละเขาเรียกว่าโดนัทโรเซตมีขอบล้อมรอบอยู่ลายที่หายากเนี่ยเขาเรียกว่าแพนเค้กมันจะใหญ่แล้วมันจะติดมันจะมีร่องลายระหว่างร่องเนี่ยนิดเดียวเบงกอลเนี่ยนะครับจะมีสีหลักอยู่ทั้งหมด6สีสีแรกเนี่ยก็คือเป็นสีพื้นฐานเลยเขาเรียกว่าสีบราวน์สีซิลเวอร์ก็เป็นสีขาวแบล็คก็คือสีดำนะครับ
2: เรามาถึงฟาร์มทั้งทีนะครับขอดูหน่อยตัวไหนที่เป็นพระเอกของเบงกอลที่นี่เลย
4: นะครับ
2: อันนี้คือลายอะไรครับนี
4: ่ตัวนี้จะเป็นลายเสือลายเมฆนะครับเป็นลายหนึ่งที่หายากนะครับ
2: ก็คือลายนี้มันจะทีแบบทีจนแทบจะไม่มีร่องเลย
4: ใช่ครับถูกต้องครับเป็นแมวที่ที่จะส่งยีนลายแบบนี้ต่อไปให้กับตัวเมียแล้วก็ลูกเขานะครับ
2: เสือดำก็คือล้อเสือแต่เป็นล้อเสือดำ
4: ถูกต้องครับ
2: แล้วสมมติเราสีดำเนี่ยไปผสมกับลายที่เป็นเสือดาวเนี่ยที่เป็นสีส้มเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรพี
4: ่มันก็จะออกมาเป็นชาโค
2: ชาโคก็จะเป็นอย่างนี้
4: ใช่ครับ
2: ก็จะเข้มกว่าสีบราว
4: เข้มกว่าบราวแต่ว่าน่าจะเริ่มมีหน้ากากตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีซิลเวอร์นะครับเขาเกิดจากพ่อสีน้ำตาลกับแม่สีขาวนะครับ
2: ไปทั้งบราวน์ทั้งซิลเวอร์ทั้งขาวนะคือมันมีหลายมิติมากตัวนี้
4: ใช่ครับสมาคมแมวเบงกอลของทั่วโลกนะครับเพิ่งจะบรรจุสีนี้ว่าเป็นสีหนึ่งสีหลักนะครับก็คือสีบลูตัวนี้เป็นแมวที่นิสัยไม่ดีเลย
2: แต่นี่เห็นบอกว่านี่คือเป็นตัวที่ลายเขาเรียกว่าลายใหญ่สุดเลยลายแพนเค้ก
4: ถ้าตัวนี้ผสมกับใครเนี่ยเขาจะช่วยดึงลายให้ดีขึ้น
2: ถ้าเป็นลายแพนเค้กโรเซตใหญ่เนี่ยก็คือราคาจะ 60,000 ถึง 200,000 ได้เลย
4: ถูกต้องครับ
3: แมวป่าเบงกอลถูกตั้งชื่อคล้ายเสือเพราะจุดเด่นของสายพันธุ์ที่มีขนลายเสือทั้งเสือดาวเสือโคร่งเสือชีต้าเสือดำเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบและรักแมวต้องหลงไหลอยากได้มาเลี้ยงถึงแม้ว่าราคาจะสูงตั้งหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนก็ตามครับซึ่งราคาจะถูกหรือจะแพงขึ้นอยู่กับลวดลายและก็สีสันครับ
2: ู้ชมครับนอกจากแมวเบงกอลแล้วนะครับที่ ABT Absolute Farm นะครับยังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์อันนี้คือสายพันธุ์อะไรครับพี่คริสครับ
4: อันนี้คือคาราคอลครับ
3: แมวคาราคอลเป็นแมวจากป่าแอฟริกาเหนือครับหน้าตาคล้ายเสือพูม่าใบหูทั้งสองข้างแหลมตั้งและขนบริเวณปลายหูมีสีดำเป็นแมวโบราณที่พบในพีระมิดประเทศอียิปต์ถือเป็นแมวป่านักล่าวิ่งเร็วถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นไงครับเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ของผมอีกนะเนี่ยซึ่งแมวชนิดนี้ยังมีสัญชาตญาณป่าอยู่เต็มร้อยครับเสียงขู่ของมันนี่ดูจะน่ากลัวไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวราคานี่ก็สูงถึงประมาณ 2-3 แสนบาททีเดียวเป็นแมวที่มีราคาแพงเป็นอันดับ

0: ้นของโลกเลยก็ว่าได้ครับ
1: เสียงนี้นี่เขาขู่ไหมครับหรือว่าเขาทำอะไรอยู
2: ่คือเขามีเสียงเดียวครับ
1: คือเขาจะไม่มีคือหลายคนเวลาเราถามเสียงแมวร้องยังไงแมวก็ร้องเมียว
2: ถูกต้องครับ
1: ตัวนี้ไม่ร้องเมียว
2: ไม่เมียวครับ
1: ไม่มีเสียงเมียวเลย

0: เสือนี่มันผิดกฎหมายครับเลี้ยงแมวลายเสือนี่เลี้ยงได้ครับแหมแล้วก็ไม่ต้องกลัวถูกกินด้วยแถมยังขี้เล่นและชอบอยู่กับมนุษย์ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้ซากตัวก็ติดต่อไปได้เลยนะครับช่วงหน้าที่สุดแห่งของหายากเครื่องอรรถบริขารหลวงปู่มั่นภูริทัตโตมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
1: อัฐิของหลวงปู่มั่น
2: ครับที่เป็นจริงพระธาตุที่เป็นของจริง
0: รถสุดสตรองผลไทยที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: เริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน
1: ่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลิงขอลิงเป็นแฟน
2: ฮะ
3: จะขอลิงเป็นแฟน
4: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
1: กูควรแก้คำสาปให้มันวะ
2: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
1: รับคนดวงซวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: กินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
7: นี่เลย
8: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาลายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
6: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าส่ง
7: ตีป่า
9: ในสัปดาห์นี้ครับเฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิลๆ
10: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
11: ที่นี่บ้านเก่า
12: 2553
11: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆอ่ะเนี่ยน่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
13: จิรพัฒน
14: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
15: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
16: เอาอะไรครับไม่มีเธอคอยม
17: องตาเดินก็มาแค่อยากนั่นผ้าอะไรอ่ะประธาน
11: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีทุกจังหวัดทุกภาคเลยนะครับนั่นก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองครับท่านเป็นบุรพาจารย์สายปฏิบัติชื่อดังที่สุดรูปหนึ่งของประเทศไทยครับมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตั้งแต่คฤหัสถ์ไปจนถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายเลยนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับก็มีความผูกพันเกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นเช่นเดียวกันสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดป่าสุทธาวาสนั่นเองครับภายในวัดแห่งนี้ครับมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บเอาอัฐิของหลวงปู่มั่นเอาไว้และรวบรวมเอาอัฐิบริขารของท่านมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับคุณผู้ชม
1: หลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุรพาจารย์สายวัดป่าในประเทศไทยเดิมชื่อมั่นแก่นแก้วเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2413อุปสมบทเป็นภิกษุในธรรมยุทธนิกายในปีพุทธศักราช2400

0: 1436และจำพรรษาอยู่ที่สำนักหลวงปู่เสากันตสีโลณวัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่มั่นได้รับฉายาว่าภูริทัตโตซึ่งหมายถึงผู้ให้ปัญญาผู้แจกจ่ายความฉลาดจากนั้นได้ออกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่างๆและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจนได้รับการยกย่องเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัดมีพระสงฆ์และคฤหัสถ์เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจำนวนมากจากทั่วประเทศครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตละสังขารเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2492อายุ79ปี56พรรษาณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่ชาวจังหวัดสกลนครและจากทั่วประเทศไทยให้ความเคารพจากในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: และผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับและพาเราเที่ยวชมจุดต่างๆภายในวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้นะครับก็คือร้อยตำรวจเอกเจตพลชัยเชษฐ์ครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้ผู้กองเจตพาเราไปดูจุดแรกเลยดีกว่าที่เราจะได้ไปทึ่งกันภายในวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้คือตรงไหนครับ
3: พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นครับที
1: ่ด้านหลังตรงนี้เลย
3: ครับผมที่เก็บเครื่องอัฐบริขารที่มารวบรวมไว้ณที่เดียวตรงนี้ทั้งหมด
1: ครับ

0: ละฮะถ้าอย่างนั้นผมรบกวนผู้กองพาเราไปดูของสำคัญแต่ละชิ้นของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกันเลยดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เอาชิ้นแรกเริ่มที่ไหนฮะ
1: ที่อัฐิของหลวงปู่ก่อน
0: อัฐิของหลวงปู่มั่น
1: ครับที่เป็นพระธาตุที่เป็นของจริงอัฐิหลวงปู่มั่นที่แปลสภาพเป็นพระธาตุตามสันฐานต่างๆถ้าเป็นโลหิตก็จะเป็นอีกสีหนึ่ง
0: สีก็จะออกแดงๆน้ำตาลหน่อย
1: ใช่ใช่ฮะส่วนของอัฐิก็จะเป็นอีกสันฐานหนึ่งทั้งหมดที่เคยนับดูเนี่ยมี19องค์ด้วยกันแต่ละองค์คนที่เข้ามาเฝ้าสังเกตการเคลื่อนของอัฐิหลวงปู่นั้นจะไม่อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดจะเคลื่อนไป
0: เคลื่อนเองไม่มีใครมาย้ายตำแหน่งนะฮะ
1: เปิดไม่ได้อยู่แล้วครับตรงนี้
0: เปิดไม่ได้
1: ใช่ฮะเปิดไม่ได
0: ้ถือว่าเป็นเรื่องราวอภินิหาร
1: เรื่องมันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะ
0: ครับ
1: อัศจรรย์

0: ครับจุดต่อไปนะครับจุดที่2เป็นพระพุทธรูปหยกเหลืองที่องค์หลวงปู่ได้กราบไหว้สักการะบูชาตลอดจนอายุไขของขององค์หลวงปู่นะครับ
1: เป็น
0: ปางมารวิชัยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นหนังสือธรรมะที่หลวงปู่ใช้ศึกษา
1: ประมาณกี่ปีได้ฮะพวกหนังสือ
0: ถ้านับถึงณเวลานี้ก็ประมาณ100กว่าปีได้น่าจะได
1: ้ปีแล้ว
0: ฮะประมาณนั้นอันนี้เป็นใบสุทธิ
1: อ๋อเปรียบเสมือนเป็นบัตรประจำตัว
0: ของพระ
1: อ๋อในสมัยก่อนจะเป็นหนังสือเป็นเล่ม
0: จะเป็นเล่มแบบนี้คือไม่มีบัตรประจำตัวเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้ถ่ายบัตรประชาชนเหมือนทุกวันนี
1: ้มีระบุสันฐานด้วยนะฮะเขียนว่าสันทัดมีเขียนว่าตำหนิด้วยนะฮะศีรษะคือพูดง่ายๆคือในสุทธิบัตรเล่มนี้เนี่ยบ่งบอกแม้กระทั่งสีผิวรูปลักษณ์สันฐาน
0: ทุกอย่างนะฮะ
1: ก็จะเก็บผ้าไตรจีวรนะครับขององค์หลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับซึ่งผมทราบมานะครับว่าผ้าไตรจีวรที่หลวงปู่มั่นท่านนุ่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ผ้าเหลืองที่เราใช้ถวายทั่วไปนะครับ
0: ครับในส่วนของเครื่องบริขารหลวงปู่นั้นจะใช้แบบเหมือนสมัยพุทธกาลเด๊ะเลยครับ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้าท่านจะใช้ผ้าที่ห่อศพหรือผ้าบางสกุลหลวงปู่มั่นก็เช่นเดียวกันท่านจะใช้เฉพาะผ้าที่ท่านบางสกุลต
1: ั
0: ้งแต่แรกที่มีโยมมาถวาย
1: ครับ
0: แล้วใช้ขั้นนั้นตลอด
1: และนี่ก็คือของจริง
0: ของจริงหมดนะ
1: ฮะ
0: ท
1: ่
0: านผู้ใช้จะมีหลายท่านที่เอาไปถวายหลวงปู่ถ้าไปแล้วไปถวายเลยหลวงปู่ไม่รับ
1: ครับ
0: คือท่านใดที่จะถวายผ้าหลวงปู่ก็จะเอาไปวางไว้ตามบันไดตามทางเดินจงกรม
1: ครับ
0: ตามกิ่งไม้หลวงปู่เห็นหลวงปู่ก็จะเมตตาพิจารณาบางสกุลให้แล้วท่านก็จะชักผ้าบางสกุลนั้นไปไว้ใช้เองบางผืนบางผืนนั้นก็ไม่ได้ใช้ท่านก็จะมอบให้ลูกศิษย
1: ์ครับ
0: เป็นพระที่อยู่ด้วยกันนะลูกบุญชาย
1: ครับ
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระอกที่คุณตาวันนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้รับแจกอัฐิหลวงปู่ไปแล้วก็เก็บไว้ตรงนี้เพื่อกราบไหว้สักการะบูชา
1: ครับ
0: จนณวันหนึ่งที่ท่านทราบว่าทางวัดแล้วก็ดร.เฉาเนี่ยจะสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นท่านก็เลยเปิดดูแล้วเห็นอัฐิหลวงปู่เป็นพระธาตุแล้วท่านก็นำมามอบให้กับดร.เฉาแล้วก็ถวายวัดไว้ให้สาธุชนไว้กราบไหว้สักการะบูชาที่เราเห็นตรงนั้นจุดนี้นะครับก็จะเป็นฟันปลอมของหลวงปู่นะครับแล้วก็ไม้เจียฟันนะครับไม้เจียฟันก็คือสมัยก่อนมันไม่มีแปรงสีฟัน
1: ครับ
0: แม้แต่ปัจจุบันนี้ภาคกรรมฐานสายวัดป่าจะใช้เวลาท่านฉันพระทหารเสร็จท่านก็จะมาถู
1: ออกมาถูเลย
0: เศษอาหารออก

ากครับเรายังคงอยู่กันที่วัดป่าสุทธาวาสนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูจุดที่จัดพิธีถวายเพลิงนะฮะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นเองครับและยังมีอีกหลายสถานที่นะครับภายในวัดแห่งนี้ที่มีเรื่องราวที่น่าทึ่งครับแต่ตอนนี้ครับผมมีเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับผู้ชายทรงพลังนะครับแข็งแรงถึงขนาดที่เขาได้รับฉายาว่ามนุษย์สุดสตรองครับคุณผู้ชมจะแข็งแรงขนาดไหนพี่ณจะพาเราไปชมกันครับ

0: สุดยอดที่เห็นอยู่ตัวเป็นๆอย่างนี้นะฮะคือคนไทยที่แข็งแรงที่สุดในโลกนะฮะกับกีฬาสตรีทเวิร์กเอาท์เป็นแชมป์โลกคนไทยคนแรกของโลกด้วยนะครับนี่คือพี่นิพนธ์ศรีทิม
1: นิพนธ์ศรีทินครับคนไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์โลกสตรีทเวิร์กเอาท์2018ครับที่ประเทศอียิปต์มาครองได้สำเร็จสามารถเอาชนะผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด33คนจาก15ประเทศทั่วโลกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มหล่อล่ำวัยเพียง23ปีจากจังหวัดสกลนครพยายามฟิตร่างกายฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยตัวเองและเป็นคนไทยคนแรกครับที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและวันนี้ครับพี่นะขอมาชมความแข็งแรงให้เห็นกับตาที่ Fit and Kid BKK ยิมสุดหรูกลางกรุงซึ่งเจ้าของยิมก็คือคุณฮาคิมบินฮาซาฮาแชมป์ Street Workout Asia 2015ครับเรามาดูการโชว์ความแข็งแกร่งขั้นเทพที่น่าทึ่งของทั้ง2คนนี้นี่ถ้าไม่ฟิตจริงทำไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: ในเรื่องของกีฬาเนี้ยมันจะเพิ่มจากบอดี้เวทธรรมดาของเราเนี่ยให้มันแอดวานซ์ขึ้นให้มันยากขึ้นให้ดูแข็งแรงทีเนี้ยจากที่เราวิดพื้นทั่วไปใช่ไหมครับเราก็วิดพื้นโดยที่ขาไม่แตะพื้นขาลอยอยู่อันนี้คือเพิ่มความยากคือรับน้ำหนักตัวทั้งหมดอย่างเช่นทำตัวขนานพื้นแบบธงมนุษย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็แกนกลางของตัวต้องแข็งแรงซึ่งต้องเริ่มมาจากบอดี้เวทก่อน
0: คือต้องเริ่มจากพื้นฐาน
2: ใช่ครับก็คือกีฬาเนี้ยมันจะเสริมในเรื่องของความยืดหยุ่นเข้าไปนั่นคือมาจากโยคะมันจะมีท่าที่เล่นจากโยคะมาก่อนก็มีหรือไม่ก็ท่าที่เล่นในบีบอยแล้วท่าหลักๆที่เขานำมาใช้ก็คือท่าเล่นจากยิมนาสติก
0: ท่ามัสเซิลอัพเนี่ยผมพยายามมาทั้งชีวิตแล้วฮะเพื่อที่แบบจะดึงตัวขึ้นไปแล้วก็ให้มันขึ้นมาเดี๋ยวพี่พลลองทำให้คุณผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวคนดูภาพไม่ออกนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะมันคืออย่างนี้นี่มันขึ้นไม่ได้จริงๆ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่ฟิตจริงนี่ทำไม่ได้แน่นอนขนาดในนะนี่ที่เข้าฟิตเนสเป็นกิจวัตรแต่พอให้ลองทำท่าเบสิกแม่ยังต้องยอมแพ้ซึ่งสตรีทเวิร์กเอาท์กีฬาประเภทนี้เป็นการผสมผสานหลายศาสตร์การออกกำลังกายเข้าด้วยกันทั้งยิมนาสติกฟิตเนสและนอกจากการโหนบาร์หรือไต่เสาแล้วยังต้องวิดพื้นตีลังกาต่อตัวหรือทำหกสูงต้องใช้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนในของร่างกายซึ่งพี่นิพนธ์ถือได้ว่าเป็นเทพสตรีทเวิร์กเอาท์ของไทยก็ว่าได้เพราะพี่แกเล่นท่ายากเกือบทุกท่ามาดูกันว่าแต่ละท่าจะเทพแค่ไหนครับ

0: Street Workout คือการออกกำลังกายโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวเล่นได้ทุกที่และไม่ว่าจะข้างถนนสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นบนภูเขาเป็นการออกกำลังกายที่ไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสหรือว่าโรงยิมครับโดยใช้แค่ส่วนต่างๆของร่างกายสร้างความแข็งแกร่งและสตรองที่สุด
1: อะไรครับพี่ที่ทำให้พี่เข้ามาสู่วงการ Street Workout
2: ครับแรกๆคือผมเป็นคนตัวเล็กเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรง
1: ครับ
2: ครับแล้วทีนี้คือเห็นเพื่อนเขาเล่นฟิตเนส
1: ครับ
2: ทีนี้ก็อยากแข็งแรงบ้างอยากมีกล้ามบ้างเล็กน้อยก็หาว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได
1: ้
2: ผมก็ไปเจอพวกบอดี้เวทเพราะว่าผมไม่มีตังค์เข้ายิมผมก็ไปเจอกีฬาชนิดนึงที่เรียกว่าสตรีทเวิร์กอัลหรือคาลิสเทนิก
1: อะไรพี่ที่ดึงตัวเองจนถึงจุดที่เป็นแชมป์โลกได้อะครับ
2: แรกๆผมมีท่าหนึ่งที่มันยากมากๆที่คนไทยยังทำไม่ได้ครับผมตั้งใจไว้ว่าผมอยากจะทำได้เป็นคนแรกของไทยผมไปเจอกลุ่มเพื่อนๆที่เขาเล่นด้วยกันแล้วโลกมันกว้างขึ้นทีนี้มันเกิดการจัดแข่งขึ้นปรากฏว่าผมก็ตกรอบใช่ครับไปแข่งครั้งแรกก็ตกรอบเลย
1: ครับ
2: ทีนี้ผมก็กลับมาฝึกใหม่ก็ได้ลงแข่งอีกจึงได้ชนะเลิศได้แชมป์ประเทศไทยได้แชมป์ประเทศไทยเสร็จปุ๊บคนที่ชนะเลิศ1 2 3เนี่ยสามารถไปสู่ระดับเอเชียหรือว่าระดับโลกได้ครับท่าหนึ่งครับที่เป็นคนไทยคนแรกที่ทำได้เลยครับแล้วก็อาจจะเป็นคนแรกที่คิดท่านี้ขึ้นมาเป็นท่าแรกของโลกเลยก็ได
1: ้โอ้พี่คิดว่าท่านั้นหรือเปล่าครับที่เป็นท่าที่เป็นท่าไม้ตายกดอัลติเมทที่แบบทำให้แบบเราสามารถคว้าแชมป์มาได
2: ้ก็มีส่วนเยอะครับอะไรที่ทำให้กรรมการรู้สึกทึ่งมากที่สุดเราจะได้คะแนนสูงมากที่สุด
0: แต่ละท่านี่ผมว่ามันยากเกินกว่าคนธรรมดาจะทำได้ครับแพลนด้วยหลังมือแถมยังหกสูงวิดพื้นขึ้นมาอีกโอ้โหแข็งแรงขนาดนี้ซุปเปอร์แมนยังต้องเรียกพี่เลยนะครับเนี่ยสมกับเป็นหนุ่มสุดสตรองแข็งแกร่งที่สุดในปัตตา

0: คนไทยคนแรกและหนึ่งเดียวนิพนธ์ศรีทินไทยทึ่ง
1: ช่วงหน้า
2: พี่ถวายเพลิงองค์สรีระหลวงปู่จริงๆนะก็คือจุดที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
1: อาสนะวิหารสวยงามเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
4: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้ไม่ก็ซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
5: ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
15: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
15: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
16: โทรออก
17: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
2: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
1: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
2: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้คือบ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
1: ยินดีต้อนรับนะเมที
2: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
1: กดข้อที่1
3: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันทุกวันจันทร์เริ่มตอนแรก28กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: มาจะไว้สวยที่เลื่อน
5: มาพบกับจุดเริ่มต้นของตำนานที่หยดและมาร่วมไขปริศนากับความลับของนักเขียนชื่อดัง
6: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: ทำไมเปิด
8: ไขทึ่งว้าวไขแรง

เรายังคงอยู่กันที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมายังอีกจุดนึงครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญไม่แพ้กันครับเป็นจุดที่เคยมีพิธีถวายเพลิงหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งในวันนั้นมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาหลักหมื่นคนครับคุณผู้ชมบริเวณที่ผมพูดถึงอยู่นั้นก็คือตรงนี้ครับพระอุโบสถนั่นเองครับ

0: เอาละครับเราเข้ามาบริเวณภายในพระอุโบสถแล้วนะครับผู้กองครับจุดไหนครับที่เป็นจุดที่เคยมีพิธีถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่นตรงไหนครับ
1: ที่ถวายเพลิงองค์สรีระหลวงปู่จริงๆนะก็คือจุดที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธรูป
0: ใต้ฐานชุกชี
1: ใช่ๆฮะเป็นที่สร้างครอบจุดที่ทำพิธี
0: ที่ในสมัยก่อนในอดีตตอนนั้น
1: สรีระวันที่31มกราคมพุทธศักราช2493
0: แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยพระอุโบสถหลังนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมฮะ
1: ยังไม่มีฮะ
0: มาสร้างครอบทีหลังถูกไหมฮะ
1: สร้างครอบทีหลัง
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันอันทรงเกียรตินะครับที่วันนี้เนี่ยผมได้เข้ามาใกล้บริเวณที่เคยมีการถวายเพลิงสรีระหลวงปู่มั่นนะฮะได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้กองเจตมากนะครับที่พาเราเที่ยวชมวัดป่าสุทธวาสแห่งนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับขอบคุณมากครับ

0: าต่อกับอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครนะครับก็คือบ้านท่าแร่นั่นเองครับเป็นชุมชนที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีจำนวนเยอะมากที่สุดในประเทศไทยครับและที่สำคัญคือมีอาสนะวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ที่สวยเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ
1: บ้านท่าแร่เป็นหมู่บ้านที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยมีความเก่าแก่นับร้อยปีซึ่งบรรพบุรุษนั้นส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศเวียดนามและศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านท่าแร่ก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับอาสนะวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่เป็นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นศูนย์กลางของคาทอลิกระดับเขตหรือที่เรียกกันว่ามิตรสั่งท่าแร่หนองแสงครอบคลุมอาณาเขตจังหวัดสกลนครไปจนถึงจังหวัดนครพนมและนับเป็นอาสนวิหารที่มีความสำคัญสวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
0: และวันนี้นะครับ

0: เราได้รับความเมตตาจากบาทหลวงรณฤทธิ์เด่นชัยรัตน์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแรกครับจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอาสนวิหารหลังนี้ให้เราฟังกันครับ
1: คุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับให้คุณพ่อช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปในการสร้างโบสถ์หลังนี้ให้เราฟังหน่อยครับ
2: โบสถ์หลังนี้เนาะเป็นโบสถ์ที่อยู่คู่กับชุมชนท่าแร
0: ่
2: ที
0: ่
2: นี่มาก็โบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์หลังที่3อายุสัก 50-60 ปีได้เฉลี่ยได
0: ้ครับ
2: ที่นี่เป็นทุกอย่างสำหรับทั้งคนเกิดคนอะไรต่างๆรวมถึงเวลาที่เขาตายนะคนตายก็จะอยู่ที่นี
0: ่ที่คุณพ่อบอกว่าเป็นหลังที่3แสดงว่ามีการสร้าง2หลังไปก่อนหน้านั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
2: ครับ
0: ก็คือบริเวณตรงนี้เหรอฮะ
2: ครับสร้างที่นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะตั้งแต่หลังแรกตั้งแต่เมื่อสัก100กว่าปีที่แล้ว
0: 100กว่าปีที่แล้วเลย
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าโบสถ์หลังที่3นะฮะหรือว่าหลังปัจจุบันนี่แหละครับลักษณะรูปร่างของสถาปัตยกรรมถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะมองจากด้านหน้าเนี่ยอาจจะรู้สึกคล้ายกับหัวเรือถูกต้องไหมฮะคุณพ่อฮะ
2: ครับครับ
0: ทำไมฮะถึงได้มีการออกแบบการก่อสร้างให้มีลักษณะคล้ายกับหัวเรือครับ
2: ครับในพระคัมภีร์ไบเบิลนะพูดถึงเรือไว้ก็คือเรือของโนอาห์เน
0: า
2: ะที่เมื่อครั้งน้ำท่วมโลกใช่ครับเมื่อน้ำท่วมโลกและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการให้ชาวทะเลรู้ว่านะต้นกำเนิดของเรานั้นข้ามเรือใช้เรือข้ามฝั่งมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่นี่คือเรื่องหลักๆเหตุผลหลักๆของการที
0: ่คือวิถีชีวิตของชาวท่าแร่คือก็ล่องเรือมาเหมือนกันด้วย
2: ใช่ครับ
0: จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีการออกแบบเป็นลักษณะหัวเรือแบบนี้
2: ใช่ครับใช่ใช่

0: ู้ชมเป็นไงล่ะฮะสวยงามตามท้องเรื่องเลยจริง
1: ๆที่นี่ชื่อว่าอาสนวิหารนะคะเทวดามีไคแอนทะเลเพราะมีเก้าอี้มีอาสนะตัวนั้นของมุขนายกหรือพระกษัตริย์ปกครองผู้นับถือศาสนาคริสต์ในเขตนี้ก็จะมีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะที่มีอาสนะของท่าน
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดที่สำคัญครับเป็นต้นกำเนิดประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดสกลนครครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่ต่อหน้ารูปปั้นอนุสาวรีย์ของคุณพ่อยอแซฟกอมบูริเออร์เป็นพระสงฆ์มิชชันนารี
0: ครับ
1: และเป็นเจ้าอาวาส
0: ครับ
1: เป็นบาทหลวงเจ้าอาวาสคนแรกของที่นี่ท่านเป็นมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสทำให้เกิดชุมชนเนี้ยเกิดประเพณีต่างๆทุกอย่างเริ่มต้นที่ท่านท่านเป็นคนสอนเป็นคนวางผังหมู่บ้านเป็นคนทำทุกอย่าง
0: โหแล้วเป็นผู้ริเริ่มประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนครคือประเพณีอะไรครับ
1: คือประเพณีแห่ดาวท่านพาคริสตชนนะแห่ดาว
0: ครับ
1: เพราะดาวนะในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าดาวทำให้เราเห็นพระเยซูเจ้าถ้ามีวันคริสต์มาสเมื่อเห็นดาวเราก็คิดถึงวันคริสต์มาส
0: ใช่ไหมนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นทำให้มีการประเพณีแห่ดาวขึ้นมาที่สำคัญมากๆแล้วก็โด่งดังมากๆของจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูการเตรียมตัวสำหรับประเพณีกันครับผมได้ยินมานะครับว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาเตรียมตัวกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะสำหรับประเพณีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงหน้าครับแต่สำหรับตอนนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อรณฤทธิ์มากนะฮะที่มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับบ้านทุกหลังในชุมชนท่าแร่นะฮะจะมีดาวประดับอยู่จริงๆนะฮะ
2: หมวกกันน็อกหลุดโลกใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ใครๆก็ต้องเหลียวมองไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
3: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทยเท่านั้นค
4: ่
3: ะ
4: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
6: เฮ้ยน่ารักก็รักเยอะ
5: รักครับ
6: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
5: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี่
7: เ
8: จ๊ผมว่าผมไม่ไหวอะครู
9: เบ้นี่มือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วงนะ
5: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ

0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
2: ้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you
3: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
4: เออใครคนนี้ใคร
5: ไม่ใช่ห้ามสิ
4: ไม่ใช่ไม่ยุ่งจบ
1: FC เตรียมรอเลยอาทิตย์นี้เจอกันบ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
6: ล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
9: วับคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
16: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
17: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
16: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
16: กดดอกจัน559ซีเรีย
17: ลโทรออก
18: ลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันจ้ะ
19: ว้ารายการต่อไปมูฟี่กูรู
20: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ายังคงอยู่กันที่บ้านท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับชุมชนที่มีชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งชาวบ้านที่นี่นะครับยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้เราจะเห็นได้จากด้านหลังผมนี้นะครับเป็นบ้านเก่าแก่ซึ่งยังคงไว้ความสวยงามนะครับผมและบ้านแทบทุกหลังในชุมชนท่าแร่ตรงนี้นะฮะจะมีดาวประดับอยู่แทบทุกบ้านเลยครับบ้านทุกหลังในชุมชนท่าแร่นะฮะจะมีดาวประดับอยู่จริงๆนะฮะอย่างด้านนี้ก็มีนะฮะมาฝั่งนี้ครับโอ้โหหลังนี้มีเยอะมากนะฮะมีเขียนเลยนะฮะว่าจำหน่ายดาวและอุปกรณ์ครับ
1: ครับเราก็มาพบกับบ้านแห่งดวงดาวนะครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีการทำดาวนี่เลยมาบ้านหลังนี้เลย
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: กำลังทำอยู่เลย
1: ใช่เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหนี่กำลังยุ่งกับอยู่กับการทำดาวเลย
0: ครับผมแต่โอ้โหอาจารย์ฮะบ้านเยอะมากอันนี้คือประดับเองหรือว่าขายด้วยฮะนี
2: ้ก็ทั้งจะประดับด้วยนะวันจริงก็ประดับแล้วก็มีคนมารับซื้อด้วยขายด้วย
0: เดี๋ยวเราจะมาลองทำดาวดูแล้วกันนะครับลุยครับ

0: งานฝีมือนะฮะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ใช่ง่ายๆนะผมถือว่าเป็นงานศิลปะอีกชิ้นนึงนะครับซึ่งไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นศาสนาคริสต์ก็ต้องประดับดาวนะฮะจริงๆแล้วศาสนาอะไรก็ได้นะฮะใครที่สนใจอยากจะได้นะฮะก็สามารถมาติดต่อได้นะฮะมาขอซื้อได้ที่บ้านดวงดาวแห่งนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดใครที่อยากจะเห็นดาวเหล่านี้นะฮะประดับตามบ้านเต็มไปหมดนะฮะหรือว่าเป็นประเพณีการแห่ดาวนะฮะก็มาได้นะครับที่ชุมชนท่าแร่แห่งนี้นะครับผมโดยเฉพาะวันคริสต์มาสใช่ไหมครับบัตเตอร์ครับ
1: ครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่22-23ครับหรือว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีการประดับประดาไฟเตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นเดือนธันวาอยู่แล้ว25ก็จะมีแห่ดาวใหญ่ที่สกลนครครับซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดของเราด้วยครับผม
0: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์และบาร์เดอร์มากนะครับที่มอบความรู้แล้วก็พาผมมาเปิดบ้านเปิดโลก

0: แบบนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมาต่อกันกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่ต้องใช้ฝีมือเนี๊ยบไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือการทำหมวกกันน็อกนั่นเองครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยใส่หมวกกันน็อกอันนี้นะฮะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปที่ท้องถนนคนมองกันเป็นแถวแน่นอนครับจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับ
1: เป็นมนุษย์ต่างดาวปลุกโลกหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมหน้าตาประหลาดขนาดนั้นเรื่องตึงๆแบบนี้พี่แชมป์ไม่มีพลาดครับรีบขับตามไปดูให้เห็นกับยายเลยดีกว่าแหมกับตาครับแบบโอ้ตลกอยู่ได
2: ้พี่เมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆผ่านมาทางนี้ป่ะฮะ
1: นู่นเห็นแว๊บๆไปทางนู้นแล้วเนี่ย
2: เมื่อกี้เห็นอะไรแปลกๆผ่านไปแถวนี้ไหมฮะ
3: อ๋อครับแปลงนี้ครับ
2: คุณแม่ครับเมื่อกี้เห็นอะไรเหลืองๆผ่านไปแถวนี้ป่ะฮะ
4: อ๋อผ่านไปตรงนี้แหละค่ะเนี่ยตรงนี้แหละค่ะ
2: ตรงนี้เนี่ยฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับแม่ขอบคุณครับผมจอดเจอแล้วจอดเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยโอ้ไม่โถ่เฮ้ยนี่หมวกกันน็อกหรือเนี่ย
5: อันนี้งานของผมเอง
2: นี่หมวกกันน็อกคือหมวกกันน็อกเหรอฮะ
5: ใช่ครับหมวกกันน็อกครับ
1: อ๋อที่แท้ความแปลกไม่ได้อยู่ที่หน้าครับแม่แต่ว่าเป็นที่หมวกกันน็อกฝีมือพี่สุริยันชาวบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรคนนี้แหละครับที่ทำให้หมวกกันน็อกจากธรรมดามาแปลงโฉมให้มีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดหลุดโลกหรือออกไปนอกโลกเลยก็ว่าได้เพราะที่แกทำนี่ส่วนใหญ่ทำเป็นหน้าพรีเดเตอร์หรือไม่ก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เรียกได้ว่าใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนรับรองต้องมีคนมองตามอย่างแน่นอน
2: นี่คือพรีเดเตอร์คือในหนังยังไงนี่คือถอดออกมานี่อย่างนั้นเลย
6: ใช่ครับมันจะเป๊
2: ะเลยสี
6: ถ้าเราจะเก็บดีเทลพวกผิวหนังให้มันดูแบบสมจริงตามหนังเลยครับ
2: ครับ
6: อันนี้ชื่ออะแดปต์มาจากท่อแอร์
2: อ๋อท่อแอร
6: ์ใช่ๆมันจะมีน้ำหนักเบาเพราะว่าไอ้ช่วงนี้มันจะหนักแล้วส่วนใหญ่งานนี้คนเขาซื้อไปแบบใส่เข้างานพวกงานไบค์ต่างประเทศมากกว่า
2: ผมว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็ต้องสงสัยเหมือนกันว่าหมวกกันน็อกพรีเดเตอร์ของพี่เนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงบนท้องถนนแล้วก็มันถูกกฎหมายหรือเปล่าพี
6: ่อ๋อหมวกผมข้างในมันเป็นมาตรฐานของสากลอยู่แล้วครับของไทยก็ได้มอกแล้วของต่างประเทศก็จะเป็น ECE DOT อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: สามารถใช้งานได้จริง
6: ข้างในมันเป็นหมวกมาตรฐานของมันอยู่แล้วแค่เรามา cover ด้านนอกเฉยๆอะไรเงี้ย
1: หมวกกันน็อกแบบนี้หลายๆคนสงสัยว่าถ้าใส่แล้วจะถูกตำรวจจับไหมนะพี่สุริยันแกบอกว่าไม่มีปัญหาครับไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ถ้าคนเห็นแล้วช็อกเป็นอะไรไปนี่ครับแหมอันนี้ก็ไม่รับประกันนะครับแต่รับรองเรื่องความปลอดภัยเพราะโครงด้านในเป็นหมวกกันน็อกที่ปกติธรรมดานี่แหละครับมีตาสัญลักษณ์รับรองคุณภาพแต่ถ้าถามว่าเคยโดนตำรวจเรียกไหมพี่ก็บอกว่าเคยครับแหมถูกเรียกไปเซลฟี่ครับไม่ได้เรียกไปจับนะครับ
6: เคยโดนตำรวจเรียกทีนึงแล้วแบบแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรแบบขอเรียกถ่ายรูปเฉยๆ
2: ถ่ายรูป
6: ใช่ใช่
2: มันก็คือหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานจริงๆสามารถใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมแต่ละใบกันดีกว่านะครับว่ามันมีความละเอียดนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่
6: อันนี้อยู่ที่ 9,000 นะครับ
2: เฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่พรีเดเตอร์เนี่ย
6: ใช่มันจะเป็นมันจะเป็นใส่พวกดีไซน์ของบัมเบิลบีลงไปอารมณ์บัมเบิลบีทรานส์ฟอร์เมอร์ครับ
2: นี่ครับเต็มสูบฮะตัวนี้สมมุติราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
6: 9,500 ครับ
2: ประมาณนั้น
6: ใช่ๆครับ
2: จริงเหรอผมนึกว่าแบบคิดว่าโอ้โหเป็น 15,000 เลยนะว้าย come on you are going to score you are going ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะครับมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวให้พี่อ๋อยเนี่ยอธิบายดีกว่าว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
6: ก็ต้องเตรียมพวกตัวงานที่เราจะทำสีคือเป็นงานดิบที่เป็นไฟเบอร์ครับ
2: เอาไปตัวไฟเบอร์แบบน
6: ี้ใช่ใช่ที่หล่อสำเร็จรูปมาแล้วแล้วผ่านการคัดแต่งมาแล้วคืนผิวระนาบที่แบบมันเรียบ
2: มาแล้ว
6: ใช่ใช่ครับ
2: มีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้
6: ใช่แบบนี้แบบ
2: ที่ขึ้นมาแล้วเราเอามาทำยังไงต่อครับ
6: เตรียมพื้นผิวโดยการรองพื้นสีเทาอะไรเงี้ยครับหลังจากเนี้ยพ่นแอร์บัดไล่น้ำหนักดีเทลพวกจุดเล็กๆพวกกระอะไรเงี้ยครับ
2: พอลงสีเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาตกแต่งจนถึงขั้นสุดท้ายที่มาต่อแบบเชือกต่อเส้นผมอะไรแบบนี้ท้ายสุดเลยก็เอามาประกอบกับหมวกกันน็อก
6: ใช่ครับ
1: แต่กว่าจะได้หมวกกันน็อกเท่ๆใบหนึ่งแบบนี้นะคะแหมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องใช้ฝีมือและความตั้งใจใส่ใจใส่ไอเดียเข้าไปให้เป็นงานศิลปะใช้เวลาทำแต่ละใบนี่หลายสัปดาห์บางใบนี่เป็นเดือนๆกว่าจะเสร็จครับซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติสั่งออเดอร์ทางออนไลน์ขายดิบขายดีชนิดที่ทำไม่ทันเลยครับสุดยอดจริงๆแหมคำนี้รายการไทยทึ่งพูดได้บ่อยๆเลยครับว่าฝีมือ

0: ุณผู้ชมครับนี่คือแบบเดียวกันนะครับผมใช้เวลานะครับต่อใบหนึ่งเนี่ยก็2อาทิตย์ไอเดียคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
1: อ๋อตอนแรกเลยผมเป็นครูสอนศิลปะเป็นครูตามพวกติวเตอร์แล้วผมก็ออกมารับงานเองแบบรับสอนตามบ้านอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอช่วงน้ำท่วมอะไรเงี้ยลูกค้าก็หาอะไรเงี้ยแล้วมีอยู่ช่วงนึงก็ไม่รู้จะทำอะไรแบบแล้วเพื่อนแบบลองเสนอไอเดียแบบให้ผมลองทำหมวกกันน็อกแบบแปลกๆให้เขาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วต่างประเทศน่าจะมีมาก่อนแล้วครับแต่ว่าในไทยยังไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ใช่ตอนที่ผมทำคือผมทำยุคแรกๆไม่มีใครทำเลยนะพวกงานแนวเนี้ย
0: ครับผม
1: ใช่แล้วก็แบบทำใบแรกคือเป็นพวกไอรอนแมน
0: แล้วก็มันมาจบอยู่ที่พรีเดเตอร์ได้ไง
1: คือจริงๆแล้วผมชอบหนังเรื่องนี้อยู่แล้วไอพรีเดเตอร์ภาคแรกที่อโนเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาใส่ในความคิดของผมเองเพิ่มไปแล้วก็เอาแรงบันดาลใจของในหนังอ่ะมาตัดทอนรูปทรงให้มันแบบให้มันกลายเป็นงานของเราอะไรเงี้ยมากกว่าคร
0: ับ แล้วคนอื่นอ่ะที่แบบเขาอยากได้อย่างตัวแบบทานอสบ้างซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นๆเนี่ย
1: เราสามารถดีไซน์ให้มันมาอยู่ในนี้ได้แต่ว่าเราจะไม่รับทำแบบตามแบบเลยอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ได
0: ้แล้วกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหน
1: ส่วนใหญ่เป็นพวกกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ช็อปเปอร์ฮาร์เลย์อะไรพวกนี้ครับแต่เป็นนอกซะส่วนใหญ่ครับในไทยตอนนี้ไม่มีเลย
0: สำหรับใครที่สนใจครับอยากจะมาอุดหนุนหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมสินค้ามีช่องทางการติดต่อได้ยังไงบ้าง
1: อ๋อตอนนี้คือผมก็มีแค่ทาง Facebook Fanpage นะครับ
0: ครับ
1: เข้ามาที่ Predator Helmets Custom by Made in Thailand นะครับก็จะเจอเลยครับ
0: วันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับพี่ออย
1: ได้ครับ
0: นะครับผมที่ให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไทยซึ่งได้มาสัมผัสงานศิลปะที่มันแบบสวยงามขนาดนี้ได
2: ้แน่นอนครับว่าเรื่องราวน่าทึ่งในวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับในจังหวัดแห่งนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสำหรับในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครและขอขอบคุณโรงแรมแอดสกลสำหรับที่พักสบายๆนะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับ
3: พี่เฮนรี่และชายกลับมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์ครับทางช่อง GMM 25ครับเช่นเคยครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆได้นะครับรวมไปถึงร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับ
2: ชายครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้หนังซัมเมอร์หมดไปละแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าช่วงปลายปีนี้จะไม่มีหนังใหญ่ยักษ์มาก็ยังคงมีและที่แน่ๆสาวกมาเวลห้ามพลาดทุกประการกับการปักหมุดแล้วก็บันทึกไว้เลยว่า Avengers Doomsday นั้นจะมากลางเดือนธันวาคมนี้แต่ตอนนี้ทางค่ายมาเวลนั้นอยากจะชวนแฟนๆของ Avengers มาล้ำลึกกับภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios Avengers Endgame Encore กันก่อนนะครับและพิเศษสุดนะครับสมาชิก SF Plus ที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับโปรโมชั่นเพิ่มเติมด้วยครับ
3: ส่วนใครนะครับที่เป็นคอเกมเอาตัวรอดอย่าง Resident Evil เนี่ยนะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับไปชมภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil ในเวอร์ชั่นล่าสุดกันนะครับที่กำกับการแสดงโดยผู้กำกับแนวสยองขวัญระทึกขวัญแห่งยุคเลยนะครับอย่างแซ็คเครเกอร์นั่นเองนะครับ

0: ที่ต้องการที่จะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นจดหมายรักถึงเกมนี้เลยนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยครับเป็นทั้งผู้เล่นแล้วก็เป็นคนที่เป็นแฟนของวิดีโอเกมนี้กันเลยทีเดียวซึ่งน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างนะครับมาติดตามชมกันได้นะครับในช่วง SF News ของเรากันเลยครับ
1: ช่วง SF News
2: Sweetheart, I'm sorry. The signal sucks here. Can you hear me?
0: สัปดาห์นี้มีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil ฉบับใหม่ปี2026ครับผลงานสยองขวัญจากผู้กำกับ Zack Cracker โดยจะเป็นการติดตามภารกิจเอาชีวิตรอดสุดกดดันของพนักงานส่งของธรรมดาที่ต้องมาฝ่าฝูงกลายพันธุ์ในคืนเดียวซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นในเมือง Raccoon City ครับเมื่อ Brian พนักงานส่งของธรรมดานะครับได้รับมอบหมายให้นำพัสดุไปส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในช่วงกลางดึกภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงงานส่งของอีก1คืนกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่เขาต้องเอาชีวิตรอดระหว่างทางเขาพบกับบรรยากาศรอบตัวเริ่มผิดปกติก่อนจะได้รู้ว่าเมืองกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่และผู้คนรวมถึงสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจาก T-virus จนเกิดการกลายพันธุ์จากคนส่งของที่เพียงต้องการทำงานที่เสร็จและกลับบ้านเขาจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการเอาชีวิตรอดโดยจะต้องเดินทางผ่านเมืองที่กำลังตกอยู่ในความโกลาหลพร้อมกับรับมือทั้งซอมบี้และสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ปรากฏขึ้นรอบตัวค่ำคืนธรรมดาจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นฝันร้ายเมื่อทุกเส้นทางเต็มไปด้วยอันตรายและเขาต้องหาทางเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาแฟนๆห้ามพลาดครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วภาพยนตร์เรื่อง Resident Evil ในโรง Sigma Cine Stadium ทุกที่นั่งรับ Sigma Card 1ชิ้นตั้งแต่วันที่24กันยายน2519เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขาที่ร่วมรายการแฟนๆภาพยนตร์ Avengers ต้องห้ามพลาดครับกับภาพยนตร์เรื่อง Marvel Studios Avengers Endgame Encore Avengers พระเด็จศึกอังกอร์จากมหันตภัยครั้งยิ่งใหญ่โดยเงื้อมือของธานอสที่ล้างบางครึ่งจักรวาลและทำให้ทีม Avengers แตกกระสานซ่านเซนดังนั้นเหล่า Avengers ที่เหลือรอดนะครับจึงต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายในบทสรุปแห่งปรากฏการณ์ภาพยนตร์ที่คนทั้งโลกรอคอยกับภาพยนตร์เรื่องที่22จาก Marvel Studios เรื่อง Avengers Endgame Avengersพระเด็จศึกอำนวยการสร้างโดยเควินไฟกี้ส่วน2พี่น้องแอนโทนีและโจรูโซนะครับรับหน้าที่กำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาครับแฟนๆห้ามพลาดครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame Encore ทุกที่นั่งครับรับ Collectible Ticket 1ชิ้นตั้งแต่วันที่24กันยายน2569เป็นต้นไปที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบมาอยู่กันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเรานะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้คุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจำสัปดาห์นี้ครับ
3: หากผู้ชมพร้อมนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Highlight ของเราครับ
1: ช่วง Movie Guru Highlight
0: หลังจากประสบความสำเร็จจากการรับบทเป็นเอลวิสเพรสลีย์ในภาพยนตร์เรื่องเอลวิสนะครับออสตินบัตเลอร์ก็มีภาพยนตร์ที่ท้าทายการแสดงของเขาอีกเรื่องนึงครับล่าสุดครับกับการรับบทบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งนั่นก็คือแลนซ์อาร์มสตรองโปรเจกต์นี้นะครับได้เอ็ดเวิร์ดเบอร์เกอร์ครับผู้กำกับจากภาพยนตร์เรื่อง All Quiet on the Western Front ที่ได้รางวัลออสการ์จากสาขา Best International Film มากำกับการแสดงครับซึ่งผู้อำนวยการสร้างของภาพยนตร์นะครับเผยว่าได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจากแลนซ์อาร์มสตรองโดยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เขาอนุญาตให้สร้างภาพยนตร์ดราม่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้นะครับฮอลลีวูดเคยนำเสนอเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นของเขาในภาพยนตร์ดราม่าเรื่อง The Program ในปี2015ครับโดยมีเบนฟอสเตอร์รับบทเป็นแลนซ์อาร์มสตรองโดยที่ตัวของแลนซ์เองเนี่ยนะครับไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เลยแต่ภาพยนตร์ที่จะกำกับโดยเอ็ดเวิร์ดเบอร์เกอร์นะครับจะเล่าเรื่องราวการต่อสู้กับโรคมะเร็งของเขาในการกลับมาสู่วงการจักรยานและชัยชนะในรายการ To the France 7สมัยรวมถึงเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการใช้สารกระตุ้นที่นำไปสู่การถูกริบตำแหน่งแชมป์สำหรับกำหนดการถ่ายทำนั้นนะครับจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้าครับมาต่อกันกับข่าวของแอด

0: เอ็มไดรเวอร์และแอนแฮทาเวย์นะครับที่จะมาร่วมแสดงใน Alone at Dawn ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย Amazon MGM Studios ครับซึ่งกำกับโดย Ron Howard ส่วนบทภาพยนตร์นั้นจะดัดแปลงมาจากหนังสือปี2019ของ Dan Schiller และ Laurie Long Fritz โดยมีเนื้อหานะครับเกี่ยวกับ John Chapman เจ้าหน้าที่ควบคุมการรบของกองทัพอากาศนะครับที่เสียชีวิตขณะต่อสู้เพื่อปกป้องเพื่อนทหารต่อมานะครับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองได้พยายามพิสูจน์ความกล้าหาญของ John Chapman และการสืบสวนนั้นนำไปสู่การที่เขาได้รับเหรียญกล้าหาญสำหรับการฉายนั้นนะครับทาง Amazon MGM Studios จะทยอยฉายภาพยนตร์เรื่อง Alone at Dawn ในการฉายแบบจำกัดโรงภาพยนตร์ช่วงคริสต์มาสเดือนธันวาคมปี2027จากนั้นนะครับจะฉายในวงกว้างต้นปี2028ครับในช่วงเทศกาลวันหยุดต้นเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับภาพยนตร์ตลกเรื่อง Naughty ครับจากการกำกับการแสดงโดย Olivia Wilde ของค่าย Universal Pictures จะเข้าฉายนะครับในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเรื่องนี้จะแสดงนำโดย Jennifer Aniston และ Peter Dinklage ครับโดยจะเล่าเรื่องราวของ Mallory ที่แสดงโดย Jennifer Aniston ที่ความหวังเดียวในการได้สิทธิ์เลี้ยงดูลูกชายจากอดีตสามีจอมโกหกของเธอนะครับคือการตามหา Santa Claus ที่แสดงโดย Peter Dinklage และโน้มน้าวให้เขานะครับเป็นพยานในคดีหย่าของเธอแม้จะยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ว่าแหล่งข่าวระบุว่า Chase Three Wonders นะครับจะมารับบทเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปขั้วโลกเหนือกับ Jennifer Aniston สำหรับ Chase Three Wonders นะครับเป็นนักแสดงที่โดดเด่นจากซีรีส์ยอดฮิตเรื่อง The Studio และเพิ่งจะมีผลงานภาพยนตร์ระทึกขวัญแนวอีโรติกที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับกับเรื่อง I Want Your Sex ครับ Welcome to the Guilty Hunger Games ขอต้อนรับเข้าสู่สมรภูมิเกมล่าชีวิตครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่เดือดขีดสุดและบ้าคลั่งกว่าครั้งไหนในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games Sunrise on the Reaping และนี่คือตัวอย่างล่าสุดนะครับที่ดุเดือดพร้อมเผชิญหน้ากันกับการปฏิวัติครั้งสำคัญในโรงภาพยนตร์กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับและนี่ก็คือตัวอย่างแรกนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Mr. Irrelevant ครับที่สร้างจากเรื่องจริงอันน่าบีบหัวใจของจอห์นทักเกิลนักอเมริกันฟุตบอลที่ถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายในการดราฟต์ตัวผู้เล่น NFL ปี1983ครับจนได้รับฉายาว่า Mr. Irrelevant แต่เขาก็พิสูจน์ตัวเองนะครับจนกลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีม New York Giants ได้สำเร็จก่อนที่จะต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่นะครับเมื่อพบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งครับสำหรับผู้ที่จะมารับบทเป็นจอห์นทักเกิลนะครับก็คือเดวิดคอร์นสเวตผู้ที่รับบทซูเปอร์แมนนะครับคนล่าสุดนั่นเองครับซึ่งนอกจากเดวิดคอร์นสเวตแล้วนะครับยังมีไมเคิลแชนเนลครับมารับบทเป็นบิลพาร์เซลส์โค้ชระดับตำนานและอิซาเบลเมย์ครับรับบทเป็นเคที่คนรักของจอห์นนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นตัวละครสมมุติที่สร้างขึ้นมานะครับโดยไม่ได้อิงจากภรรยาตัวจริงและภาพยนตร์เรื่อง Mr. Irrelevant นะครับเป็นผลงานการกำกับของจอห์นนาธานเลวีนครับและจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงคริสต์มาสเดือนธันวาคมปีนี้ครับ
1: สองสัปดาห์ค่ามือดีไป2ชุด
0: ปิดท้ายกันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องสมิงที่เสิงสางครับที่จะพาไปผจญภัยในป่าอาถรรพ์จากการกำกับของคุ้ยทวีวัฒน์วันทาครับพบกันปลายเดือนธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ
2: สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF
3: We're Owen's women. Everyone we love dies. It's not great for the no. Tinder bio.
4: What do you
3: mean? You have the power to end the curse.
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
11: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
13: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
17: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
18: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
19: แกจะไปไหน
18: ไปหาคี
20: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
21: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
22: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: We're Owen's women.
3: Everyone we love dies. It's not great for the no. Tinder bio.
4: วันนี
12: ้ You have the power to end the curse.
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร์
2: คุณผู้ชมครับชายครับมาอยู่ด้วยกันต่อกับมูวี่กูรูกับเรา2คนนะครับและนี่คือมูวี่กูรูโฟกัสของเราชายครับแน่นอนครับภาพยนตร์ไทยที่ฮือฮาที่สุดในสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนั่นก็คือที่หยดสมิงขาวขวางครับเราต้องยอมรับว่าแฟรนไชส์ภาพยนตร์ทั้ง3ตอนเนี่ยโอ้มันทำเงินรวมแล้วเนี่ย 2,000 ล้านบาทแล้วก็มีการไปฉายและจัดจำหน่ายเนี่ยมากกว่า30ประเทศทั่วโลกผู้สร้างเขาก็เลยมองว่าในเมื่อแฟรนไชส์ภาพยนตร์นี้แข็งแรงขนาดนี้มันมีโอกาสที่จะไปเชื่อมกับผู้ชมปัจจุบันและก็หาแฟนใหม่ๆซึ่งมันก็เลยมาภาคใหม่ภาคใหม่เนี่ยคือการย้อนกลับไปเห็นบางสิ่งบางอย่างและสอดแสวงหาเปิดเผยบางอย่างที่แฟนๆไม่เคยเห็นมาก่อน
0: ซึ่งในภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคต้นใช่ไหมครับซึ่งก็เช่นเคยครับนำทีมนะครับโดยณเดชน์คุกิมิยะในบทของยักษ์นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับโบเมลดานะครับในบทของน้ำเพชรแฉะองค์อาจเจียมเจริญพรกุลนะครับในบทของจ่าประพันธ์และก็ยังมีไบเบิลนะครับมารับบทเป็นเทวินซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะครับก็จะย้อนไปสู่เหตุการณ์นะครับในปีพุทธศักราช2511เลยทีเดียวนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรียักษ์นะครับจากหน่วยเสือดำเนี่ยต้องร่วมมือกับจ่าประพันธ์ครับแล้วก็นำทีมเพื่อเข้าไปตามหานายทหารที่หายตัวไปในป่าลึกเขาขวางนั่นเองสถานที่นี้เขาบอกว่ามีตำนานของไอ้โหงนะครับซึ่งเป็นเสือสมิงที่แปลงร่างได้แล้วก็มีพลังเป็นอมตะด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยนะครับก็เลยต้องเข้าไปเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอดแล้วก็ปกป้องทุกคนจากอสุรกายกินคนให้ได้ครับ
2: ตอนนี้เราพากันไปอุ่นเครื่องก่อนกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องที่หยดสมิงขาวขวางกันได้แล้วนะครับในช่วง Movie Guru Focus ครับ
19: ช่วง Movie Guru Focus
23: ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ไม่ใช่เสือแต่มันคือปีศาจไม่มีอาวุธชนิดไหนฆ่ามันได้มันแปลงกายได้ดวงตาของมันมีพลังสะกดอย่าจ้องตามัน
24: ภารกิจนี้เรามีเวลา 7-2 ชั่วโมงพอที่ข้าศึกจะได้ตัวไป
25: รอนานไหมครับนาย
26: นี่คือพางช็อตที่จะนำพาพวกเราเข้าไปที่เขาขวาง
27: ป่าเขาขวางชั้นในยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อนเราไม่รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างนะพิลิต
28: ป่าคือป่ามันจะสักเท่าไหร่
29: เข้าเขตเขาขวางแล้วทุกคนต้องระวังตัวให้ดี
30: ปักกุมะปักกุมะมึงคึมคำติอะมะ
31: ถ้าทุกคนอยากรอดอ่ะเราต้องออกไปจากป่านี้ให้เร็วที่สุด
30: หนูกลับไปกับเทวินก่อนพอเอาตัวรอดได
32: ้แล้วหนูกับแม่จะเอาตัวรอดยังไง
33: ฝากเอาให้พ่อฉันด้วยแล้วก็ฝากดูแลพ่อฉันที
34: ไอ้โหนี่มันเป็นเสือหรือมันเป็นผีกันแน
35: ่มันคือคนที่เล่นอาคมแก่กล้าจึงสามารถกลายเป็นเสือได้แต่พอมันกินเนื้อคนมันก็ต้องเป็นสมิงตลอดไป
33: มันฆ่าไม่ตายที่คนเขาลือจริงปะ
36: ปืนทำอะไรมันยังไม่ได้สุดตู้ของเราไม่ใช่คนเขาจะเอาเราไปสู
34: ้แต่ถ้าเลือดมันออกได้มันก็ตายได้จ้ะ
35: นอกจากมันจะจำแรงกายได้แล้วมันยังอ่านใจคนออกมันรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องแปลงร่างเป็นภัยเพื่อตบตาเหยื่อของมัน
37: ยักษ์พาน้ำเพชรหนีไป
38: เออรู้แล้ว
37: อย่าลืมใส่ตีนหมาให้เร็วกว่าตีนช้างเลยกันจ้า
38: บ้า
37: ไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
38: มาสิไว้เฉยดิลืน
0: ช่วง Movie Guru Focus ของเรามีโฟกัสกันต่อครับกับภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Verity นั่นเองครับเป็นผลงานการกำกับการแสดงโดยไมเคิลโชวัลเตอร์ครับซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งผู้กำกับคนเขียนบทภูมิโดยการสร้างและก็นักแสดงชาวอเมริกันนั่นเองนะครับส่วนนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับมีทั้งแอนแฮทเวย์นะครับดาโคต้าจอห์นสันรวมไปถึงจอร์จฮาร์ทเน็ตด้วยครับ
2: ใช่ครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์เรื่อง Verity เนี่ยดัดแปลงมาจากนิยายภายใต้การเขียนของผู้ประพันธ์ที่ชื่อโคลีนฮูเวอร์เธอมีผลงานเขียนนิยายที่ถูกดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องหลายต่อหลายเรื่องเราจดจำได้อย่างเช่น It Ends With Us Regretting Youแล้วก็ reminders of him แต่ละเรื่องที่เรากล่าวถึง3เรื่องนี้มันจะพูดถึงเรื่องสัมพันธภาพที่ซับซ้อนดราม่าที่หนักๆแต่ Verity เนี่ย คนละแนวเลยนะมันจะออก

0: This is my confession. My autobiography. A writer's words should be honest and bloody. And a little bit terrifying.
1: This place is insane. I feel like I'm losing my mind.
0: This is your final warning. Only darkness ahead.
2: ผู้ชมครับชายครับสำหรับ Movie Guru Focus เรื่องต่อไปน่าสนใจมากครับเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อสั้นๆแต่ซึ้งพอสมควรRemain ครับเป็นผลงานอำนวยการสร้างและกำกับการแสดงและเขียนบทภาพยนตร์โดยเจ้านี้ครับ M. Night Shyamalan เขากลับมาแล้วครับเขาคิดเอาเรื่องราวของความรักเหนือธรรมชาติเนี่ยแล้วเขาก็เอาโครงเรื่องนี้มาร่วมมือกับนักเขียนที่ชื่อนิโคลัสสปาร์คเป็นนักเขียนนวนิยายแนวโรแมนติกที่พระเอกและนางเอกสุดท้ายมักจะมีโศกนาฏกรรมหรือเรื่องราวที่จบลงแบบ sad ending ตลอดเวลาM. Night Shyamalanถึงกับให้สัมภาษณ์ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นงานที่ท้าทายที่สุดในอาชีพการทำงานของเขาเลยครับ
3: ส่วนในเรื่องของนักแสดงนะครับก็จะได้เจคเจเลนฮอลเนี่ยนะครับมารับบทเป็นเทดกอร์เดนครับซึ่งเป็นสถาปนิกผู้เก็บตัวนะครับซึ่งย้ายไปยังเมืองชายฝั่งเล็กๆเพื่อที่จะทำโครงการล่าสุดของเขาให้เสร็จนะครับในขณะเดียวกันเขาก็ไปพบกับหญิงสาวผู้มีเสน่ห์คนหนึ่งนะครับที่แสดงโดยฟีบี้เดนเนอร์บอร์นนั่นเองนะครับเธอเนี่ยดึงเขาออกจากโลกส่วนตัวแล้วก็พาเขาเนี่ยนะครับไปสู่ใจกลางของปริศนาร้ายแรงที่ปกคลุมเมืองแห่งนี้อยู่นั่นเองนะครับวันนี้ครับเราจะได้มาชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Remain กันนะครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราและก็มารอชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันในโรงภาพยนตร์บ้านเรานะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
4: I brought you something.
5: You did? What is it?
6: A hole of light through the big top tent up high.
4: I got us a game.

0: ได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: We're Owens women
3: Everyone we love dies. It's not great for the no. Tinder bio.
4: วันนี
5: ้ you have the power to end the curse.
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: We're Owens women
3: Everyone we love dies. It's not great for the no. Tinder bio.
4: วันนี
5: ้ You have the power to end the curse.
4: สองสาวพลังรักเมจิกมนตราเสน่หาวันนี้ในโรงภาพยนตร์
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ที่นี่บ้านเก่า
9: 2553
8: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
9: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
10: จิรพัฒน
11: ์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
12: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
13: อะไรอ่ะประธาน
12: พอดีเจ้าของให้มา

0: ติดตามชมจิรภัทรจะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
1: Next ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck
3: Ace Digital Printing
4: กลับมาอยู่นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเราในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ Spotlight ของเราสัปดาห์นี้ครับจะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง Practical Magic 2กันต่อนะครับกับความวุ่นวายในเรื่องของคำสาปจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของความผูกพันระหว่างพี่น้องที่แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ว่าต่างฝ่ายเขาก็เรียนรู้จากกันและกันอยู่เสมอนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความลึกซึ้งความอบอุ่นหัวใจแล้วก็เต็มไปด้วยความยากลำบากที่ไม่แพ้จากภาคแรกกันเลยทีเดียวครับ
2: พอพูดถึงเรื่องราวของคำสาปเราต้องเท้าความนิดนึงว่าครอบครัวโอเวนส์เนี่ยย้อนยุคกลับไปตั้งแต่ต้นตระกูลที่มาเรียโอเวนส์เธอนั้นอาศัยอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ในศตวรรษที่17พอเกิดคนรักขึ้นมาที่ลึกซึ้งเธอก็ตั้งครรภ์แต่สุดท้ายคนรักก็ทิ้งเธอไปการที่เธอเป็นแม่มดอยู่แล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์นี้จึงกลายเป็นความแค้นเคืองขึ้นมาเธอตั้งคำสาปให้กับผู้หญิงรุ่นต่อๆไปในตระกูลโอเวนส์เลยว่าสมมติใครก็ตามที่มอบความรักและได้รับความรักตอบคนรักของนางจะต้องตาย ซึ่งโอ้โหอันนี้มันตกทอดมาจนถึงตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคปัจจุบันเลย
4: ส่วนตอนนี้ครับเรามีฉากที่น่าสนใจนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Practical Magic 2มาฝากคุณผู้ชมกันแล้วนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ
2: ช่วง Movie Guru Spotlight
5: Maybe what's wrong? Gideon's in a comaIs this a curse? Is this real? Is he gonna die?
6: Stop and tell me what happened. Can you tell me what happened? Jillian, just stop for a second.
5: Did you tell him?
6: Jillian, stop.
5: Yes, and he loves me.
6: Oh, God.
5: So it's true what everyone says, that we're witches.
6: It's true. We're witches and the curse is real.
2: สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck

0: ดิจิทัลพรินติ้ง
1: คุณชมพบชายครับ
2: หมดเวลาแล้วครับกับเรา2คนประจำสุดสัปดาห์นี้รายการ Movie Guru นะครับ
1: วันนี้ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะครับโรงภาพยนตร์ UNESCO World Cinema ที่ศูนย์ค้า Central World ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Giordano ครับ
3: และขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราเป็นประจำนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆและร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้นะครับทาง Facebook อย่างเป็นทางการของเราที่ Movie Guru TV Show นะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะชมรายการของเราย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ของเราได้เลยนะครับที่ Movie Guru TV Show กันได้นะครับและก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมรายการของเราย้อนหลังนั่นเองครับวันนี้พี่เฮนรี่และชายและรายการ Movie Guru หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์ครับทางช่อง GMM25 ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได
0: ้ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะวางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: คู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้อู้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะหนึ่งแถมหนึ่งคือได้เตาแบบนี้เตาคู่

0: บนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบเนี้ยครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้งสองหัวในหนึ่งเครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่แบบเนี้ยเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ๋อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนท์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแฟเบอร์อะไรอย่างงี
5: ้
4: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
3: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
6: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
7: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
6: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
7: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
6: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะ

0: างคนบอกอุ้ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยช้าวดิบเลยช้าช้าดิบ
0: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใ
1: จลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
3: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ้องบ่นว่าทะเลาะกับแฟนบ่อยๆน้าก็เลยไปบูชาตะกรุดเสริมความรักมาให้นะจ๊ะบอกว่าพกเอาไว้เลยนะรับรองว่าจะอยู่กับแฟนได้ยืนยาวเลยล่ะ
1: เท่าไหร่คะ
0: โอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้านะเอามาให
1: ้จริงเหรอคะ
0: ค่ะค่ะแลกกับเครื่องกรองน้ำเครื่องนึงนะเราเล่นจ้ะนะเราเล่นคืออย่างนี้นะจ้าสายยางเครื่องกรองน้ำที่บ้านน้านะจ้ะมันรั่วน้ากลัวจะมีกลิ่นและมีตะกอนเนี่ยกะว่าวันนี้จะมาซื้อเครื่องใหม่เปลี่ยนสักเครื่องนึงไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าแค่สายยางรั่วนะคะนะอะไรเราก็เปลี่ยนแค่สายยางค่ะไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ค่ะเพราะอะไรแล้วเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็มีการรับประกันด้วยค่ะ
0: ดีจังเลยถ้าอย่างนั้นนะให้ช่างไปเปลี่ยนให้น้าที่บ้านด้วยนะจ๊ะ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วก็พกติดตัวตลอดล่ะ
1: แน่นอนค่ะ
0: รักกันยืนยาว
2: อะไรสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้ะโอ้ยตายแล้วน้องเอิร์ท
2: ครับ
0: โอ้ยหิวพลุงพลังเลยมาน้าช่วยถือมา
2: ไม่ไหวผมถือไหวแค่นี้เอง
0: อุ้ยไม่เป็นไรน้าน้าน่ะไปกินข้าวบ้านน้องทุกวันเลยมาช่วยถือช่วยถือ
2: โอ้ยตอบแทนบุญคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมถือไหวแค่นี้เองนะ
0: ซื้อของมาเยอะแยะขนาดนี้แสดงว่าจะทำปิ่นโตอาหารส่งตามบ้านจริงๆใช่ไหมน้อง
2: ใช่ครับก็ได้ไอ้ลุยนี่แหละครับคอยรับออเดอร์แล้วก็คอยส่งอาหารให้ด้วย
0: ดีจังเลยนะช่วยกันไหว
3: โอ้โห
2: ตายบ้า
3: ออเดอร์เข้าเทียบเลยพี่
2: จริงเหรอ
3: นี่กระแสดีขนาดนี้นะนี่ดูดิลูกค้า20หลังจะมาผูกปิ่นโตกับพี่ด้วย
0: โอ้ย20หลังเลยเนาะจะรวยใหญ่แล้วจะรวยใหญ่แล้ว
2: ทุกคนนะสาธุ
3: พี่พี่เนาะถ้าขายดีขายดีขนาดนี้นะอีกหน่อยพี่ต้องขึ้นแทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์แน่นอนชื่ออะไรวะอาจารย์ยิ่งสาวกินแล้วก็กินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปนะคุณผู้ชม
2: ยิ่งสาวโดนสักทีดีไหมครับท่านผู้ชมไปเลยไปเลยไปเลยไปครับ

0: มาหาหนึ่ง
1: น้ำไปช่วยด้วยน้ำไปช่วยนะ
2: ส่งกี่โมงนี่น้องทันเนี่ย
3: ทันครับนะ
2: ช่วยกันช่วย
1: นี่ไม่น่าเชื่อนะคะว่ากับข้าวคุณเอิร์ธจะมีคนสั่งเยอะขนาดนี้คุณล่าว่านะคะปิ่นโตกับข้าวคุณเอิร์ธเนี่ยน่าจะมีโลโก้ร้านติดนะเพื่อจะขยายตลาดไง
2: โอ้ยวันล่าพูดเข้าท่าว่ะจะเอารูปอะไรดีล่ะรูปนางเอิร์ธดีไหมจ๊ะ
3: จะดีแหละครับ
1: ยังไม่ดึงดูดพอ
2: เอ้าถ้าอย่างนั้นเป็นรูปหมูไหมเหมาะกับของกินดี
1: เกลื่อนกาดไม่มีจุดขาย
4: เรื่องมากจริงๆแล้วมันต้องรูปอะไรครับถึงจะเหมาะ
1: ก็รูปพันล่างไงคะ
4: แล้วคิดได้ไงครับเอารูปตัวเองไปติดบนปิ่นโตเขาเนี่ย
1: รูปฉันไม่ดีตรงไหนฮะฉันทั้งสวยทั้งน่ากินขนาดเนี้ย
4: ทั้งสวยทั้งน่ากินกลัวลูกค้ากินไปแล้วท้องผูกกว่าเดดูหนังหน้าตัวเองมองไปมองมาเหมือนน้ำซุปกระดูกหมาเนี้ยเนี่ย
5: โอ้ยพันล่าของกิน
4: พันล่าเชิญทำอะไรกันอยู่เนี่ยไปหาขนมกินกันที่ตลาดปะ
1: เอาเอาน้องซันวันนี้ว่างเหรอคะทำไมไม่โทรชวนคู่หูมาซ้อมมายากลน่ะใกล้แข่งเขาไม่ใช
4: ่
1: หรอ
4: เยลลี่เขาไม่ว่างมาครับเห็นเงียบๆไปอ่ะ
6: อ
4: ๋อ
6: แล้วทำไมพี่ซันไม่โทรตามพี่เยลลี่คะ
7: น้องเชอคิดถึงพี่เขาเหรอคะลูก
6: เปล่าค่ะคิดถึงขนม
4: ถ้าเชออยากกินขนมเนี่ยเชอก็ไปตลาดกับพี่หรือพี่ซื้อให้พี่เยลลี่เขาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาก็มาเองแหละ
6: โอเคเฮ้ยนั่นพี่เยลลี่หรือเปล่าคะ
8: มาแรงจริงครับสำหรับนักแสดงหนุ่มน้องใหม่โจอี้พีรพัฒน์ออกงานเมื่อไหร่ก็มีแฟนคลับไปต้อนรับอย่างเนืองแน
1: ่
8: น
1: เยลลี่จริงด้วยอะค่ะแล้วไม่น่าล่ะเขาไม่เคยมาหาน้องซันเลยอะที่แท้ก็ไปเป็นแฟนคลับคนอื่นนี่เองโอ้ยตกกระป๋องแล้วราคาทุนหัวของบ้า
4: ตกกระป๋องอะไรกันพี่ผมไม่เห็นจะแคร์อะไรเขาเลยเขาจะไปรักใครชอบใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ยมันก็เรื่องของเขาผมเฉยๆ
7: จริงอ่ะเฮ้ยซันแต่เขาเป็นแฟนคลับแค่คนเดียวของแกเลยนะเว้ย
4: ผมเฉยๆ
2: จริงอ่ะไม่เสียดายเลยน้อง
4: ผมเฉยๆครับ
2: จริงอ่ะ
4: น้องซันจะไม่เหลือแฟนคลับที่รักน้องซันอีกแล้วนะครับเนี่ยผมเฉยๆรีบพี่จะมาบิ้วอะไรผมเนี่ยเฉยๆก็เฉยๆดิอุ้ย
2: ไอ้นี่ชอบซ่าม
5: ันเฉยตรงไหนเนี่ย
4: ฮะโอ้ยทำไมหายไปเฉยๆเลยวะโทรไปก็ไม่รับเขาไปตามไอ้โจอี้นั่นอยู่เนี่ย
1: โทรหาใครล่ะคะน้องซัน
4: ครับรีบมาส่งแก๊สเลยนะครับแก๊สบ้านผมจะหมดแล้วครับผมโทรสั่งแก๊สให้พี่เอิร์ธนะครับ
1: ไม่ใช่โทรหาน้องเยลลี่เหรอฮะ
4: ผมจะไปโทรตามเยลลี่ทำไมก็ผมบอกอยู่ผมโทรสั่งแก๊ส
1: งั้นโทรสั่งร้านไหน
4: เจริญคายแก
1: ๊
4: ส
1: ไม่มี
4: ลุงตีการแก
1: ๊
4: ส
1: ไม่มี
4: พระแอร์แก๊สซิล่าน
1: ี่ก็ไปเล่นตามเขามันมีที่ไหนล่ะคะแก๊สซิล่านี่โทรหาเยลลี่ก็ยอมรับมาค่ะพี่เห็นน้องซันเดินงุนง่านอยู่นานแล้วเนี่ย
4: ผมโทรตามเยลลี่เองอะก็ผมจะตามเยลลี่มาซ้อมมายากลไงพี
1: ่ปากแข็งนะเราอะ
6: ก็แข็งนะคะ
1: โอ้ยมันเป็นคำเปรียบเปรยกับน้องเธอ
4: จะว่าวยังไม่นอนดีกว่า
1: ทำเป็นไม่สนเนาโอ้ยเฉย
4: Good morning ครับพี่พอลล่า
1: ค่ะ
4: พี่วินอยู่ไหนครับผมมารับไปเอากอง
1: นอนที่นู่นอ่ะ
4: เฮ้ยพี่วินลุกได้แล้วพี่เราออกกองสาย
9: โอ้ยไอ้หอยฉันไม่สบายนี่วันนี้แกไปกำกับเลยมันถึงเวลาแล้วเว้ยที่แกจะต้องโตสักทีนะฉันขอพักก่อน
4: โอ้โหเหตุผลเหมือนชมกูเลย

0: ขี่แถวนี่นะ
1: ทำมาเป็นเหม็นถุงเท้าผมอ่ะเหม็นน้อยกว่าปากคุณต้าอีกแล้ววันนี้มีถ่ายคุณต้าด้วยพี่รีบลุกขึ้นมาเลยพี่จะปล่อยให้ผมจมูกพังคนเดียวไม่ได
2: ้เกี่ยวกับโฆษณาน้ำยาบ้วนปากนะครับผมที่คุณรบได้ให้ผมทำการบ้านมา
3: ครับผมแต่จริงๆไม่ต้องเรียกชื่อจริงผมก็ได้นะครับเรียกชื่อเล่นผมแล้วกัน
2: ครับ
3: ผมชื่อต้าชื่ออะไรนะครับต้า
0: โอ้ยขึ้นเลยกับขนคิ้งลุกหยาบหยาบหยาบ
3: โอ้ยไปได้แล้วพี่ลุกเร็ว
0: เอ้ยไอ้หอยนะเดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุก
1: นี่นี่หอยมีแผนสำรองนี่พี่ช่วงนี้มีทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคผมว่าเราใส่แมสไว้เนี่ยมันก็ดูเนียนไม่แปลกนะพี่เป็นไงเป็นไง
4: เห็นพูดถึงลูกค้าคนนี้หลายครั้งแล้วอ่ะเขาปากเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ลองเอาถุงเท้าหอยไปดมนะแล้วก็คูณ10เท่าอ
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยทำหน้าเหมือนไม่เชื่ออี
4: กเลยถอยเลยเท้าเหม็นเลยขนาดนั้นเนี่ยฮะ
0: น้องเก็บ
1: ไม่ได้ซักดิ
3: พี่หอยสวัสดีพี
1: ่สวัสดีครับทุกท่านพี่วินไป
0: อะไร
1: ต้องนอนต่อเลิกอิดออดได้แล้วพี่วันนี้ก็เยอะด้วยทั้งพรีเซนเตอร์ดังไหนจะแฟนคลับอีก
0: รู้ไปที่งานหรอกนะ
4: พรีเซนเตอร์ดังเหรอคะใครอะคะถ้าหล่อจะได้ตามไปกองด้วยอ
0: ่
4: ะ
0: โอ้ชื่ออะไรนะโจอี้อะไรนะ
1: โจอี้พีรพัฒน
0: ์
4: โจอี้คนเดียวกับที่เยลลี่ตามเค้กนี่คะน้องซันเฮ้ยแสดงว่าเยลลี่จะต้องไปด้วยอ่ะเอาไงดีคะจะตามไปง้อแฟนคลับเปล่า
1: ไปทำไมเสียเวลา
4: แต่ถ้าไม่ไปเนี่ยอาจจะเสียแฟนคลับคนเดียวไปก็ได้นะคะน้องซัน
1: ก็บอกไม่ไปให้ไปผมก็ไม่ไปอ่ะโอเคน้องซันตายไปก่อนเลยเฮ้ยพี่วินลูกดูแล้วไม่ต้องมาเนียนเลยแล้วไปอาบน้ำแล้ว
0: โอ้ยนี่ก็ตื่นจริง
1: ถ้าช้าหอยถูหลังให้นะ
0: เฮ้ย
1: เดี๋ยว
4: จะไปจริงอ่ะ
1: พี่ไป
5: เอาหนุ่ยเป็นไงบ้าง
1: จะเป็นยังไงล่ะหมาวิ่งไล่งับผมมาได
5: ้อ้าวทำไม
1: ไม่รู้มันมองเงี้ย
5: มันไปกัดมันก่อนเปล่า
1: โอ้โหคุยกับมันก็ไม่รู้เรื่องนี่แต่ส่งเกือบครบทุกบ้านนะพี
5: ่
1: ขาดบ้านเลขที่334
5: ทำไม
1: เขาไม่อยู่บ้านนะพี่แต่ผมโทรหาเขาแล้วเขาบอกว่าฝากแช่ตู้เย็นไว้ก่อน
4: ตายน้องจ๋านี่ไปแช่ทำไมเดี๋ยวมันจะเสียรสชาติซะนะว่าน่ะทำใหม่ให้เขาดีกว่าส่วนอันเนี้ยน้าเก็บไปกินเองนะ
1: โอ้โหตลกรับประทานนะครับอะไร
4: น้าอยากให้น้องเอิร์ธควบคุมคุณภาพอาหารนะจ๊ะ
6: นี่นั่งก็ฟรีกินน้ำก็ฟรียังจะเอาข้าวที่อื่นมากินที่ร้านฉันอีกเหรอฮะ
4: นี่คนกันเองจะวุ่นวายทำไมเสียงดังอันเนี้ย
6: อ้าวไม่วุ่นวายได้ไงอ่ะนี่ตั้งแต่น้องเอิร์ธทำข้าวขายนะลูกค้าในหมู่บ้านแทบจะไม่เข้าร้านฉันเลยนะ
1: โอ้โห
5: ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
6: ขนาดไหนไม่รู้ดูดิแม่ครัวฉันยังสั่งข้าวน้องเอิร์ธกินเลยนั่นน่ะ
7: แซ่บอีหลีค่ะนี่คอนเฟิร์มค่ะ
6: คอนเฟิร์มเดี๋ยวมาเจิมที่ตาหลิวเลยนี่นี่ถ้าเกิดน้องเอิร์ธทำข้าวขายจริงเนี่ยรับรองร้านน้าเจ๊งแน่นอนเลิกทำเถอะนะ
1: พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับพี่เอิร์ธเขาต้องหางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเขาแหละครับคือจะให้เขาเลิกขายข้าวแล้วให้เขาไปขายอะไรครับ
8: ขายหมูกระทะไงคะมีคนรอกินอยู่เพียบ
5: ใครรอกินครับลูก
8: ก็มีเชอร์และเชอร์แล้วก็เชอร์ค่ะ
5: เจ๊งพอดีลูก
6: น้องเอิร์ธไม่ต้องกลัวนะน้าไม่ได้บอกให้เลิกเฉยน้ามีงานใหม่ให้น้องเอิร์ธทำด้วย
5: งานอะไรครับ
6: รีวิวสินค้าฮะเฮ้ยตกใจอะไรขนาดนั้นมาทำอะไรเนี่ยฮะ
1: ผมก็มาแคสงานในโฆษณายาสีฟันนะพี่ที่สตูหนึ่งอะ
9: สตูหนึ่งก็ถ่ายด่วนเพลงคิงทูนไม่ใช่เหรอวะ
1: ผมจำผิดสงสัยสตูสอง
9: ถ่ายเกลือวันเดอร
1: ์สตูสามแหละ
9: เขาถ่ายรู้ไหมใครโสด
1: แล้วพี่สสารแนนรู้ที่สตูทำไม
9: เอ้าด่าทำไมเนี่ยนี่มาหาน้องเยลลี่ใช่ไหมฮะที่เป็นแฟนคลับอ่ะ
1: โอ้ผมจะมาหาทำไมจริงๆผมจะมาหาโจอี้นี่แหละอยากจะดูหน้าว่ามันหลอกแค่ไหน
9: เหรอ
4: เลิกปากแข็งแล้วล่ะคะน้องซาน
1: นี่มาได้ไงอีกคนเนี่ย
4: กดรอยตามคนปากแข็งมานะคะแหมแล้วบอกไม่สนเผื่อแป๊บเดียวมาโผล่นี
1: ่แต่ละคน
8: พี่ซัน
1: ลี่มาได้ไงเนี่ยบังเอิญจังเลย
4: บังเอิญ
10: เนาะ
1: ายดีเราอะ
10: สบายดีค่ะนี่พี่ซันเคยกินคัพเค้กร้านนี้ไหมคะอร่อยอร่อย
1: ขอบคุณนะครับเงะ
10: พี่ซันทำอะไรคะ
1: อ
10: ้
1: าวก็เยลลี่ให้พี่ไม่ใช่หรอ
10: ไม่ใช่ของพี่ซันค่ะของพี่โจอี้เขา
11: โอ้ตาย
10: โอ้ยพี่โจอี้มาแล้วอะ
0: ไปแล้วไปแล้วต้มกระป๋องแล้ววันนี
1: ้หอยอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ไอ้หอยหยุดเลยมันต้องกาวแถวนี้ได้ยังไงฮะ
12: กาวอะไรพี่กะปิฮะอ้าวดมวอร์มไว้ก่อนเผื่อหน้ากากเนี่ยกันกลิ่นปากคุณต้าไม่อยู่จะได้มีภูมิต้านทาน
1: โอ้ยไม่เนี่ยฮะหยุดเลยไม่ต้องเข้าแค่อากาศนี้ก็พอแล้วใส่เข้าไปแล้วลูก
12: จริงเหรอ
1: คุณต้าจะมาแล้วเนี่ย
13: พี่วิน
1: เออโอ้ย
13: เมื่อกี้ผมไปบีบคุณโจอี้มาเรียบร้อยแล้วนะพี่
1: อืม
13: อ้าวพวกพี่สองคนเป็นอะไรกันนะเฮ้ยไม่สบายป่ะ
12: พี่ติดพี่วินมา
13: อุ้ยอุ้ยเมียวเมียวห่างๆเลยโหไม่ดูแลตัวเองเลยอ่ะ
12: พี่วินไอ้บอมเนี่ยยังไม่เคยเจอคุณต้าใช่ไหมผมว่าเราแกล้งมันให้เจอคุณต้าหน่อยนะมันจะได้เดินแบบเราบ้าง
0: บอม
13: ครับ
0: แกเคยเจอคุณต้าอย่างวะ
13: ยังไม่เคยครับพี
0: ่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้พวกฉันไม่สบายแกประกบคุณต้าเลยละกันนะ
13: ทำไมต้องเป็นผมอ่ะผมยังไม่เคยเจอเขาเลย
0: นี่ฟังใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้นนี่เป็นบททดสอบนะเว้ยถึงเวลาที่แกจะต้องโตได้แล้วและก็ฉันเนี่ยเชื่อว่าแกทำได้
12: เฮ้ยพี่เชียร์เต็มที่เลยบอมเชื่อหน่อยนะ
13: ครับขอบคุณครับพี
12: ่เออ
13: โอกาสของผม
0: มาแล้วไป
13: สวัสดีครับคุณต้าผมบอมนะครับเป็นครีเอทีฟของโฆษณาตัวนี้ครับ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับผมดีใจมากเลยครับที่ได้เจอกับครีเอทีฟสักทีคุณรู้ไหมครับว่าผมชอบงานของคุณมากเลยนะครับไม่ใช่มากธรรมดานะครับมากมากเลย
13: ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับคุณต้าครับ
0: ได้ครับได
13: ้ผมเกลียดพวกพี
14: ่แล้วนี่คุณหอยคุณวินไม่สบายเลยครับเนี่ย
15: ใช่ครับ
13: ใช่ครับพวกพี่เขาไม่สบายครับผม
15: นี่หน่อยครับ
13: บอกว่าหายแล้วนะครับดังนั้นหน้ากากพวกนี้เอ้ยไอ้พวกมันนี่ก็ไม่จำเป็น
0: ป๊อปป๊อป
14: แม่ดีเลยนะครับผมที่ขายทันวันขายพอดีเลยไม่งั้นแล้วก็เสียดายแย่เลย

0: ที่นี่บ้านเก่าอ่ะ
1: 2553
0: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
1: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
2: จิรพัฒน์รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี่
3: อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวนี้เอา
4: อะไรอ่ะประธาน
3: พอดีเจ้าของให้มา

0: พอใจติดตามชมจิรพัฒน์จะเป็นเด็กดีทุกวันอาทิตย์เริ่ม4ตุลาคมนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
2: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
3: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
4: แกจะไปไหน
3: ไปหาคีนี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเนาะ
5: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
6: เธอใช้เวลาเกือบ10ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนวด
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นกัน
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
0: ้ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
8: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี
7: ้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
8: โทรออก
9: อยู่คนเดียวกับฉัน
1: นี่ล่ะคืองานที่น้าจะให้น้องเอิร์ธทำนะคือเพื่อนน้านะมันทำอาหารเสริมขายแต่ทีเนี้ยว่ามันอยากได้คนมารีวิวเออแต่น้องเอิร์ธเนี่ยหุ่นดีกล้ามใหญ่น่าจะเหมาะ
10: ไม่เท่าไหร่หรอก
11: อาหารเสริมคืออะไรหรอคะ
1: มันก็คืออาหารเสริมที่กินเพิ่มจากมื้อหลักอะจ้ะ
11: อ๋องั้นช็อกโกแลตเค้กคุกกี้ก็เป็นอาหารเสริมใช่ไหมคะ
12: ต้องมันเนียนเลยนั่นมันเสริมความอ้วนลูกอาหารเสริมในที่นี้ก็หมายถึงว่าพวกเสริมพวกวิตามินพวกโปรตีนอะไรแบบนี้ค่ะ
13: จริงๆแล้วนะครับไม่ต้องไปถึงมือพี่เอิร์ทก็ได้ครับไอ้หลุยส์ก็รีวิวได้ครับ
1: โอ้โหตัวนี่สูงกว่ากระป๋องอาหารเสริมนิดเดียวนะ
13: ดูถูกกันซะแล้ว
1: ทำยังไง
13: นี่ไงนี่ไงจะเบ่งกล้ามให้ดูเลย
1: โอ้โ
13: หเป็นมัน
12: มัดสงสารหน้ามึงมากเลยตอนนี้จะปล่อยยาง
13: ส
12: ุ
13: ดยอดทำไม
14: อ้าวหยุด
13: เอาไว้เท่านี้ดีกว่าครับ
1: ทำไม
13: เบ่งแรงครับโตจะแตก
15: เดี๋ยวไอ้รีวิวพวกนี้น้องเอ้ยเขาก็ไม่เคยทำด้วยอ่ะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าการแสดงก็ไม่เก่งเท่าน้องซันนะทำได้หรอ
1: เอ้ยไม่ยากทำที่น้าบอกแล้วกันน้องเอิร์ธ
12: จริงเหรอครับ
1: ทำตามน้าบอก
15: สู้ๆเนาะ
12: ฟิตปังจังเลยเว้ย
1: เอาแรงขึ้นอีก
12: ฟิตปังจังเลย
1: แรงอีก
12: ฟิตจังเลยเว้ย
1: แรงกว่านี้
12: ฟิต
1: โอ้โหเฮ้ยขอแรงอีกแรง

0: วิงตายฉันด้วยอ่ะ
1: พี่ตู่เขามองฉันหัก
2: เธอเขามาเชียร์ใครอ่ะ
0: พี่ซันเอาป้ายมาทำไมอะคะ
3: ก็พี่ว่าเยลลี่ลืมป้ายไว้ที่บ้านพี่อะเยลลี่ยังจำได้ใช่ไหม
0: จำได้สิคะก็เยลลี่อะเป็นคนทำเองกับมือ
3: พี่ก็นึกว่าเยลลี่จะลืมซะแล้วพี่ก็เลยเอามาให้
0: จริงๆไม่ต้องเอามาให้ก็ได้ค่ะเพราะยังไงอะเยลลี่ก็ไม่ได้ใช้หรอกค่ะ
3: ทำไมเยลลี
0: ่ก็ช่วงเนี้ยพี่ซันไม่มีงานเลยนี่คะ
1: เจ็บปวด
3: แต่พี่มีงานนะเยลลี่โฆษณาที่พี่จะถ่ายกับปังเย็นไงตัวเนี้ยพี่เป็นพระเอกเลยนะนี่จะถ่ายด้วยเดี๋ยวพี่โทรเช็ควันเลยดีกว่าว่าจะถ่ายวันไหน
4: เป็นพระเอกคู่กับควายก็มาคุยเนาะ
3: ครับสวัสดีครับพี่ผมสั้นนะครับเนี่ยครับผมจะถามเรื่องคิวถ่ายโฆษณากับปังเย็นนะครับเราจะถ่ายช่วงไหนล่ะครับฮะปังเย็นเส้นติ่งแตกเรื่องถ่ายไม่มีกำหนดครับ
4: โถถังอดดังก็ใช่ติ่งควาย
0: ถึงพี่ซันจะไม่มีงานอ่ะแต่พี่ซันก็ยังมีเยลลี่นะคะ
3: เฮ้ยแฟนคลับหาย
4: โถนหัวของบ่าวแฟนคลับก็หายควายก็ป่วยสวยแท
5: ้ๆเออคุณวินครับผม
6: ครับคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยอยากจะปรึกษาเรื่องภาพเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะ
5: ครับ
6: คือว่าผมรู้สึกว่าคนดูเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักอโลฮาเท่าไหร่ ผมเลยอยากให้คนเนี่ยได้รู้จักหรือว่าเห็นยี่ห้ออโลฮาให้มากกว่านี้อยากให้อโลฮามันติดตานะครับ
5: โอ้โห
7: ติดตาไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้ติดจมูกแ
5: ม่ยังไงดีฮะคุณวิน
8: เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมคิดออกแล้วคือฉากที่พระเอกจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมีกรีนสกรีนอยู่เดี๋ยวผมจะเรียกทีมกราฟิกนะครับมาทำเป็นแบบว่าบิลบอร์ดเลยใหญ่ๆอินเสิร์ตเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ติดโลโก้ของอโลฮาเข้าไปเลยแล้วมันจะได้แอดแท็กสายตาคนดูด้วยดีไหมครับ
6: โอ้แม่เจ้านี่คุณคิดได้ยังไงนะครับผม
8: ครับ
6: สมแล้วจริงๆเลยที่เป็นพ่วงกับแนวหน้า
7: แนวหน้าแต่พูดแต่ละทีอยากจะหงายหลัง
6: จริงๆแล้วนี่ผมซื้อไอเดียคุณเลยนะครับเนี่ยขอบคุณคุณวินเนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีแล้วเนี่ยโอ้โหยังเก่งแบบเก่งมากเก่งโคตรๆเก่งแบบหาตัวจับยากเก่งที่สุดในโลกล่ะ
8: โอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยรู้ตัวป่ะไหมปากเหม็นอ่ะ
6: เ
8: น
6: ี่ย
8: นี่เดี๋ยวไปบอกใครเขาจะเชื่อเพราะเป็นเจ้าของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยฮะ
6: คุณวิน
8: เคยลองใช้ไหมฮะเดี๋ยวให้ลองใช้แล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
10: ดีขึ้นไหม
9: แต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
15: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: อิทาปิงคลาจุมนาการะไทยจาหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
17: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
18: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกนางคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
13: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
19: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
2: ่กับครูทิม
14: หมอไม่ต้องเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
10: มือมันดี
20: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนาย
21: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
22: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
23: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
24: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: าง GMM 25
1: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
2: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
3: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
2: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
4: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่
6: วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟน
9: ฮะ
10: จะขอลินเป็นแฟน
11: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
12: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
13: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
8: รับคนดวงสวยเป็นแฟนสักคนไหมครับ
7: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: แบบนี้แหละปากจะได้หายเหม็นสักที
15: พี่วินเป็นอะไรพี่อยู่ดีๆก็ล้มลงไป
16: ฉันล้มไปตอนไหนวะ
17: หวยไหมครับ
16: คุณล้มไปตอนที่ผมกำลังบอกว่าคุณเนี่ยเก่งหาตัวจับยากเก่งมากๆเก่งที่สุดในโลกล่า
17: หยุดครับหยุด
16: ฉันรู้นะมันฉันล้มลงเพราะอะไรคุณป้าครับผมขอโทษนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ผมคงร่วมงานกับคุณไม่ได้ครับ
17: ฮะ
16: คุณปากเหม็นมากครับ
17: พี่วินพี่วินพูดกับลูกค้าแบบนี้ได้ไงพี
16: ่ไม่อยากพูดก็ต้องพูดด้วยเอามาไม่อยากพูดก็ต้องพูดเว้ยคุณต้าครับคุณลองใช้น้ำยาบ้วนปากของตัวเองดูหน่อยไหมครับ
17: ผมไม่เชื่อครับ
16: พวกคุณไม่อยากทำงานกับผมก็ไม่ต้องมาโกหก
17: ผมไม่ใช่คนปากเหม็น
16: นี่ไงนี่คุณต้า
17: ครับ
16: มานี
17: ่คุณต้า
16: เฮ้ย
18: เป็นไงบ้างครับนะฮะไอคลิปที่ผมอุ้มนุชเชอร์เมื่อกี้น่าจะผ่านไหม
19: ไม่ผ่านเนี่ย
17: อ้าว
19: มันบอกว่าธรรมดาไปแล้วก็ดูทารุณเด็กด้วย
17: โอ้โ
20: หเปลี่ยนไปอุ้มน้าก็ได้ปะมาม
17: านั่งเถอะครับนายนี่นอกจากจะไม่ผ่านนะครับเขายังบอกว่าทารุณคนแก
20: ่อีกนี่แล้วก็ปากปากปุ้ยอย่างนี้ทำไงอะเนี่ยถึงจะถูกใจลูกค้า
21: อย่างไรไม่รู้ค่ะแต่ไม่เอาแบบเมื่อกี้นะคะเธอเวียนหัวเธอรู้สึกท้อแต่เหมือนจะไม่ใช่แบบ
19: เฮ็ดดี้ผีน่ารักก็มาด้วย
18: นะผมว่าพอนะครับบางทีผมว่านะครับผมอาจจะไม่เหมาะกับงานรีวิวสินค้าอะไรอย่างนี้แหละครับ
19: เอ้ยนาว่าน้องเอิร์ทอย่าเพิ่งถอดใจเลยส่งอีกสักคลิป2คลิปไหมมันอาจจะผ่านก็ได้
18: ไม่เอาดีกว่านะเสียเวลาเปล่าครับผมว่าผมหาอย่างอื่นทำดีกว่าแต่น้าไม่ต้องห่วงผมเนี่ยไม่ทำอาหารมาแย่งลูกค้าน้าอยู่แล้ว
21: พี่เอิร์ทจะทำอะไรคะ
18: ก็เอาเข็มกับได้มาเย็บกระดุมที่พี่ฉีกเสื้อเมื่อกี้ไงลูก
20: ไอ้ตอนที่กระชากเสื้อเนี่ยไม่คิดนะสุดท้ายต้องมานั่งเย็บกระดุมเอง
17: ก็ถือว่าแบบนี้มันก็เหมาะกับเจ๊เอิร์ทดีนะเย็บปักถักร้อยดูเป็นกุลสตรีไทยอ่ะผมว่านะพี่เปลี่ยนจากรีวิวอาหารเสริมแบบเนี้ยเป็นรีวิวว่านชักบนลูกดีกว่า
18: เดี๋ยวมาแทนด้วยสายนิ่งๆแล้วนะเว้ย
17: นี่ช่วยเลย
19: นี่ส่งแล้วนะ
18: ส่งอะไรนะ
19: ก็ส่งคลิปเมื่อกี้เนี่ยนะแอบถ่ายตอนที่น้องเอิร์ธเย็บกระดุมอ่ะ

0: ส่งไปประชดเพื่อนมันให้มันดูว่าทุ่มเทแทบตายสุดท้ายก็ไม่ผ่านอ้าวผ่านแล้ว
1: แค่อะไรครับ
0: ก็คลิปที่น้องเอิร์ธเย็บกระดุมอ่ะดูดิผ่านเฉยเลย
2: โอ้โหแค่นั้นเองอะไรเนี่ยกินอาหารเสริมแล้วมานั่งเย็บกระดุมผ่าน
0: โอ้โหเฮ้ยนี่รีวิวฉีกดีกินแล้วนิ่งกินแล้วมีสติไม่เอะอะโวยวายเหมือนเจ้าอื
3: ่
0: น
3: โอ้โห
2: นี่นี่แต่เด็ดแต่เด็ดแต่เด็ดว่างๆนะพาเพื่อนเองนะไปเช็คสมองบ้างนะคิดอะไรประหลาดประหลาดแปลกๆว่ะแต่เออช่างมันเถอะนะถ้าเขาถูกใจก็โอเคเราเออจะได้ได้ตังค์ไงจ๊ะ
1: ครับผม
2: ไม่เลือกงานไม่ยากจนหรอกน้อง
4: ผ่านเฉยเลยว่ะ
5: กล้องลดแสงหน้ากล้องลงนิดนึงครับ
6: พี่ยังใจเย็นอยู่ได้เหรอเนี่ยพี่ไม่คิดจะไปตามคุณตาเขาหน่อยเลยหายไปตั้งนานแล้วว่ะไปด่าเขาปากเหม็นแบบนั้นอ่ะป่านนี้เขากินน้ำยาบ้วนปากเนี่ยตายคาห้องน้ำหรอกเนี่ย
7: ผมว่ายังไม่ต้องห่วงเขาหรอกว่าเขาฆ่าตัวตายห่วงพวกเราดีกว่าว่าจะอดตายไหมดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วนะ
8: โอ้พูดแล้วก็เศร้าบอม
7: เป็นไงกันดีพี
8: ่หางานใหม
7: ่โอ้ยไหนเนี่ยฮะนั่งเลย
9: พร้อมถ่ายกันได้ยังครับ
7: พร้อมแล้วครับ
6: ตาไปไหนมาล่ะครับ
9: ไปบ้วนปากมั้งไงด่าผมซะขนาดนี้ให้ผมไปอมขยะเปียกเล่นหรือไง
7: นะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ต้องพูดแบบนั้นแต่ผมต้องพูดจริงๆครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราทำงานด้วยกันลำบากหวังว่าคุณตาจะไม่โกรธผมนะครับ
9: โกรธ
6: นิดนึง
9: ยังไงก็พวกคุณก็พูดความจริงนี่ดีซะอีกที่พวกคุณเตือนผม
10: เราไม่เคยมีใครทักเลยหรอครับ
9: ไม่มีอ่ะคงจะกลัวไม่กระเกรงใจผมมากกว่าผมก็ถึงว่าเวลาเล่าเรื่องตลกให้ลูกน้องฟังเนี่ยนั่งฟังน้ำตาไหลกันเฉยผมก็นึกว่าฮาแต่ดีครับดีครับจริงๆคุณบอกกับผมตรงๆแบบจริงใจแบบนี้ผมชอบไม่ได้ชอบแบบธรรมดานะครับ
6: ชอบมากโอ้โหหอมสดชื่นอยู่เหมือนอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์เลยครับ
5: พอได้แล้วเริ่มจบไปไปทำงานกันมาเร็ว
6: ไปไปทำงานได้เลย
5: ขอโทษนะครับของงดใช้เสียงแป๊บนึงนะครับขอพิมพ์งานก่อนคุณโจเอ้ครับฉากนี้นะครับจะเป็นฉากที่คุณโจเอ้เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปรับแฟนนะครับอยากได้ช็อตก็คือว่าขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์เท่ๆแล้วก็ขับอารมณ์แบบชิลๆนะครับ
10: โอเคครับ
5: โอเคงั้นเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเลยนะครับ
10: ได้ครับ
5: ไป
6: ได้ครับเดี๋ยวเราซ้อมกันก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ให้ผู้กำกับดูด้วยเลยโอเคอ่ะสมมตินะครับเท่ๆเลยนะครับแอคชั่น

0: ได้มาคล่อมรถไม่ได้มางัดรถครับทำไมต้องดูลาดราวอะไรขนาดนั้นด้วยครับ
1: พอดีครับพอดีผมกำลังหาท่าขึ้นเท่ๆครับเพราะว่าจะได้เอาใจแฟนคลับผมหน่อยครับ
2: ดูสิน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเนาะ
3: น่าเอ็นดูไหนขี้เก๊กที่หาย
4: อาการหนักเนาะ
3: โถ่เหี้ยเหรอ
4: เราอะอิจฉาเขาหนักเลย
3: พี่วินเอางี้ดีกว่าพี่แต่ผมไปสาธิตให้โจอี้เขาดูเองคุณโจอี้ครับเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมทำให้คุณโจอี้ดูดีกว่าคือผมว่าการขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับทำให้มันธรรมชาติคนจะเท่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเท่เองครับลองดูนะครับดูแล้วก็จำแล้วก็นำไปใช้นะครับ

0: เธอพี่คนนี้เขาป่วยปะวะ
1: ดันลงมาได้แล้วคุณจุ้ยเชิญครับ
2: สั่งเดี๋ยวก่อน
1: อะไรอีก
2: หนึ่งพี่วินคือการขึ้นเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่การลงมันก็สำคัญครับลงให้มันธรรมชาติเดี๋ยวมันก็เท่งนะงี
1: ้เฮ้ย
3: พี่จอย
1: พี่จอย
3: พี่จอยค่ะ
2: รู้ครับ
3: พี่จอย
2: ไปไหน
3: คะ
2: ที่ผมไม่ตั้งใจอ่ะ
3: พ
2: ี่
3: จอยเจ็บตรงไหน
2: เป็นไรไหมครับขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับ
3: เจ็บมากค่ะ

0: ชินเที่ยวอาราเดเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
1: นี่เลย
2: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาลายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
0: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
1: ตีเปล่า
0: เฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆเฮียเลิฟมากๆเลยทะเลสาบซีหูครับ
3: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: 14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของในมิวสุประสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
2: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
3: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
4: เออใครคนนี้ใคร
5: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ใช่ยูสุ
1: เอฟซีเตรียมรอเลยวันนี้ทางช่อง GMM 25ครับ
6: ล้อกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
7: Max Sport รถฟิตซีซั่น2วันนี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
8: โอ้โห
9: ไม่ของเ
7: ลยล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
10: ไม่เป็นไร
11: เต้น
12: มือ
13: เป็นไร
14: ไหม
15: เจ๊โจ๊กร้อน
16: ทำไม
7: ห้ามพลาดวันนี้บ่ายสามโมง
17: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
18: เฮ้ย
17: น่ารักก็รักเยอะ
18: ๆรักครับ
17: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
18: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
19: ่เจ
11: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
5: เบ้ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
18: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: มันแจ๊ไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
7: เมียว
4: เลี้ยงง่ายมาก
12: ๆผมจะพาแจ๊ไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
13: พรุ่งนี้แจมต้องกลับแต่เช้านะครับ
0: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
20: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
21: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
20: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
21: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
20: ยินดีต้อนรับแต่เมที
21: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
20: กดข้อที่1
22: เปิดเรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
0: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25

0: ็เห็นนั่งซึมๆก็เลยจะทำเอ็มวีให้ไงโถ
1: เอ็มวีอะไรของพี
0: ่เอ้าก็นี่ไม่ได้มานั่งน้อยใจเยลลี่อ่ะที่ไปเป็นแฟนคลับคนอื่น
1: ผมไม่ได้น้อยใจผมก็แค่รู้สึกวงโง่อ่ะก็ตอนที่เยลลี่เขามาเป็นแฟนคลับผมอ่ะเขาก็มาคอยจุนจ้าวุ่นวายกับชีวิตผ
0: ม
1: บางทีก็รำคาญนะพี่แต่พอตอนนี้มารู้ว่าเยลลี่เขาจะไม่มาวุ่นวายอีกแล้วก็ใจหายอ่ะเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างอ่ะ
0: ปนนั่นเลยบ
1: ่เออนั่นแหละอย่างพี่จะไปเข้าใจอะไร
0: ทำไม
1: เคยมีแฟนคลับสักคนมีแต่คนเกลียด
0: อ้าวนี่ปากบอลเด้อปากบอลเด้อเฮ้ย
1: แต่รู้เงี้ยตอนเยลลี่เขาอยู่กับผมอ่ะน่าทำดีกับเขามากกว่านี
0: ้
1: เขาจะได้ไม่หนีไปเป็นแฟนคลับคนอื่น
2: แก้ตัวใหม่ไหมล่ะคะพี่ซัน
1: เยลลี่โอ้ยพอแล้ว
0: นี่กำลังใส่สกอร์ให้เลยเนี่ย
1: แก้อะไรเยอะแยะ
0: ไม่ได้คุยกันไป
1: มาได้ไงเนี่ย
2: ก็พี่พอลล่าเล่าให้เยลลี่ฟังว่าพี่ซันน่ะงอนที่เยลลี่ไปเป็นแฟนคลับพี่โจอี้โอ้อย่างงั้นนะคะถึงเยลลี่จะไปเป็นแฟนคลับพี่โจอี้แต่เยลลี่ก็ยังเป็นแฟนคลับของพี่ซันอยู่นะคะแต่แค่ช่วงเนี้ยพี่ซันไม่มีงานให้เยลลี่ไปเชียร์ไงแต่ยังไงอ่ะพี่ซันก็ยังเป็นเมนอันดับหนึ่งของเยลลี่อยู่นะคะ
1: ยูพูดเอาใจพี่เปล่าถ้างานพี่ชนกับโจอี้เขาขึ้นมาเยลลี่จะไปงานใคร
2: โอ้ยไม่ต้องเลือกเลยค่ะ
1: เขามาหาพี่แน่
2: ๆพี่ซันไม่มีงานอยู่แล้วค่ะไม่ชนแน่นอน
0: หยอกหยอกหยอก
1: เลี่ย
0: ตลกกันที่เรา
2: แต่เพื่อความสบายใจของพี่ซันอะเยลลี่ว่าเราจัดมิทติ้งแฟนคลับกันไหมคะเยลลี่จะหาสมาชิกแฟนคลับเพิ่มเองค่ะ
0: จะมีคนมาเหรอ
2: ตอนนี้ก็มีเป็น10คนแล้วนะคะ
0: เฮ้ย
1: มี10คนแล้วเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นจัดเลยงั้นจัดเลยเอา
2: เป็นเมนทั้งนั้นเลยค่ะ
0: โอ้เป็นเมนทั้งนั้นเลยเพลงนี้เลย
1: นี่คนยังเบียร์แล้วพี่
0: เอาอีกเพลงไหม
1: เนี่ยนะแฟนคลับ10คนที่เยลลี่บอกพี่อ่ะ
2: ที่นั่งอยู่ตรงนี้รักพี่ซันหมดทุกคนเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะฉันรักพี่ซันนะคะ
4: ไป
0: เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยรักซันหรือว่ารักหมูกระทะฮะเห็นวิ่งเข้าหาหมูกระทะคนแรกเลยฮะไอ้วน
1: นั่นโอเคถึงมันจะดูแถไปหน่อยแต่ว่าก็โอเคงั้นผมขอเปิดงานอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันเป็นน้ำนะ
5: นี่
1: ทำอะไรอ่ะต้องตัดลิปบิ้นเปิดงานหน่อย
4: โอ้ยแนวกิน
1: กินเลยโอ้ยนี่กินได้สักทีนี่รอตั้งนานอ่ะรอจนกระเพาะร้องโคคา
4: โคนเสียงกระเพาะหรือเสียงชักโครก
1: ไอ้นี่มันเนื้อหมูหรือเนื้อช้างอ
4: ่
1: ะ
4: ทำไม
1: นี่มันมีงาด้วยโดนอะไรอ่ะโดนผัก
0: ไปเออกินเริ่ม
6: ถ้าส่งท้ายกับน้องเฉอจอมปวดชวนสมาร์ท
7: เก็บบ่เป็นที
8: พี่ออสทำอะไรคะ
7: พี่ออสหาไอ้เขาเรียกอะไรนะลูกไอ้ที่กลิ้งๆค่ะ
8: ลูกบอลเหรอคะ
7: ไม่ใช่ค่ะ
8: ลูกบาส
7: ไม่ใช่ค่ะ
8: ลูกปิงปอง
7: ไม่ใช่ค่ะ
8: อ๋อลูกแมว

0: ไอ้ลูกแมวนี่มันกลิ้งได้ตรงไหนคะลูก
1: เอ้าก็เวลาเกาพุงไงคะมันจะกลิ้งเนี่ยค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะพี่เอิร์ทหมายถึงไอ้ตัวลูกกลิ้งที่มันใช้ทำความสะอาดขนนะคะเห็นไหมคะ
1: อ๋อมันหมดแล้วค่ะพี่เอิร์ท
0: เอาเหรอ
1: แล้วพี่เอิร์ทจะเอาไปทำอะไรล่ะคะ
0: ไอ้วินนะสิครับเมื่อคืนนี้มันเมาแล้วเข้าห้องผิดไปนอนห้องพี่โอ้โหผมนี่ร่วงเต็มที่นอนเลยค่ะ
1: เธอคิดออกแล้วค่ะหรือทำลูกกลิ้งเองก็ได้นะคะ
0: ทำยังไงคะ
1: เพื่อตัดขอบแกนทิชชู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ต่อไปนะคะก็เอาหนังยางเนี่ยค่ะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็โยงมา
0: ห้อยไปเรื่อยๆจนหมดจนทั่วเลยนะคะเรียบร้อยค่ะลูก
1: เย้เสร็จแล้วค่ะ
0: แล้วไงต่อคะ
1: ต่อไปนะคะก็ดัดไม้แขวนเสื้อค่ะแค่นี้เราก็ได้ลูกกลิ้งไว้กำจัดขนแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เก่งจังเลยคิดได้ยังไงคะเนี่ยอ่ะนี่เพื่อนขอลองดูก่อนนะคะว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าดูสิได้ผลจริงๆด้วยค่ะลูก
1: สมาร์ทไหมคะ
0: นี่เก่งมากๆเลยค่ะลองดูสิหยอกหยอกนะหยอกค่ะลูก
2: โอ้มันติดสมาร์ท
1: คุณหน้าคะคุณหน้าจอดรถหน้าโรงเรียนได้ไหมอะคะเธออยากจะแวะซื้อขนมอะค่ะ
3: ถ้าซื้อขนมเสร็จแล้วอะต้องตรงเข้าโรงเรียนเลยนะคะ
0: แซนด์วิชจ้าแซนด์วิชแซนด์วิชไม่จ้าหนู
1: ทำไมคุณลุงถึงอยากขายแซนด์วิชอะคะ
4: ขายยาบ้าแล้วตำรวจจับ
5: เฮ้ยพี
6: ่อะไร
0: อะไร
5: มีคนส่งข้อความมา
0: ว่า
6: ว่า
5: น้องที่อยู่กับฉันฉันจะเอาไปทิ้งซะ
0: เฮ้ยสวัสดีครับครูครับอะไรนะครับเธอไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรอครับคุณเธอจะโดนจับไปเรียกค่าไถ่

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ซึ่งปกติยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเราไปตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมาก

0: อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
1: นี่ไงตากแดด
0: จ
1: ับเลย
0: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
1: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
2: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถไม่แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
2: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: ม
1: ัน
0: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ
1: ้
0: ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูสิเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
1: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ดูดิ
1: เหม
2: ือ
1: นทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
1: ต
0: ั๊
1: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: เออแล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองปลูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
1: แหละ
0: น
1: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ100ตัวให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคิดตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช้เองทำเองด้วยทั้งหลายทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป
0: ็
2: นคนหนกแก้ม
1: อะไร
2: รับแดดก่อน
0: ร
2: ับ
0: แดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: ทา
0: ตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
1: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณรอบดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: ามาดูสารสก
1: ั
0: ด
1: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข
2: ้
0: ช
2: ่
0: วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตก ข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบมั้ยอ่ะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงนี้
1: จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 1,090แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่
0: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
0: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ้ยเหรอเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่นะคุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดเน
1: ี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะ
1: ๆทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั้
2: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
4: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
5: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
4: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
5: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
4: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮ ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
5: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
4: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
5: จริงอ่ะ
4: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
5: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
4: ใ

0: ันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดบิดบิดบิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
1: ุ
0: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วยเหรอ
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเพื่อฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์

0: อันนี้
1: อะไรที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เป็นปลาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
0: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
1: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
0: ยังไง
1: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
0: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
1: ใช่อ
0: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
0: เขาคิดมาให้อ่ะ
1: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
0: ้อ๋อถอดออกมาเลย
1: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
0: ด
1: แค่นี้เลย
0: ง่ายมากพ่อแม็ก
1: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
0: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
1: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
0: ค
1: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
0: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
1: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
0: ะ
1: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
0: โทรมาค่ะ

0: ผู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านรับประกันอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

งให้หน่อยอาป๋าบอกอาม่าให้ช่วยดลใจไม่มีรักต้องทำยังไงบอกเหล่าเอี๊ยช่วยเชียร์ผมด้วยให้ถูกหวยในเรื่องหัวใจอยากมีแฟนต้องทำยังไงอะ

0: โอช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากค่ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน

0: ัน
1: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
0: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
0: จ้ะ
1: เห็นมาก
0: ยังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
0: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริลาใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
0: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
0: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
1: อ
0: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
0: หนาว
1: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
0: สด
1: ไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่น
1: คอเนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
1: เราก
0: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าอ่ะถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: ปอกนะ
1: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
1: อุ้ยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่

0: ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยลังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่ไหมยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได
2: ้เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
2: วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกตรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
0: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
0: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
0: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
4: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได้นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
2: ลดอ่ะ
4: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
2: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
4: โอ้นี่ชอบ
2: เนี่ยฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
4: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
2: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะ ทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
4: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
2: ้
4: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
2: นี่เห็นไหม

0: ือจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
1: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
0: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสเนี่ย5ใบเลยอ่ะ
1: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
0: ้
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
0: ้
1: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: ได้เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักกล้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมากๆ
1: น
0: ี่
1: ไง
0: น
1: ี่เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งให้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ๊ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเขาเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา

0: ดีเลยอ่ะ
1: อุ่นอุ่นอุ่นอุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั้
0: งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขออนุญาตคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: กติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อด้ามสามไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขา
1: ให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิเนี่ยไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ไม่คิดจะพักออกนั้นทางไกลไปที่ไหนก็ไม่เคยนะความเป็นผ้าช้านออกมาก็มีอยู่เต็มตักเป็นบทเรียนที่ดีเก็บเอาไว้มันซึมซับ I don't even know ตั้งแต่ตอนที่ฉันยังไม่โตรู้ก็ราวดิเห็นคนหนึ่งก็สำเร็จอย่าไปยอมดิ Talking to myself ให้ระวังอยู่ทำ

เบกทำกันบ้านไม่เสร็จซ้อมกีตาร์วันๆควรจะมันวังวันซักวันนึงซ้ำเลย I've been trying to find out myself I don't wanna be the dead guy ให้ผมทำไงทำมาได้ฝ่าได้บอกให้ไปเล่นกับเพื่อนบ้าง I just wanna อยู่บ้านเป็นไม้แค่ a logical baby I'm doing this on my own มีแต่แม่ฉันที่คอยพูดคอย

0: นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มๆเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นะมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะ
2: มาเลย
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่ม

0: ูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมดีเจลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
1: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925 ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
2: ี
1: ท
2: ั
1: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
2: ย
1: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
0: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
1: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
0: ี
1: ล้อให้ด้วย
0: อ้าว
1: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
0: ้
1: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
0: อ
1: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
0: ยังไง
1: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
0: อยาก
1: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
0: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
1: แล้ว
0: ไม่ต้องมาน
1: ั่
0: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
1: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
0: เนี่ยเหนียว
1: นี่
0: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
1: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
1: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยนะคะ
0: อาจจะ
1: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
0: 1 2 3 4 5
1: สะอาดเลย
0: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
1: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
0: จ๊ะ
1: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
0: อยู่ตรงนี้
1: คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
0: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
1: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
0: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
1: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
0: นี
1: ่ปึ๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
0: ่
1: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
0: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
1: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
0: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
1: มาดมา
0: ใช่
1: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
0: เดี๋ยวขอรูปนะ
1: น่ะ
0: เฮ้ยแม่ได
1: ้พื้นคือไม่ลื่นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่โอเคมาก
1: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
0: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
1: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
0: มากๆ
1: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
0: อ
1: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
0: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
1: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
0: ้
1: ต่อมาแม
0: ่จ้า
1: ห้องเนี้ย
0: เฮ้ยมันเลอะ
1: อ๋อคุณมีคนซัก
0: ดิฉันวางแหวน

0: อยากรู้ว่าไม้มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
1: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: และอะไรป้าแม่แม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเลอะบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
3: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
2: ้
3: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
2: ่ะ
3: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
2: ้เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
3: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
2: ซัก
3: ที
2: ่
3: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
2: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นแต่ไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
3: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
2: ู
3: ไปเลยได้ทุกห้
2: อง
3: แล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
2: ใช่
3: ไ
2: หมใช่
3: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
3: ใช่
2: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
3: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
2: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเขาเลยจ้ะ
3: วันนี้อยู่กับพร้อมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
3: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
2: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
3: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ
3: ้
2: าน
3: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
3: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
6: ัน
5: น
6: ี
5: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
6: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
5: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบทูอินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
6: 999บาทดูสิได้ถึง2ชิ้น
5: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
4: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
5: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
6: โอ้เท่เลย
5: ไม่กดหูเลย
6: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
5: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนส์ขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนส์เล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนส์ขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
6: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
5: ซ้อนนี่
6: เห็นป่ะ
5: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
6: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
5: ร
6: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรทุกคนดูดีๆนะ
5: นะมีรถอยู่เหรอ
6: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
5: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
6: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสื่อที่เป็นบูไลท์
5: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกระดาษ 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
6: า
5: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999 บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: เริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทำไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: อันนี้เล็กแล้วมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะ

0: นี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
1: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
2: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
0: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะ อันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของ Polarize เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
2: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
0: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
2: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้ใส่ตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์ Polarize ในการตัดแสงให
0: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
2: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
0: อ่ะจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
2: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยออกมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ออยเป็นรุ่นน้องที่ทำงานที่ผมสนิทที่สุดผมรู้จักกับออยครั้งแรกตอนย้ายที่ทำงานจากโรงแยกก๊าซมาทำงานที่สถาบันนวัตกรรมพวกเราชอบทำงานด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นคู่หูที่ไม่เคยทิ้งกันเลยก็ว่าได้ขนาดตอนนี้ที่ผมขาเจ็บออยก็ยังคอยมาดูแลผมอยู่เสมอ
1: จริงๆออยคิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากเลยค่ะออยเชื่อว่าถ้าออยเข้าไปซัพพอร์ตเนี่ยน้องๆจะต่อ ยอดได้อีกเยอะเลย
2: ลองดูนะออยมีอะไรให้ช่วยบอกพี่ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
2: อืมโปรเจกต์มีเดดไลน์นะห้ามลืม
1: ค่ะ
0: พี่ไม่เข้าใจออยเลยครับทำไมต้องไปลงพื้นที่จริงด้วย
1: ออยไม่อยากทะเลาะกับพี่เรื่องนี้แล้วอะ
0: นี่ไม่รู้จะทำตัวเป็นฮีโร่ไปถึงไหนกันเนี่ย
1: ฮีโร่อะไรของพี่วะถ้าพี่จะช่วยพี่ก็ช่วยถ้าพี่ไม่ช่วยพี่ก็ไม่ต้องช่วยพรุ่งนี้ออยจะไป

0: อ้อยคอมมันพังว่ะ
1: พี่ฟังอ้อยนะพี่เชื่อไหมว่าหัวใจคนเรามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่และอ้อยกำลังจะส่งมันไปให้พี่นะ

0: ะว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลยอัน
1: นี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าสับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะ

0: ามันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาก็จะมีผ้าสองชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
1: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
0: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
2: สวยเน
0: า
2: ะ
0: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
2: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
2: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
0: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: คุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
2: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
1: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
2: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
1: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
2: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
1: โอ้โห
2: แม่
1: ผ้าดูนุ่มเนียน
2: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
1: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
2: เล
1: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
2: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
1: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
2: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
1: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
3: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาเว้ามากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
4: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
5: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
6: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
5: เออมาสู้มือนะที่กลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
6: เลิศมากคุณนะ
5: จริงๆซาบีน่า
2: ผ่านกันไหม
6: ผ่านแน่นอนเต็มเลยตัวนี้
5: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
6: ได้เลย
2: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
1: ี
2: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
1: ม
2: หนุ่ยไซส์อะไร
1: ไซส์ A ไซส์ XS
2: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
1: ใส่ได้
2: นะ
1: ตู
2: น ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
1: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
2: 46นะค
1: ุ
2: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
1: ดูสีคีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
2: ี
1: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
2: แน่นอน
1: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
2: ได้เหรอ
1: ซ้ำได้สิ
2: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
1: มีพี่มีน้องมีลูก
2: แบ่งกันเลย
1: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999 บาท
2: 31-41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: MLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ท
0: ันจ่ายไป999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
2: ผ้าขนหนู
0: นุ่มให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
2: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้

แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที ่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดี
1: แล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: าเยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณ
0: ถ้าเรา
1: ไ
0: ปซักถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ

0: อันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
1: สองสี
0: ไ
1: ล่หรอแม่
0: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
1: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
0: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซ
1: ตตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนผ้าอีก1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเสร็จละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดไผ่ล้อมชาวมอญเรียกวัดนี้ว่าเพียโตหรือวัดที่อยู่ตรงกลางเป็นวัดโบราณเก่าแก่อยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมนมัสการหลวงพ่อพันปีภายในพระอุโบสถที่ครั้งหนึ่งเคยถูกโจรขโมยตัดเสียนไปและได้หล่อเสียนขึ้นใหม่แต่ไม่เห็นแม้แต่รอยเชื่อมและปิดทองขอพรกับพระอุปคุตปางฉกบาทพระพักแงนหน้ามองพระอาทิตย์

0: ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดถ้าเราไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดจิตใจเราก็ไม่ร่าเริงไม่มีเราก็ไม่มีความสุข
1: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำถวายผ้ากฐินอิมังสปะริวารังกัทินะจีวรทุตสังสังคัสสะโอโนชยามะว่าสามจบข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายครั้นรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญกฐินแปลว่าไม้สะดึงคือไม้แบบสำหรับขึงเพื่อตัดเย็บจีวรเมื่อถึงเทศกาลทอดกฐินผู้มีจิตศรัทธาจะนำผ้าไปถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้วณวัดใดวัดหนึ่งผ้านี้จะเป็นผ้าขาวสำหรับตัดเย็บจีวรของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งนอกจากผ้ากฐินนี้แล้วปัจจุบันนิยมมีของถวายอื่นๆอีกด้วยเรียกว่าบริวารกฐินการทอดกฐินนี้มีประเพณีอย่างหนึ่งคือผู้ทอดกฐินต้องทำธงผ้าเขียนรูปสัตว์เช่นจระเข้หรือเต่าไปด้วยเมื่อทอดกฐินเสร็จแล้วก็นำไปปักไว้ที่ศาลาวัดที่หน้าโบสถ์หรือหน้าวัดหรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งจะเห็นได้ง่ายเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าวัดนี้ทอดกฐินแล้ว
2: รู้ธรรมคำบาลี

0: ินเที่ยวอาราเวอร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
1: นี่เลย
2: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิยำสาหร่ายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
0: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าสง
1: ตีเปล่า
3: เฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบสีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆเฮียเลิฟมากๆเลยทะเลสาบสีหูครับ
4: อยากเล่นไอสเก็ตแต่ต้องมาขายไอซ์บอลอะไรวะไอสเก็ตน้ำแข็งใสนี่แหละกับภารกิจความฝันสุดเฟี้ยวของนายมิวสุภสิทธิ์ร้อยวันพันเหตุการณ์แท
5: ้ Happy birthday to you Happy birthday to you
6: ไหนมึงบอกกูว่ามึงกลับไปแล้วไง
7: เออใครคนนี้ใคร
8: ไม่ใช่ห้ามสิไม่ใช่ไม่ยุ่งจบ
4: FC เตรียมรอเลยวันนี้ทางช่อง GMM 25ครับ
9: ดาราล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
10: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับร่วมรำลึกการจากไปของศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งในเดือนกันยายน

0: ขอเพลง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: แม็กซ์โหวตรถทริปซีซั่น2วันนี้เดินทางไปกระทบไหล่ฝูงยีราฟพร้อมป้อนอาหารสุดเสียว
2: โอ้โห
3: ไม่ของเลย
1: ล้อมล่องแครูกลางแม่น้ำแควกับเกมไม่ทำสุดป่วน
3: ไม่เป็นไร
4: เต้น
3: มือ
5: เฮ้ไหม
6: เจ๊โดนร้อน
7: ไหมทำไม
1: ห้ามพลาดวันนี้บ่ายสามโมง
8: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
9: เฮ้ย
8: น่ารักก็รักเยอะ
9: ๆรักครับทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
8: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
3: ่เจ๊
10: ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
11: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง

0: อนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
1: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: น้องแจ๊คไม่สบายหรอพี่เป็นห่วงผมนอนโซฟาได้อยู่ง่ายกินง่าย
3: เมียว
2: เรียนง่ายมากๆผมจะพาแจ๊คไปดำน้ำดูปะการังดูดอกไม้ทะเลสวย
3: ๆพรุ่งนี้แจ๊คต้องกลับแต่เช้านะครับ
4: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: นี่บ้านเก่าอ่ะ
2: 2,553
3: นี่ย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ย
2: น่าจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนไม่ได้
5: จิรพัฒน์
6: รุ่นน้องมาบอกว่าพวกเธอสูบบุหรี
7: ่อาจารย์ครับจิรพัฒน์ไม่ได้เป็นคนสูบครับในตัวน
3: ี้เอา
8: อะไรอ่ะประธาน
7: พอดีเจ้าของให้มา

ัดไผ่ล้อมเป็นวัดราชมหานิกายอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอาจจะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งบนเกาะเกร็ดแต่ได้เป็นวัดร้างไปเมื่อพุทธศักราช2308เพราะพม่าเข้าตีและยึดเมืองนนทบุรีจากนั้นเข้าตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อพุทธศักราช2310จึงไม่มีพระสงฆ์และชาวบ้านดูแลวัดครั้นเมื่อพุทธศักราช2317ได้มีคนมอญมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่วัดไผ่ล้อมถึงมีพระสงฆ์อยู่ประจำวัดสืบมาขณะนั้นวัดมีสภาพทรุดโทรมมากเพราะมีชาวบ้านอาศัยอยู่บนเกาะเกร็ดไม่มากประกอบกับวัดถูกทิ้งร้างมานานต่อมาอำแดงแตนได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2446เดิมวัดไผ่ล้อมชาวมอญเรียกว่าเพียโตแปลว่าตรงกลางเพราะเป็นวัดที่อยู่ตรงกลางระหว่างวัดมอญอีก2วัดคือวัดปรมัยยิกาวาสและวัดเสาธงทองแล้วมาเรียกว่าวัดไผ่ล้อมนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนวัดเกือบร้างแทบจะไม่มีพระสงฆ์อยู่เลยจนมีแต่หญ้าและไผ่ขึ้นล้อมวัดเต็มไปหมดชาวบ้านย่านนี้พอเดินผ่านวัดก็เห็นแต่ต้นไผ่ที่ล้อมไว้จึงเรียกกันติดปากว่าวัดไผ่ล้อมตั้งแต่นั้นมา

จุดเด่นของวัดไผ่ล้อมหากใครมาทำบุญไหว้พระจะเห็นหงส์ขนาดใหญ่ยืนคู่อยู่หน้าโบสถ์หงส์คู่นี้เป็นความตั้งใจของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างถวายโดยสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2549ตอนแรกพอสร้างเสร็จก็มีความเห็นกันว่าจะตั้งไว้ตรงท่าน้ำแต่ปรากฏว่าใหญ่เกินไปไม่สามารถตั้งตรงท่าน้ำได้พระครูปลัดถิ่นสุนทโรเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจึงตัดสินใจให้วางไว้ด้านหน้าโบสถ์เลยกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นของวัดไผ่ล้อมแห่งนี้

และเอกลักษณ์ของวัดมอญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสามอญปลายยอดเสาสูงมีรูปหงส์แกะสลักจากไม้ที่ตั้งคู่อยู่หน้าเสาหงส์คู่นี้สร้างมาพร้อมกับวัดเรื่องของเสาหงส์นั้นชาวมอญเชื่อว่าหงส์นั้นเกี่ยวข้องกับตำนานการเกิดเมืองหงสาวดีอันเป็นเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งของอาณาจักรมอญก่อนจะสิ้นแผ่นดินให้แก่พม่าในปีพุทธศักราช2300ตำนานดังกล่าวมีว่าในสมัยพุทธกาลครั้งที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ 8,000 ษาได้เสด็จเที่ยวจาริกมาถึงภูเขาสุทัศนมรังสิตครั้งนั้นประเทศตรงนี้ยังเป็นทะเลเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงได้ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทอง2ตัวกำลังลงเล่นน้ำพระองค์จึงทรงทำนายว่าการภายหน้าประเทศที่หงส์ลงเล่นน้ำจะเป็นมหานครขึ้นชื่อว่าเมืองหงสาวดีและเป็นที่ตั้งพระธาตุสถูปเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ศาสนาของเราจะรุ่งเรืองอยู่ที่นี่ครั้นพระองค์นิพพานล่วงไป 1,116 ปีท้องทะเลตรงนั้นก็ตื้นเขินกลายเป็นแผ่นดินแล้วเกิดเมืองหงสาวดีคนมอญผูกพันกับเมืองนี้มากจึงนำหงมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเมืองหงสาวดีและเชื้อชาติมอญเหตุนี้บนผืนธงชาติมอญก็เป็นรูปหงอย่างไรก็ตามนอกจากความผูกพันในเชิงตำนานแล้วหงในทางพุทธศาสนายังเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และภูมิธรรมอันสูงด้วยชาวพุทธเชื่อว่าหงเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนื่องจากในอดีตพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเป็นพญาหงและพระอานนท์ก็เกิดเป็นหงด้วยดังปรากฏในจุลหงชาดกนอกจากนี้ยังเชื่อว่าหงเป็นเจ้าแห่งนกทั้งปวงเป็นผู้พิทักษ์รักษาท้องฟ้าและเป็นพาหนะที่นำวิญญาณผู้ตายสู่สวรรค์การทำตุงอุทิศให้ผู้ตายจึงมักนิยมนำไปแขวนที่เสาหงด้านหน้าพระโบสถมีเจดีย์แบบมอญ2องค์องค์ระฆังมีรูปทรงกลมคล้ายบาทคว่ำมีลายปูนปั้นปิดลายใบเทศประดับรอบองค์ระฆังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมมีปลียอดแบบเจดีย์มอญทั่วไปซึ่งได้มีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3

อุโบสถมีลักษณะรูปทรงและสัดส่วนงดงามมากเพราะเป็นอาคารทรงโรงหลังคาลด2ชั้นก่ออิฐถือปูนขนาด5ห้องกว้าง7เมตรยาว20เมตรอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นคตินิยมในการสร้างอุโบสถรุ่นโบราณที่ถือแม่น้ำเป็นหลักไม่ได้ถือทิศตะวันออกเป็นหลักเช่นที่ถือปฏิบัติกันในสมัยหลังหน้าปั่นไม้จำหลักลายดอกพุทธาลใบเทศปิดทองประดับกระจกคันถวยไม้จำหลักปิดทองประดับกระจกถือเป็นคันถวยที่งามอ่อนช้อยมากช่อฟ้าใบระกาหางหงเป็นไม้ปิดทองทั้งหมดรวมทั้งหน้าบันปีกนกจำหลักลายใบเทศปิดทองประดับกระจกเช่นกันซึ่งเป็นการบูรณะในช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4

ภายในอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อพันปีเป็นพระประธานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสร้างขึ้นมาพร้อมอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสร้างแบบสมัยเชียงแสนด้วยโลหะหล่อสำริดทั้งองค์ซึ่งเดิมยังไม่ได้มีการลงรักปิดทองแต่อย่างใดครั้นถึงช่วงศตวรรษที่20

ได้มีโจรปล้นตัดเอาเศียรหลวงพ่อพันปีไปทำให้ท่านเจ้าอาวาสองค์กรและชาวบ้านเสียใจเป็นอย่างมากจึงได้รวบรวมปัจจัยทายทานมาหล่อเศียรหลวงพ่อขึ้นมาใหม่ด้วยโลหะสำริดแบบเดิมจากนั้นลงรักปิดทองให้มิดชิดจนไม่เห็นองค์เดิมเพื่อป้องกันการถูกขโมยนั่นเอง

ด้านหลังพระประธานมีต้นสีมหาโพธิ์แสดงถึงเรื่องราวพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ผนวกกับภาพศิลปะการปั้นนูนต่ำเรื่องราวการแสดงปฐมเทศนาในป่าไม่มีจิตรกรรมฝาผนังแต่เป็นศิลปะการปั้นภาพนูนต่ำเล่าเรื่องราวการปฐมเทศนาในป่าอิสิปตานมฤคทายวันแปลว่าป่าอันยกให้แก่หมู่กวางส่วนผนังรอบอุโบสถเรียงรายด้วยพระบัวเข็มมีทั้งขนาดความสูง3นิ้ว5นิ้วและ12นิ้วด้วยแนวความคิดของพระครูปลัดถิ่นสุนทโรที่ตั้งใจให้ญาติโยมได้ทำบุญตามความเชื่อที่ว่าผู้ใดเขียนชื่อใต้ฐานพระจะเกิดสิริมงคลนั่นเองเหตุด้วยบางคนมักเขียนชื่อหรือสลักชื่อตรงฐานพระและนำมาถวายจึงทำให้ช่างหล่อพระบัวเข็มขึ้นมาและล่างเจาะรูใส่นามชื่อผู้บริจาคเพื่อเป็นกุศโลบายแทนตัวถือเป็นการสร้างพระโดยไม่ต้องเขียนชื่อหรือสลักชื่อนั่นเองเหตุที่สร้างเป็นพระบัวเข็มนั้นมีที่มาที่ไปเกี่ยวกับความศรัทธาของชาวมอญที่นิยมกราบไหว้บูชาพระบัวเข็มหรือที่คนมอญเรียกว่าพระทักษิณสาขาทักษิณสาขาคำนี้เป็นคำที่ปรากฏในศิลาจารึกกัลยาณีเมืองหงสาวดีเป็นที่ทราบกันดีว่าจารึกกัลยาณีสีมานี้เป็นกลุ่มจารึกมอญทั้งหมด10หลักเขียนในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีแห่งรามันเทสะเมื่อพุทธศักราช2019เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยหรือปางปราบมารคือเอามือขวาวางพาดเข่าขวาแตะธรณีและเอามือซ้ายวางบนตักเอาคางวางบนไหล่คล้ายเก็บส่วนคอและมักนั่งก้มหน้าส่วนพระเศียรนั้นมีการทำรูปใบบัวโปรกคล้ายหมวกซึ่งมีรูกลมกลวงอยู่ข้างบนหมวกใบบัวในเรื่องพระบัวเข็มนั้นพระครูปลัดถิ่นสุนทโรเล่าว่าตามตำนานชาวบ้านที่เล่าสืบต่อกันมานั้นได้มีชาวเรือพบพระบัวเข็มที่ลอยมาจากแม่น้ำจากอินเดียนำมาเก็บไว้ที่หัวเรือปรากฏว่าไม่ว่าจะเจอพายุขนาดไหนเรือลำนี้ก็ไม่เคยอับปางเหมือนลำอื่นๆจนชาวบ้านร่ำลือว่าเพราะอิทธิฤทธิ์ของพระบัวเข็มที่อยู่หัวเรือจึงได้แกะสลักให้เหมือนกับพระองค์นี้เพื่อไว้บูชาที่บ้านปรากฏว่าวันรุ่งเช้าพระบัวเข็มหายไปกลับมาอยู่ที่หัวเรือดังเดิมด้วยเหตุนี้จึงสลักคาถาทำพิธีไม่ให้พระองค์นี้ไปไหนด้วยการปักเข็มตามจุดต่างๆขององค์พระทั้งหมด9จุดคือหน้าผาก1ไหล่2สะโพก2มือ2เข่า2เป็นความเชื่อที่ว่าไม่ต้องการให้ท่านย้ายกลับไปที่เดิมนั่นเองประเทศไทยพระบัวเข็มอุบัติขึ้นด้วยการนำติดตัวเข้าสู่แผ่นดินสยามครั้งแรกโดยพระภิกษุชาวมอญรูปหนึ่งนำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขณะนั้นทรงผนวดเป็นพระภิกษุฉายาพระวชิรภิกขุต่อมารัชกาลที่4ได้นำพระบัวเข็มองค์นั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีขอฝนหรือพิรุณศาสตร์ทำให้ชาวสยามเชื่อกันว่าพระบัวเข็มมีคุณในแง่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุที่ได้นำกิ่งไม้โพจากด้านทิศใต้ซึ่งหักลงมาเองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์จนแห้งสนิทดีแล้วนำมาแกะสลักทาด้วยยางรักหุ้มทองเป็นพระโพธิสัตว์ขนาดเล็ก

ที่มาของชื่อพระทักษิณสาขาทักษิณแปลว่าใต้สะท้อนว่าในอดีตพระบัวเข็มต้องแกะสลักด้วยไม้จากต้นโพเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็กจิ๋วจนถึงกับที่พระภิกษุมอญสามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้แล้วจึงนำมาถวายแด่รัชกาลที่4นั่นเองก่อนจะเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อพันปีในอุโบสถสามารถกราบสักการะพระอุปคุฏที่อยู่ด้านหน้านั่นเองพระอุปคุฏเดิมเป็นพระพุทธรูปมอญเข้ามาแพร่หลายในไทยช่วงรัชกาลที่3โดยพระรามันได้นำมาถวายพระวชิรยานภิกขุต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีเรื่องเล่ามาว่าประมาณปลายพุทธศตวรรษที่2หลังพระพุทธเจ้าดับขันปรินิพพานณนครปาตลีบุตรราชธานีซึ่งปัจจุบันคือเมืองปัตตนะภาคใต้ของประเทศอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองราชสมบัติในขณะนั้นทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้ฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ทั้งหมดที่พระองค์สร้างอย่างยิ่งใหญ่ตลอด7ปี7เดือน7วันแต่ถูกพญามารมาผจญท่านจึงนิมนต์พระอุปคุฏไปปราบพญามารจนยอมแพ้จากนั้นพระอุปคุฏก็มีชื่อเสียงในทางปราบมารพระอุปคุฏปางจกบาทหยุดตะวันเป็นปางที่พระอุปคุฏแหงนหน้าหยุดพระอาทิตย์เพื่อฉันข้าวแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้และความยิ่งใหญ่ของท่านเพราะแม้แต่พระอาทิตย์ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ต้องหยุดด้วยอนุภาพของท่านนิยมสร้างไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและการขอพรนั้นชาวบ้านเล่าว่าต้องเป็นการขอให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา

หลังจากกราบสักการะบูชาหลวงพ่อพันปีพระประธานในอุโบสถแล้วด้านหลังอุโบสถเดิมมีพระธาตุรามันเจดีย์ขนาดใหญ่แต่ชำรุดปลักหักพังทางวัดได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เจดีย์เดิมเป็นเจดีย์มอญที่มีความสวยงาม

องค์พระเจดีย์ประดิษฐานอยู่บนฐานใหญ่รอบฐานในทิศทั้ง8มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวันแบบมอญทั้ง8ทิศทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีซุ้มประตูแบบมอญทั้ง2ด้าน

ภายในบริเวณวัดได้ปรับปรุงให้ร่มรื่นร่มเย็นด้วยต้นไม้และน้ำตกซึ่งด้านหน้าน้ำตกนั้นได้เขียนภาษามอญคำว่าเมี่ยงเหงื่อระอาวซึ่งแปลว่าสวัสดีถัดไปเขียนเป็นภาษามอญคำว่าเติงตะเลิงระอาวแปลว่ายินดีต้อนรับเป็นการแสดงออกให้รู้ถึงวัฒนธรรมทางภาษาของคนมอญในประเทศไทยและยังซ่อนปริศนาธรรมไว้ที่ใต้ต้นสาระที่มีลูกเป็นผลขนุนจนทำให้คนที่มาไหว้พระสงสัยกันมากมายว่าเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้คำตอบที่ได้รับจากท่านเจ้าอาวาสก็คือต้องการให้คนได้คิดก่อนพินิจพิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นจริงอย่างที่เห็นหรือไม่นั่นเอง

0: ช่วงหน้าจะพาไปพบธรรมะสำคัญกับเรื่องราวของการละซึ่งความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในหัวข้อเรื่องนั่นก็ของฉันนี่ก็ของฉันธุระไม่ใช่
1: คือให้รู้ว่าคนเราเกิดมาเวลานี่สำคัญมากบางครั้งคนเราโดยทั่วไปผลัดเวลาไปเรื่อยวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ค่อยทำเอาเว้นพรุ่งนี้ไม่ทำเดี๋ยวมันเลยนี่ค่อยทำมันก็เราผลัดเวลาไปเรื่อยในที่สุดเวลานั้นกลับคืนมาไม่ได้อันนั้นคือเวลาเนี่ยสำคัญเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้เวลาให้มันมีคุ้มค่าใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุด
2: ยังมีห้องว่างเหลือไหมครับ
3: แล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะ
2: เรียกสั้นๆว่าทีก็ได
3: ้มึงชื่อทีเฉยๆไม่ได้บ้านนี้คนชื่อทีเยอะแล้วอ่ะ
2: ยินดีต้อนรับนะเมที
3: พวกมึงรู้จักกันครบแล้วใช่ไหม
2: กดข้อที่1
4: เรื่องราวของคนแปลกหน้าทั้ง6คนที่ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามได้ใน
5: คนละทีเดียวกันพรุ่งนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะความรักชายแบบไม่มีจริงหรอกแล้วผมบอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดู
1: นี่ไม่เบาเหมือนกันนะ
2: อยากเข้าคณะอะไรอยากเข้าที่ไหน
1: ยังต้องให้ลุงมาตัดสินใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ
3: แล้วเราอยากเป็นอะไรอ่ะ
4: ผมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม
5: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: ฮัลโหลคีคีอยู่ไหนไม่เป็นไรใช่ไหม
7: อย่าเพิ่งบอกพี่จันได้ไหม
8: ประชุมวันนี้แคนเซิลไปก่อนนะ
9: แกจะไปไหน
8: ไปหาคี
10: นี่ยังหน้าด้านมาที่นี่อีกเน
11: า
10: ะ
11: เธอรู้หรือเปล่าว่าแม่ของเธอมาขอให้ฉันแย่งจันไปจากคีแต่ฉันไม่ทำ
12: เธอใช้เวลาเกือบ10 ปีเพื่อตามหาฉันจนเจอตอนนี้ฉันก็จะหาเธอให้เจอเหมือนกันถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: วงเราเริ่มเข้าขายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนแข่งไฟนอลต้องทำออกมาให้ดีแน
14: ่วันซ้อมใหญ่กับวันประกวดอ่ะกูกะว่ากูจะเซอร์ไพรส์ลินขอลินเป็นแฟนฮ
15: ะจะขอลินเป็นแฟน
16: ขอให้มึงเปิดใจอ่ะกูรออยู่นะเว้ย
17: หรือกูควรแก้คำสาปให้มันวะ
18: แต่ถ้ามึงไม่แก้ไอ้ขอบฟ้ามันก็ต้องซวยอย่างนี้ตลอดนะเว้ย
19: รับคนดวงซวยเป็นแฟนเธอคนไหมครับ
5: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันไลฟ์เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
20: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มาเจอกันกับรายงานพบพระพบธรรมเพื่อจะได้อัดรายการเกี่ยวกับธรรมะปกติสั่งสอนเกี่ยวกับของญาติโยมของเราบางครั้งธรรมะที่เราจะได้แสดงถึงวันนี้ก็คือเกี่ยวกับคำว่าปุถุชนคำว่าปุถุชนนั้นก็คือปุถุชนุมัตโกคำว่าปุถุชนแล้วเราไม่รู้จักไม่มีปัญญาพอไม่มีปัญญาแล้วบางครั้งเราจะยึดติดกับตัวของเราบางครั้งเราบอกว่าตัวของก็ของเราสิ่งของนั้นก็ของฉันอันนี้ของฉันอันนู้นของฉันทุกอย่างไปยึดติดอยู่กับสิ่งพวกนี้เราแยกไม่ออกถือว่าเรายังไม่เป็นมนุษย์เรายังเป็นแค่คนธรรมดาถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วก็คือคำว่ามนุษย์นั้นกุศลากุศเลธรรมเมมานาติชานาติอิติมนุษสานั่นน่ะคือจะเป็นมนุษย์ก็คือเพราะให้รู้อะไรอย่างน้อยเราต้องรู้ว่ากุศลและอกุศลคำว่ากุศลากุศเลก็คือว่ากุศลและอกุศลถ้าเรารู้จักกุศลและอกุศลคำง่ายๆที่เราเรียกว่ากรรมคำว่ากุศลก็คือกุศลกรรมถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลกรรมถ้าเรารู้จักสิ่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ถ้าเรายังไม่รู้จักกุศลและอกุศลนั้นเราแค่เป็นคนแต่ยังไม่เป็นมนุษย์อันนั้นคือพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นองค์สมณะพระเจ้าก็เขาไม่ให้ยึดติดกับสิ่งของไม่ให้ยึดติดกับตัวเราในที่สุดถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งพวกนี้ในที่สุดก็คือทรัพย์สินของเราบ้านก็ของเราที่นอนอาศัยที่อยู่ก็เป็นของเราหมดในที่สุดเราไปติดอยู่กับสิ่งพวกนี้แม้แต่เรากลับไปตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ยึดติดกับพวกของพวกนี้แล้วเราถึงก็สบายใจเพราะอะไรเวลาเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ที่เอาไปได้ก็คือคำว่ากุศลและอกุศลกุศลก็สิ่งที่เราทำดีที่เราเรียกว่ากรรมเวลาเราตายไปก็คือกรรมดีนั่นแหละคือจะพาเราไปในสุคติภูมิมนุษย์และสวรรค์ถ้าเราทำกรรมที่ไม่ดีเขาเรียกว่าอกุศลกรรมในกรรมที่เราทำไม่ดีกรรมนั้นก็คือการกระทำเขาเรียกว่ากรรมที่การกระทำของเราในทางที่ไม่ดีเราก็เป็นในต้องไปอบายภูมิในมันก็เปรตนรกสัตว์เดรัจฉานและอสุริกายในสิ่งอบายภูมินั้นเราก็ต้องไปพบต้องไปเจอต้องไปเกิดอันนั้นน่ะคือสิ่งสำคัญเราต้องสลัดออกให้ได้ก็คือคำว่าตัวเราของเราถ้าเราสลัดของเราตัวเราไม่ได้แม้แต่ปัจจุบันเราก็ไม่มีความสุขเราจะได้มีความสุขได้ก็เราต้องสลัดพวกนี้ออกให้ได้ต้องไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆคือว่าไม่ใช่ว่าไม่ยึดติดแล้วจะไม่หาทำมาหากินไม่หาทรัพย์สินเงินทองมันก็ไม่ใช่เราว่าต้องหาแต่เราหาไม่ได้เรารู้จักพอคำว่าเราหาไม่ได้เรารู้จักพอเรารู้จักเก็บเหมือนกับแบบที่คาถาอุอากาสะคำที่ว่าอุอากาสะนั้นก็คืออุก็คืออุทานสมัติเราต้องขยันทำงานแล้วก็อาก็อากาอารักขาสมัติก็คือเราได้มาสิ่งของนั้นเราต้องรักษาดูแลกาก็คือกาลยานะมิตรตาเราต้องมีเพื่อนมิตรที่ดีสาก็คือสมาชีวิตาคือเท่ากับเราเลี้ยงชีพโดยชอบอันนั้นคือถ้าสี่ประการนี้มีกับเราธรรมะของสมเด็จเจ้าสี่ประการนี้เราขยันทำงานรักษาเก็บเอาไว้แล้วก็คบมิตรที่ดีแล้วก็เลี้ยงชีพโดย

ชอบถ้าธรรมสี่ประการนี้อยู่กับเราเราก็มีความสุขเราก็ไม่ทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างในที่เราทำอยู่เราก็ไม่ต้องกังวลเพราะบางครั้งที่มันทุกข์อยู่ปัจจุบันนั้นก็คือเท่าเราไม่รู้จักพอเราไม่รู้จักพอแล้วเราก็ยึดติดอยู่กับสิ่งของนั้นนั่นของฉันนั่นตัวของฉันบ้านเรียนก็เป็นของฉันในที่สุดเราตายไปก็สิ่งพวกนี้ทุกอย่างก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกับอุปมาโยมคนหนึ่งก็จะมีภรรยาสี่คนภรรยาสี่คนนั้นก็เหมือนกับแบบถึงเวลาเขาใกล้จะอายุมากใกล้จะตายก็เลยไปบอกกับภรรยาคนที่สี่น้องจะไปกับฉันไหมฉันก็ใกล้จะตายแล้วคือถ้าน้องจะไปกับฉันก็คือทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะมอบให้น้องทั้งหมดถ้าตายก็ต้องไปตายด้วยกันแม้แต่ตายด้วยกันก็คือตายด้วยกันแล้วถึงจะมอบให้ทรัพย์สินเงินทองพวกนี้แล้วก็ภรรยาคนที่สี่บอกไม่ไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองให้มาทั้งหมดก็ไม่ไปในที่สุดก็ต้องตายไปกับเขาไงในที่สุดก็เลยภรรยาคนที่สี่ก็ไม่เอาพอไม่เอาก็บอกคนที่สามคนที่สามก็เหมือนกันคนที่สามก็ไปติดเสร็จอย่างคนที่สองคนที่สี่มาถึงคนที่สองแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองก็คือจะให้น้องไปทั้งหมดมีเศรษฐีนั้นก็รวยมากไงมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแต่ในเวลาตายนั้นน้องก็ต้องไปกับฉันแต่ทรัพย์สินเงินทองนั้นจะมอบให้เธอทั้งหมดภรรยาคนที่สองก็ไม่ไปไม่เอาถ้าเอาก็ต้องตายใช่ไหมใครๆก็ไม่อยากจะตายและในที่สุดก็คือคนที่หนึ่งก็ถามคนที่หนึ่งในที่สุดก็คือถามคนที่หนึ่งก็บอกน้องจะไปกับฉันไหมถึงเวลาฉันจะตายทรัพย์สินเงินทองนี้จะมอบให้น้องทั้งหมดแล้วก็น้องคนที่หนึ่งก็บอกว่าเอาขณะนั้นคนนี้เคยยอมไปคนที่สี่คนที่สามคนที่สองก็จะไม่เอาเพราะไม่เอาแล้วต้องตายเหมือนกันอุปมาเคยเล่าให้โยมฟังคนแรกเหมือนกับทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เมื่อเราตายไปเราเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ของที่หวงแหนเก็บไว้สะสมไว้มาโดยตลอดในที่สุดเราก็เอากลับไปไม่ได้เหมือนอย่างภรรยาคนที่สี่และคนที่สองคนที่สามก็เหมือนกับแบบสามีภรรยาลูกหลานของเราใช่ไหมลูกหลานของเราในที่สุดก็เอาไปไม่ได้ได้ที่สุดก็แค่สุสานแค่เผาเสร็จแล้วเขาก็กลับกันหมดในที่สุดเขาก็ไม่ไปกับเราและคนที่สองก็คือร่างกายของเราที่เราได้มาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันในที่สุดเวลาเราตายไปร่างกายนี้ก็อยู่แค่ชาติปัจจุบันนี้ชาติหน้ามันก็ไม่ตามเราไปเหมือนกับแบบภรรยาคนที่สองคนที่หนึ่งก็คือเป็นวิญญาณจิตใจและวิญญาณของเราเราจะไปไหนมันก็จะตามเราไปอันนั้นแหละคือสิ่งสำคัญก็คือจิตใจเราการกระทำของเราให้ดีที่สุดคือถ้าจิตใจและการกระทำของเรามันไม่ดีบางครั้งเราบอกว่าไปแก้การกระทำของเราก็เรียกว่ากรรมส่วนมากเราจะไปแก้กรรมกรรมนั้นบางครั้งเราไปแก้มันไม่ได้มีสิ่งที่แก้ได้ก็คือเราไม่ไปกระทำถ้าเรากระทำนั้นแสดงว่ากรรมนั้นมันสมบูรณ์ถ้ากรรมนั้นสมบูรณ์แล้วมันแก้กันไม่ได้แต่ส่วนมากคนในปัจจุบันชอบแก้กรรมไปหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี่ไปบางที่ไปแก้ในที่สุดมันแก้ไม่ได้ที่แก้ได้ก็อย่างที่อาตมาบอกกับโยมนั่นแหละคือเราต้องไม่ทำกรรมความชั่วไม่ทำความสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีกรรมนั้นมันก็จะตามเราไปถ้าเราทำสิ่งที่ดีกรรมที่สิ่งที่ดีนั้นมันก็จะตามเราไปเหมือนอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็คือกรรมนั้นมันจะตามเราตลอดเวลาก็เหมือนอย่างรถยนต์นั้นก็มีแรงเทียบก็เหมือนกันแรง100กับแรง50

กุศลนั้นเหมือนรถยนต์แรง100อกุศลกรรมก็แรงรถยนต์เหมือนกับ50แต่แรงรถยนต์50นั้นมันไม่ลดลงมามันจะวิ่งอยู่50ตลอดเวลาแต่แรงรถยนต์101นี้สามารถลดลงมาได้อันนั้นน่ะคืออุปมาให้โยมเห็นชัดๆก็คือการที่เรากระทำเมื่อเราทำบุญทำกุศลกรรมสม่ำเสมอสิ่งที่ดีๆเราทำความดีสม่ำเสมออกุศลกรรมนั้นมันก็จะตามเราไม่ได้ตามเราไม่ทันเราไม่ต้องไปแก้แต่เมื่อเราไม่ทำลดลงมา60อกุศลกรรมลดที่50นั้นมันใกล้จะถึงเราแต่เมื่อเราลดลงไป50มันจะเท่ากับตัวเราพอดีใช่ไหมเมื่อเรายังไม่ทำความดีอีกก็ลดลงมา40ลด50เนี่ยมันจะแซงเราเมื่อเราแซงเราเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเราโอ้มีทุกข์มีกรรมเราไม่สบายใจบางครั้งเราไปแก้ตามจริงไม่ต้องไปแก้อะไรแก้ในตัวเราแก้สิ่งที่ดีๆแก้จิตใจแล้วให้สบายนี่ก็มีอีเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับที่ช่วยตัวเองหรือจะช่วยผู้อื่นบางครั้งเราจะมองข้ามไปไม่ใช่ธุระของเราบางสิ่งบางอย่างถ้าเราร้ายน้ำใจไม่มีจิตใจที่สะอาดบางครั้งเราก็ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดถ้าเราไม่ช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดจิตใจเราก็ไม่ร่าเริงไม่มีเราก็ไม่มีความสุขการไว้ช่วยผู้อื่นนั้นอันดับแรกเราต้องช่วยตัวเราก่อนตัวเราต้องไปให้รอดคำว่าจะช่วยผู้อื่นได้คำว่าคือการที่เรากระทำเหมือนดังเริ่มต้นกรรมที่เราทำสิ่งที่เรากระทำทุกอย่างคือกรรมนั้นก็คือเราจะช่วยตัวเราในที่สุดเรายืนได้ช่วยตัวเราได้เห็นบางครั้งคนก็ทุกข์ยากลำบากขึ้นมาเราก็จะได้ช่วยเขาได้แม้แต่การให้ความรู้เหมือนกับแบบญาติโยมบางคนมาถึงวัดแล้วเช่นจะให้อุปมาเหมือนอย่างในวัดเราก็มีอยู่แล้วข้างหน้าเหมือนพระอุปคุตญาติโยมบางคนเวลามาถึงวัดของเราเห็นปางพระอุปคุตนั้นมันจะต่างจากปางพระโดยทั่วไปมันจะเขาจะแงนหน้ามองขึ้นบนฟ้าบางคนก็จะไม่ถามพูดกันเองแล้วก็ตอบกันเองแล้วถามกันเองคล้ายๆกับอันนั้นนะคือคล้ายๆกับเราไม่มีความรู้นอกจากไม่รู้แล้วมันจะโง่ไปทั้งตลอดชีวิตถ้าเราถามเราก็จะรู้ว่าความหมายและคติสั่งสอนของท่านมีอะไรบ้างบางคนก็ถามกันเองพูดกันเองเหมือนกับลักษณะพระเขามองอะไรบางคนก็บอกว่ามองนกมั้งบางครั้งก็มองลังคามั้งกลายเป็นเราไม่รู้เลยถ้าเราถามเราจะได้รู้คติสั่งสอนของท่านมีอะไรลึกซึ้งอยู่ในปางที่ท่านกำลังจะนั่งนั่นแหละปางที่ท่านนั่งอยู่ก็คือเหมือนกับปางที่ดูดวงอาทิตย์เป็นเครื่องบ่งบอกเวลาแล้วทำไมต้องดูดวงอาทิตย์พูดถึงก็คืออันนี้เล่าให้โยมคร่าวๆพอปรับพยามารเสร็จเรียบร้อยเคยออกนี้ก่อนที่ลงไปในใต้สะดือทะเลมหาสมุทรก็จะดูดวงอาทิตย์เวลานี้ท่านกำลังจะฉันเวลานี้มันมีเวลาฉันไหมถ้าเที่ยงเลยเที่ยงไปแล้วพระก็ไม่สามารถที่จะฉันได้อันนั้นคือเขาสั่งสอนให้รู้ว่าคือไม่ใช่เฉพาะฉันอย่างเดียวคือให้รู้ว่าคนเราเกิดมาเวลานี้สำคัญมากบางครั้งคนเราโดยทั่วไปผลัดเวลาไปเรื่อยวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้ค่อยทำเอาเว้นพรุ่งนี้ไม่ทำเด้มาเลยนี่ค่อยทำมันก็เราผลัดเวลาไปเรื่อยๆในที่สุดเวลานั้นกลับคืนมาไม่ได้อันนั้นคือเวลาเนี่ยสำคัญเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้เวลาให้มันมีคุ้มค่าใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดอันนี้เนี่ยคือคำสั่งสอนของท่านก็คือพระอุปคุตนั้นแม้แต่ท่านเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็คือเวลายังไม่คอยท่านแต่เราคอยแต่เวลาแม้แต่พระอุปคุตเนี่ยก็คือเขา
อธิษฐาน

เวลาเราทำบุญหรือขอพรจากพระอุปคุตก็จะไม่ขอกับตัวเราแต่ส่วนมากขอให้ผู้อื่นคือแม้แต่ขอให้ผู้อื่นก็เลยแม้แต่เราขอเราก็ได้รับเหมือนอุปมาก็เช่นแม่ที่ตั้งท้องส่วนมากแม่ไม่เคยขอให้ตัวแม่แต่ขอให้ลูกลูกเวลาคลอดมาขอให้คลอดแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้อาการ32ประการครบสมบูรณ์แต่แม่ไม่เคยขอให้แม่เลยสักนิดแต่ในที่สุดคลอดมาโดยปลอดภัยครบอาการ32ประการลูกปลอดภัยแม่ก็ปลอดภัยเหมือนอย่างเราโดยทั่วไปเวลาเราเป็นลูกขอให้พ่อแม่เราเวลาไปทำบุญทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศเราขอให้พ่อแม่เรามีความสุขความสบายสุขภาพแข็งแรงอยู่ที่บ้านแต่ในที่สุดเราก็มีความสุขแม้แต่อยู่แดนไกลเราไม่ต้องห่วงกับพ่อแม่ของเราอันนี้คือบางครั้งไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่ลูกอย่างเดียวแม้แต่เพื่อนปู่เราก็ขอได้เราขอให้เพื่อนเราเป็นคนดีเราไม่ต้องขอให้เราให้ได้คนดีแค่เราบอกว่าเพื่อนเราให้มันเป็นคนดีในที่สุดเราก็ได้คนดีแล้วนั่นแหละเวลาทำบุญและขออธิษฐานบางครั้งก็มี โยมก็มาถึงวัดแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือข้างหน้าในโยมจะเห็นว่าบัตรของพระอุปคุตเต็มก็นั่นก็คือบัตรทิพย์ท่านกำลังจะฉันเวลาฉันนั้นบัตรมันต้องเต็มบางคนก็จะมาถึงวัดแล้วก็จะมาบอกว่าพระอาจารย์ทำไมบาทนั้นไม่คว้านให้มันลึกเวลาญาติโยมทำบุญจะได้ใส่ปัจจัยได้เยอะอันนั้นคือไม่ใช่คติสั่งสอนและไม่ใช่ความหมายของท่านพูดถึงก็คือถ้าเราไปทำแบบนั้นก็คือความว่าอุดมสมบูรณ์หายไปหมดเคยโยมใส่ไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มใส่ไปเท่าไหร่ก็หายหมดในที่สุดก็ความว่าอุดมสมบูรณ์ก็ไม่มีบาทนั่งเวลาฉันมันก็ต้องเต็มนั่นนายโยมแค่ทำบุญแค่บาท2บาทหรือ10บาทเท่าไหร่ก็ได้โยมทำไปก็ผมว่าบทบาทนั้นมันก็จะเต็มอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือความอุดมสมบูรณ์ของพระอุปคุตมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลาท้ายที่สุดก็คือขอรัตนาคุณพระศรีรัตนกรายด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพ3ประการขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณ5ประการขอให้มีความสุขความเจริญที่จึงได้ขอให้สมหวังดังความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการด้วย

0: การกระทำของเราเรียกว่ากรรมกรรมนั้นเราไปแก้มันไม่ได้ถ้าเรากระทำนั่นแสดงว่ากรรมนั้นสมบูรณ์แต่ส่วนมากคนในปัจจุบันชอบแก้กรรมตามที่ต่างๆสุดท้ายไม่อาจแก้กรรมนั้นได้ถ้าจะแก้ได้คือไม่ทำชั่วให้ทำแต่ความดีถ้าเราทำสิ่งไม่ดีกรรมนั้นก็ตามเราไปถ้าเราทำสิ่งที่ดีกรรมที่ดีก็ตามเราไปเหมือนอุปมาอีกอย่างหนึ่งคือกรรมนั้นตามเราตลอดเวลารายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสารธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระครูวินัยธรวิเชียรวชิรธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและเจ้าคณะสิบช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์มีภาษิตที่ท่านพระครูพิสารนมโกศลอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสหรือที่สาธารณชนรู้จักในนามว่าหลวงตาแผ่เยื่อไม้ได้กล่าวเป็นข้อคิดว่าลมพอก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่ข้อนี้ต้องการที่จะให้เราได้เตือนติดเตือนใจของเราว่าอุปสรรคปัญหาบางอย่างเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้บางทีต้องหยุดบางทีต้องถอยนะตั้งหลังใหม่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแก่พวกเราคนธรรมดาทั่วไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายภายหลังจากออกผนวดเราเรียกว่าออกมหาพินิสกรมได้แสวงหาโมกขธรรมเป็นระยะเวลา6ปีท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าพระบรมศาสดาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ได้บำเพ็ญทุกกิริยาถึงขั้นขอประทานโทษเถอะเสวยอุจจาระตัวเองนะจนกระทั่งไม่เสวยเลยทำจนกระทั่งมีพระดำริว่าถ้ายิ่งไปฝันนี้ก็ตายอย่างเดียวนะถ้ายิ่งไปฝันนี้ตายอย่างเดียวเพราะที่ทำเนี่ยมันสุดยอดแห่งความลำบากแล้วเรายังเรียกว่าทุกกิริยาแปลว่าการกระทำที่คนอื่นทำได้โดยยากสรุปสุดท้ายแล้วก็คือว่าวัดปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติมา6ปีนั้นเนี่ยล้มเหลวหมดเลยล้มเหลวขนาดไหนขนาดคนที่ปฏิบัติรับใช้ถึงก็หนีคือเบญจวัคคีย์เอ้ยไม่ได้ความแล้วเนี่ยปมหาบุรุษเนี่ยเวียนมาความมากๆแล้วไม่ได้ความแล้วพากันหนีนะไม่ยอมรับไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันแต่พระโมคครูของเราทั้งหลายนี่พระองค์ทรงตั้งพระไทยใหม่ไปแล้วมันล้มนะอธิษฐานจิตนะแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเองกระดูกก็ตามทีตราบใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่เราประสงค์แล้วก็เราจะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้นี่นะนี่คือตั้งจิตนะตั้งใจเราเรียกอธิษฐานใจนะเราต้องตั้งใจของเราอย่างนั้นนะเมื่อเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมานั้นเป็นเรื่องของความดีความงามเพราะฉะนั้นเมื่อเราประสบความล้มเหลวขอให้เอาความล้มเหลวทุกครั้งที่เราประสบนั้นเนี่ยเอามาเป็นครูเหมือนอย่างเจมบัตเนี่ยนะฝากที่แกจะได้ไฟฟ้าแสงสว่างให้แกเราเนี่ยแกล้มเหลวมากี่ร้อยกี่พันครั้งนะแต่มาเป็นครูหมดเลยรู้ว่าอ๋อทางที่ดำเนินไปเนี่ยเป็นทางที่นำไปสู่ความล้มเหลวเราก็จะไม่ไปทางนั้นอีกเมื่อไม่ไปทางนั้นเราไปสู่ทางใหม่ยิ่งเรามีพระพุทธเจ้าเป็นมหากัลยาณมิตรอยู่ด้วยนะเราก็ดำเนินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพยานยืนยันว่าทางสำเร็จที่พระองค์ได้ทรงสำเร็จแล้วแล้วก็มาตัดบอกแก่พวกเราเมื่อเราทำตามพระองค์เราก็ทำสำเร็จเหมือนอย่างพระองค์นะเรามีมหากัลยาณมิตรอย่างนี้เราก็มาศึกษาทำความรู้ความเข้าใจและเราก็จะทิ้งความล้มเหลวไปได้ยึดเอาความสำเร็จมาอยู่กับตัวเราได้ขอเจริญพร
0: จิตบริสุทธิ์

0: ับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นึกข้าวครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้ๆนะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
0: ดู
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่พ่อบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
0: โทรมาครับ
2: ทุกมืออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสแตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ่ะ
0: นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
0: อ่ะจัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: ไหนมีอะไรไซ
1: ส์นี้ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อู้มันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับอันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทาง

0: ราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: มาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้

0: นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
1: ่
0: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
1: พอดีเลยอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
1: เป็น
0: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
1: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
0: ใช่
1: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
0: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
1: เซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
0: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยลดจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบา
1: ๆเพียงแค่1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ด
1: ู
0: หรูหรานะครับหัวผสม1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: เปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี้ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงกัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟลเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะอย่างนี้นะ
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากมากอะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟลเรทหัวอินฟลเรทเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟลเรทอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟลเรทที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้แล้วประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแถม 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีเขม่าติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่เราจะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้สังเกตหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจก

0: บาทแล้วส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจ้าแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน 1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: คุณผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: Thank you.

0: เฮ้ย
1: ฮะ
0: เมื่อกี้กูไปเจอมาว่ะ
2: เอาละ
0: เดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง
1: มา
0: เป็นลืมขอน้ำหน่อย
1: เย็นเดี๋ยวก็หายโอเคไหมนะ
0: คือเรื่องเป็นอย่างนี้

0: เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเว
1: ้ยโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เอง
0: เวลาช่วยได้ทุกอย่าง
2: โอ้ยกว่าจะร้อนมาได้แทบตาย
0: เป็นไร
2: อยู่ตรงนั้นหัวใจแทบไหวไม่เป็นไรพอกลับบ้านไปเดี๋ยวคงหา

0: จก่อนเดี๋ยวมือก็หักหรอก
1: โอ้โห
2: บอกแล้วเวลาไม่ช่วยอะไร
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
4: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
3: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize SD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
4: 999บาทดูซิได้ถึง2ชิ้น
3: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
5: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
3: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
4: โอ้เท่เลย
3: ไม่กดหูเลย
4: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
3: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนส์ขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนส์เล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนส์ขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
4: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
3: ซ้อนนี่
4: ไง
3: นะ
4: เห็นป่ะ
3: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
4: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
3: ร
4: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
3: นะมีรถอยู่เหรอ
4: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
3: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ซะหน่อยก็ดี
4: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านสื่อที่เป็นบูไลท์
3: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือ Polarize SD แว่นกันแดด 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
4: า
3: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: ตอนนี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทำไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: แต่ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โหแปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: อันนี้เล็กแล้วมองไม่เห็นนะ
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะโพลาไรซ์ HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 โพลาไรซ์ HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้

0: นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
1: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้ไปอีก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
0: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะและก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของโพลาไลท์เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
1: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
0: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
1: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์โพลาไรซ์ในการตัดแสงให้
0: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
1: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
0: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบูไลคัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
1: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สักครู่ติดตามชมชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่อุลตร้าแมนเทโอทางช่อง GMM 25
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
2: ฉะ
1: น
2: ั้
1: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
2: ุ
1: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุด
2: ใช่ค
1: ุ
2: ณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหน

0: ฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอม
1: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ
0: ้
1: โห 5,000
0: กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย
1: ์
0: เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาต
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบ

0: ติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
1: ้
0: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
1: ่
0: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
0: ้
1: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
0: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
1: ใช่ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
0: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหร
1: ับ
0: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเดี๋ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน
2: ชมรมวิจัยดาราศาสตร์
3: อุจี้อยู่นิ่งๆเนาะ
2: ขอบคุณ
4: โอ้โห
3: โอ้ยไม้ที่ฝังอยู่ในเข็มขัดอันนี้จะจับเสียงของฟูจี้แล้วส่งไปแปลความหมายผ่านแอป
2: สุดยอดไป
3: เลยเห็นนะจังทำได้ขนาดนี้เลยก็แค่เอาระบบแปลภาษาน้องหมาน้องแมวตามแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้เท่านั้นเองนะ
2: ชอบมากเลย
5: โอ้ยงั้นเหรอชอบมากสินะปุจจี้แล้วชอบตรงไหนของโดนัทงั้นเหรออ
3: ๋อก็แปลได้แค่การแสดงความรู้สึกทางอารมณ์ง่ายๆยังกำลังผ่อนคลายกำลังหิวหรือกำลังโกรธเท่านั้นอ่ะประมาณแปลความรู้สึกได้เป็นคำง่ายๆเท่านั้นแหละ
5: อ๋ออย่างนั้นหรอกเหรอ
6: แต่ว่าถ้าพัฒนาแอปทำนองนี้ไปเรื่อยๆต่อไปในอนาคตการรักษาสัตว์เนี่ยต้องเปลี่ยนไปแน่
7: นั่นสินะครับหรือเวลาใครจูบุกมาถ้าฟังอีกฝ่ายพูดรู้เรื่องก็อาจจะเข้าใจกันได้โดยไม่ต้องต่อสู้นะครับ
2: ก็ไม่รู้สินะขนาดมนุษย์ที่คุย

0: กันได้ยังเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันตั้งเยอะนี
1: ่แต่ว่าถ้าไม่พยายามทำความเข้าใจก็จะไม่มีความเปลี่ยนแปลง
2: ฉันก็คิดเหมือนเธอที่จริงแล้วที่ทำแอปนี้ขึ้นมาก็เพราะเห็นปูจี้ต่อสู้ร่วมกันกับเทโอ
3: หมายถึงยังไงนะ
2: ที่ปูจี้ขยายร่างไปสู้กับไคจูก็เพราะเชื่อมต่อความรู้สึกกับพวกเราใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแท้จริงแล้วปูจี้ไม่ได้อยากสู้แต่กลับขยายร่างตามความนึกคิดของพวกเราอย่างเดียวล่ะพอคิดขึ้นแบบนั้นแล้วฉันก็กลัว
3: ความรู้สึกของปูจังก็สำคัญนะ
4: ถ้าเกิดทั้งปูจี้ทั้งเทโอไม่ได้อยากต่อสู้พวกเราจะเป็นยังไงบ้างนะอ๋อไม่ต้องคิดจะดีกว่านะ

0: โผล่แมนแล้วกัน
1: แล้วทำไมเทโอไม่โจมตีเข้ากระจกโผล่แมนนี่ล่ะ
2: เดี๋ยวคนที่วิ่งหนีอยู่จะโดนลูกหลงนะสิ
0: คุณแม่ในกลุ่มคนที่กำลังหนีมีเด็กด้วยคุณแม่อันตรายเราต้องไปช่วยเด็กคนนั้นแล้ว
3: ปี
0: จังถือว่าเชื่อมความรู้สึกกับคณะจังแล้ว
3: ปี
0: เนี่ยเ

0: จะไม่ผิดแน่จ้าแถวนี
1: ้พี่ชายตื่นทีสิขอร้องเลยตื่นทีสิเป็นอะไรหรือเปล่าขอร้องเลยตื่นเถอะหนูขอร้อง
0: เธอสองคนไม่บาดเจ็บนะ
1: ไม่เป็นไร
0: ค่อยโล่งอก
2: คุณลุงมิ้น
1: คุณแม่คุณแม่คะ
2: ค
1: ุ
2: ณล
1: ุ
2: งมิ้นแม่ขอโทษลูก
0: โชคดีที่หากันเจ
3: อถ้าแกสู้โดยระวังรอบข้างให้ดีกว่านี้เด็กคนนั้นคงไม่ต้องมาเสี่ยงชีวิตแบบนี้หรอก
0: จริงด้วยนะถ้าพี่ระวังให้ดีก็คงทำไมรู้ว่าพี่เป็นคนไปสู้อ่ะ
3: คนที่พาพี่เทรัสมาคือแกงั้นเหรอ
0: พี่เทรัสมันคืออะไรเหรอ
3: วิยังจะมาแกล้งโง่อีกแต่เอาเถอะ
0: เธอเป็นใครเนี่ย
1: พี่คนนั้นมาช่วยหนูไว้ค่ะ
4: ขอบใจมากจริงๆหนูชื่ออะไรจ๊ะน่าจะได้ไปขอบคุณที่บ้านหนู
3: แค่นี้เองน้องปลอดภัยก็ดีแล้วครับงั้นผมไปก่อนนะครับ
0: เอ้าเดี๋ยวก่อนนี่ผมขอตัวนะครับบ๊ายบายนะอันนี้รอเดี๋ยวบอกว่าให้รอก่อนไง

0: เป็นเด็กพวกนั้นจริงๆสินะ
1: อุลตร้าแมนเทพโ
2: อนิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
3: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop Up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
4: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจาก ญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 3-15 พฤศจิกายนนี้ริวพาร์คชั้น7

0: อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.nextclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
1: ิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
3: กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลรวมพลคนรักเนื้อที่ยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Eat Meat Fest ครั้งที่3ตะลุยร้านเนื้อจัดว่าเด็ดทั่วไทยและร้านดังบินตรงจากญี่ปุ่นกับเมนูสุด Exclusive 13-15 พฤศจิกายนนี้ที่พาร์คชั้นจีไอคอนสยาม
1: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
4: ทำไมมึงน่ารักจังวะ
5: เฮ้ย
4: น่ารักก็รักเยอะ
5: ๆรักครับ
4: ทำไมเราไม่คบกันตั้งแต่ตอน8ขวบวะจะได้อยู่ด้วยกันนานๆก่อนกูไปอ่ะ
5: มึงไปทำสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ที่นู่นส่วนกูก็ทำในสิ่งที่กูรักอยู่ที่นี
6: ่เจ
7: ๊ผมว่าผมไม่ไหวอ่ะครู
8: เบ้อยู่ในมือหมอแล้วนะไม่ต้องห่วง
5: ตอนที่กูไม่อยู่ขอแค่มึงเชื่อว่ากูจะกลับมาก็พอ
9: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้ตอนจบเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
10: กินเที่ยวอาราเดอร์เวิร์นะครับผมเมนูเซ็ตซาซิมิก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับ
11: นี่เลย
12: จะมีทูน่าค่ะแซลมอนเกปาซาบะดองทาโกวาซาบิเตียมสาลายปูอัดไข่หวานลูกค้าอยากกิน1ชิ้นก็สั่ง1ชิ้น5ชิ้นก็5ชิ้น20ชิ้นก็20ชิ้น
10: ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นอย่าซง
11: ตีเปล่า
10: เฮียจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบซีหูครับจะไปล่องเรือชิวๆเฮียเลิฟมากๆเลยทะเลสาบซีหูครับ
13: อุลตร้าแมนเทโอหายไปไหนแล้ววะ
14: ยังมีธุระอะไรไม่ทราบจะตามมาทำไม
13: ก็พอเธอรู้ตัวจริงของพี่เธอเป็นใครกันแน่
14: จะให้ประกาศตัวกับแกหรือไง
13: ได้ก็ดี
14: ฉันมาตามเก็บกวาดไคจูที่แกจัดการไว้แบบครึ่งๆกลางๆไงไคจูอวกาศมันไม่ยอมจบแค่นั้นหรอกฉันจะซุ่มรออยู่ที่นี่จนกว่ามันจะโผล่มาอีกก็เท่านั้นแหละ
13: แปลว่าเธอคือเอเลี่ยนเหรอพี่ก็เหมือนกันน่ะคือพี่เนี่ยเสียบ้านเกิดไปเลยมาที่ดาวดวงนี
14: ้แล้วว่าแกพาพี่เทรัสมาเมื่อตอนนั้นสินะ
13: คือพี่เทรัสที่พูดมาตั้งแต่เมื่อกี้หรือจะหมายถึงพุจจี้อย่างนั้นเหรอ
14: แกจะเรียกด้วยชื่อแบบไหนฉันไม่สนหรอกแต่จะขอเตือนไว้อย่างนึงพี่เทรัสเนี่ยเป็นดาบสองคมไม่ใช่ว่าจะให้ใครใช้ก็ได้ระวังไว้ด้วยล่ะ
13: เดี๋ยวก่อนสิคือพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพุจจี้เลยที่ว่าเป็นดาบสองคมคือยังไงเหรอช่วยเล่าเรื่องของพุจจี้ให้ฟังทีสิ
15: ชมรมวิจัยดาราศาสตร
16: ์
15: เหมือนกระสวยอวกาศลงจอดฉุกเฉินแถวนี้พี่เห็นเขาบาดเจ็บก็เลยพามารักษา
14: พิกเทรัสได้ชื่อว่าเป็นอาวุธชีวภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลส่วนสาเหตุที่ถูกเรียกแบบนั้น

0: พที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลส่วนสาเหตุที่ถูกเรียกแบบนั้นก็เพราะพิเทรัสสามารถสนองตอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ซึ่งนั่นเป็นคุณลักษณะอันโดดเด่นปกติแล้วจะมีนิสัยอ่อนโยนแต่ก็มีพลังการต่อสู้ที่สูงไม่แพ้กันดังนั้นหากถูกพวกคนชั่วนำความรู้สึกมาบงการพิเทรัสจะถูกพวกมันเอาไปใช้ในฐานะอาวุธที่ผ่านมาพิเทรัสถูกผู้รุกรานจากต่างดาวตามจับตามไล่ล่าและถูกนำไปใช้ในทางแย่ๆตั้งไม่รู้กี่ครั้งแม้แต่ในตอนนี้พิเทรัสก็ยังเป็นชนวนของความขัดแย้งและจำนวนของพวกมันก็ลดลงอย่างมาก
1: โหดร้าย
0: ทำเป็นพูดแกเองน่ะก็ใช้พิเทรัสสู้ไม่ใช่หรือไง
1: เปล่านะนั่นมัน
0: เรื่องของแกเป็นมายังไงฉันไม่รู้แต่เมื่อมีพิเทรัสแกจะต้องสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เตรียมใจกับสิ่งที่ต้องเจอไว้ด้วย
1: เตรียมใจเหรอ
0: ถ้าคนที่นำมันมาโลกนี้ไม่ใช่แกเจ้าของเดิมต้องมาชิงคืนไปแน
2: ่อีอี
1: เป็นไรไปอ่ะปุจิ
3: อันตรายอันตราย
1: เอ๊ะ
0: มีคนกำลังมา

0: ข้า
1: บ้าจริงนี่มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
0: ไปทำรถมา
2: อิบุกิคุงแล้วเด็กนั่นใครอ่ะ
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: ซ้ายซ้ายซ้ายทางนี้ทางนี้โอ้ขวาขวาขวาขวาทางนี้ทางนี้เราเข้ามาเดี๋ยวไปทำไงดีเนี่ย
2: จับมือไว้

0: ท่าทางจะโดนไล่ล่าอยู่แล้วนี
1: ่เพราะดาวดวงนี้ยอมรับอีกฝ่ายที่รูปร่างแตกต่างจากตัวเองไม่ค่อยจะได้อะนะ
0: เป็นสัญชาตญาณการปกป้องของพวกมนุษย์นะแต่ก็ไม่ได้มีแต่คนพวกนั้นหรอก
1: ประธานชมรมส่งเมสเสจมาขอให้ไปรวมตัวกันสักที่

0: ประธาน
1: ทุกคนขอโทษนะที่อยู่ๆก็ให้มา
2: UTTF เจอปุจจี้แล้วงั้นเหร
1: อคงกลับไปที่ห้องชมรมไม่ได้แล้วล่ะ
3: ขอโทษด้วยครับ
4: เด็กคนนั้นเหรอ
5: เขารู้จักของอิบุกิคุ้งเหร
6: อคือว่าเขา
4: คุยเรื่องปุจจี้แล้วเหรอ
1: ฉันเองก็ลองถามแล้วนะแต่เขาไม่ตอบอะไรเลย
5: มีเหตุผลที่บอกไม่ได้งั้นเหรอ
3: ขอโทษด้วยครับ
2: ฉันอาจจะเดาผิดก็ได้แต่คงไม่ใช่ว่าเด็กนี่เอาเรื่องปุจจี้ไปบอก UTTF หรอกนะ
3: ไม่ใช่นะครับเด็กคนนี้ไม่ทำแบบนั้นหรอกครับ
7: ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอนี่แต่เดือดร้อนเพราะถูกลากเข้าไปพัวพันพอใจแล้วใช่ไหมฉันไปแล้ว

0: อิบุกิคุงถ้าไม่เล่ามาให้ชัดก็ไม่เข้าใจหรอกนะเรื่องถูก UTTF เจอตัวมันช่วยไม่ได้ก็จริงแต่คนที่ปกป้องดูแลปุจิไม่ใช่แค่อิบุกิคุงแต่เป็นทุกคนในชมรมนะ
1: ขอโทษด้วยครับ
0: เชื่อใจไม่ได้สินะพวกฉันน่ะ
1: ไม่ใช่นะครับผมเชื่อใจทุกคนนะ
2: แต่ฉันรู้สึกว่านายเว้นระยะห่างกับพวกเรา
1: เอ๊ะ
3: นายแทบไม่เคยเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็ชอบหายไปไหนคนเดียวตลอด
1: ใครจูมมาใกล้ๆนี่เอง

0: ไม่ใช่ไคจูอวกาศตัวนั้นนี
1: ่ชูวัช

0: อกกระพริบนะน่าเป็นสัญญาณว่าเทโออ่อนแรงลงไม่ใช่หรอพุทจีพยายามจะออกไปช่วยเทโอ
1: จะออกไปตอนนี้จะสกัดบอกที่อยู่ให้ UGTF รู้นะ
0: อดทนก่อนต่อจากชิบะอินุสีดำก็กระดูกโผล่มาเหรอ
2: ว่าแล้วเชียวแกนี่เอง

0: ที่คุณคือ
1: ฉันคือซีโร่อุลตร้าแมนซีโร
2: ่ยูทีทีเอฟไคจูฟาร์มไคจูหมาป่าและตัวอีสูง65เมตรหนัก 65,000 ตันยังไม่ทราบทั้งชื่อทั้งความสูงและน้ำหนัก
0: ทำไมต้องต่อสู้กันด้วยนะ
3: ถ้าแกเอาแต่สงสัยจะทำอะไรต่อได้ฉันจะจัดการบาดิโรบาเองทุกคนจะแบกรับอะไรบางอย่างอยู่
0: เหตุผลในการต่อสู้เหรอนายพยายามหาคำตอบอยู่ใช่ไหม
2: คุณเทอร์แมนเทโอตอนต่อไปการเตรียมใจของผู้ที่ต้องต่อสู
0: ้ทุกคนผมเองก็จะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าขี้น่าเกียจ
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเค้าก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเค้าจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเนาะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: สะดวก
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนแฟบอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่เ คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: มฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านรับประกันอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวนี้นะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360

0: องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
2: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
2: ใ
0: ช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
2: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
2: ไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
2: เหนียวนี่ความแห้งปากจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
2: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
2: อาจารย์จ้า
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเน
2: ี่ย1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
2: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
2: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
2: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
2: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
2: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
2: นี
0: ่ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์เขาจับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู่แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
2: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
2: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อปอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมาก
2: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
2: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
2: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
2: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
2: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
2: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
2: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
2: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
2: จ้า
0: ต่อมาแม่
2: จ้า
0: ห้องเนี้ย
2: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
2: ุ
0: ณม
2: ี
0: ว
2: ัน
0: ซ
2: ักดิฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
2: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
2: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่
2: ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
2: ้เราชอบตรงที
0: ่
2: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
2: ซักใหม่
0: ที
2: ่
0: สั่งซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
2: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
2: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
2: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
2: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
2: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคีริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
2: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
2: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีซิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะ wow. วันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
2: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
2: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์02-817-9925ค่ะ
1: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีครับข่าวแหกโค้งนะวันนี้เราขอก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดนะครับวันนี้เป็นสภาพของพวกเราอาจจะมาแบบว่าอากางเกงขาสั้นบ้างรองเท้าแตะบ้าง
3: แต่ว่าที่ว่าก็คือคุณคนกลางคนเดียวเท่านั้น
2: ไม่เป็นไรเพราะว่าเราส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามื้อเย็นมื้อนี้บางคนยังไม่ได้ทานอาหารเลยเพราะว่าเจอน้ำท่วมหนักสุดเมื่อกี้เพื่อนเพิ่งไลน์มาก็คือที่แฟดคลองจันทร์เลือดอยู่แล้วส่งภาพมาคุณผู้ชมครับลองดูแฟดคลองจันทร์นะเพราะว่าตื่นขึ้นมาเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาตกใจอ่ะแล้วเห็นสภาพรถของตนเองอ่ะรถของเพื่อนๆที่จอดไว้คือเขาเข้าใจว่าไอ้จอดตรงเนี้ยทุก
3: ปีปลอดภัยใช่ไหมฮะ
2: ปลอดภัยไม่เคยเจอแต่ผลปรากฏว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเฮ้ยคือมันขยับก็ขยับไม่ทันแล้วอ่ะ
4: สงสารเลยอ่ะ
2: สงสารมากแล้วขอโทษนะครับแฟดคลองจันทร์เนี่ยคือเป็นชุมชนที่อยู่กันหลายตึกแล้วมีรถเป็นร้อยคัน
3: ค่ะ
2: แล้วทุกๆคันก็คืออยู่ในสภาพแบบนี้หมดเลย
3: ไปหมดเลย
2: ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ตอนนี้คือน้ำไม่ไหลนะเพื่อนบอกว่าน้ำไม่ไหล
3: ค่ะ
2: แล้วเวลาจะออกไปไหนมาไหนนะคุณผู้ชมออกไปยากลำบากมากต้องใช้เรือนะครับไม่มีอาหารไม่มีน้ำตอนนี้ขอความช่วยเหลือแล้วนะครับว่ามันไม่มีอาหารไม่มีน้ำห้องน้ำใช้ไม่ได้บางคนเนี่ยต้องลุยออกไปแบบนี้ครับเพราะว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปร้านสะดวกซื้อเดินทางไปซื้อของลำบากมากจริงๆอันนี้คือแฟดคลองจันทร์ที่หนักอีกพื้นที่หนึ่งก็คือกลายเป็นอัมพาตเลยขยับไปอีกนิดนึงแถวแยกนี้ได
3: ้
2: อัมพาตเลยคุณผู้ชมดูฮะรถสัญจรไปมาเนี่ยเอาจริงๆถ้าใครไม่มีธุระอย่าออกไปนะครับแล้วอีกจุดนึงก็คือลาดพร้าววังหินครับน้ำท่วมหลายจุดสภาพการจราจรรถโดยสารเนี่ยไปได้แต่รถเล็กไม่ได้แล้วนะลำบากจริงๆน้ำท่วมหลายจุดบางคันออกมาเนี่ยน็อกนะฮะ
4: ใช่ครับดับเลย
2: ดับเลยคุณผู้ชมครับอีกจุดหนึ่ง5แยกลาดพร้าวครับขอพาไปดู5แยกลาดพร้าวถนนวิภาวดีรังสิตนะ
3: ค
2: ือรถเล็กเนี่ยมันพอจะผ่านไปได้แต่ว่าผิวการจราจรไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไอเลนขวาเนี่ยไอเลนซ้ายสุดละกันอ่ะถ้าตามภาพเลนซ้ายสุดอ่ะมันท่วมมันไปได้แค่เลนเดียวเท่านั้นเองแล้วรถเล็กเนี่ยไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าบางทียูเทิร์นไปไอ้ตามใต้ยูเทิร์นเนี่ยมันท่วมสูง

0: ือครับใช้เรือในการสัญจรไปมาส่งผู้โดยสารแทน
1: โอ้โห
0: คืออันนี้ให้ใจพี่วินนะเราจะเรียกว่ายังไงพี่วินเรือเหรอหรือว่ายังไงแต่ก็ส่งกำลังใจแล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกไปด้านนอกแต่พอเดินทางออกไปสภาพคือเป็นแบบนี
2: ้มันจะไปก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ย
0: แล้วรถหลายคนก็น็อกเลย
1: นี่ไงช่างแต่งหน้าของพวกเรารถไปน็อกกลางทางเหมือนกัน
2: คือเนี่ยจุดที่เราเห็นภาพกันก็คือถนนเพชรบุรี
0: ใช่อ
2: ันนี้หนักตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: รถผ่านไปเมื่อวานถูก
2: ผ่านมาเมื่อวานโชคดีหลุดมาได้
0: ครับ
2: แต่หลังจากนั้นสิโอ้โหน้ำ
0: คันสีขาวนี่คือของช่างแต่งหน้าเรานะฮะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ของพี่หวาน
1: นี่ไงพี่หวานที่แต่งหน้าเราเมื่อกี
0: ้ใช่
2: มุมนี้มุมนี
0: ้มุมซ้ายมือเนี่ย
1: จริ งๆนะเพชรบุรีนี่เห็นคนไลฟ์สดตั้งแต่แบบดึกยันแบบตีอะไรก็ไม่รู้ก็ยังท่วมแบบ
0: ตอนนี้เพชรบุรียังยากอยู่เลย
2: อัปเดตนะตอนนี้ปิดแล้วไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆนะฮะร้านค้าก็ได้รับผลกระทบกันไปคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีจุดนึงที่แผ่นป้ายทะเบียนเยอะมาก
0: โอ้จริง
2: โอ้โหลอยตามน้ำกันไปหมดเลยนะฮะโดยมีคนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดที่ป้ายทะเบียนมันเยอะมากเป
0: ็
2: น10แผ่นเลย
0: เขาบอกอยู่แถวประชาอุทิศไหม
2: ใครอยากได้ป้ายติ ดต่อมาได
0: ้
2: เด
0: ี
2: ๋ยวเขาจะเก็บเอาไว้ให้โอ้โห
0: เชียร์ของเชียร์หรือเปล่า4444เลขสวย
2: เรียกเลขเพียบเลย
0: เอออ่
2: ะลองดูแล้วกันหลังน้ำรถใครไปแถวนี้ก็ลองไปติดต่อกันดูนะฮะ
0: อ่ะเขามีเบอร์ติดต่อไม่ใช่หรอถูกไหมว่าติดต่อผ่านใครอะไรยังไง
2: เดี๋ยวลองติดต่อนะฮะผ่านคุณนารีรัตน์นะฮ
1: ะ
2: 0929528753
0: ครับแคปหน้าจอก็ได้เผื่อป้ายทะเบียนคุณหายนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้ว่าชัชชาติว่ายังไงตอนนี้ก็คงจะต้องแบบแก้ปัญหากันเต็มที่นะเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือประกาศเขตภัยพิบัติครอบคลุม50เขตนะคะแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตสีแดงเนี่ยน้ำในคลองสายหลักทั้งหลายโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้กทมเองแก้ปัญหาด้วยการเร่งเปิดเครื่องสูบเต็มกำลังนะคะรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขาบอกว่าฝั่งของธนบุรีเนี่ยผลกระทบจะน้อยกว่าฝั่งอื่นๆนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมกทมเองนะคะมีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งสายด่วน1669นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือต้องการย้ายผู้ป่วยเบอร์นี้เช่นกัน1669นอกจากนี้ยังเตรียมกระสอบทราย1ล้านถุงเพื่อกระจายตามสำนักงานเขตต่างๆรวมถึงเปิดโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ถูกน้ำท่วมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะตอนนี้ก็คือก็ต้องบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนเช่นกันหากไม่จำเป็นอยู่บ้านก่อน
0: ไม่แต่บางทีเราไม่ได้ตุนไง
1: ก็ใช่
0: เข้าใจไหม
2: เงินออกมา
1: ก็ใช่
0: บ้านเราเราไม่รู้ก็คุณบอกเองว่ามันไม่ได้น่าจะหนักเราก็เลยไม่ได้ซื้อของแล้วพอมันเจอลักษณะแบบนี้ทุกคนก็มีความจำเป็นที่ต้องฉันก็ต้องออกไปร้านสะดวกซื้อออกไปซื้อของ
2: แล้วมันเกลี้ยงเลย
0: แล้วมันเกลี้ยงเลยเข้าใจไหมล่ะ
1: มันก็น่าเห็นใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: น่าเห็นใจอ่ะ
1: ทุกอย่างมันมาแบบกระทันหันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆนะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะออกเดินทางก็เน้นย้ำว่าตรวจสอบจุดน้ำท่วมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการระบายน้ำกทม.ค่ะรวมถึงนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลเองยังมีหน่วยงานคมนาคมนะคะที่สั่งการไปแล้วว่าให้เฝ้าระวังรวมถึงมีพื้นที่ของการจอดแล้วจรร่วมกับรฟม.นะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมลองตรวจสอบดูหลายสถานีนะคะไม่ว่าจะเป็น MRT หรืออะไรก็ตามจอดฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมแต่แต่ละที่เนี่ยต้องนำรถออกภายในเมื่อไหร
2: ่
1: ก็ไปตรวจสอบเอานะคะนอกจากนี้พบปัญหาน้ำท่วมขังอย่าลืมนะคะเมื่อกี้หน้าจอเราขอขึ้นอีกทีได้ไหม
0: แคปไว้หน่อย
1: นี่เลยแคปเลยอันนี้สำคัญแท็ฟฟี่ฟองดูหรือว่า LINE @taffy fongdu นะคะรวมถึงสายด่วนกทม1555ศูนย์ควบคุมต่างๆแคปและมีอะไรอย่าลืมนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยต้องการเคลื่อนย้าย1669จำเบอร์นี้ไว้ให้ดีค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยแต่ว่า
0: ทีนี้พวกรถไปไม่ได้เขาก็หันไปใช้พวกขนส่งที่เป็นแบบ MRT
2: BTS
0: อย่างเง
1: ี้ยนะคะก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยจุดจอดรถก็ยังมีช่วยบริการแล้วก็รถไฟฟ้าก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยในการคมนาคมได
2: ้
1: นอกจากนี้มาดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยกรุงเทพยังต้องเฝ้าระวังนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำในคลองอาจจะทรงตัวแต่ถ้าฝนตกเพิ่มล่ะดูภาพรวมฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะผ่านจุดพีคมาแต่ปริมาณของช่วง6โมงถึงช่วงทุ่มนี
0: ้
1: ก็บอกว่ามันไม่ใช่หยุดตกอะ
2: ่
1: ะแต่แนวโน้มมันแค่เบาลง
2: แค่ซาลง
0: บ้านคุณผู้ชมเป็นยังไงเม็ดฝนมันจะเป็นเม็ดแรงไหมหรือมันยังซาไหม
1: นั่นนะสิและหลังเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมสังเกตให้ดีแล้วกันเพราะว่าฝนอาจจะกลับมาตกซ้ำอีกระรอกนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนพรุ่งนี้27กันยายนช่วงเช้าๆยังมีเมฆปกคลุมรวมถึงสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายเรียกได้ว่าฟ้าจะเริ่มเปิดเริ่มเห็นแดดเนี่ยประมาณช่วงเย็นเลย
2: ครับ
1: 4-5โมงเย็น
0: ไม่4 5โมงเย็นอีกชั่วโมงนึงก็พระอาทิตย์ตกแล้ว
1: นั่นนะสิ
0: และสรุปแล้วเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ไหมล่ะ
1: โอ้โหไม่รู้เลยเหมือนกันนะคะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะอย่างไรก็ตาม27 กันยายนนี้ก็ต้องติดตามดูว่าอาจจะกลับมาตกซ้ำกันได้ค่ะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมครับไปดูสนามบินกันหน่อย มีการแชร์ภาพสนามบินนี่ฮะสายใหม่ต้องรอดแชร์เอาไว
1: ้ค่ะ
0: นี่คืออาจจะบอกคุณผู้ชมนะจุดนี้คือบริเวณกองบิน6ดอนเมืองน้ำเนี่ยเข้าไปท่วมขังบริเวณที่จอดเครื่องบินและพื้นที่โดยรอบนะครับหลังจากเกิดฝนตกหนักส่วนเส้นทางเข้าออกสนามบินดอนเมืองมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะช่องทางที่3 5 6และ7ทำให้การจราจรเนี่ยที่ดอนเมืองนั้นติดขัดเคลื่อนตัวได้ช้าถ้าอากาศยานดอนเมืองจึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางด้วยนะครับแต่อันนี้เน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะไอจุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยภาพนี้ที่บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันคือเป็นพื้นที่ที่เป็นพวกสายการบินเฉพาะเอกชนนะแต่ไอที่ขึ้นลงปกติ
2: ไม่ใช่สายการบินหลัก
0: ไม่ใช่สายการบินหลักแต่ว่าไอที่เป็นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงเนี่ยยังคงใช้งานได้นะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมบอกว่าน้ำท่วมขณะนี้ยังไม่กระทบกับการให้บริการของทั้งสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมินะครับแต่อยากให้คุณเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับ
1: ใช่สำคัญมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นจริงๆหลายสายการบินนะมีมาตรการช่วยเหลือนะคุณผู้ชมใครที่เดินทางมาไม่ทันหรือได้รับผลกระทบเห็นบอกว่าตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินเนี่ยอาจจะมียกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตั๋วได้ด้วยลองไปศึกษาดูนะคะ
2: ใช่ลองไปติดตามเงื่อนไขกันดู
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาคุณผู้ชมจากสายการบินแล้วพาคุณผู้ชมผมเห็นภาพนี้แล้วผมสงสารมากเลยอ่ะอันนี้คือภายในห้างนะฮะแฟชั่นไอแลนด
2: ์อย่างกันในหนังเลยอ่ะภาพ
0: เนี้ยคือเอาพูดตรงๆเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเดี๋ยวจะไปจอดรถที่แฟชั่นแล้วเขาก็บอกวันนี้แฟชั่นปิดปรากฏว่าคุณผู้ชมเราทำไมแฟชั่นปิดนี่ฮะน้ำท่วมแฟชั่นคือท่วมทั้งข้างนอกท่วมทั้งข้างในท่วมเต็มไปหมดเลยอ่ะลองดูภาพก่อนครับ
3: พี่คะพี่คะมีรถติดอยู่มีรถติดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งค่ะ
0: โอ้โหใครจะคาดคิดนี่คือห้างแฟชั่นไอแลนด์รถเองเข้าของเองนี่ก็คือหมดเลยฮะ
2: ลอยตามน้ำไปหมดเลยแต่นอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมไปดูลาดพร้าววังหินกันหน่อยเพราะว่ามี Facebook อย่างคุณ My Name Adusa เนี่ยโพสต์เอาไว้บอก10โมงน้ำมันท่วมทั้งซอยแล้วก็เข้าบ้านของเธอด้วยนะฮะและที่สำคัญคือเธอฝากเนี่ยไปถึงคนที่ขับรถมีมารยาทกันหน่อยค่อยๆ ขับเพราะไม่อย่างนั้นคลื่นกระแทกมันซัดเข้าไปในบ้าน
1: รถใหญ่มันต้องค่อยๆนะ
2: ถูกต้องแล้วนะฮะ
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยเขาก็เลยมีการอัดคลิปนี้ออกมาแล้วก็มาโพสต์นะฮะผ่านทางสำนักข่าววันนิวส์ของเรากันด้วยและนอกจากนี้ยังมีถนนนวมินทร์คุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าไม่เคยน้ำท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเป็นคุณยายท่านนี้ที่ต้องไปเก็บของเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปสร้างอันตรายให้กับลูกๆหลานๆของตัวเองด้วยนะฮะและนอกจากนี้ครับไปดูอีกหนึ่งจุดหน่อยเทพรักษ์49รามอินทาน้ำก็ท่วมหนักเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะแล้วที่เขตสายไหมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าโอ้โหฝนตกทั้งวันทั้งคืนเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยก็สุดท้ายน้ำก็เอ่อล้นกันเข้ามาแบบนี้นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่คุณผู้ชมเนี่ยส่งมาให้กับทางวันนิวส์ของเรานะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเนี่ยส่งมาเพียบเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยความห่วงใยสำนักข่าววันนิวส์ชวนแฟนข่าวทั่วประเทศร่วมกันเป็นหูเป็นตาส่งต่อข้อมูลของสภาพอากาศรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่คุณผ่านเพจ Facebook ข่าวช่องวันวันนิวส์ระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ค่ะง่ายๆนะคะถ่ายคลิปหรือภาพรายงานมาได้เลยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook ของวันนิวส์ระบุพื้นที่นี่เลยวันเวลานะคะอย่าลืมแชร์มาเพราะผู้ร่วมกิจกรรมค่ะร่วมลุ้นรับนะคะขออภัยร่วมวันนิวส์20รางวัลตามที่พี่หนุ่มถือ
0: เลยใช่ร่วมอย่างดีนะ
1: นะคะ
2: งานง่ายด้วย
1: ทำ
2: ง
1: าน
0: นี่อันนี้คือเปิดนะเมื่อกี้กด1ปุ่มแล้วอย่าปิด
1: ปิดปุ๊บนี่นะคะอย่างไรก็ตามแชร์กันมาเยอะๆนะคะจะประกาศผลวันจันทร์ที่28กันยายนนี้ทางเพจ Facebook วันนิวค่ะวันนิวส่วนใหญ่คนไทยช่วยแชร์ฝากด้วยนะคะ
0: ครับ
2: ผมนะเราพักเรื่องของสถานการณ์น้ำไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่ากับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: ต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานะฮะมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมโดยกีฬาแบดมินตันครับ